0: ต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ปปส.ร่วมกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการควบคุมและสกัดกั้นเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติกระทรวงการคลังเร่งตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้ตรงกับฐานข้อมูลปัจจุบันและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริง
1: บรรดาผู้นำโลกแสดงความยินดีกับผู้นำสหรัฐเนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพสหรัฐพุทธภูมินาคแป้นคว้าดับเบิลแชมป์การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยด้านภูมิใจไทยและประภาดาคว้ารางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำหลวงสงศพแก่พระภิกษุจำนวน7รูปที่มรณภาพจากเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนขณะเดินธรรมจาริกณวัดบ้านน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพพระภิกษุจำนวน7รูปที่มรณภาพจากเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคมและตั้งศพ บำเพ็ญกุศลณวัดบ้านน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงสงศพโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้เป็นประธานในพิธีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบแก่ญาติยังความปลาปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงรับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ในการนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมพิธีแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวพร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากนั้นได้ร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพโดยมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
1: ปปส.ร่วมกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการควบคุมและสกัดกั้นเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติ
2: พลตำรวจโทอาชยนไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมีคำสั่งตั้งคณะทำงานสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นทางการในคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถูกจับในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศออสเตรเลียซึ่งจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทุกมิติเพื่อเชื่อมโยงบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าสู่การดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งคดีนี้อาจมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบขนยาเสพติดระหว่างประเทศจึงเตรียมดำเนินคดีกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกรณีการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดมีโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง15ปีหรือปรับตั้งแต่ 80,000 บาทถึง 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขณะที่นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้มีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติดอย่างเข้มงวดทั้งการยกระดับความร่วมมือกับต่างประเทศการเสริมความมั่นคงชายแดนการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการตรวจสัมภาระของผู้โดยสารและลูกเรืออย่างเข้มงวดจัดตั้งหน่วยข้อมูลผู้โดยสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศตลอดจนจัดทำแผนปฏิบัติการที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกันในทุกระดับตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดและกระทรวง
3: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มาหารือร่วมกันทั้งปปส.แล้วก็ DSI อยู่ด้วยว่าเราจะทำมาตรการในการควบคุมแล้วก็สกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดเนี่ยถูกระเบียนออกไปนอกประเทศได้อย่างไรเพราะว่าเราไม่ใช่ฮับเราไม่ใช่สถานที่ที่จะต้องมาผ่านบ้านเราเราควรจะต้องมีการเข้มข้นเพื่อจะให้ต่างชาติไว้วางใจในเรื่องนี้ก็มีออกมาทั้งหมด6มาตรการ
2: ส สอดคล้องกับพลอากาศเอกมนัสชวัฒนประยูรผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.กล่าวว่าสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศด่วนคุมเข้มสายการบินห้ามสมาชิกลูกเรือใช้สถานะรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาดเพื่อยกระดับความปลอดภัยและป้องกันการกระทำผิดกฎหมายหากพบเหตุต้องสงสัยว่าลูกเรือฝ่าฝืนหรือกระทำผิดกฎหมายจะต้องสั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวทันทีรวมถึงพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตของสายการบินนั้นๆเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของระบบการบินพลเรือนไทยในระดับสากลนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กระทรวงการคลังเร่งตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้ตรงกับฐานข้อมูลปัจจุบันและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงคาดว่าจะประกาศรายชื่อในวันที่17กรกฎาคมนี้
4: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติให้ตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ทั้งหมดเพื่อให้การจัดการสวัสดิการสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นเนื่องจากฐานข้อมูลเดิมของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจัดทำไว้ประมาณ5ปีก่อนจำนวน13,200,000รายพบความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงในปัจจุบันเช่นมีผู้เสียชีวิตและมีผู้มีรายได้เพิ่มโดยยังไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังมีข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานรวมกันอีกกว่า1ล้านรายซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่อาจตกหล่นจากระบบเดิมขณะเดียวกันยังมีข้อมูลการสำรวจกลุ่มตกหล่นของกระทรวงมหาดไทยที่ผ่านการลงพื้นที่และการทำประชาคมอีกประมาณ5ล้านรายโดยทั้งหมดจะถูกรวมเป็นฐานข้อมูลกว่า19ล้านรายเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการคัดกรองใหม่ทั้งหมดพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประมวลผลและตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบโดยไม่กำหนดกรอบจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์เนื่องจากต้องการช่วยเหลือกลุ่มผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริง
5: การสำรวจสิทธิ์กลุ่มคนเก่าซึ่งสำรวจมาเมื่อ5ปีที่แล้ว 13.2 ล้านคนสิ่งที่พบก็คือว่าการที่เราไม่ได้สำรวจสิทธิ์คนมานานเนี่ยมันมีทั้งคนที่ตายไปแล้วคนที่เขามีรายได้ที่ดีขึ้นแล้วมติที่ประชุมก็คือให้เอาไปกันกองตามเกณฑ์คนที่จนจริงๆที่ไม่มีอะไรรองรับไม่มีรายได้ไม่มีทรัพย์สินกระทรวงมหาดไทยส่งมาให้เรา5ล้านคนกลุ่มพัฒนาชุมชนของพม.แล้วก็กลุ่มของจปท.ซึ่งมีฐานข้อมูลอยู่ประมาณ1ล้านรายก็ให้เอากลุ่มนี้มาพิจารณาด้วยหัวใจสำคัญขอให้เอาตัวเลขทั้งหมดประมาณ19ล้านให้เอาเข้าไปรันข้อมูลใหม่เพื่อกันกรองหาคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆ
4: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าเมื่อคัดกรองผู้ผ่านเกณฑ์แล้วเสร็จจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในวันที่14กรกฎาคมนี้และคาดว่าจะสามารถประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองและมีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ในวันที่17กรกฎาคมปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์สนับสนุนการดำเนินงานของโรงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยยกระดับมาตรฐานและรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าว
6: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมณวิสาหกิจชุมชนตลาดกลางมะพร้าวน้ำหอมไทยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีพบว่าโรงชุมชนมีส่วนสำคัญในการรวบรวมผลผลิตการแปรรูปการเข้าถึงแหล่งทุนการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุกส่วนของมะพร้าวและการหาตลาดรองรับผลผลิตซึ่งช่วยสร้างเสถียรภาพด้านราคาและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรตลอดจนลดความเสี่ยงช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก
7: ถ้าเราทำได้ตั้งแต่ต้นทางคือเรื่องทางการผลิตมาจนถึงการรวบรวมตรงกลางทางก็คือโรงชุมชนที่เรากำลังพูดถึงไปจนถึงการแปรรูปการดูแลในเรื่องของวัสดุที่เหลือใช้ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้และรวมถึงไปทำให้เกิดเป็นพลังงานทดแทนนะคะไปทำเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มาจากกากมะพร้าวกะลามะพร้าวได้แล้วก็รวมถึงในการทำในเรื่องของการตลาดที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นสมดุลมากยิ่งขึ้นตรงนี้ค่ะก็จะเป็นการช่วยให้เราสามารถแก้ปัญหาได้ทั้งระบบได้อย่างยั่งยืน
6: ด้านนายจรัญเจริญทรัพย์นายกสมาคมมะพร้าวน้ำหอมระบุว่าโรงชุมชนเริ่มดำเนินการเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมามุ่งเน้นกระจายสินค้าในประเทศเป็นลำดับแรกและมีเป้าหมายสำคัญคือการประกันราคาขั้นต่ำเพื่อให้เกษตรกรอยู่รอดได้ในสภาวะตลาดผันผวนพร้อมทั้งมีแผนขยายกำลังการผลิตผ่านโรงงานเครือข่ายที่ได้มาตรฐานรองรับอนาคต
8: ส่วนหนึ่งที่เกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการรวมหุ้นกันเป็นเบื้องต้นที่มีทุนเดิมอยู่นะครับซึ่งก็ยังไม่พอนะครับเราก็ต้องหางบประมาณหรือว่าพยายามขอสนับสนุนจากส่วนของกองทุนต่างๆหรือว่าของภาครัฐโดยเฉพาะกรมการค้าภายในแล้วก็กระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงเกษตรนะครับที่จะมาซัพพอร์ตตรงนี้นะครับว่าในการที่ดำเนินงานลงเนี่ยมันต้องมีต้นทุน
6: ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยกย่องให้หลงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมจังหวัดราชบุรีเป็นพื้นที่ต้นแบบและมีแผนขยายผลไปยังจังหวัดแหล่งผลิตสำคัญได้แก่สมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมและพื้นที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมอื่นๆต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: โรงรับจำนำของรัฐสนับสนุนเกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยการจัดโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ย1เดือนตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐจัดโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยโดยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ยนานถึง1เดือนสำหรับทุกวงเงินจำนำตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับเกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนในช่วงฤดูการเพาะปลูกโดยกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีประวัติตั๋วจำนำให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงคู่กับบัตรประจำตัวเกษตรกรหรือสมุดทะเบียนเกษตรกรเข้าไปติดต่อรับสิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนได้ทันทีส่วนกลุ่มลูกค้าเดิมที่เคยแจ้งอาชีพเกษตรกรไว้ในระบบไม่ต้องเตรียมเอกสารเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนรับสิทธิ์ได้ทันที
1: กรมส่งเสริมการเกษตรขอให้เกษตรกรปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันเพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับความช่วยเหลือเยียวยากรณีพื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนไมซักนางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าพายุโซนร้อนไมซักส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวจึงควรเตรียมแปลงปลูกให้พร้อมรับมือผลกระทบจากพายุป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นสำหรับการช่วยเหลือเกษตรกรหากผลผลิตเสียหายคือเกษตรกรต้องตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเมื่อจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วจะดำเนินการตามขั้นตอนขอรับการช่วยเหลือที่กำหนดไม่เกิน90วันนับแต่วันเกิดภัยโดยเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชกรณีพื้นที่เกษตรได้รับความเสียหายจะได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่แบ่งเป็นข้าวไร่ละ 1,340 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 1,980บาทไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆไร่ละ 4,048 บาทโดยพื้นที่ประสบภัยเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลจะไปแจ้งสิทธิ์การช่วยเหลือให้บริการเกษตรกรรวมทั้งประสานการช่วยเหลือด้านต่าง
9: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: ธนาคารแห่งประเทศไทยจะปรับลดและยกเว้นค่าธรรมเนียมธนาคารรวม19รายการทยอยเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้ระยะแรกมี6รายการสำคัญเช่นขอสเตทเมนต์ผ่านออนไลน์ฟรีจำกัดค่าหนังสือรับรองฐานะทางการเงินไม่เกิน100บาทลดค่ารักษาบัญชีไม่เคลื่อนไหวเหลือไม่เกิน20บาทต่อเดือนและปรับลดค่าธรรมเนียมอื่นๆเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงช่วยลดรายจ่ายของประชาชนเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการและสนับสนุนให้บริการทางการเงินดิจิทัลได้สะดวกและเป็นธรรมมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจ ไทยประชา
12: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับบรรดาผู้นำโลกและองค์กรระหว่างประเทศต่างแสดงความยินดีกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพสหรัฐซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคมของทุกปีโดยนางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์ลีเยนประธานคณะกรรมการยุโรประบุว่าในช่วง250ปีที่ผ่านมาความเป็นหุ้นส่วนข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างยุโรปและสหรัฐได้รับการหล่อหลอมผ่านคุณค่าที่มีร่วมกันและสายสัมพันธ์ชั้นครอบครัวขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกล่าวยกย่องความร่วมมือระหว่างรัสเซียและสหรัฐที่ดำเนินมายาวนานหลายศตวรรษพร้อมเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศตลอด250ปีที่ผ่านมามีช่วงเวลาแห่งความสำเร็จและความรุ่งโรจน์เกิดขึ้นมากมายด้านนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นให้คำมั่นว่าญี่ปุ่นจะยังคงทำงานร่วมกับสหรัฐต่อไปเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
1: ประชาชนชาวอิหร่านจำนวนมากเดินทางมายังมัสยิดแกรนด์โมซัลลาในกรุงเตหะรานของอิหร่านเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อเข้าร่วมพิธีศพของอายาตอลลออาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านวัย86ปีที่ถึงแก่อสัญญกรรมในปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าโดยผู้เข้าร่วมพิธีบางส่วนร่วมกันตะโกนเรียกร้องให้มีการล้างแค้นสหรัฐและอิสราเอลที่ลงมือลอบสังหารอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านอย่างไรก็ตามอายาตอลลอมอตาบาคาเมนีอีผู้นำสูงสุดอิหร่านคนปัจจุบันไม่ได้เข้าร่วมพิธีศพในครั้งนี้ทั้งนี้พิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านกำลังถูกจับตามองจากนานาชาติว่าเป็นบททดสอบระดับการสนับสนุนที่ประชาชนชาวอิหร่านมีต่อรัฐบาลหลังเกิดเหตุการณ์ประท้วงรุนแรงในอิหร่านเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันคน
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าการที่กองทัพรัสเซียอ้างว่าสามารถยึดครองเมืองคอสเตียนตินิฟกาในแคว้นโดเนตทางตะวันออกของยูเครนเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดพร้อมเน้นย้ำว่าหากเมืองคอสเตียนตินิฟกาอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียจริงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียก็คงจะพบหารือกับเขาในเมืองแห่งนี้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนด้านพันตรีอันเดรย์โควายอฟโฆษกของกองกำลังยูเครนกล่าวว่ากองกำลังยูเครนยังคงป้องกันเมืองคอสเตียนตินิฟกาซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในแคว้นโดเนตไว้ได้แม้ว่าสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปด้วยความยากลำบาก
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย ITF Main World Tennis Tour M15 โตเกียวที่ประเทศญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศกาซิดิตสำเร็จมือวางอันดับ2ของรายการลงดวลกับชินซันฮุยมือวางอันดับ4จากเกาหลีใต้ผลปรากฏว่ากาซิดิตแพ้ไป1-2เซตขณะที่แม็กซิมัสพราพลโจรนักหวดลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมือวางอันดับ3ของรายการแพ้ให้กับแมทธิวเดลาโดวามือวางอันดับ1ของรายการจากออสเตรเลีย0-2เซตพลาดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศโชติรินแก้วกามือ519เยาวชนโลกหวดเอาชนะนานายโยวาดะมือ580เยาวชนโลกจากญี่ปุ่น2-0เซตคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จด้านชายเดี่ยวแชมป์เป็นของยูตะอามาโนะมือ503เยาวชนโลกที่เอาชนะนักหวดร่วมชาติไดซูเกะฮาชิโมโตะมือ592เยาวชนโลกในรอบชิงชนะเลิศ2-0เซตและเป็นการคว้าแชมป์รายการที่2ติดต่อกันในประเทศไทยของยูตะอีกด้วย การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ที่สนามสวนกีฬากมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครผลปรากฏว่าพุทธภูมินาคแป้นนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20คว้าแชมป์ประเทศไทยทั้งรุ่นประชาชนชายและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายส่วนรุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจจวานิตเถียรนักปั่นทีมชาติไทยคว้าอันดับ1พร้อมกับเป็นแชมป์ประเทศไทยขณะที่รุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงแชมป์ประเทศไทยเป็นของหาไทยเพชรใจสว่างด้านรางวัล นักกีฬายอดเยี่ยมฝ่ายชายเป็นของภูมิใจไทยนักแป้นและฝ่ายหญิงประภาดาครองโปร่งด้านการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2จะแข่งขันในวันที่5กรกฎาคมที่สนามสวนกีฬากมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครสโมสรซังเปาลีจากบุนเดสลีกา2เยอรมนีบรรลุข้อตกลงคว้าตัวเพียรวัตรฟินบาวกองหลังไทยแท้วัย18ปีตัวจะเซ็นสัญญาเป็นเวลา2ปีตัวในช่วงแรกจะส่งไปเล่นในทีม U23 ในลีกา4ก่อนและหากเพียรวัตรทำผลงานได้ดีสโมสรมีแผนที่จะผลักดันสู่ทีมชุดใหญ่ในอนาคตต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่9เมื่อเวลา1นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนกำลังแรงไมซักได้เคลื่อนขึ้นฝั่งแล้วบริเวณจังหวัดกวางนินประเทศเวียดนามแล้วและเมื่อเวลา4นาฬิกาของวันนี้มีศูนย์กลางอยู่บริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนหรือที่ละติจูด 21.8 องศาเหนือลองจิจูด 108.4 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ93กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนข้างตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่นและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับโดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกในช่วงวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2569สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนกำลังแรงไมซักขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางพะเยาแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากเชียงรายและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยอุดรธานีสกลนครและมุกดาหารโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดราชบุรีอุทัยธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:30 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรและเวลา 23:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:39 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง23เซนติเมตรและเวลา 16:36 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49
14: 1 นาทีกับกปท.การขับรถไม่ใช่แค่มองทางข้างหน้าแต่ต้องมองภาพรวมของท้องถนนด้วยมองกว้างเพื่อสังเกตการเคลื่อนไหวรอบตัวระวังคนข้ามถนนและรถที่อาจออกมาจากจุดอับสายตาเว้นระยะให้มีพื้นที่หยุดรถลดความเสี่ยงจากการเบรกกระทันหันและเพิ่มเวลาตัดสินใจเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดมองไกลไปข้างหน้าให้ไกลกว่ารถคันหน้าเพื่อเตรียมรับมือกับสิ่งกีดขวางอุบัติเหตุหรือมีพื้นที่เปลี่ยนเลนหรือหลบเลี่ยงสิ่งกีดขวางอย่างปลอดภัยเคารพกฎจราจรปฏิบัติตามป้ายสัญญาณไฟและจอดรถในที่ที่ได้รับอนุญาตเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุเพียงยึดหลักมองกว้างเว้นระยะมองไกลเคารพกฎจราจรก็ช่วยให้ทุกการเดินทางปลอดภัยลดความเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุได้เยอะเลยค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าเราเตอร์คำว่าเราเตอร์มาจากคำภาษาอังกฤษแปลว่าผู้จัดเส้นทางภาษาไทยจึงบัญญัติคำนี้เป็นศัพท์ว่าอุปกรณ์จัดเส้นทางเราเตอร์หมายถึงอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโทรทัศน์รุ่นใหม่เครื่องพิมพ์เป็นต้นเข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในบ้านหรือสำนักงานเพื่อให้อุปกรณ์เหล่านั้นเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เราเตอร์จะกำหนดเส้นทางที่เหมาะสมเพื่อส่งข้อมูลไปยังปลายทางแปลงเลขที่ IP เฉพาะของแต่ละอุปกรณ์ในเครือข่ายเดียวกันให้มีเลขที่ IP สาธารณะเดียวกันเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนการฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณี12เดือนตอนที่1ปัจจุบันมีการฟื้นฟูประเพณี12เดือนในหลายภูมิภาคเช่นประเพณีปอยสางลองประเพณีแห่ผีตาโขนเพื่อผลการท่องเที่ยวการฟื้นฟูประเพณีเก่าแก่บางส่วนให้เข้าได้กับประเพณีใหม่ที่น่าสนใจคือเทศกาลหุ่นนานาชาติจัดที่บ้านห้วยแหลงจังหวัดตราดประเทศไทยจัดสร้างหุ่นเปรตสอนคุณธรรมสูงที่สุดในบรรดาหุ่นที่ส่งมาร่วมงาน50ประเทศทำให้ผู้เข้าชมเกิดจินตนาการโดยเฉพาะเยาวชนจะเกิดความเกรงกลัวต่อบาปกรรมติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยนายวิกรมกรมดิษฐ์ให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมปรับตัวและการใช้ชีวิตรองรับการก้าวสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีความสุข
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
18: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
19: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจ

0: ยวิกรมพรหมทิตย
1: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้รายการสร้างบ้านแปลงเมืองนั้นอยากจะมาพูดถึงเรื่องของชีวิตของส่วนตัวกันเพราะว่าผมก็คิดว่าวันนี้มีแฟนรายการหลายๆคนนี่คงจะอายุไม่น้อยละผมก็เลยอยากจะเอาเรื่องของคนมีอายุนะครับมาพูดคุยกันเผื่อจะเอาประสบการณ์ที่ผมมีอยู่นั้นนะฮะไปแบ่งปันให้กับทางแฟนรายการได้นำไปปรับใช้ดูนะครับก็วันนี้อยากจะพูดว่าเราคนมีอายุเราจะใช้ชีวิตแบบไหนกันที่จริงผมเองก็ตอนที่อายุ60ก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะครับเคยใช้ชีวิตแบบไหนทำอะไรยังไงก็จะใช้ชีวิตแบบนั้นมาตลอดแต่พอเข้าอายุ70ปั๊บก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่ไม่ค่อยเหมือนนะครับตอนอดีตตอนอายุ60แล้วยิ่ง50ก็ยิ่งไม่รู้สึกอะไรใหญ่ตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองพอหลังจาก70ขึ้นไปรู้สึกว่าตัวเองชักเริ่มแก่แล้วไงนะเพราะว่าจะไปวิ่งจะไปเดินเร็วหรือไปทำอะไรเนี่ยมันก็หัวใจก็เต้นก็ไปถึง140-150นะแล้วก็ที่สำคัญคือเราจะไปทำอะไรแบบเหมือนเมื่อก่อนนะฮะคล่องตัวรวดเร็วอย่างกับเช่นผมนั่งอยู่ในรถเนี่ยผมจะลุกขึ้นเมื่อก่อนนี้จะรู้สึกว่าลุกขึ้นได้ง่ายแต่ตอนหลังมารู้สึกเอ๊ะรถก็คันเดิมแต่ทำไมรู้สึกอืดหนืดนะฮะไม่คล่องตัวเหมือนเมื่อก่อนและที่สำคัญหนักเข้าไปนั้นก็คือรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยแอคทีฟนะฮะรู้สึกขี้เกียจรู้สึกไม่อยากจะไปทำอะไรมากอยากจะนอนสบายสบายอยากจะมีความรู้สึกว่าสบายสบายจะดีกว่าจะไม่ค่อยขยันเหมือนเมื่อก่อนนะที่คึกคักทำไอ้นู่นทำไอ้นี่อะไรต่ออะไรนะแล้วก็ที่สำคัญคือรู้สึกว่าขาของตัวเองเนี่ยหลังจากที่เราไม่ค่อยได้แอคทีฟอะไรแล้วรู้สึกขาของตัวเองนี่ไม่ค่อยมีแรงเหมือนก่อนนะรู้สึกว่ามันทำไมเราไม่ค่อยคล่องตัวทำไมเราไม่ค่อยที่จะขยันเราทำไมถึงรู้สึกไม่ค่อยไปเดินเหินอะไรต่ออะไรเหมือนชาวบ้านเหมือนในอดีตและที่สำคัญก็คือชอบมักคิดถึงนะฮะว่าเอ๊เราจะไปหยิบอะไรของอะไรเนี่ยขึ้นมาคิดอยู่ในใจแล้วเอ๊ะเดี๋ยวเราต้องไปหยิบของชิ้นนี้นะอะไรก็แล้วแต่เดินไปเอ้าเฮ้ยลืมว่าเอ๊ตัวเองทำไมจะไปหยิบอะไรเอ่ยเอ๊ะลืมไปแล้วว่าจะหยิบอะไรนะฮะอันนี้ก็ทำให้รู้สึกตัวเองว่าโอ้แสดงว่าเรานี่สงสัยเรียกว่าเข้าวัยนะชราละที่จริงผมเองก็ดูหน้าตาก็อาจจะยังดูดีเพราะว่าไปกินไอ้วิตามินนะฮะที่เขาทำให้เราเนี่ยนะฮะแบบว่ากระชุ่มกระชวยดูแล้วเป็นเหมือนพวกแอนตี้เอจชิ่งก็คือทำให้เราไม่รู้สึกแก่ดูหน้าตาก็ผิวพรรณอะไรก็ดูดีนะใครเขารู้ว่าผมอายุตั้ง74แล้วก็โบยก็ดูแล้วยังดูหนุ่มแน่นนะฮะตรงนั้นเนี่ยก็ทำให้เราพลอยดีใจไปแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวเรานั้นนะฮะไม่เหมือนเดิมอีกละก็คืออายุมากแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราอายุมากจริงๆเพราะว่าขนาดตอนนี้นึกถึงคนนั้นนึกถึงคนนี้นึกไม่ออกว่าชื่ออะไรเนี่ยแล้วที่สำคัญก็คือว่าตัวเองตอนนี้ไม่แข็งแรงเหมือนเดิมนั่นนะครับก็เป็นเรื่องราวที่วันนี้อยากจะนำมาแบ่งปันนะฮะกับท่านผู้ฟังที่อายุนะฮะเลข6ขึ้นไปหรือเลข7หรือเลข8แล้วว่าคงจะมีลักษณะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองเหมือนผมเดี๋ยวผมคงต้องไปคุยกันรอบหน้าแล้วครับว่าผมปฏิบัติตัวยังไงทำยังไง

0: ในยุคที่ผมตอนนี้เป็นคนนะฮะที่อายุมากแล้วเราคงคุยกันต่อในคราวหน้าละครับสวัสดีครับ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลมาขับเคลื่อนโครงการ Upcycling for Life เปลี่ยนขยะพลาสติกและเศษอวนในทะเลให้เป็นผ้าพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
4: ปัญหาขยะพลาสติกในทะเลเป็นความท้าทายสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศการท่องเที่ยวและวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่งจากการสำรวจยังพบผู้ป่วยติดเตียงจำนวนมากที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพเนื่องจากมีราคาสูงดังนั้นโครงการ Upcycling for Life จึงเป็นต้นแบบของการนำทรัพยากรที่ถูกมองว่าไร้ค่ามาสร้างคุณค่าใหม่ให้สังคมลดปัญหาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและผู้ดูแลพร้อมสะท้อนพลังความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและภาคประชาชนในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับมอบวัตถุดิบเพื่อผลิตผ้าพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงภายใต้โครงการ Upcycling for Life จากมูลนิธิอนุรักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาดำเนินการภายใต้บันทึกกรอบความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นการสนองแนวพระดำริในการอนุรักษ์แนวปะการังสัตว์ทะเลหายากและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลพร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาขยะทะเลและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าโครงการนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการเปลี่ยนขยะทะเลให้กลายเป็นคุณค่าของสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยการนำขวดพลาสติกชนิดเพชรและวัสดุเหลือใช้จากทะเลมาแปรรูปด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่14สำหรับผ้าพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลแบบอัพไซคลิ่ง 100% มีคุณสมบัติรองรับสรีระลดแรงเสียดสีลดความเสี่ยงการเกิดแผลกดทับระบายอากาศได้ดีและมีความแข็งแรงทนทานและช่วยลดภาระของผู้ดูแลในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยถือเป็นนวัตกรรมที่สะท้อนว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสามารถสร้างประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
5: นำขยะจากทะเลขยะจากที่ต่างๆมาอัพไซคลิ่งให้เกิดประโยชน์คิดว่าเป็นหนึ่งในผลงานที่จะช่วยทั้งเรื่องของการเก็บขยะจากทะเลแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยติดเตียงนะคะนำมาทำผลิตภัณฑ์ร่วมมือกับภาคเอกชนนะคะได้นำมาผลิตเป็นผ้านะคะเพื่อช่วยในการพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงเพราะว่าผู้ป่วยติดเตียงนี่สำคัญมากนะคะจะต้องไม่มีแผลกดทับต้องการอุปกรณ์ที่ช่วยเหลือทำให้ง่ายในการพลิกตัวผู้ป่วย
4: ด้านรองศาสตราจารย์อิสระเสรีวัฒนวุฒิเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้ากล่าวว่าวัตถุดิบที่นำมาผลิตเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งการคัดแยกขยะของบุคลากรในสังกัดกระทรวงทรัพย์ตามแนวทางกรีนออฟฟิศการเก็บขยะทะเลบริเวณชายหาดปากแม่น้ำระบบนิเวศสำคัญรวมถึงเศษอวนจากชุมชนชายฝั่งก่อนส่งเข้าสู่ธนาคารขยะของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลท่าข้ามจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การคัดแยกขยะและคุณค่าของทรัพยากรก่อนส่งต่อให้ภาคเอกชนผลิตเป็นผ้าพลิกตัวผู้ป่วยสำหรับใช้ประโยชน์ทางการแพทย
6: ์ภาระจากท้องทะเลหรือขยะทะเลเปลี่ยนมาเป็นพลังที่จะช่วยทำให้สังคมเกิดขึ้นอย่างสันติสุขแล้วก็ทำให้เกิดการความพัฒนาประชาธิปไตยเกิดขึ้นอย่างแท้จริงนั่นก็คือการไม่ละทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับผู้ป่วยติดเตียงก็ถือเป็นภาระงบประมาณทางสาธารณสุขเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงสิ่งที่เป็นที่ผลิตขึ้นมาชิ้นนี้นะครับคือผ้าพลิกตัวซึ่งเมื่อผลิตขึ้นมาและผลิตมาจากขยะทะเลแน่นอนก็ทำให้กระบวนการอัพไซคลิ่งหรือทำให้กระบวนการที่นำไปสู่ซีโร่เวสต์หรือของเสียเป็นศูนย์เกิดขึ้นได้จริง
4: ผ้าพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลแบบอัพไซคลิ่ง 100% ช่วยลดภาระของผู้ดูแลในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยผ้าพลิกตัวจะถูกส่งต่อไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อส่งต่อให้กับผู้ป่วยติดเตียงต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: จังหวัดกาญจนบุรีเดินหน้าส่งเสริมศักยภาพสินค้าเกษตรและสินค้าอัตลักษณ์ของท้องถิ่นหรือ GI โดยเฉพาะผลไม้ตามฤดูกาลที่กำลังทยอยออกสู่ตลาดเพื่อสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดติดตามได้จากรายงานค่ะ
7: จังหวัดกาญจนบุรีเดินหน้าส่งเสริมศักยภาพสินค้าเกษตรและสินค้าอัตลักษณ์ของท้องถิ่นโดยเฉพาะผลไม้ตามฤดูกาลที่กำลังทยอยออกสู่ตลาดพร้อมประชาสัมพันธ์สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันแหล่งกำเนิดและคุณภาพของสินค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดจังหวัดกาญจนบุรีนอกจะเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงแล้วยังเป็นแหล่งผลิตผลไม้คุณภาพของภาคตะวันตกด้วยภูมิประเทศที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาป่าไม้และแหล่งน้ำสำคัญประกอบกับสภาพอากาศที่เอื้อต่อการเพาะปลูกทำให้ผลไม้ของกาญจนบุรีมีรสชาติหวานเนื้อแน่นกลิ่นหอมและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิไสยโยกศรีสวัสดิ์และอำเภอสังขบุรีจึงเป็นแหล่งปลูกไม้ผลสำคัญของจังหวัดนายปรมัตถ์พงษ์ผลเยี่ยมพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าขณะนี้ผลไม้ตามฤดูกาลของจังหวัดกาญจนบุรีทั้งเงาะทุเรียนมังคุดอินทผลัมและส้มโอกำลังทยอยออกสู่ตลาดเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาเที่ยวชิมและเลือกซื้อผลไม้สดจากแหล่งผลิตโดยตรงพร้อมสัมผัสผลไม้คุณภาพที่สะท้อนอัตลักษณ์ของพื้นที่โดยเฉพาะทุเรียนทองผาภูมิสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ของจังหวัดกาญจนบุรี
8: อยากรณรงค์แล้วก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับรวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงด้วยเรามีสินค้าที่มีคุณภาพสูงนะครับโดยเฉพาะตอนนี้เราออกตรวจสอบนะครับมันก็จะเป็นเงาะ GI นะครับเป็นเงาะทองผาภูมิแล้วก็ทุเรียนทองผาภูมินะครับซึ่งท่านมั่นใจได้ว่าสินค้าของเราเป็นสินค้าออริจินอลก็คือเป็นสินค้าที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ก็คือ GI ซึ่งถ้าท่านเข้ามาในจังหวัดกาญจนบุรีท่านจะสังเกตได้จากเครื่องหมายนะครับเรามีเครื่องหมาย GI ที่รับรองโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาอยู่นะครับก็ท่านสามารถเข้าไปเวลาไปเลือกซื้อขายซื้อหาสินค้าเนี่ยก็จะมีตราสัญลักษณ์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่เขียนคำว่า GI ติดอยู่
7: โดยทุเรียนทองผาภูมิมีจุดเด่นที่มีเนื้อเนียนละเอียดรสชาติหวานมันกลิ่นไม่ฉุนและมีเนื้อสัมผัสคล้ายครีมขณะที่อำเภอศรีสวัสดิ์ยังมีทุเรียนครีมมี่ซึ่งกำลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคด้วยเนื้อสีเหลืองทองเนียนละเอียดรสชาติหวานมันละมุนจนกลายเป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะชิมเมื่อมาเยือนจังหวัดกาญจนบุรี
8: เรารับรองว่าทุเรียนของเราอร่อยแน่นอนนะครับมีลักษณะเฉพาะไม่เหมือนจังหวัดอื่นนะครับรสชาติเป็นครีมนะครับนุ่มแล้วก็กลิ่นอาจจะไม่รุนแรงมากก็เชิญนักท่องเที่ยวแล้วก็จังหวัดผู้ที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงนะครับมีโอกาสก็เข้ามาแวะชิมชมช็อปสินค้าผลไม้ของจังหวัดกาญจนบุรีครับ
7: ธิดาเทพหอมมะลิสวทกาญจนบุรีรายงาน
3: ท่ามกลางการพัฒนาเมืองและโครงการภาครัฐในจังหวัดภูเก็ตสิ่งสำคัญที่ต้องเดินควบคู่กันคือความโปร่งใสและการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตจังหวัดภูเก็ตจึงเร่งเสริมสร้างพลังของประชาชนเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการต้านทุจริตนำไปสู่สังคมที่โปร่งใสและยั่งยืนติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
9: ท่ามกลางการพัฒนาเมืองและโครงการภาครัฐในจังหวัดภูเก็ตสิ่งสำคัญที่ต้องเดินควบคู่กันคือความโปร่งใสและการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตและสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมล่าสุดพันตำรวจเอกประทีปเจริญกันรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการภาคใต้และภาคใต้ชายแดนนำคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคลองบึงไทยถึงตลาดมุมเมืองพื้นที่หมู่ที่2และหมู่ที่3ตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตด้วยงบประมาณกว่า14ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะและเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่และได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ตหรือกทจภูเก็ตครั้งที่2ประจำปีงบประมาณ2569เพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและเปิดพื้นที่ให้ภาคประชาชนร่วมสะท้อนปัญหาตรวจสอบการใช้งบประมาณและเฝ้าระวังความโปร่งใสของโครงการต่างๆในพื้นที่เพราะการป้องกันการทุจริตไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชนซึ่งถือเป็นพลังสำคัญในการร่วมตรวจสอบและป้องกันผลประโยชน์ของส่วนรวมเช่นเดียวกับนางสาวนภพัฒน์เศรษฐบุพภาประธานชมรมสตรองจิตพอเพียงต่อต้านทุจริตจังหวัดภูเก็ตผู้ได้รับเข็มกิตติคุณลำดับชั้นที่1จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.จากการอุทิศตนทำงานด้านการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเธอเชื่อว่าการนิ่งเฉยต่อความไม่ถูกต้องอาจทำให้ปัญหาการทุจริตเติบโตในสังคมจึงเลือกทำหน้าที่ที่เป็นผู้เฝ้าระวังผู้ประสานงานและกระบอกเสียงให้ประชาชนในพื้นที่กล้าที่จะลุกขึ้นมาปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวม
10: การโกงกินมันเหมือนกับปลวกอะค่ะที่มันกัดอยู่ด้านในข้างนอกมันสวยเหมือนอาคารที่เราเห็นบางอาคารมันสวยมากแต่ข้างในคือเหล็กก็ไม่ได้มาตรฐานมันผุมันกร่อนก่อนเวลาที่ควรจะเป็นเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยจริงๆแล้วถ้ามีคนที่เขาคิดจะโกงแล้วมีสักคนหนึ่งที่พยายามจะขวางเขามันจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยนะอ่ะก็เราก็ตั้งคำถามง่ายๆอีกอย่างนึงก็คือพอหลังจากที่เราเข้ามาร่วมตรงนี้แล้วอะค่ะมีคนเดินเข้ามาหาเราเพราะเขาเดือดร้อนจริงๆเดือดร้อนจากการเรียกรับจริงๆแล้วเราก็เริ่มมีคำถามในใจว่าเอ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยไอ้ที่เราเคยแค่ได้ยินมาในห้องเรียนในห้องประชุมมันก็เป็นเรื่องจริงนะสิแล้วทำยังไงที่จะให้รากฐานแบบนี้มันหายไปมันเปลี่ยนพื้นตรงนี้เพื่อที่จะได้ไปสู่สังคมใหม่ที่จะไม่มีการโกงกินหรืออย่างน้อยในช่วงชีวิตของเราให้มันลดลงกว่านี
9: ้การมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถเริ่มต้นได้จากเรื่องใกล้ตัวทั้งการติดตามข้อมูลข่าวสารการเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นการตรวจสอบโครงการภาครัฐหรือการแจ้งเบาะแสเมื่อพบความผิดปกติเพราะทุกเสียงของประชาชนคือพลังสำคัญในการสร้างสังคมที่โปร่งใสสังคมที่ปราศจากการทุจริตอาจไม่เกิดขึ้นจากคนเพียงคนเดียวแต่เกิดจากพลังเล็กๆของประชาชนทุกคนที่กล้าคิดกล้าตรวจสอบและไม่เพิกเฉยต่อความไม่ถูกต้องเพราะเพียงไม่โกงไม่ทนและไม่เงียบก็สามารถร่วมกันเปลี่ยนสังคมให้โปร่งใสและน่าอยู่ได้อย่างแท้จริงนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
3: สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติเพื่อเป็นการวางรากฐานเยาวชนนำไปสู่การยกระดับบาสเกตบอลไทยสู่เวทีนานาชาติในอนาคตติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
11: ปัจจุบันกีฬาบาสเกตบอลกลับมาได้รับความสนใจจากแฟนกีฬาชาวไทยอีกครั้งหลังทีมชาติไทยสร้างผลงานโดดเด่นในเวทีนานาชาติโดยเฉพาะทีมบาสเกตบอล 3x3 ที่คว้าเหรียญทอง SEA Games 2025เหรียญเงิน Asian Beach Games 2026และสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการเอาชนะลิทัวเนียแชมป์ยุโรปทีมล่าสุดในการแข่งขันฟีบ้า 3x3 สปอนเซอร์เรดบูลแชมเปี้ยนคัพ2026ขณะที่ทีม 5x5 ก็ทำผลงานยอดเยี่ยมด้วยการคว้า2เหรียญเงินจาก SEA Games 2025สะท้อนให้เห็นว่าบาสเกตบอลไทยกำลังเดินทางมาถูกทิศทางแต่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องเริ่มจากการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งในระดับเยาวชนด้วยเหตุนี้สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยจึงร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรมพละศึกษาและโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาวิทยาเขตมินบุรีจัดการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ International Youth Basketball Championship 2026หรือ IYBC 2026เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพการแข่งขันระดับนานาชาติพร้อมผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนของภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียนายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนมาอย่างต่อเนื่องซึ่งการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้าร่วมการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติจะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์สร้างวินัยพัฒนาทักษะและต่อยอดสู่นักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคต
12: รายการ IYBC ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดวันนี้นะครับว่าสามารถสร้างนักกีฬาไทยนะครับไปสู่เยาวชนทีมชาติได้นะครับสำหรับสมาคมชัดเจนนะครับว่าเรื่องบาสเกตบอลที่ต้องสนับสนุนนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมได้ขอทางผู้จัดในการจัดการแข่งขันเนี่ยว่าขอให้ทีมไทยได้มีส่วนร่วมมากๆนะครับเด็กเหล่านี้เขาจะไม่ได้เฉพาะเกมวันนี้หรอกเขาจะได้พบกับประเทศที่มีการแข่งขันบาสเกตบอลในระดับเรียกว่านานาชาติแน่นอนครับสิ่งที่สมาคมจะได้รับผลจากตรงนี้ก็คือว่าแมวมองนะครับจะไปมองเรามองเฉพาะเราไม่มองเฉพาะเด็กไทยผมก็มองคู่แข่งด้วย
11: สำหรับการแข่งขันในปีนี้มีทีมเข้าร่วม93ทีมจาก12ประเทศโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น4รุ่นอายุได้แก่ประเภททีมชายรุ่นอายุไม่เกิน12ปีประเภททีมชายและทีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน14ปีประเภททีมชายและทีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน16ปีทั้งนี้การแข่งขันบาสเกตบอลจะจัดขึ้นภายใต้มาตรฐานสากลฟีบ้าเอเชียระหว่างวันที่24-28กรกฎาคมนี้ที่โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาวิทยาเขตมินบุรีและโรงเรียนร่วมดีวิเทศศึกษาแผนกสวิตปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
13: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
14: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
13: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
14: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
13: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
15: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผสายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
16: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการทำใจให้เป็นสุขโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
17: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแน่น่ะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้น จิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บ้านเมืองจะมั่นคงเข้มแข็งต้องร่วมแรงร่วมใจกันแก้ปัญหาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องศีล5กับหลักของกฎหมายโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสะเกษราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครขอเชิญรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: ร่มมาเย็นพักผ่อนหายร้อนอาดร่มเงาญาติเย็นสบายหายเงียบเหงาร่มพ่อแม่เป็นสุขทุกบางเบาเกิดเย็นเกล้าเคล้าครุกอยู่ทุกยามร่มอาจารย์กันเขาเกิดชาวกล้าร่มราชากันศัตรูรู้เกรงขามร่มพระธรรมกันร้อนผ่อนลุกลามให้โลกสามเย็นชื่นกว่าอื่นใดขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เช้าวันอาทิตย์ที่ดีเริ่มต้นได้จากการเติมธรรมะดีๆให้กับหัวใจเพราะหัวใจที่ดีความคิดดีชีวิตของเราก็จะดีตามเมื่อคนดีสังคมก็ดีเมื่อสังคมดีประเทศชาติบ้านเมืองของเราก็ย่อมดีตามไปด้วยสำหรับหัวข้อในวันนี้เป็นเรื่องของศีล5กับหลักของกฎหมายสีลังโลเกอนุตตลังศีลเป็นเยี่ยมในโลกศีลกับหลักของกฎหมายทั้งสองอย่างมีเป้าหมายอันเดียวกันคือทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขสงบไม่เบียดเบียนกันไม่ทำร้ายกันไม่เอาเปรียบกันและสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้สังคมของเรานั้นเกิดความมั่นคงสืบต่อไปเพราะรากฐานของความดีงามของความยุติธรรมที่แท้จริงก็มาจากหลักของศีลธรรมเพราะถ้าไม่มีศีลธรรมก็จะไม่มีความยุติธรรมเมื่อไม่มีความยุติธรรมก็ไม่เกิดการยุติกรรมเมื่อไม่ยุติกรรมก็ไม่มีการอโหสิกรรมให้แก่กันและกันดูเอาเธอที่ขึ้นโรงขึ้นศาลคดีฟ้องร้องคดีอาญาคดีแพ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของศีล5ทั้งสิ้นไม่มีกฎหมายฉบับไหนที่ไม่เกี่ยวข้องกับศีล5หลักของศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นหลักของกฎหมายสังคมที่เต็มไปด้วยอาชญากรรมความวุ่นวายสังคมขาดความยุติธรรมเพราะปัจจุบันนี้ศีลธรรมนั้นเริ่มที่จะไม่มีความหมายในสายตาของผู้คนอีกแล้วไม่ได้ให้ความสำคัญแก่หลักของศีลธรรมโลกสังคมจึงถูกขับเคลื่อนไปด้วยกิเลสไม่ได้ถูกขับเคลื่อนไปด้วยศีลธรรมลองพิจารณาดูเถิดว่าหากคนในสังคมของเรามีคนทำร้ายกันโดยไร้เหตุผลมีคนที่ฉกชิงวิ่งราวโดยไม่มีตำรวจโดยไม่มีใครที่จะติดตามหรือไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายล่วงละเมิดศักดิ์ศรีและบุคคลนั้นเป็นที่รักของบุคคลอื่นมัวเมายาเสพติดก่อความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเราจะอยู่อย่างไรในสังคมเช่นนี้ฉะนั้นศีลธรรมก็มีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองเรากฎหมายก็เช่นเดียวกันกฎหมายที่บัญญัติขึ้นนั้นก็เพื่อปกป้องคุ้มครองเราให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขให้เราขับรถไปบนถนนได้อย่างปลอดภัยในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งในครั้งที่บ้านเมืองเรายังไม่มีกฎหมายบังคับใช้ในเรื่องของหมวกกันน็อกผู้คนมากมายบาดเจ็บล้มตายพิกลพิการมากมาย จนเป็นเหตุให้คณะของคุณหมอกลุ่มหนึ่งได้เห็นถึงโทษภัยของการใช้รถใช้ถนนโดยปราศจากหมวกกันน็อกจึงได้เรียกร้องให้มีกฎหมายบังคับใช้ในเรื่องของหมวกกันน็อกท่ามกลางความเห็นต่างท่ามกลางวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทของหมวกกันน็อกหรือไม่แต่ในท้ายที่สุดต้องขอบบุญขอบคุณที่มีบุคคลผู้ที่ต่อสู้เรียกร้องให้มีการบังคับใช้กฎหมายบ้านเมืองเราก็ได้มีกฎหมายในเรื่องของการบังคับใช้ในเรื่องของหมวกกันน็อกให้เรานั้นได้ใช้ชีวิตได้อย่างอิสระมีศักดิ์ศรีมีความสุขแคล้วคลาดปลอดภัยให้ครอบครัวทรัพย์สินของเรานั้นได้รับการคุ้มครองกฎหมายอาญาก็เพื่อไม่ให้ใครนั้นมาทำร้ายชีวิตและร่างกายของเรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินก็เพื่อไม่ให้ใครมาลักมาขโมยแย่งชิงของเราไปกฎหมายครอบครัวก็เพื่อคุ้มครองความมั่นคงของคนที่เรารักกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคกฎหมายแรงงานก็มีหลายบทหลายมาตรารายละเอียดปลีกย่อยร้อยเรียงแตกแขนงไปตามกิเลสของคนแต่เนื้อแท้ของกฎหมายทั้งปวงนั้นก็คือศีล5พระเจ้าอโศกมหาราชธรรมราชาผู้ปกครองบ้านเมืองด้วยศีล5เดิมพระองค์ก็ใช้สงครามและอำนาจในการยึดครองบ้านเมืองจนเกิดความสูญเสียผู้คนบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากพระองค์ผิดหวังกับการฆ่าและการยึดครองไม่ได้รู้สึกยินดีในชัยชนะเลยแม้แต่น้อยแต่กลับรู้สึกว่างเปล่าและเจ็บปวดจากการฆ่าการเบียดเบียนเมื่อพระองค์หันมานับถือพระพุทธศาสนาเห็นความสำคัญของศีล5เห็นความสำคัญของหลักศีลธรรมที่มีคุณูปการที่จะทำให้บ้านเมืองนั้นเกิดความสงบสุขจึงได้นำหลักเอาหลักศีล5นั้นมาปกครองบ้านเมืองความสงบเรียบร้อยดีงามในสังคมเริ่มจากศีลข้อที่1คือการไม่เบียดเบียนกันให้ชีวิตด้วยการไม่ฆ่าให้ทรัพย์สินเงินทองด้วยการไม่ลักเล็กขโมยน้อยให้ครอบครัวมีความสุขด้วยการไม่ละเมิดล่วงล้ำก้ำเกินบุคคลอันเป็นที่รักของบุคคลอื่นให้ความจริงด้วยการไม่พูดเท็จให้สติด้วยการไม่ประมาทในของเหมือนเมาการให้การบริจาคทานอะไรก็ตามสู้การบริจาคทานด้วยการสมาทานศีล5นั้นไม่ได้เลยนะความอดทนอดกลั้นที่จะไม่ละเมิดศีล5เป็นมหาทานอย่างยิ่งการรักษาศีล5จึงเป็นทานอันประเสริฐที่หล่อเลี้ยงให้โลกของเรานั้นอยู่ร่มเย็นเป็นสุขไม่โหดร้ายไม่มือไวไม่ใจคดไม่พูดปดไม่หมดสติเพราะน้ำเมานี่แหละมีฮิริโอตปะอายชั่วกลัวผลของบาปผู้บำเพ็ญมหาทานก็ย่อมได้รับผลมหาศาลดังปรากฏในปุญญาภิสันทสูตรสีเลนะสุขติงยันติศีลย่อมนำไปสู่ความเจริญสีเลนะโภคสัมปทาศีลย่อมนำมาซึ่งโภคทรัพย์สีเลนะนิพุติงยันติศีลย่อมนำไปสู่ความสงบเย็นนี่แหละคือหลักของการครองตนครองคนและครองงานโดยแท้คือการยึดเอาหลักของศีล5มาประพฤติปฏิบัติเป็นหลักพื้นฐานที่จะทำให้ชีวิตนั้นเกิดความเจริญจะร่ำรวยได้ก็เพราะว่ามีศีลชีวิตจะสงบได้ก็เพราะมีศีลแต่ธรรมดามนุษย์ทั้งหลายเราเกิดมาก็ย่อมมีความโลภความโกรธความหลงแต่ความโลภความโกรธความหลงของเรานั้นจะต้องไม่ไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนตราบใดที่เราไม่ได้ไปละเมิดบุคคลอื่นกฎหมายก็ย่อมคุ้มครองเราฉันใดศีลธรรมก็ฉันนั้นเมื่อกล่าวถึงศีลโดยลำดับแล้วศีลข้อที่1ปานาติปาตาเวรมณีการตั้งใจงดเว้นจากการฆ่าการทำลายการเบียดเบียนชีวิตทั้งปวง ไม่ว่าจะกระทำด้วยตนเองหรือใช้ให้ผู้อื่นกระทำในทางกฎหมายนั้นบัญญัติไว้ว่าการกระทำใดๆอันเป็นการพรากชีวิตทำอันตรายก่อให้เกิดความทุกข์แก่บุคคลอื่นย่อมได้รับโทษตามกฎหมายส่วนในทางธรรมนั้นย่อมไม่อาจพ้นจากกฎแห่งกรรมนั้นไปได้กฎหมายอาจตามไม่ทันในทุกคดีแต่กฎแห่งกรรมนี้ก็ไม่เคยพลาดแม้แต่กรณีเดียวขณะหนึ่งของความโกรธทำร้ายอีกฝ่ายถึงแก่ความตายกลายเป็นคดีใหญ่ในชีวิตเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานติดตามจับกุมผู้กระทำความผิดส่งพนักงานสอบสวนคดีสำนวนถูกส่งไปยังพนักงานอัยการสั่งฟ้องเข้าสู่ศาลต่อสู้คดีพิพากษาท้ายที่สุดรับโทษจำคุกจากกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำพอมาพิจารณาดูก็เห็นได้ว่าเราใช้งบประมาณของแผ่นดินมากมายมหาศาลเสียเงินทองทรัพยากรคนเวลาเด็กกำพร้าครอบครัวลำบากคนชราไร้ญาติคนพิการติดเตียงล้วนเป็นปัญหาของสังคมที่ทุกภาคส่วนจำเป็นจะต้องช่วยกันในการยึดโยงหลักของศีลห้ามาประพฤติปฏิบัติแม้แต่ทางคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมจึงได้มีโครงการหมู่บ้านศีลห้าเพื่อส่งเสริมกระตุ้นประชาชนนำเอาศีลห้ามาเป็นหลักในการใช้ชีวิตประจำวันพร้อมกันนี้ยังได้ประสานระหว่างวัดชุมชนราชการในการขับเคลื่อนหลักของศีลธรรมนั้นและหลักกฎหมายให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์และความสงบร่มเย็นอย่างยั่งยืนเพราะการรักษาศีลห้าเป็นการลดคดีลดความรุนแรงลดงบประมาณของแผ่นดินหากผู้คนให้ความสำคัญกับการรักษาศีลห้าอย่างจริงจังอาชญากรรมก็ย่อมลดลงเมื่อคดีลดลงนักโทษในเรือนจำก็ลดลงภาระงบประมาณของแผ่นดินในการควบคุมดูแลซึ่งต้องใช้งบประมาณมหาศาลก็ย่อมจะลดน้อยถอยลงไปตามด้วยเช่นกันภาษีของประชาชนที่สูญเสียก็สามารถนำมาพัฒนาในเรื่องของการศึกษาดูแลเด็กอ่อนที่เราจำเป็นจะต้องดูแลบุคลากรที่จะเป็นกำลังของประเทศชาติบ้านเมืองในเรื่องของการให้ความสำคัญในเรื่องของนมผงที่พัฒนาในเรื่องของสมองยกระดับสาธารณสุขสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะการสร้างคนดีประหยัดกว่าการสร้างคุกสร้างตารางนี่เป็นผลทั้งทางตรงและทางอ้อมของการยึดเอาหลักศีลห้ามาประพฤติปฏิบัติแม้บุคคลผู้ที่กระทำความผิดที่ได้รับโทษไปส่วนอีกฝ่ายที่เป็นฝ่ายความสูญเสียคือผู้เสียชีวิตไม่น่าเชื่อเลยว่าเหนี่ยวไกลเพียงแค่นัดเดียวสร้างความสูญเสียและความเสียหายอีกเยอะแยะมากมายครอบครัวผู้เสียชีวิตก็จะต้องจัดงานศพบำเพ็ญกุศลเสียทั้งทรัพย์เสียทั้งความรักและก็จะต้องแบกความเศร้าโศกความโกรธแค้นในใจดังเรื่องที่ปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่25คาถาธรรมบทภาคที่1เรื่องของนางยักษิณีเดิมทีเป็นหญิงสองคนอยู่ในเรือนเดียวกันฝ่ายหนึ่งเกิดอิจฉาเบียดเบียนอีกฝ่ายถึงกับวางยาทำลายครรภ์อีกฝ่ายก็ต้องตายทั้งแม่ทั้งลูก ก่อนตายนางก็ตั้งจิตพยาบาทอย่างแรงกล้าปรารถนาจะตามจองเวรเอาคืนให้สาสมจากจุดนั้นเองเวรไม่ได้จบลงไปพร้อมกับความตายเริ่มต่อในวัฏฏะสงสารชาติถัดมาเกิดเป็นแม่แมวกับแม่ไก่พอเกี่ยวข้องกันในสังสารวัฏแม่ไก่ออกไข่มาแม่แมวก็มากินไข่กินแล้วก็กินอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าความแค้นไม่ได้เบาบางลงเลยแม้แต่น้อยกลับยิ่งฝังลึกลงไปตายจากนั้นก็ไปเกิดเป็นแม่เสือเหลืองกับแม่เนื้อฝ่ายหนึ่งคลอดลูกอีกฝ่ายก็ตามไปกินลูกเป็นภาพของการเอาคืนที่ไม่มีวันจบสิ้นยิ่งตอบโต้ก็ยิ่งผูกแน่นตายจากนั้นฝ่ายหนึ่งก็ไปเกิดเป็นหญิงอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นนางยักษิณีก็ตามมาฆ่าลูกของกันอีกแม้จะเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิแต่ใจที่ยังพยาบาทอยู่ไม่เคยเปลี่ยนในทางกฎหมายย่อมมีคดีย่อมถึงที่สิ้นสุดยุติลงได้แต่ในทางศีลธรรมหาเป็นเช่นนั้นไม่เมื่อใจยังไม่อโหสิกรรมก็ยังไม่สิ้นเวรสิ้นกรรมยังต้องดำเนินต่อไปข้ามภพข้ามชาติมนุษย์เราจะหนีกรรมไปไม่ได้แต่สามารถหยุดสร้างกรรมใหม่ได้ด้วยการรักษาศีลครั้นเมื่อใจตั้งมั่นอยู่ในศีลแล้วความคิดย่อมไม่เอ็นเอียงไปในทางทุจริตผู้รักษาศีลย่อมไม่ทำผิดกฎหมายศีลเป็นแก้วมณีรัตน์สีแสงศีลเป็นกำแพงป้องกันชั่วศีลเป็นอาภรณ์ประดับตัวศีลป้องกันความมัวเมาในอบายศีลคุมกายให้ไม่พลาดศีลคุมวาจาให้ไม่ผิดศีลคุมใจให้รู้คิดศีลจึงเป็นนิจประคองตนศีลเป็นกำแพงป้องกันชั่วกำแพงมีไว้ป้องกันภัยจากภายนอกศีลนั้นก็ป้องกันภัยจากภายในเพราะภัยที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่โจรนอกบ้านแต่คือกิเลสในใจของเราเองความโลภที่ทำให้คนลักทรัพย์ความโกรธทำให้คนทำร้ายกันความหลงทำให้คนตัดสินใจผิดความมักง่ายก็ทำให้คนละเมิดกฎหมายศีลจึงเป็นกำแพงกันป้องกันใจไม่ให้ไหลไปตามความอยากคนทำงานมีโอกาสที่จะช่อฉนคดโกงรับสินบนกฎหมายอาจจะยังไม่รู้ผู้บังคับบัญชาอาจจะยังไม่เห็นแต่ถ้าในใจมีศีลรู้ทันทีว่านี่คือของร้อนเงินโกงอาจจะเข้ากระเป๋าเร็วแต่ไฟบาปจะเผาใจเรานานเงินที่ได้จากการไม่สัตย์ซื่อถือคุณธรรมอาจจะซื้อข้าวซื้อของได้ตามสบายใจแต่มันซื้อความสบายใจไม่ได้ศีลเป็นอาภรณ์ประดับตัวอาภรณ์คือเครื่องประดับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายทำให้ร่างกายดูงดงามแต่ศีลธรรมงามกว่านั้นเพราะศีลประดับทั้งกายวาจาใจบางคนแต่งตัวดีนะแต่ว่าอากัปกิริยาดูไม่น่ารักนะบางท่านบางคนที่มีศีลมีธรรมก็ทำให้เป็นคนที่มีความงดงามในตัวของตัวเองความงดงามแห่งพระธรรมวินัยแห่งศีลแห่งธรรมยังศรัทธาของบุคคลผู้ไม่ศรัทธาให้เกิดศรัทธายังใจให้ผู้มีศรัทธาอยู่แล้วก็ศรัทธายิ่งยิ่งขึ้นไปนี่เป็นอานุภาพของศีลธรรมศีลป้องกันความมัวเมาในอบายอบายคือทางเสื่อมทางตกต่ำทางที่พาชีวิตไปสู่ความทุกข์อยบายมุขที่เห็นได้ง่ายสุรายาเมาการพนันเที่ยวกลางคืนเก็บขับผับบาร์ร้านอาหารสถานลมสิ่งเหล่านี้เริ่มต้นด้วยความสงบแต่ลงท้ายก็ด้วยความเสียหายเสียใจท่านทั้งหลายก็พินิจพิจารณาดูเอาเถิดที่เกิดโทษเกิดภัยชีวิตถดถอยพังทลายส่วนหนึ่งก็มาจากอวัยมุขศีลคุมกายไม่ให้พลาดกายเป็นเครื่องมือของการกระทำมืออาจช่วยคนก็ได้อาจทำร้ายคนก็ได้ เท้าอาจเดินไปทำบุญก็ได้อาจเดินไปทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามก็ได้แต่ว่าศีลคุมกายไม่ให้พลาดไปทำสิ่งที่ผิดศีลข้อที่หนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำร้ายชีวิตทำให้เรานั้นเคารพชีวิตผู้อื่นศีลข้อที่สองไม่ลักทรัพย์ทำให้เราเคารพทรัพย์สินของผู้อื่นไม่ประพฤติผิดในการทำให้เราเคารพครอบครัวเกิดความรักความศักดิ์ศรีแก่ตัวแก่ตนเมื่อกายไม่ทำผิดชีวิตก็ไม่ต้องหนีแม้เมื่อไม่สร้างบาปใจเราก็ไม่ต้องไปแบกความทุกข์ศีลคุมวาจาไม่ให้ผิดวาจาเป็นสิ่งที่เล็กน้อยแต่มีอำนาจอย่างยิ่งคำพูดหนึ่งคำอาจทำให้คนมีกำลังใจหรือคำพูดหนึ่งคำอาจทำให้คนเจ็บไปตลอดทั้งชีวิตศีลข้อที่4คือไม่พูดเท็จแต่ถ้าขยายให้ลึกขึ้นก็คือการฝึกให้เรานั้นพูดจริงพูดดีพูดมีประโยชน์พูดด้วยเมตตาคำพูดที่โกหกจะทำให้คนหมดความน่าเชื่อถือคำพูดที่ส่อเสียดจะทำให้คนนั้นแตกแยกคำพูดหยาบคายก็จะทำให้เสียสัมพันธภาพที่ดีๆคำพูดเพ้อเจ้อทำให้เสียเวลาเสียคุณค่าในทางคำพูดในทางกฎหมายคำพูดบางอย่างอาจนำไปสู่ความผิดได้เช่นการหมิ่นประมาทหลอกลวงช่อโกงข่มขู่หรือการให้การเท็จดังนั้นวาจาที่ไม่มีศีลอาจพาตนไปสู่ลงสู่ศาลปากที่ไม่มีประตูแต่ศีลเป็นกรประตูของวาจาอย่างดีศีลคุมใจให้รู้คิดใจเป็นต้นทางของทุกสิ่งทุกอย่างก่อนมือจะทำใจก็ต้องคิดก่อนปากจะพูดใจก็ต้องปรุงก่อนเท้าจะเดินไปในทางผิดใจก็ต้องเลือกก่อนศีลจึงไม่ได้หยุดแค่การห้ามภายนอกแต่เป็นการฝึกจิตฝึกใจให้รู้คิดรู้ยับยั้งรู้หยุดเมื่อถูกด่าใจอยากด่ากลับแต่ศีลก็เตือนว่าถ้าโต้กลับด้วยความโกรธเรื่องก็จะบานปลายเมื่อเห็นของคนอื่นใจอยากได้แต่ศีลก็เตือนว่าของที่ไม่ใช่ของเราเอามาก็เป็นทุกข์เมื่ออยากโกหกเพื่อเอาตัวรอดศีลก็เตือนว่ารอดวันนี้อาจจะเสียความน่าเชื่อถือทั้งชีวิตศีลจึงทำให้คนมีสติและสติก็ทำให้คนไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์คนไม่มีศีลคือทำตามใจคนที่มีศีลจะใช้สติปัญญานั้นดูจิตดูใจตัวเองศีลเป็นนิตประคองตนคำว่าเป็นนิตหมายถึงเป็นประจำสม่ำเสมอศีลไม่ใช่รักษาเฉพาะวันที่เข้าวัดไม่ใช่รักษาเฉพาะตอนที่อยากได้บุญแต่ศีลต้องเป็นเครื่องประคองชีวิตทุกวันเหมือนราวบันไดที่ช่วยไม่ให้ล้มเหมือนเข็มทิศที่ช่วยไม่ให้หลงทางเหมือนเบรกของรถที่ช่วยไม่ให้เกิดอุบัติเหตุชีวิตคนเรามีทั้งวันที่ดีและวันที่ยากลำบากมีวันที่ใจสงบและวันที่ใจรุ่มร้อนมีวันที่มันมีเงินมีทองมีวันที่ขัดสนมีวันที่คนชื่นชมมีวันที่คนด่าคนว่าถ้าไม่มีศีลชีวิตจะไหลไปตามอารมณ์แต่ถ้ามีศีลแล้วศีลจะประคองเราไม่ให้ตกต่ำฉะนั้นศีล5กับหลักกฎหมายของบ้านเมืองมีความสัมพันธ์กันศีลข้อที่1ไม่ฆ่าไม่ทำร้ายสอดคล้องกับกฎหมายในเรื่องของชีวิตและร่างกายศีลข้อที่2ไม่ลักทรัพย์ก็เป็นกฎหมายในเรื่องของทรัพย์สินการลักเล็กขโมยน้อยช่อโกงยักยอกศีลข้อที่3ไม่ประพฤติผิดในกามก็เป็นกฎหมายในเรื่องของครอบครัวเพศการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ศีลข้อที่4ไม่พูดเท็จก็เป็นกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับพยานเท็จหมิ่นประมาทช่อโกงหลอกลวงศีลข้อที่5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาก็เป็นกฎหมายในเรื่องของเมาแล้วขับขี่ยาเสพติดความสงบเรียบร้อยและอาชญากรรมที่เกิดจากการขาดสติฉะนั้นศีล5จึงเป็นกฎหมายที่เป็นหัวใจของมนุษย์ถ้าคนรักษาศีล5 กฎหมายหลายมาตราก็แทบที่จะไม่ต้องใช้ถ้าไม่ฆ่าก็ไม่มีคดีทำลายชีวิตถ้าไม่ลักก็ไม่มีคดีในเรื่องของทรัพย์สินไม่ประพฤติผิดในกามก็ลดปัญหาของครอบครัวลดการโกหกก็ลดการหลอกลวงไม่มัวเมาก็ลดอุบัติเหตุลดความรุนแรงศีลทำให้คนนั้นไม่กล้าทำชั่วกฎหมายทำให้คนรับผิดเมื่อทำชั่วแล้วฉะนั้นหากเราต้องการสังคมที่สงบสุขก็ต้องน้อมเอาหลักของศีลธรรมนั้นมาประพฤติปฏิบัติจึงจะเกิดความสงบร่มเย็นของชีวิตในท้ายที่สุดแห่งการบรรยายธรรมรัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะสาด้วยพลานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยตลอดจนถึงทานบารมีกุศลที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมอบรมมาโดยลำดับนับตั้งแต่วาระต้นจนถึงบัดนี้พร้อมทั้งบุญบารมีเดชอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้รวมประมวลกันเป็นกำลังสำคัญปลันดลบันดาลประทานพรให้ท่านทั้งหลายปราศจากสัมภโรคาพาธภัยพิบัติอุปสรรคอุปัชวะอันตรายนานาประการขอให้จิตใจช่ำชื่นร่าเริงเบิกบานในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้สำเร็จในสิ่งที่สมประสงค์อันงดงามตามที่ปรารถนาทุกประการแสดงพระธรรมเทศนาก็พอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอเจริญพร

0: ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องศีล5กับหลักของกฎหมายโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสระเกศราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินค่ะรายการที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะและเป็นสถาบันหลักของชาติค่ะวันนี้ดิฉันสุกัญญาสว่างสานติสกุลนะคะดำเนินรายการพร้อมกับเรื่องราวที่จะนำพาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนั้นไปพบกับเรื่องราวของผืนป่าแห่งชีวิตนั่นก็คือคลองลานพื้นป่าแห่งชีวิตค่ะเป็นการสืบสานการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งก็ครอบคลุมทั้งพื้นป่านะคะไม่ว่าจะเป็นป่าไม้น้ำสัตว์ป่าและบทบาทของเจ้าหน้าที่กับประชาชนในพื้นที่ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณอภิสิทธิ์สมบัติมากค่ะท่านเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองลานซึ่งอยู่ที่อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับหัวหน้าอุทยานแห่งนี้นะ

0: ้พูดถึงเรื่องของระบบนิเวศนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความเป็นมาของอุทยานแห่งชาติแห่งนี้ค่ะ
1: ก่อนอื่นก็ขอแนะนำตัวนิดนึงก็ผมเองก็ชื่อนายอภิติศสมบัติมาศนะครับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองลานนะครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับอุทยานแห่งชาติคลองลานนะครับอุทยานแห่งชาติคลองลานก็มีที่มานะครับได้รับประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่44ของประเทศไทยนะครับเมื่อวันที่25ธันวาคม2525นะครับครอบคลุมพื้นที่ประมาณ300ตารางกิโลเมตรครับหรือ 187,500 ไร่นะครับในท้องที่อำเภอคลองลานนะครับจังหวัดกำแพงเพชรครับ
0: ค่ะค่อนข้างใหญ่นะคะกว้างขวางมากเลยแล้วถ้าพูดถึงปัจจุบันเนี่ยอุทยานแห่งชาติคลองลานเนี่ยบทบาทสำคัญที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการดูแลทั้งระบบเลยอุทยานเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ
1: ครับตอนนี้ก็คือมีความสัมพันธ์ของพื้นที่นะครับพื้นที่บริเวณนี้เป็นส่วนหนึ่งของพื้นป่าตะวันตกนะครับซึ่งเป็นพื้นป่ารักที่มีขนาดใหญ่และมีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศนะครับแล้วก็เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญนะครับเช่นคลองขุงคลองสนมาคลองลานก็คลองน้ำไหลนะครับทำไมต้องพูดถึงพื้นป่าตะวันตกนะครับเพราะว่าพื้นป่าตะวันตกนะครับเป็นพื้นป่าที่มีขนาดใหญ่ที่อยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศไทยนะครับซึ่งประกอบด้วยพื้นป่านะครับอนุรักษ์ที่ประเทศไทยที่ประกาศจะตั้งเป็นอุทยานแห่งชาตินะครับแล้วก็เขตรักษาพันธุ์ป่านะครับรวมกันทั้งหมด17แห่งนะครับครอบคลุมอยู่ในพื้นที่6จังหวัดนะครับก็คือจังหวัดตราดนะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับแล้วก็จังหวัดอุทัยธานีจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็จังหวัดกาญจนบุรีนะครับโดยมีพื้นที่ทั้งหมดนะครับ12ล้านไร่นะครับครับ
0: โอ้โหคือพื้นที่นี้ไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะก็จะต้องมีการบริหารจัดการนะคะจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่ในอุทยานเนี่ยเยอะไหมคะในปัจจุบัน
1: ครับครับในพื้นที่ปัจจุบันนะในเจ้าที่ในอุทยานแห่งชาติคลองลานครับก็มีแบ่งเป็นข้าราชการนะครับจำนวน3คนนะครับมีหัวหน้าแล้วก็มีผู้ช่วย2คนครับครับแล้วก็มีเป็นพวกพนักงานราชการก็ประมาณ50กว่าคนนะครับแล้วก็มีพวกจ้างเหมาเรียกว่า TOR นะครับแล้วก็มีค่าตอบแทนเรียกว่าบุคคลภายนอกเนี่ยครับประมาณสัก50กว่าคนรวมๆแล้วก็ร้อยกว่าชีวิตนะครับ
0: โอ้ร้อยกว่าชีวิตเรียกได้ว่าก็อยู่กับพื้นป่าแบบนี้มาค่อนข้างนานนะคะคืออยากให้หัวหน้าเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าทุกๆวันเนี่ยเจ้าหน้าที่แต่ละคนเนี่ยเขาปฏิบัติงานกันยังไงบ้างคะอย่างเช่นที่เวลาที่เราเห็นข่าวว่าเจ้าหน้าที่นะเขาจะมีการเซอร์วีป่าใช่ไหมคะมีการไปตรวจแบบเนี้ยอยากให้หัวหน้าเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าแต่ละวันเนี่ยแต่ละคนทำหน้าที่ยังไงบ้างอะคะ
1: คือในส่วนของอุทยานของเราเราจะมีเจ้าหน้าที่และตัวเองจำนวนอยู่4ชุดนะครับครอบคลุมพื้นที่ทั้งอุทยานนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็มีชุด51นะครับชุด52ชุด53ชุด54นะครับภารกิจของแต่ละชุดก็คือการเดินลาดตระเวนพื้นที่นะครับอย่างเช่นมีการสำรวจก็เรียกว่าเดินแบบสมาร์ทพาโทนะครับเดินลาดตระเวนเพื่อปราบปรามลักลอบการตัดไม้ทำลายป่าการล่าสัตว์นะครับแล้วก็รวมถึงการบุกรุกพื้นที่นะครับเราจะเดินเดือนละ14คืนไม่ต่ำกว่า14คืนต่อเดือนนะครับ
0: 14คืนต่อเดือนก็เท่ากับว่า1คนเนี่ย1เจ้าหน้าที่1คนก็ต้องเดิน14คืนถูกไหมคะ
1: ครับ
0: แต่สลับสับเปลี่ยนอย่างชุดแรกเนี่ยชุด51ที่หัวหน้าบอกว่าชุด51ก็จะมีการออกไปละออกไปเนี่ยเริ่ม14วันถูกไหมคะ14คืน
1: ครับ
0: พอหลังจากนั้นชุดแรกกลับมาชุดที่2ก็ผลัดออกไปแบบนี้ใช่ไหมคะ
1: คือการลาดตระเวนเราจะแบ่งเป็น4ชุดชุดที่1จะรับผิดชอบส่วนทางใต้ของอุทยานติดกับอุทยานแม่วงนะครับ ชุดที่2ก็อยู่ตรงกลางของกลางอุทยานชุดที่3ก็อยู่เวรน้ำตกเพชรขอชุดที่4ก็อยู่เวรคลองสนมาศนะครับเราปฏิบัติงานก็จะเราจะออกพร้อมๆกันครับ4ชุดแต่ว่าแบ่งพื้นที่รับผิดชอบให้ครอบคลุมพื้นที่อุทยานทั้งหมดนะครับ
0: ค่ะอ๋อความหมายก็คือว่า4ชุดนี้จะไม่ได้อยู่ไม่ได้เดินไปในรอยเดียวกันอยู่ในคนละพื้นที่เพราะว่าแบ่งตารางเมตรในการดูแลเรียบร้อยแล้วนะคะเจอปัญหาอุปสรรคไหมคะเวลาที่

0: หน้าที่เข้าป่าไปอะค่ะ
1: ก็ปัญหาอุปสรรคก็มีอย่างเช่นช่วงฤดูฝนก็จะมีพวกเจอฝนตกเจอน้ำป่าไหลหลากบ้างนะครับแต่ก็อาจจะมีเจอพวกช้างป่านะครับเพราะว่าในพื้นที่อุทยานของเราก็จะมีช้างป่าอยู่ด้วยนะครับก็ต้องระวังเรื่องสัตว์ป่าด้วยครับก็อีกอย่างนึงก็คือพวกสัตว์มีพิษต่างๆนะครับก็มีจำนวนมากนะครับ
0: ค่ะเพราะว่ายังพื้นป่าเรียกได้ว่ายังอุดมสมบูรณ์อยู่ใช่ไหมคะหัวหน้า
1: ครับผมครับผม
0: ค่ะทีนี้เวลาที่พี่ๆเหล่านี้เนี่ยเดินทางเข้าป่าไปแล้วเนี่ยปัญหาอุปสรรคที่เจอเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็จะมีประสบการณ์ในการที่จะเอาตัวรอดในการที่จะดูแลตัวเองอยู่แล้วนะคะคืออยากทราบว่ายังมีสัตว์ป่าหลงเหลืออยู่ไหมคะอย่างเช่นพวกสัตว์ป่าพวกสัตว์อนุรักษ์อะไรแบบนี้ค่ะยังมีบ้าง
1: ก็คือจากที่เราเดินสำรวจสมาร์ทปาโทนะครับแล้วก็มีการสังเกตร่องรอยเท้าสัตว์นะครับร่องรอยตีนสัตว์นะเช่นเราก็เจอพวกหมูป่าพวกเสือโคร่งพวกเสือดำพวกเสือดาวครับพวกช้างป่านะครับแล้วก็กวางป่านะครับถือว่าเป็นป่าอย่างนี้นะครับก็ยังมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ชุกชุมนะครับแล้วก็จากภาพถ่ายที่เราไปติดกล้องดักถ่ายซึ่งเราร่วมกับมูลนิธิแบบวิญญาณวิญญาณเอฟนะครับในการสำรวจประชากรเสือโคร่งนะครับเราก็มีการได้ภาพถ่ายจากตรงนี้ครับเป็นพวกสัตว์ป่าพวกเสือโคร่งพวกช้างป่าอะไรนะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ยังมองให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าแห่งนี้ก็เป็นเหมือนที่เราได้คุยกันนะคะภาพข่าวที่ออกมาว่าทำไมถึงไม่อยากให้ประชาชนนั้นเข้าไปในอุทยานเพื่อไปหาของป่าหนึ่งเรื่องความปลอดภัยที่ทางเจ้าหน้าที่ของอุทยานเองก็ได้มีการประชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะก็อยากให้คุณผู้ฟังทางบ้านเนี่ยได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมทางอุทยานด้วยนะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็เรียกได้ว่าทำงานหนักหน่วงเหมือนกันนะคะทีนี้มาถึงเรื่องของมาตรการที่แน่นอนในช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาไฟป่าแต่พอหน้าแล้งค่ะปัญหาไฟป่ามันก็ต้องมาอยู่แล้วเรื่องปัญหาพื้นที่การลุกพื้นป่าหรือว่าภัยคุกคามธรรมชาติเนี่ยมีวิธีป้องกันยังไงบ้างคะ
1: ในส่วนของพื้นที่เราก็มีเจ้าที่ในก่อนในการลาดตระเวนต้องระวังป่าอยู่แล้วนะครับในส่วนช่วงในฤดูหน้าแล้งที่ผ่านมาก็จะมีพวกไฟป่าเกิดขึ้นนะครับในปีที่ผ่านมาเราก็มีหน่วยงานในการบูรณาการร่วมกันกับของอุทยานชาติคลองลานนะครับก็มีสถานีควบคุมไฟป่าไม่วงคลองลานนะครับหน่วยจัดการต้นน้ำคุณลานนะครับหน่วยจัดการต้นน้ำคุณหมากนะครับก็มาบูรณาการร่วมกันในการดูแลเรื่องไฟป่านะครับก็มีการจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่นะครับในพื้นที่อุทยานนะครับแล้วก็ในปีก็ประมาณ2569ที่ผ่านมานะครับเราก็ได้รับงบประมาณในการจัดตั้งจุดเฝ้าระวังในการป้องกันไฟป่านะครับแต่ปีนี้เราได้งบประมาณในการจัดตั้งจุดเฝ้าระวังจำนวน15จุดนะครับซึ่งครอบคลุมพื้นที่อุทยานทั้งหมดนะครับแต่ละจุดเราก็มีเจ้าหน้าที่จำนวน3คนนะครับเจ้าที่ชุดนี้เราก็คือจ้างจากชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นะครับเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการป้องกันไฟป่าและในการดับไฟป่านะครับ
0: ค่ะก็เรียกได้ว่าประชาชนในพื้นที่นะคะได้มีส่วนร่วมในการที่จะดูแลพื้นป่าแห่งนี้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะมีการประชาสัมพันธ์ไหมคะว่าในแต่ละปีนั้นได้ทำความเข้าใจกับชาวบ้านยังไงบ้างคะ
1: ครับก่อนฤดูไฟป่านะครับในช่วงตั้งแต่ปลายเดือนธันวาถึงมกราคมพานะก่อนเกิดไฟป่านะครับเราก็ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์นะครับประชาชนในพื้นที่บริเวณด้านชุมชนนะครับด้านตลาดนัดแล้วก็ขุปะชาวบ้านโดยการข้อประตูบ้านนะครับประชาสัมพันธ์ไม่มีการจุดไฟเผาป่าในพื้นที่โล่งนะครับเพราะว่ามันจะเกิดฝุ่นละอองแล้วก็มีไฟป่าเกิดขึ้นครับ
0: ค่ะทีนี้มาดูในมุมของเรื่องของการท่องเที่ยวกันหน่อยค่ะเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยไปแต่ว่าบางคนก็ยังไม่ทราบนะคะว่าอุทยานแห่งนี้เนี่ยน่าสนใจแค่ไหนไฮไลท์สำคัญถ้าคนไปเที่ยวที่อุทยานแห่งนี้เนี่ยมีอะไรบ้างคะ
1: ครับตอนนี้คือสถานที่ท่องเที่ยวของอุทยานชาติคลองลานนะครับก็คือไฮไลท์ที่สำคัญก็คือ น้ำตกคลองลานนะครับน้ำตกคลองลานนี่ก็เกิดจากเทือกเขาคุณลานนะครับซึ่งมียอดสูงที่ 1,439 เมตรนะครับจากระดับน้ำทะเลนะครับเกิดจากละม้วยต่างๆเนี่ยประมาณหน้าสายนะครับแล้วก็ไหลลงสู่แอ่งน้ำกลางเขานะครับแล้วก็ไหลยาวมา3กิโลเมตรแล้วก็มาตกลงสู่หน้าผาเป็นน้ำตกคลองลานนะครับสูง100เมตรนะครับกว้าง40เมตรนะครับบริเวณน้ำตกเนี่ยจะมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่นะครับสามารถลงเล่นน้ำได้นะครับซึ่งอยู่จากห่างจากที่ทำการก็ประมาณ500เมตรนะครับ
0: โอ้เดินได้สบายสบาย
1: ครับ
0: ค่ะมีแบบเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวเนี่ยมีช่วงฤดูกาลที่จะต้องปิดปรับปรุงด้วยใช่ไหมคะมีไหมคะ
1: ไม่มีครับที่นี่จะท่องเที่ยวได้ทั้งปีครับ
0: โอ้ก็ดีสิคะเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยแล้วแต่ใช่ไหมคะแล้วแต่อุทยาน
1: ครับผม
0: ค่ะแต่ถ้าว่าที่นี่เนี่ยคือน้ำตกไม่ได้สูงมากเพราะฉะนั้นก็อาจจะเหมาะกับครอบครัวในแต่ละปีเนี่ยนะท่องเที่ยวไปเที่ยวเยอะไหมคะส่วนใหญ่แล้วจะเที่ยวเยอะที่สุดเนี่ยช่วงฤดูกาลไหนคะ
1: ช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับนักท่องเที่ยวจะเข้ามาท่องเที่ยวอุทยานคลองลานดูน้ำตกคลองลานเนี่ยเยอะมากที่สุดนะครับก็เป็นอันดับสองรองจากอุทยานชาติเขาใหญ่นะครับปีนี้เยอะที่สุดครับ
0: ค่ะโอ้ยอย่างนี้น่าสนใจนะสำหรับใครคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ฟังอยู่นะอยากจะไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติที่มันเป็นแบบว่าสามารถพอไปจอดรถปุ๊บเราสามารถเดินเท้าเข้าไปได้แล้วก็ไม่ไกลเลยแค่ประมาณ500เมตรนะคะ500เมตรก็เดินได้สบายๆทางที่เดินไปเนี่ยจะชันไหมคะสะดวกสบายไหมคะ
1: ทางที่เดินไปเนี่ยหลังจากที่เราจอดรถที่ลานจอดรถเสร็จแล้วนะครับก็เดินเข้าไปมันจะมีเขาเรียกว่าบอร์ดวอล์กเป็นทางเดินนะครับซึ่งสามารถเดินไปชมน้ำตกเกือบถึงน้ำตกนะครับนะครับอยู่ใกล้กับน้ำตกมากนะครับเป็นเส้นทางที่สะดวกสบายนะครับ
0: ค่ะมีเป็นแบบใครอยากจะไปดูแบบวิถีธรรมชาติเดินป่าอะไรแบบนี้มีไหมคะที่นี
1: ่ครับในส่วนของเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับแล้วก็มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วงวงช้างนะครับซึ่งตรงนี้ก็อยู่ตรงด่านทางเข้าอุทยานทางด้านขวามือนะครับเส้นทางนี้เป็นมีระยะทางประมาณ735เมตรนะครับใช้เวลาเดินประมาณสัก45นาทีนะครับเส้นทางอาจจะมีทางลัดชันบ้างนะครับแล้วก็มีจุดชมวิวนะครับสามารถชมทิวทัศน์หน้าทิศขึ้นแล้วก็ทิศตกเนี่ยในจุดเดียวกันได้นะครับแล้วก็ยังเป็นจุดชมความสวยงามของน้ำตกคลองลานในอีกมุมมองหนึ่งด้วยนะครับ
0: โอ้ถ้าเกิดว่าใครจะไปเที่ยวเนี่ยก่อนอันดับแรกก่อนจะถึงตัวอุทยานนะคะก็อาจจะต้องหันไปด้านไหนนะคะซ้ายมือ
1: ด้านขวาครับ
0: ด้านขวามือก็จะเห็นกิ่วงวงช้างใช่ไหมคะกิ่วงวงช้างเป็นเส้นทางธรรมชาติที่ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยไปถ่ายภาพเช็คอินไปเรียนรู้ธรรมชาติก็อาจจะแบบลาดชันบ้างนะคะแต่ว่ารถเข้าไม่ถึงเนาะเราต้องจอดรถข้างทางใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: ค่ะแล้วก็เป็นจุดชมวิวจุดเช็คอินที่สำคัญเนี่ยไปชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกที่นี่นะคะประมาณเดินเท้าไปกลับคือไปอย่างเดียวแล้ว45นาทีหรือว่าไปกลับค่ะ45นาท
1: ีใช้เวลาเดินทางก็45นาทีขึ้นไปอย่างเดียวนะคร
0: ับ ขึ้นไปอย่างเดียว
1: 45นาทีคร
0: ับถ้างั้นใครจะไปเผื่อเวลาไว้สัก2ชั่วโมงได้นะเบ็ดเสร็จเลยก็ประมาณ2ชั่วโมงก็จะได้คุ้มนะคะสำหรับใครที่จะไปเรียนรู้ธรรมชาติเรื่องของธรรมชาตินะคะนอกจากทางเจ้าหน้าที่ของอุทยานที่จะต้องดูแลในฐานะที่เข้าไปทำงานแล้วเนี่ยมีส่วนร่วมให้ประชาชนในพื้นที่หรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยช่วยการดูแลสิ่งแวดล้อมข้างในโดยเฉพาะเรื่องของป่าไม้ยังไงบ้างคะ
1: ครับในส่วนของการมีส่วนร่วมของชุมชนเองนะครับเราก็มีการจัดการทรัพยากรในการป้องกันไฟป่าครับนะครับก็มีชุมชนที่อยู่รอบแนวเขตป่านะครับเขามีส่วนร่วมในการรักษาเป็นพระวังนะครับแล้วก็ช่วยกันทำในการไฟป้องกันไฟป่าด้วยนะครับแล้วก็ในการมีส่วนได้ส่วนเสียก็มีเรามีข้าราชการที่ปรึกษาที่ยานะครับหรือว่าแพกนะครับก็มีตัวแทนชุมชนผู้นำท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานของภาครัฐนะครับร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะแล้วก็การตัดสินใจในการกำหนดทิศทางของอุทยานนะครับและในส่วนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับเราก็ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริการนักท่องเที่ยวด้วยนะ ครับเช่นการจัดการล่องแพและก็การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับ
0: อืมค่ะในฐานะที่หัวหน้าเองนะคะก็เป็นผู้ที่ดูแลแล้วก็เป็นผู้ปฏิบัติงานอีกท่านหนึ่งนะคะรู้สึกอย่างไรบ้างคะที่ได้ทำหน้าที่ดูแลพื้นป่าแล้วก็อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติคลองลานแห่งนี้ค่ะ
1: ผมก็มีความภาคภูมิใจนะครับที่ได้มาเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองลานครับแล้วก็ให้ได้สำคัญแก่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับพร้อมทั้งมุ่งเน้นดูแลความปลอดภัยแล้วก็ยกระดับประสบการณ์ของผู้มาเยือนให้สูงขึ้นนะครับ
0: ค่ะอยากจะฝากอะไรถึงประชาชนนะคะหรือว่านักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวที่อุทยานแห่งนี้ไหมคะว่าจะต้องดูแลอุทยานแห่งนี้ยังไงบ้างค่ะเชิญชวนเลยค่ะ
1: ก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวที่ยังไม่เคยมาอุทยานแห่งชาติคลองลานแห่งนี้นะครับที่นี่ยังมีอะไรที่ดีๆอีกมากมายนะครับโดยเฉพาะของเราก็มีชนเผ่าในพื้นที่ของเรามีกลุ่มชาติพันธุ์มีม้งมีกะเหรี่ยงมีลิซอมีเมี่ยนต่างๆเนี่ยเรามีอยู่ด้วย6ชนเผ่าด้วยกันนะครับนอกจากนี้เรายังมีวิถีชีวิตนอกอุทยานอย่างเช่นเรามีสวนผลไม้ต่างๆให้ต้องเที่ยวได้ลองชิมนะครับและแก่พวกทุเรียนพวกมังคุดพวกเงาะนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลผลไม้นะครับวันนี้วันที่19ช่วงวันที่19ถึงวันที่20นะครับแล้วก็จะมีงานเทศกาลผลไม้ตรงบริเวณตลาดม้งนะครับก็เชิญนักท่องเที่ยวทุกคนที่มาเที่ยวนะครับเข้ามาชมงานได้นะครับในส่วนของอุทยานของลานเองเราก็มีการจัดที่พักแบบพักแรมเป็นหลังๆนะครับสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณ100คนนะครับและยังมีในเรื่องของแคมปิ้งนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยกระแสแคมปิ้งเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะครับซึ่งเราเองก็มีสถานที่กางเต็นท์หรือนอนทานได้เลยนะครับนอกจากที่ของลานแล้วเรายังมีที่กางเต็นท์ที่น้ำตกของน้ำไหลนะครับและมีของฝนมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอุทยานอีกแห่งหนึ่งนะครับซึ่งสามารถรองรับนักท่องเที่ยวสายแคมปิ้งได้หลายร้อยกบได้หลายร้อยคนนะครับผมก็ขอเชิญชวนทุกท่านเข้ามาท่องเที่ยวด้วยกันนะครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะก็ได้รู้ถึงทั้งภาพรวมแหล่งที่มานะคะของผืนป่าแห่งนี้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะก็มีบทบาทสำคัญหรือว่าการดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในอุทยานแห่งนี้อุทยานคลองลานนะคะซึ่งถือว่าเป็นมรดกที่สำคัญค่ะที่จะทำให้ในอนาคตนั้นผืนป่าแห่งนี้จะอยู่กับคนไทยตราบนานเท่านานนะคะวันนี้ขอบคุณคุณอภิสิทธิ์สมบัติมากค่ะท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรนะคะที่ได้มาพูดคุยกับเราค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะ
1: ครับขอบคุณมากครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้รู้จักกับอุทยานแห่งชาติคลองลานเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะไปเที่ยวอย่าลืมดูแลทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องป่าไม้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: เขาต้องการที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะเรียกว่าถางป่าไปแยะมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีนี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50 ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5 ไร่ฉันถามเอาทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5 ไร่ก็ตกลงแล้วก็อธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีบุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่ง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับอานนท์นันตะสุคนครับจังหวัดนราธิวาสเตรียมปล่อยแถว Operation 90 Day ระดมทุกภาคส่วนเดินหน้าพิฆาตยาเสพติดอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: จังหวัดนราธิวาสเตรียมปล่อยแถว Operation 90 Day ระดมทุกภาคส่วนเดินหน้าพิฆาตยาเสพติด
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดกิจกรรมปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่านแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดจังหวัดนราธิวาสเพื่อแสดงพลังบูรณาการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยโดยได้กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันพรุ่งนี้เวลา 8:00 น.ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่ 2กิจกรรมประกอบด้วยการรวมพลและปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนออกปฏิบัติการตามแผนยุทธการ90วันระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569เพื่อเร่งรัดการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการดำเนินงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบาย90วันพิฆาตยาเสพติดที่มุ่งสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอย่างยั่งยืนปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดตรังเดินหน้าพัฒนาทักษะการเอาชีวิตรอดบนท้องถนนปรับพฤติกรรมให้รักษาวินัยจราจรมีน้ำใจในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเป็นต้นแบบด้านความปลอดภัยและสร้างสังคมแห่งความปลอดภัย
7: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้จัดโครงการยกระดับทักษะการขับขี่และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเนื่องจากปัจจุบันอุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสำคัญหลักของการเสียชีวิตและบาดเจ็บของประชากรไทยโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเยาวชนและนักศึกษาช่วงอายุ 15-24 ปีซึ่งจากการเก็บสถิติในพื้นที่จังหวัดตรังพบว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดในกลุ่มเยาวชนและนักศึกษาที่มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขับขี่ให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นให้นักเรียนและนักศึกษาได้พัฒนาทักษะการเอาชีวิตรอดบนท้องถนนปรับพฤติกรรมให้รักษาวินัยจราจรมีน้ำใจช่วยลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมบ่มเพาะให้นักเรียนนักศึกษาได้มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อตนเองและเพื่อนร่วมทางพร้อมเติบโตไปเป็นต้นแบบด้านความปลอดภัยและสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยให้กับชุมชนต่อไปยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเดินหน้ารับมือฤดูฝนปี2569เร่งบริหารจัดการน้ำเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่
8: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงดำเนินมาตรการในการเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่งและ1เขื่อนในพื้นที่มีปริมาณน้ำรวมกัน 23.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 48.7 ของความจุอ่างรวมกันภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ในส่วนของการรับมือฤดูฝนปี2569นี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าตลอดจนตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพที่สำคัญมีการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศรีศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

รินทร์น้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

อยู่กับตัวครอบครัวจะเป็นสุขครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการพุทธธรรมประจำวันอาทิตย์

โมรัตนตายัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมด้วยพระสัทธรรมคำสั่งสอนและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายพุทธธรรมนำทางสว่างสุขบรรเทาทุกข์ห่างหายฝ่ายเสื่อมเสียวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมอบไมตรีฟังด้วยดีย่อมได้ให้ปัญญาวันอาทิตย์9:10 น.ออกอากาศเสียงธรรมศาสตร์แสงสองห้องเคหา FM 100 AM 1377คลื่นเด็ดพาธรรมมาคลายหม่นหมองกล้องกำมนขอเจริญสุขสวัสดีแด่ท่านสาธุชนผู้รับฟังรายการพุทธธรรมประจำมนาพิษจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรผู้ร่วมงานวันนี้มีคุณประวิทย์ยังอมรช่างเทคนิคชำนาญงานปฏิบัติหน้าที่ทางสถานีท่านผู้คงแต่เรียนผู้ใกล้ทำทั้งหลายซึ่งเปิดเครื่องรับฟังอยู่ณขณะนี้และกับผมผู้ดำเนินรายการนายประสาทอัฏฐากรรมการพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรฝ่ายเผยแผ่หลักธรรมร่วมการทำหน้าที่ในการเผยแผ่พระธรรมคำสั่งคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อให้เกิดประโยชน์และความสุขทั้งแก่ตนเองแก่ครอบครัวและแก่สังคมโดยทั่วไปรายการพุทธธรรมประจำวันอาทิตย์วันอาทิตย์นี้ก็มาพบกันในอีกวาระหนึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569นับหลังจากการปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ลำดับมาวันนี้จะได้นำข้อธรรมที่เห็นมาสมควรจะนำมาบรรยายเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจก็เป็นแนวทางแห่งการศึกษาและพอเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติตามสมควรแก่ความรู้ความสามารถของผู้บรรยายและก็หวังว่าผู้ฟังที่เป็นแฟนพันธุ์แท้อาจจะเป็นคนหนุ่มคนสาวเด็กผู้ตาผู้แก่ช
ติดฟังกันมานานบางท่านก็ฟังมา10ปี20ปี30ปีก็มีไม่เคยหยุดไม่เคยเลิกละผู้พูดก็พูดมานานเหมือนกันพูดมา20กว่าปีแล้วทางสถานีวิทยุแห่งนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็เพิ่มไปอีกที่สถานีวิทยุกระจายเสียงสวีเรดิโอทุกวันอังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์อาทิตย์ละ4วันสวีเรดิโอพูดเป็นมาตรา7วันวันอังคารพุธพฤหัสศุกร์เป็นวันของกระผมผู้พูดดำเนินรายการแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์จันทร์พระอาจารย์ปรีชาสมัครโสดำเนินรายการแล้วก็มีผู้สนับสนุนรายการทุกๆเดือนไม่ได้ขาดก็ต้องขออโมทนาเป็นพันแท้ทางสวีส่วนแฟนพันแท้ที่กวางอยู่นี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็กวางกันทุกวันอาทิตย์เวลา 9:10 นาทีมีได้ขาดนอกจากมีจิตตุระปาระภายนอกบางทีไปเจอกันในงานต่างๆ งานศพก็ดีงานวัดวันพระวันอุโบสถก็ดีบอกฉันฟังอยู่นะผมฟังอยู่นะก็ใจชื่นขึ้นหน่อยว่าพูดแล้วมีคนฟังถ้าพูดแล้วไม่มีคนฟังก็นึกว่ามันจะมีประโยชน์น้อยไปหน่อยถ้ามีคนฟังมากเท่าไหร่ก็จะมีประโยชน์มากก็ขออโมทนาผู้ฟังทุกท่านที่ได้ร่วมกันฟังถ้ามีแต่ผู้พูดแต่ไม่มีผู้ฟังก็ขาดองค์รวมขาดองค์รวมที่จะให้เกิดประโยชน์ฉะนั้นการฟังนี้มีประโยชน์มากเพราะว่าผู้ฟังเป็นผู้นั่งใกล้พระนิพพานผู้ฟังเป็นผู้นั่งใกล้พระนิพพานผู้พูดก็เป็นผู้นั่งใกล้พระนิพพานเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าเวลาพูดก็ต้องนึกเรื่องที่จะพูดนึกถึงเรื่องที่จะพูดถึงก็ตามถึงหลักตามที่จะนำมาพูดมาบรรยายให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งแต่ท่านผู้ฟังและผู้พูดก็ต้องปฏิบัติตามหลักของการแสดงธรรมหลักของการแสดงธรรมนั้น
็มีอยู่5ประการอันหนึ่งตั้งจิตเมตตาปรารถนาให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังให้มากที่สุดผู้พูดต้องพูดด้วยความเมตตาแล้วก็มีความปรารถนาจะให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังให้มากที่สุดประการสองต้องพูดไปตามลำดับธรรมที่ยกมาแสดงแต่ละตั้งลำดับธรรมที่ยกมาแสดงมาบรรยายแต่ละตั้งจะขาดเช่นไม่ได้ในประการที่สองพูดให้มีหลักประการที่สามทำความเข้าใจให้เกิดความเข้าใจแก่ท่านผู้ฟังง่ายมากที่สุดโดยไม่ตัดลับใต้ขาดความข้อความที่นำมาแสดงถ้าไม่ยาวเกินไปไม่ยืดเกินไปก็ตัดลับใต้ฟังสั้นเข้าง่ายเข้าแล้วก็ตายสงสัยแก่ผู้ฟังให้ได้ตายสงสัยแก่ผู้ฟังให้ได้ไม่แสดงไม่บรรยายแหวนแก่ลาภแก่สักการะไม่ได้มุ่งประโยชน์เรื่องลาภเรื่องสักการะเรื่องความสรรเสริญเยินยออะไรพูดไปตามหลักธรรมที่พระองค์ทรงตรัสไว้ให้มากที่สุดให้ดีที่สุดอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้บรรยายหน้าที่ของผู้ฟังก็มีอยู่มีอยู่เมื่อฟังแล้วก็จะเกิดประโยชน์5อย่างผู้ฟังถ้าฟังดีแล้วจะได้ประโยชน์5อย่างคือ1ผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ตนไม่เคยฟังจะเรื่องพระสูตรก็ดีเรื่องพระวินัยก็ดีเรื่องพระอภิธรรมก็ดีที่ยังไม่เคยฟังก็จะได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังประการที่สามสิ่งใดที่ยังไม่เข้าใจจับฟังมาแล้วหลายรอบแต่ยังไม่เข้าใจชัดก็จะทำให้เกิดความเข้าใจชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วก็สามารถนำมาใช้ได้มาปฏิบัติได้ประการที่สี่ความสงสัยทำความสงสัยทำลายความสงสัยจะได้ทำลายความสงสัยที่เคยสงสัยจะได้หรือทำลายมิจฉาทิฏฐิละความเห็นผิดจะได้
รักความเป็นจิตใจและประการที่สำคัญคือข้อที่5ก็จิตของผู้ฟังนั่นเองย่อมโปร่งใสที่เรียกว่านั่งใกล้พระนิพพานจิตของผู้ฟังฟังไปฟังไปและเกิดความปีติเกิดความสุขเกิดความโปร่งใสขึ้นมาอันนั้นแหละความนั่งใกล้พระนิพพานคือความดับกิเลสให้เบาบางเต็มที่สุดได้อันนี้เป็นประโยชน์เป็นอานิสงส์จากการฟังธรรมะแต่ละครั้งแต่ละคราววันนี้ก็จะได้นำข้อธรรมง่ายง่ายที่มีอยู่แล้วในเราทุกคนพอทำง่ายง่ายที่มีอยู่แล้วในเราในตัวในตนของเราคือพระไตรลักษณ์เรียกสั้นๆว่าพระไตรลักษณ์ตาใจละพอพูดอย่างนี้ผู้ที่เคยศึกษามาก็ถึงบางอ้อว่าหรืออะไรมีเท่าไหร่หรือเคยฟังมาบ้างแล้วก็พอจับใจความได้ว่าตาใจละคืออะไรมีเท่าไหร่มีความหมายอย่างไรอันนี้ก็ต้องติดตามฟังสุตูสังลัปเตปัญญาฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาจะมากหรือน้อยก็อยู่ที่การฟังที่ใส่ใจใส่ซองปัญญาก็จะเกิดได้สุตมัยปัญญาปัญญาสำเร็จจากการฟังจินตมัยปัญญาปัญญาสำเร็จได้ด้วยการใส่ซองหาเหตุหาผลภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการทำบ่อยๆภาวนาต้องเป็นภาวิตาทำติดต่อภาวิกตาทำให้มากคือทำบ่อยๆก็จะเกิดปัญญาได้เหมือนการรับมีดปัญญาเหมือนการรับมีดมีดที่มันสู้ตัดเฉือนอะไรไม่เข้าก็ต้องเอามาถูกับหินถูทีเดียวสองทีมันไม่คมต้องถูไปหลายครั้งหลายครั้งยังไม่คมก็ต้องถูไปนานๆจนมันถึงพรมพอถึงพรมแล้วเอาไปใช้อะไรก็ได้จะไปหั่นจะไปตัดอะไรให้ตัดก็ง่ายปัญญาก็เหมือนกันเหมือนการรับผิดการเจริญภาวนาในความเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงก็ดีในสิ่งที่เป็นทุกข์ก็ดีในสิ่งที่
ป็นอนัตตาก็ดีทำไปเจริญไปใส่ตรงไปวิจัยวิจารไปจนรู้จนเข้าใจแจ่มจนเข้าถึงปัญญาอันคมที่เรียกว่าวิปัสสนาปัญญาเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นถูกเห็นตรงเห็นแล้วละเห็นแล้วตัดเห็นแล้วปล่อยวางอันนี้เรียกว่าปัญญาเกิดจากการปฏิบัติเจริญภาวนาทางมาแห่งปัญญาเพราะในพระพุทธศาสนาสรรเสริญผู้มีปัญญาปัญญาโลกัตระมิงปัจโจโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกแสงสว่างอื่นเสมอด้วยปัญญาไม่มีนัตติปัญญาสมาอาปาอาภาแปลว่าแสงสว่างสมาอาภาแสงสว่างอื่นปัญญาสมาอาภาสมาเสมอด้วยปัญญา

กับพระภิกษุว่าเราชนะความโกรธได้แล้วเราตัดความโกรธได้แล้วความโกรธนั้นจะไม่กลับมาสู่เราอีกเราชนะความโลภได้แล้วเราตัดความโลภได้แล้วความโลภนั้นจะไม่กลับมาสู่เราอีกเราชนะความหลงได้แล้วเราตัดความหลงได้แล้วความหลงนั้นจะไม่กลับมาสู่เราอีกอันนี้พระองค์ตัดอย่างนี้ปัดกิเลสที่พระองค์ชนะแล้วนะไม่กลับมาสู่พระองค์นะเรียกว่าเป็นอมตะเป็นสิ้นเชิงหมดไปสิ้นเชิงแต่พระอรหันต์ที่ยังไม่หมดกิเลสบางรูปที่เป็นอริยบุคคลเบื้องต้นทั้งโสดาปัตติกาตาอนาคายังละอาสวะไม่ได้สิ้นเชิงกิเลสเหล่านั้นก็ดับไปบางครั้งกลับมาบางคราวได้อีกยิ่งปุถุชนอย่างเราท่านทั้งหลายก็ละได้บางคราวละได้บางครั้งผมได้บางคราวผมได้บางครั้งแล้วก็กลับมาสู่เราอีกให้เกิดขึ้นได้อีกภายหลังนอกจากพระหัตถรามมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นเท่านั้นที่ละความโลภโกรธหลงได้แล้วละได้สิ้นเชิงตลอดไปเป็นนิรันดรแต่เราจะพูดทั้งหลายก็ปรารถนาอย่างนั้นแหละทำบุญสุนทานแต่ละครั้งก็ให้ปรารถนาตามสิ้นทุกข์ปรารถนาความสิ้นทุกข์ไม่ปรารถนาแค่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติต้องปรารถนาให้สุดยอดไปเลยให้ถึงพระนิพพานสมบัติให้ถึงพระนิพพานสมบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์สิ้นเชิงให้รู้ธรรมอย่างที่พระอริยะรู้แล้วให้ได้เห็นธรรมอย่างพระที่พระอริยเจ้าเห็นแล้วให้ได้บรรลุธรรมอย่างที่พระเจ้าได้บรรลุแล้วมีปรารถนาอย่างนี้คือให้เข้าถึงความสิ้นทุกข์อันนี้สำคัญพระเจ้าพิมพิสารท่านจะมีความปรารถนาเช่นนี้คือหนึ่งปรารถนาให้พระอรหันต์ผู้หมดอาสวะกลับมาสู่แว่นของพระองค์มาสู่แว่นของพระองค์หนึ่งปรารถนาให้พระองค์ได้เป็นพระราชาตอนนั้นยังเป็นยุคพระราชอยู่ยังไม่ได้เป็นราชาข้อหนึ่งปรารถนาขอให้เราได้เป็นพระราชาครองแคว้นมกุฎอันยิ่งใหญ่สองขอให้พระอรหันต์เจ้าพึงมาสู่แคว้นของเราสอง สามขอให้เราได้เข้านั่งใกล้พระอรหันต์นั้นสี่ขอให้พระอรหันต์นั้นได้แสดงธรรมแก่เราห้าขอให้เราได้รู้ธรรมเห็นบรรลุ

ที่พระอรหันต์เหล่านั้นได้รู้แล้วเห็นแล้วบรรลุแล้วนี่ความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพิมพิสารอาจจะนั่นเราจะพุทธก็เอามาปรารถนาได้ตั้งใจได้หวังได้ว่าขอให้ได้เป็นมนุษย์ขอให้ได้พบพระพุทธศาสนาขอให้ได้ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาฟังธรรมในศาสนาขอให้ได้รู้ธรรมเห็นธรรมบรรลุธรรมที่พระองค์ได้รู้แล้วเห็นแล้วบรรลุแล้วทุกคนสามารถปรารถนาเช่นนี้ได้เหมือนกันทีนี้วันนี้ก็จะได้พูดว่าเรื่องพระไตรลักษณ์เรื่องพระไตรลักษณ์บางท่านบางคนก็ท่องได้จำได้เข้าใจและปฏิบัติได้ด้วยก็มีอันนี้ก็น่าอโมทนาแต่บางคนบางท่านก็ยังท่องได้รู้ได้จำได้แต่ว่ายังเข้าได้ไม่ถึงหรือถึงแต่ยังไม่มากก็มีหรือผู้เพิ่งศึกษาก็มีพระไตรลักษณ์บางท่านก็ถือเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ชื่อว่าพระไตรลักษณ์แปลว่าลักษณะอันประเสริฐลักษณะอันประเสริฐท่องได้จำได้แล้วก็ทำเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ก็มีเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ไล่ผีสางก็ได้เช่นในอัคคราสิทธิ์ก็มีไตรลักษณ์อยู่ตอนสมัยผู้พูดยังเด็กๆคุณพ่อท่านไหว้พระทุกคืนไหว้พระเมื่อไหว้พระจบแล้วท่านก็จะตรงกรรมฐานห้าตรงกรรมฐานห้านี่ว่าเป็นว่าเป็นเหมือนจะร้อยแก้วกรรมฐานห้าเบื้องต้นก็มีเจสาโลมานัสสาตันตาที่ท่านเคยบวชเคยเรียนแล้วท่านก็จำมาตั้งแต่บวชเรียนนะแล้วก็ท่านก็จำเป็นร้อยแก้วมาว่าเกศาผมเน่าสีสันเพชรเจ้าเปล่งด้วยทิพยานผมนี้ไม่เป็นการอุทโธทุกขังอนิจจังอนัตตาแล้วก็ว่าเป็นเกศาไปด้วยเกศาโลมานัสสาโลมาเกศาแล้วก็โลมาขนเน่าสสีสันเจ้าแรงด้วยทิพยานตอนนี้ไม่เป็นการทุกโตทุกสังอนิจจังอนัตตาต้องลงคำว่าอนิจจังทุกสังนัสสาเล็บเน่ากสิสันเพชรเจ้าแรงด้วยทิพยานเล็บนี้ไม่เป็นการพุทโธทุกขังอนิจจังอนัตตาทันตาควันเน่ากสิสันเพชรเจ้าแรงด้วยทิพยานเล็บนี้ไม่เป็นการ
พุทโธทุกขังอนิจจังอนัตตาตั้งตาปันเน่าตาสีตันเจ้าแรงด้วยจิตปัญญาปันนี้ไม่เป็นการพุทโธทุกขังอนิจจังอนัตตาก็สุดท้ายก็ว่าโลมาเพราะหนังเน่าโลมาหนังเน่าปฏิสันเกตเจ้าแรงด้วยทิพยานหนังนี้ไม่เป็นการพุทโธทุกขังอนิจจังอนัตตาอันนี้เรียกว่าตรงกรรมฐานก่อนนอนก็คือปุ๊บปุ๊บนี่ก็ยังเด็กๆจำได้มาตั้งแต่เด็กๆที่คุณพ่อไปไหว้พระนั่งสมาธิแล้วก็ปลงกรรมฐานอย่างนี้ก็คือก็จำได้เหมือนนกแก้วนกขุนทองเหมือนเด็กๆแต่ยังจำได้อยู่แต่เมื่อได้เอามาใช้ในเวลาหลังบวชเรียนหรือในขณะบวชเรียนก็ยังใช้ได้ที่คุณพ่อกล่าวว่าว่าอย่างใช้ได้แต่ก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่ทีนี้ก็มาได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้มาปฏิบัติก็ทำให้เข้าใจมากขึ้นแจ่มแจ้งมากขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต่างสมบารมีเล็กๆน้อยๆมาเรื่อยๆทีนี้ความเป็นอนิจจังพูดกันเป็นชั่วโมงก็ยังไม่จบหรอกทุกขังก็เหมือนกันอนัตตาก็เหมือนกันอนิจจังก็พูดสั้นๆย่อๆอนิจจังภายนอกอนิจจังภายในอนิจจังไกลตัวอนิจจังในตัวทุกขังก็เหมือนกันทุกขังภายนอกไกลตัวทุกขังภายในในตัวใกล้ตัวอนัตตาก็เหมือนกันอนัตตาภายนอก อนัตตาภายในอนัตตานอกตัวอนัตตาในตัวให้ชัดๆจะมาหาตัวอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ก็เป็นแก้วอย่างหนึ่งนะเป็นแก้วอย่างพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็เป็นแก้วรัตนะแก้วรัตนะไตรแก้วสามประการไตรลักษณะก็ไตรลักษณะก็เป็นแก้วเป็นแก้วในทางดับทุกข์ในการปลดเราอาสาวะให้เบาบางให้หมดไปสิ้นไปได้ก็ต้องอาศัยมาทำความรู้ความเข้าใจในลักษณะสามคืออนิจจังทุกขังอนัตตานี่อนิจจังนอกตัวอนิจจังนอกตัวหรือไกลตัวหรือมาไกลแล้วก็ได้อันนี้จังที่มันมาไกลแล้วยกตัวเองเป็นหลักก็ได้ก็ห
ว่าตอนนี้เราอยู่ในวัยไหนวัยเด็กโตวัยหนุ่มวัยสาววัยกลางคนวัยเฒ่าแก่วัยชราสมมติว่าอยู่ในวัยไหนหรือเรื่องจริงว่าตอนนี้อยู่ในวัยไหนและก่อนจะมาอยู่ในวัยนี้ย้อนไปให้ไกลถึงความเปลี่ยนแปลงนะอนิจจังแปลว่าเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงนะอนิจจังไม่อยู่กับที่นะตัวเรานี่เปลี่ยนแปลงมาจากความเป็นอัมพุทธะก็แปลว่ายังเป็นอยู่ในเครื่องเพื่อเริ่มเข้าสู่ครรภ์มารดาอัมพุทธะเพิ่งเข้าสู่ครรภ์มารดาแล้วก็เปรียบเหมือนหยักหยดน้ำมันที่ปลายฝนจามจุลีสลัดแล้วเหลือนิดเดียวที่เป็นตัวสะเปิมถ้าไปอยู่ในมดลูกของแม่เริ่มตั้งครรภ์ทีหลังก็เปลี่ยนมาเป็นก้อนเนื้อเลือดทีหลังก็เปลี่ยนมาเป็นปัญจสาปาเป็นหัวเป็นมือเป็นเท้าปัญจห้าหัวหนึ่งมือเท้าสี่เป็นห้าปัญจสาปาแล้วก็จน9 เดือน10 เดือนจนมีอายตนะครบตาหูจมูกกายใจออกมาแหวะตัวเรานี่นะตัวเราทุกคนก็เปลี่ยนมาเรื่อยนะเปลี่ยนมาโอ้แม่ก็ประคับประงมมาเรื่อยก็เปลี่ยนมาเรื่อยจากเด็กเล็กแดงมาเป็นเด็กโตขึ้นพลิกได้ปั้มได้คลานได้เดินได้วิ่งได้จนพูดได้อะไรได้จนจำอะไรได้มาเรื่อยๆแม่สอนยังไงก็จำได้จนมาเป็นเด็ก7 ปี 8 ปีเข้าโรงเรียนจนมาจบตั้งนั้นๆแล้วก็มาเป็นหนุ่มเป็นสาวมาเป็นอยู่เป็นใบต่างคนที่อยู่นี่มันเปลี่ยนมาเนี่ยก็เรียกว่าอนิจจังนอกตัวแต่มันอยู่ในตัวเรานี่แหละอนิจจังในอดีตก็ได้อนิจจังที่มันเป็นอดีตทีนี้อนิจจังในตัวอนิจจังที่เป็นปัจจุบันอนิจจังปัจจุบันมันเปลี่ยนนะเราว่าเราเฉยๆมันไม่เฉยนะมันเปลี่ยนนะตอนนี้อายุเท่าไหร่70 80มันเปลี่ยนมาเท่าไหร่แล้วอนิจจังอนิจจังที่เป็นปัจจุบันก็กำลังเปลี่ยนถ้าง่ายจับก็อนิจจังในรูปอนิจจังในเสียงอนิจจังในกลิ่นอนิจจังในรสอนิจจังในสัมผัสเย็นร้อนนอนเฉยอนิจจังในความนึกคิดได้ยินก็เปลี่ยนได้เห็นก็เปลี่ยนได้กลิ่นก็เปลี่ยนได้รสก็เปลี่ยนสัมผัสเย็นร้อนนอนเฉยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวอบอุ่นความคิดเดี๋ยวคิดอย่างนั้นเดี๋ยวคิดอย่างนี้เปลี่ยนไปนี่เป็นอนิจจังทุกขังไม่ทนความเป็นอย่างนั้นอยู่ไม่ได้เป็นเด็กทนความเป็นเด็กอยู่ไม่ได้ต้องเป็นหนุ่มเป็นหนุ่มทนความเป็นหนุ่มอยู่ไม่ได้ต้องเป็นทนไปลำดับไปเรื่อยไปจนถึงวัยเฒ่าวัยแก่มันทนอยู่อย่างเดิมไม่ได้อยู่มันไม่ทน
ถ้าเป็นวัตถุสิ่งของก็เรียกผูกกรอนผูกกรอนผูกกรอนผูกกรอนไปเรื่อยๆผูกไปเรื่อยๆผูกกรอนไปเรื่อยๆนี่คืออนิจจังที่ใต้ตัวใต้ตัวทีนี้อนิจจังที่เป็นปัจจุบันนี่แหละเราสามารถที่จะเอามาปฏิบัติได้ปฏิบัติได้อย่างความไม่เที่ยงในการเห็นรูปเห็นรูปก็เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนเป็นรูปนั่นรูปนี่รูปโน้นเปลี่ยนไปเรื่อยฟังเสียงก็เปลี่ยนไปเป็นเสียงนั่นเสียงนี้เสียงสูงเสียงต่ำในกลิ่นก็เดี๋ยวหอมเดี๋ยวไม่หอมในรสก็เดี๋ยวจืดเดี๋ยวหวานเดี๋ยวเค็มเดี๋ยวเปรี้ยวเดี๋ยวพอใจเดี๋ยวไม่พอใจในสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็เหมือนกันในความนึกคิดก็เป็นอนิจจังมันเปลี่ยนไปเลยโกรธก็เปลี่ยนมาเป็นหายโกรธหายโกรธก็มาเปลี่ยนเป็นพอใจมาพอใจมาปลุกใจบ้างปลุกใจแล้วถ้าไม่ชอบใจก็ทุกข์ใจไปบ้างเดี๋ยวปลุกเดี๋ยวนี่ให้เห็นอยู่ในปัจจุบันไม่ยากไม่อารมณ์ก็เปลี่ยนในรูปก็เปลี่ยนในเวทนาสัญญาต่างๆก็เปลี่ยนนี่อันนี้จังในภาพปฏิบัติพระองค์ก็ทรงชี้ชัดลงไปว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์รูปเป็นทุกข์เวทนาเป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์วิญญาณเป็นทุกข์ไม่เที่ยงแล้วมันไม่ทนนะไม่ทนอยู่ที่เดิมสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาห้ามไม่ได้ศาสนาไม่ได้ดึงเอาไว้ก็ไม่ได้กรอบก็ไม่อยู่คมหูก็ไม่ได้มันไปเลยของมันก็ต้องชี้ไปว่ารูปังอนัตตาโลกไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาเวทนาอนัตตาสุขทุกข์เกิดก็ไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาความจำได้ไหมก็ไม่ใช่ตัวตนสังขารอาสังขารอนัตตาสังขารความปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งก็ไม่ใช่ตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณก็ความรู้คิดทางจิตก็เป็นอนัตตาพระเจ้าสุโธตันนะทรงประชวรนะพระพุทธองค์ก็ทรงไปโปรดก็บอกตรงๆเลยว่าโยมมารดาโยมบิดาตอนนี้กล้าต่อมัตตุแล้วก็ให้พิจารณาต่างๆให้เห็นตามความเป็นจริงว่ารูปไม่ใช่ตนเวทนาไม่ใช่ตนสัญญาไม่ใช่ตนสังขารไม่ตนวิญญาณไม่ใช่ตนอย่ายึดมั่นถือมันให้ปล่อยวางทั้งหมดพระเจ้าสุโธตนะก็ฟังแล้วก็ได้เข้าถึงความเป็นโสดาบันบุคคลขั้นโสดาปัตติผลเรียนว่าใจเกิดอีกเจ็ดชาติก็จะเข้าถึงต่อเป็นอะไรครับได้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญ
พระไตรลักษณ์พระไตรลักษณ์พระไตรลักษณ์ที่เราท่องกันได้ว่ากันได้พูดกันได้ก็ขอให้เอามาพิจารณาดังว่าและจะเป็นแนวทางปฏิบัติให้สู่ความดับทุกข์ได้ครับก็หมดเวลาลงพอดีก็ความสุขความเจริญในธรรมตามเป็นผู้พิจารณาเห็นก็ใจละตามความเป็นจริงพึงบังเกิดจริงเดี๋ยวเราท่านทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐบาลเดินหน้าคืนผืนป่าบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดกับผู้บุกรุกพร้อมเร่งพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างเป็นธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่น

0: โดยเร่งจัดสรรที่ดินทำกินควบคู่กับการสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนเพื่อลดการบุกรุกป่าขณะเดียวกันได้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้กระทำความผิดเพื่อฟื้นฟูป่าให้กลับมาสู่ความอุดมสมบูรณ์ล่าสุดผู้ครอบครองอิมูฮิวรีสอร์ทซึ่งเป็นคดีที่สิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมแล้วได้เข้าพบหัวหน้าอุทยานเพื่อยื่นหนังสือและเริ่มดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดด้วยตนเองก่อนครบกำหนดโดยรัฐบาลยืนยันหลักการคุ้มครองสิทธิของประชาชนอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสแต่จะดำเนินคดีกับกลุ่มนายทุนและผู้บุกรุกอย่างเท่าเทียมโดยไม่มีข้อยกเว้นในส่วนของพื้นที่ไร่รักฟ้าภายในอุทยานแห่งชาติเอราวัณจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งรัฐบาลสามารถทวงคืนพื้นที่มาได้แล้วนั้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาเป็นจุดชมวิวเอราวัณนครินทร์ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้านำสินค้าชุมชนกว่า 2,000 รายร่วมจำหน่ายในงานมหกรรมไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยลดราคาสูงสุดร้อยละ50ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ถึง7กรกฎาคม2569เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงกลางปีนายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยเพื่อส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศและเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและวิสาหกิจชุมชนในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันบนทำเลการค้าออนไลน์โดยรวบรวมสินค้าคุณภาพดีจากทั่วประเทศกว่า 2,000 รายทั้งประเภทอาหารและเครื่องดื่มของใช้ของฝากและงานหัตถกรรมมาจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์สัญชาติไทยได้แก่ Thailand Postmart และ NextGen Commerce มอบส่วนลดพิเศษสูงถึงร้อยละ50ทันทีเมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ100บาทขึ้นไปและให้สิทธิ์รับส่วนลดสูงสุดได้ถึง 3,000 บาทตามเงื่อนไขโดยประชาชน1คนสามารถใช้สิทธิ์ซื้อได้ไม่จำกัดจำนวนคำสั่งซื้อตลอดระยะเวลาการจัดงาน3วันเต็มพร้อมบริการจัดส่งที่สะดวกรวดเร็วผ่านเครือข่ายของไปรษณีย์ไทยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7กรกฎาคม2569อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวไม่เพียงแต่ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนในช่วงกลางปีแต่ยังเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินหมุนเวียนกลับสู่ผู้ประกอบการฐานรากโดยตรงผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้แสวงบุญหลังถูกหลอกซื้อแพ็กเกจอุมเราะห์พร้อมย้ำดูแลเต็มที่เร่งติดตามเยียวยาใกล้ชิด
2: เมื่อเวลา 4:00 นของวันนี้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ให้กำลังใจพร้อมติดตามการอำนวยความสะดวกกลุ่มผู้แสวงบุญชาวนราธิวาสจำนวน71คนที่บขส.จังหวัดนราธิวาสหลังได้รับผลกระทบถูกหลอกซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์แต่ไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดโดยเบื้องต้นพบผู้ได้รับความเดือดร้อนประมาณ150คนจากจังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 3.7 ล้านบาทผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่ารัฐบาลสั่งการให้เร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการซื้อแพ็กเกจอุมเราะห์พร้อมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดรวมทั้งเร่งกระบวนการไกล่เกลี่ยเพื่อคืนเงินและเยียวยาผู้เสียหายโดยเร็วที่สุดทั้งนี้จังหวัดจะติดตามความคืบหน้าของกรณีดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับความเป็นธรรมและการเยียวยาโดยเร็วที่สุดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ขอสุขภาพดีคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวอยากอยู่นานๆและลูกแต่งงานและล้านบวชต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเบาหวานความดันโรคหัวใจอย่าให้มาเบียดเบียนจำไว้ให้แม่นลดหวานลดมันลดเค็มแน่นกินผักกินปลาออกกำลังกายหายหายเดินให้เอื้อออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีไข้อยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ถุงส่ง FM 97 MHz
5: หนุ่ยเอ้อปายายหนุ่ยอันช่วยอะไรยิทธิ
6: ว่าเพื่อกับผม
5: ช้าเช้านะ
7: ปานกี่การรอคิวช่วยรัดคิวไว้ปายิตตะ
5: เดี๋ยวปาให้ขาน้ำร้อน

0: ันช่า
1: ไม่ปรือปาเออร์คนกันเองบายแมท
0: อย่านึกว่าทำอะไรแล้วใครจะไม่เห็นนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยแล้วทำแบบนี้ไม่ดีเลยนะคะ
1: หยุดคอร์รัปชันได้ถ้าคนไทยร่วมใจกันไม่จ่ายสินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับความสะดวกสบายในการติดต่อราชการสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: ชวนเล่นพนันออนไลน์รายได้ดีเอ๊ะจะดีจริงๆหรอการเล่นพนันออนไลน์อาจนำพาเรื่องไม่ดีมาสู่คุณโดนหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวหลอกให้โอนเงินหมดบัญชีเสียเงินเสียรู้เสียเวลาร่วมด้วยช่วยกันพบเจอเบาะแสพนันออนไลน์แจ้งได้ทันทีสายด่วน1212ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
3: หุ่นทเวททั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพร่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เจอเรื่องน้ำเรื่องฟ้าหรือเรื่องดินเจอเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องสำคัญเราคัดสรรสาระความรู้ควบคู่กับความบันเทิงมาให้ได้ติดตามกันในรายการใต้ฟ้าอ่าวไทยทุกวันอาทิตย์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ฟังกันให้เพลิดเพลินฟังกันให้สบายใจกับรายการใต้ฟ้าอ่าวไทยติดตามได้ทางสวท.ทุ่งสง FM 97 MHz สวท.ชุมพร FM 100 MHz สวท.นครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวท.สุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHzสวท.สมุย FM 96.75 MHz และสวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี AM 1242 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการใต้ฟ้าอ่าวไทยค่ะทางสวท.ทุ่งสง FM 97 MHz นะคะวันนี้ปุ้มพัชรีรัตนคตค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการเราเจอกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะคะเวลาดีแบบนี้10:10 นโดยประมาณถึง11:00 นค่ะวันนี้เราเจอกันประจำวันอาทิตย์ที่5 กรกฎาคม 2569นะคะวันนี้ปุ้ยอยู่กับพี่ยุทธวีรยุทธศรีจันทร์ค่ะช่างเทคนิคในห้องส่งนะคะวันนี้ต้อนรับสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังกันอยู่แล้วก็ต้อนรับสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมจังหวัดอ่าวไทยที่รับสัญญาณกันอยู่ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสวทชุมพรสวทสุราษฎร์ธานีสวทนครศรีธรรมราชสวทสมุยและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานีค่ะวันนี้นะคะควบคุมการผลิตนะคะโดยนายวัชระบานเย็นค่ะผู้อำนวยการของทางสวททุ่งสงแล้วก็อำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการค่ะร่วมในการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะนอกจากได้ติดตามรับฟังผ่านทางเคลื่อนวิทยุแล้วนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาติดตามรับชมผ่านทาง Facebook Live แฟนเพจสวททุ่งสง FM 97ก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะที่สามารถติดตามรายการไลฟ์สดของทีมของทางสวททุ่งสงกับรายการใต้ฟ้าอ่าวไทยนะคะวันนี้วันที่5 กรกฎาคม 2569ค่ะกับรายการใต้ฟ้าอ่าวไทยวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวดีๆข่าวสารนโยบายที่น่าสนใจค่ะเป็นข่าวดีด้วยนะคะที่นำมาฝากสำหรับคุณผู้ฟังกันแต่ว่าช่วงแรกนะคะอยากจะให้คุณผู้ฟังนั้นไปติดตามในเรื่องราวของสภาพอากาศกันก่อนติดตามมาอย่างใกล้ชิดเลยในหลายๆพื้นที่วันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงหลายวันที่ผ่านมาค่ะก็ปริมาณฝนที่เพิ่มมากขึ้นนะคะเราก็ต้องติดตามในเรื่องราวของสภาพอากาศกันด้วยย้ำค่ะเราก็ต้องในเรื่องของการติดตามนะคะเรื่องของดินฟ้าอากาศช่วงนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าพยากรณ์อากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะบอกว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็ภาคใต้บ้านเรานะคะมีกำลังปานกลางทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะพื้นที่แนวชายฝั่งรวมถึงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านเราด้วยนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40-60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยโดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่ำนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องเกษตรกรค่ะที่กำลังจะอยู่ในช่วงของฤดูการเพาะปลูกนะคะก็ต้องมีการวางแผนการระบายน้ำในไร่นาให้ดีด้วยนะคะส่วนพี่น้องชาวเรือประมงในฝั่งอ่าวไทยช่วงนี้ค่ะก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1 เมตรแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรด้วยก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะก่อนที่จะออกจากบ้านช่วงนี้นะคะก็ต้องพกร่มพกหมวกติดตัวไปด้วยนะคะห่วงใยดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะก็เป็นห่วงเป็นใยกันนะคะวันนี้วันอาทิตย์วันหยุดวันพักผ่อนหรือว่ายังคงเป็นวันที่หลายๆคนยังคงปฏิบัติหน้าที่ในการทำงานส่งกำลังใจไปค่ะหรือว่าคุณฟังท่านไหนตอนนี้กำลังรับฟังอยู่บนรถนะคะขับรถใช้รถใช้ถนนในการเดินทางขอให้เพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ขอให้รายการใต้ฟ้าอ่าวไทยอยู่เป็นเพื่อนสำหรับการเดินทางของคุณผู้ฟังวันนี้แน่นอนครบครันทั้งสาระทั้งเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะคะแล้วก็มาพร้อมกับผลงานเพลงเพราะๆที่ทีมของทางสวททุ่งสงของเราเลือกสรรคัดสรรมาฝากสำหรับคุณผู้ฟังกันเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามรับฟังผลงานเพลงกันก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าวันนี้ผู้จะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาบอกเล่าคุณผู้ฟังกันบ้างกลับมาติดตามกันค่ะ

ลับมาช่วงแรกของรายการใต้ฟ้าอาไทยนะคะถือว่าวันนี้นะคะมีข่าวดีรับหน้าฝนมาฝากกับช่วงฤดูการเพาะปลูกของพี่น้องเกษตรกรนะคะที่หลายๆท่านคงจะกำลังมองหาสภาพคล่องหรือว่าหาเงินทุนหมุนเวียนล่าสุดค่ะรัฐบาลสั่งการด่วนนะคะว่าโรงรับจำนำของรัฐหรือว่าสำนักงานธนาคารธนานุเคราะห์ทั่วประเทศค่ะจัดโครงการเคียงข้างเกษตรกรนะคะฟรีดอกเบี้ยนานถึง1เดือนเต็มเลยค่ะตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้นะคะไม่จำกัดวงเงินจำนำด้วยนะคะรัฐบาลค่ะพร้อมเคียงข้างเกษตรกรไทยนะคะอย่างที่บอกว่าสั่งโรงรับจำนำของรัฐทั่วประเทศฟรีดอกเบี้ย1เดือนเต็มไม่จำกัดวงเงินตลอดเดือนกรกฎาคมนี้นะคะเพื่อที่จะลดภาระค่าครองชีพในช่วงของฤดูการเพาะปลูกกับพี่น้องเกษตรกรค่ะเรื่องนี้นะคะรัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรค่ะทั่วประเทศนะคะในช่วงฤดูการเพาะปลูกที่จำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูงนะคะในการสร้างผลผลิตทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะจึงได้จับมือกับสำนักงานธนานุเคราะห์นะคะหรือว่าโรงรับจำนำของรัฐจากโครงการค่ะเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยโดยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ยนานถึง1เดือนสำหรับทุกวงเงินจำนำด้วยตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้นะคะเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็อัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบฐานรากด้วยสำหรับเงื่อนไขการเข้ารับสิทธินั้นนะคะรัฐบาลได้ปรับลดขั้นตอนให้ง่ายที่สุดนะคะเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อประชาชนโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันค่ะก็คือกลุ่มลูกค้าใหม่นะคะที่ยังไม่เคยมีประวัติจำนำกับสำนักงานธนานุเคราะห์นะคะให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงคู่กับบัตรประจำตัวเกษตรกรหรือว่าสมุดทะเบียนเกษตรกรเข้าไปติดต่อรับสิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนได้ทันทีส่วนกลุ่มลูกค้าเดิมค่ะที่เคยแจ้งอาชีพเกษตรกรไว้ในระบบของสำนักงานธนานุเคราะห์อยู่แล้วนะคะก็ไม่ต้องเตรียมเอกสารให้ยุ่งยากค่ะแค่ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงนะคะเพื่อที่จะยืนยันตัวตนแล้วก็ได้รับสิทธิ์ได้เลยค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะรัฐบาลมุ่งหวังช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศนะคะในช่วงที่เกษตรกรจำเป็นจะต้องใช้เงินหมุนเวียนเพื่อที่จะเป็นปัจจัยในการผลิตไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์นะคะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหรือว่ายาปราบศัตรูพืชนะคะซึ่งพี่น้องเกษตรกรค่ะผู้สนใจนะคะก็สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการได้นะคะที่สถานธนานุเคราะห์หรือว่าโรงรับจำนำรัฐทุกสาขาทั่วประเทศด้วยในวันเวลาราชการค่ะก็คือตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:30 นโดยจะเปิดให้บริการต่อเนื่องนะคะรวมถึงในช่วงพักเที่ยงด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาใช้บริการทุกคนด้วยถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะคะนอกเหนือจากเรื่องของโรงรับจำนำแล้วนะคะรัฐบาลค่ะก็ยังได้เปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะร่วมกับธ.ก.ส.อีกด้วยค่ะเพื่อที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตในระยะยาวนะคะวงเงินรวมของโครงการนี้สูงถึง 30,000 ล้านบาทเลยทีเดียวละค่ะถือว่าเป็นข่าวดีอีกหนึ่งข่าวนะคะที่เป็นโครงการของรัฐบาลที่เปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งค่ะช่วยพี่น้องเกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนหมุนเวียนอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งค่ะเพื่อลดต้นทุนการผลิตรัฐบาลร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าเรารู้จักกันดีในนามของธนาคารธ.ก.ส.นะคะนำเนินการค่ะช่วยแบ่งเบาภาระดอกเบี้ยลดต้นทุนการผลิตเพิ่มสภาพคล่องแล้วก็เปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับจัดซื้อปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพควบคู่กับการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการต้นทุนการใช้เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อที่จะยกระดับประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนแล้วก็ยังสร้างรายได้ที่มั่นคงในระยะยาวด้วยโครงการดังกล่าวค่ะไม่ใช่เพียงให้สินเชื่อนะคะแต่ว่าเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของภาคการเกษตรไทยโดยรัฐบาลมุ่งวางรากฐานในภาคเกษตรกรนั้นมีความเข้มแข็งแล้วก็สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนด้วยค่ะ
่านการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีและก็องค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านเกษตรกรแม่นยำเกษตรกรมั่นคงเกษตรกรยั่งยืนค่ะพร้อมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรไทยนะคะตลอดห่วงโซ่อุปทานด้วยแล้วก็สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วก็ยังมีการแนะนำการใช้งานนะคะน้องเมฆฝน AI Chatbot ค่ะจากทกส.ด้วยไอ้นี้นะคะก็จะเป็นเทคโนโลยีในการวิเคราะห์ปุ๋ยการเพาะปลูกนะคะทั้งนี้ค่ะโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งมีวงเงินรวม 30,000 ล้านบาทระยะเวลาโครงการ3ปีค่ะกำหนดนะคะวงเงินกู้รายละไม่เกิน 100,000 บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ6ต่อปีโดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อปีเกษตรกรรับภาระดอกเบี้ยเพียงร้อยละ3ต่อปีภายใต้เงื่อนไขเป็นเกษตรกรลูกค้าทกส.นะคะที่ได้มีการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องแล้วก็เข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการต้นทุนและการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมการลดต้นทุนเพิ่มมูลค่าการผลิตค่ะแล้วก็สร้างความมั่นคงในภาคการเกษตรไทยอย่างยั่งยืนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจนะคะใครที่สนใจก็สามารถที่จะไปติดต่อสอบถามได้นะคะที่ธนาคารทกส.ใกล้บ้านได้เลยค่ะส่วนตอนนี้นะคะไปฟังงานเพลงเพราะๆกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าปุ้ยมีเรื่องราวดีๆมาบอกเล่าคุณผู้ฟังกันอีกเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะ

กลับมาอีกช่วงค่ะกับรายการใต้ฟ้าอ่าวไทยนะคะตอนนี้ก็มีเรื่องที่ต้องบอกว่านำมาบอกต่อสำหรับบ้านไหนนะคะที่อยากจะประหยัดค่าไฟแล้วก็รักโลกค่ะกับโครงการโซลาร์ประชาชนรัฐบาลเปิดโอกาสค่ะให้เรานั้นติดโซลาร์รูฟท็อปนะคะไว้ผลิตไฟฟ้าใช้เองในบ้านค่ะถ้าเหลือใช้ก็สามารถที่จะขายไฟคืนได้เข้าสู่ระบบได้ด้วยนะคะในอัตรา 2.20 บาทต่อหน่วยค่ะเป็นเวลานานถึง10ปีนะคะจำกัดไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ค่ะเรื่องนี้นะคะโครงการที่โซลาร์ภาคประชาชนใช้เองขายไฟส่วนเกินได้เตรียมพิจารณาพ.ร.ก.กู้เงินอุดหนุนเงินดาวค่าติดตั้งนะคะหวังประชาชนร่วมเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดค่ะเรื่องนี้นะคะรัฐบาลค่ะก็ได้เดินหน้าโครงการโซลาร์ภาคประชาชนเปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านอยู่ที่อยู่อาศัยที่มีความพร้อมติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปนะคะเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองลดค่าไฟในครัวเรือนค่ะแล้วก็สามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบได้ด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งก้าวค่ะสำคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดที่ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมแล้วก็ได้รับประโยชน์โดยตรงด้วยนะคะล่าสุดค่ะมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติค่ะกำหนดรับซื้อไฟฟ้ารวม500เมกะวัตต์ให้ประชาชนผู้เข้าร่วมสามารถขายได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์นะคะในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นเวลา10ปีค่ะแล้วก็ต้องสามารถที่จะจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ภายในปี2570ด้วยทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการนะคะได้รับความสะดวกที่สุดนะคะแล้วก็กระทรวงพลังงานกระทรวงมหาดไทยร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงเตรียมนะคะจัดบริการแบบ One Stop Service ลดขั้นตอนการขออนุญาตและการติดตั้งโดยจะแจ้งรายละเอียดเรื่องของการยื่นคำขอเอกสารเงื่อนไขแล้วก็ขั้นตอนต่างๆอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะกระทรวงมหาดไทยยังได้เตรียมมาตรการสนับสนุนการติดตั้งนะคะโดยมีแนวคิดนะคะช่วยในการค่าติดตั้งด้วยนะคะหรือว่าค่าดาว 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนด้วยค่ะตั้งเป้าสนับสนุนนะคะ 400,000 ครัวเรือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเริ่มต้นทำให้ประชาชนเข้าถึงพลังงานสะอาดได้มากยิ่งขึ้นด้วยโดยจะเสนอโครงการใช้งบประมาณนะคะจากพ.ร.ก.เงินกู้400ล้านบาทที่มีวัตถุประสงค์ขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะคะของประเทศทั้งนี้การไฟฟ้าจะเป็นหน่วยงานในการตรวจสอบความพร้อมของผู้เข้าร่วมนะคะทั้งด้านระบบไฟฟ้าความปลอดภัยและความเหมาะสมของการเชื่อมต่อเพื่อที่จะให้การผลิตไฟฟ้าภาคประชาชนนั้นเป็นไปอย่างมีมาตรฐานแล้วก็ไม่กระทบต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าด้วยนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะรัฐบาลต้องการให้ประชาชนไม่เป็นเพียงผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ว่ามีส่วนผลิตพลังงานสะอาดของประเทศด้วยบ้านที่มีความพร้อมนะคะสามารถที่จะใช้พื้นที่บนหลังคาให้เกิดประโยชน์ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสร้างรายได้ในการขายไฟฟ้าส่วนเกินและก็ร่วมกันลดการพึ่งพาพลังงานนะคะฟอสซิลสร้างความมั่นคงทางด้านของพลังงานนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมให้ดีกับประเทศเราด้วยในระยะยาวค่ะใครมีความพร้อมนะคะความพร้อมเคลียร์พื้นที่หลังคาบ้านเรานะคะรอรับเรียกว่าฟังประกาศนะคะการเปิดรับสมัครรายละเอียดโครงการต่างๆนะคะก็สามารถที่จะติดตามได้นะคะตามพื้นที่ที่ใช้ไฟฟ้าแล้วก็เตรียมความพร้อมนะคะก่อนเข้าร่วมโครงการด้วยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะคะที่จะช่วยกันเรื่องของการประหยัดพลังงานเรื่องของไฟฟ้านั่นเองล่ะค่ะก็ต้องติดตามข่าวสารกันต่อไปนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วค่ะเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะสุขภาพค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีความสำคัญนะคะที่ทางรัฐบาลนั้นได้ยกระดับไปอีกหนึ่งขั้นค่ะซึ่งตอนนี้กรมการแพทย์ค่ะ
ปิดคลินิกพรีเมียมนะคะ16แห่งในโรงพยาบาลรัฐนะคะเช่นโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีสถาบันมะเร็งแห่งชาติแล้วก็สถาบันโรคทรวงอกค่ะเพื่อที่จะเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ประกันชีวิตประกันสุขภาพหรือว่าผู้ที่พอมีกำลังจ่ายนะคะข้อดีก็คือลดเวลารอคอยได้ตรวจกับแพทย์เฉพาะทางอย่างรวดเร็วค่ะแถมรายได้ตรงนี้นะคะโรงพยาบาลก็จะนำไปพัฒนาเครื่องมือแพทย์แล้วก็ดูแลบุคลากรต่อไปด้วยนะคะเรื่องนี้อย่างที่บอกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการของรัฐบาลที่ยกระดับบริการทางการแพทย์นะคะเปิดคลินิกพรีเมียม16แห่งในสังกัดกรมการแพทย์เพื่อเพิ่มทางเลือกลดความแออัดแล้วก็ลดระยะเวลาการรอคอยในโรงพยาบาลค่ะรัฐบาลนะคะมุ่งยกระดับระบบสุขภาพไทยให้กับพี่น้องประชาชนเข้าถึงบริการสะดวกรวดเร็วกรมการแพทย์จึงได้ขับเคลื่อนนโยบายนี้นะคะคลินิกพรีเมียมค่ะก็จะช่วยลดความแออัดนะคะเพิ่มช่องทางเลือกการแพทย์เฉพาะทางทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการทั่วถึงเท่าเทียมแล้วก็ทันเวลาคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการนะคะแล้วก็คลินิกรูปแบบพิเศษเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มทางเลือกบริการที่สะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพอีกทั้งยังใช้ทรัพยากรบุคคลแล้วก็ศักยภาพของหน่วยงานค่ะที่ให้บริการนะคะให้เกิดประโยชน์สูงสุดสร้างรายได้กับโรงพยาบาลนำไปใช้เป็นค่าตอบแทนบุคลากรและการพัฒนาศักยภาพการบริการให้ก้าวหน้าขึ้นโดยการใช้เทคโนโลยีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยนะคะโดยคลินิกพิเศษนี้นะคะก็มุ่งกลุ่มมีรายได้ที่ต้องการทางเลือกในการรับบริการกลุ่มผู้มีสิทธิ์ประกันชีวิตแล้วก็ประกันสุขภาพและชาวต่างชาติค่ะที่เนื่องจากอาจจะมีค่าบริการแตกต่างจากในเวลาทำการปกติด้วยนะคะปัจจุบันนั้นกรมการแพทย์มีพรีเมียมคลินิก16แห่งด้วยกันนะคะก็คือโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีสถาบันมะเร็งแห่งชาติแล้วก็สถาบันโรคทรวงอกนะคะก็คาดว่าจะขยายบริการพรีเมียมคลินิกเพิ่มเติมในอนาคตด้วยนะเพื่อที่จะให้ผู้รับบริการเข้าถึงการรักษาได้มีมาตรฐานแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะคะตอนนี้ค่ะเรามาดูส่วนของเรื่องของของอร่อยกันบ้างดีกว่านะคะนี่ก็ช่วงใกล้ๆเที่ยงแบบนี้นะคะอีกหนึ่งเรื่องที่เรานำมาฝากกันกับการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปพลิเคชันที่ตอนนี้เริ่มใช้แล้วนะคะอะไรที่ขึ้นชื่ออะไรที่อร่อยเดี๋ยวช่วงหน้าปุ้ยจะมาเฉลยค่ะแต่ว่าช่วงนี้ไปรับฟังผลงานเพลงเพราะๆกันก่อนค่ะ

กลับมาช่วงท้ายกับรายการใต้ฟ้าอ่าวไทยกันแล้วล่ะค่ะทิ้งท้ายในช่วงที่แล้วบอกว่าจะมาดูเรื่องของอร่อยที่เป็นโครงการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะผ่านแอปพลิเคชันRobinhood Food นะคะใครเคยใช้แล้วบ้างล่าสุดค่ะเผยสถิติออกมานะคะน่าทึ่งมากค่ะเพราะว่ายอดขายร้านค้ารายย่อยพุ่งกระฉูดถึง 3.5 เท่าทุบสถิติโครงการคนละครึ่งในอดีตไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เมนูพื้นบ้านค่ะที่ครองแชมป์อันดับ1นะคะที่มีคนกดสั่งกันถล่มทลายมากที่สุดก็คือปลาถูนึ่งค่ะตามด้วยก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นปอเปี๊ยะสดนะคะใครหิวแล้วบ้างใกล้เที่ยงแบบนี้นะคะถ้ามีปลาถูทอดร้อนๆ นะคะกินกับน้ำพริกกะปิมีผักเยอะๆนะคะคือสุดยอดค่ะพูดไปก็น้ำลายไหลไปนะคะใกล้เที่ยงแบบนี้เริ่มท้องร้องจอกๆแล้วนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่มีผลการใช้นะคะเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะในช่วงระหว่างวันที่15ถึง25มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งเขาชี้ในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมนะคะก็เป็นการทุบสถิตินะคะที่ครองแชมป์ผู้บริโภคในยุคดิจิตัลจากการขับเคลื่อนมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็ในช่วงของที่ผ่านมาค่ะเขามีร้านค้าร้านอาหารนะคะท้องถิ่นขนาดเล็กนะคะเข้าร่วมโครงการก็ทำให้มีการเติบโตนะคะถือว่าเป็นการสร้างรายได้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาฝากกันค่ะนอกจากจะช่วยลดภาระค่าครองชีพไปกับพี่น้องประชาชนด้วยการออนท็อปส่วนลดนะคะเพิ่ม50สูงสุด100บาทคูปองส่วนลดค่าจัดส่งสูงสุด50บาทนะคะก็เป็นการที่เขาเรียกว่าเป็นฟันเฟืองสำคัญค่ะที่จะใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตจากฐานรากนะคะอย่างเข้มแข็งอย่างแข็งแกร่งแล้วก็ยั่งยืนด้วยค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะโรบินฮูดถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่ช่วยกระจายเม็ดเงินหมุนเวียนลงสู่เศรษฐกิจฐานรากแล้วก็ร้านค้าชุมชนอย่างแท้จริงค่ะนี่คือเรื่องราวดีๆทั้งหมดผ่านรายการใต้ฟ้าอ่าวไทยนะคะที่เรานำเรื่องราวดีๆนะคะนำมาฝากสำหรับคุณผู้ฟังกันเวลาเดิมทุกวันอาทิตย์นะคะ 10:10 นโดยประมาณค่ะก็สามารถที่จะติดตามรับฟังผ่านทางเคลื่อนวิทยุนะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาติดตามรับชมผ่านทาง Facebook Live Fanpage สวท.ทุ่งสง FM 97ก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะที่เราสามารถที่จะพูดคุยหรือว่าอยากจะแนะนำผลงานเพลงที่อยากจะฟังกันให้กำลังใจทีมงานทางสวท.ทุ่งสงของเรานะคะเวลาสำหรับวันนี้หมดลงจริงๆแล้วล่ะค่ะคงจะต้องลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะวันนี้วันอาทิตย์นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะเดินทางไปไหนมาไหนนะคะขอให้มีความปลอดภัยค่ะปุ้ยพัชรีรัตนาคตค่ะพิยุทธวีรยุทธศรีจันทร์ช่างเทคนิคท้องสงพร้อมทีมงานของทางสวท.ทุ่งสงของเราวันนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งตรวจสอบกรณีเกิดเหตุเศษโฟมจำนวนมากไหลมาพร้อมกับน้ำฝนเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบกรณีเกิดเหตุเศษโฟมจำนวนมากไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลังเกิดฝนตกหนักพร้อมกำชับการจัดการขยะอย่างถูกต้องและเร่งช่วยเหลือประชาชน
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ปริมาณน้ำพัดพาเศษโฟมจำนวนมากจากลานคัดแยกขยะไหลเข้าชนกำแพงด้านหลังหมู่บ้านปุ่นรักษาวิว2จนกำแพงพังถล่มทำให้เศษโฟมและน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนจึงสั่งการเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชนทุกครัวเรือนพร้อมให้คำแนะนำด้านกฎหมายและวิชาการกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีเพื่อตรวจสอบบริเวณลานคัดแยกขยะมีการรับและจัดการวัสดุรีไซเคิลเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่รวมถึงติดตามการกำจัดเศษวัสดุที่ได้รับผลกระทบให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมายพร้อมสอบถามประชาชนถึงผลกระทบเพื่อเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนทุกครัวเรือนสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวนายนฤทธิ์ นิรามยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้สั่งการให้ตรวจสอบและดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับลานคัดแยกขยะที่เป็นต้นเหตุหากพบการกระทำผิดหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเก็บกวาดเศษโฟมและฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อคืนสภาพพื้นที่ให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงแรงงานแก้ปัญหาการจ้างงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงไทยวางมาตรฐานชั่วโมงทำงานของคนกองถ่ายพร้อมขยายสิทธิสวัสดิการคุ้มครองแรงงานอิสระและกลุ่มฟรีแลนซ์เพื่อยกระดับสากลและสร้างความปลอดภัยในการทำงาน
7: ร้อยเอกหญิงพัฒน์รัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานร่วมกับสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยสมาคมนักแสดงแห่งประเทศไทยและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งผลักดันมาตรการคุ้มครองแรงงานสร้างสรรค์ทั้งระบบโดยเน้นย้ำแนวทางสำคัญ3ด้านประกอบด้วย ด้านการพัฒนาทักษะฝีมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะผลักดันหลักสูตรฝึกอบรมเพิ่มทักษะพร้อมมอบใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและยกระดับรายได้สู่สากลด้านความเป็นธรรมและความปลอดภัยเดินหน้าให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงานการจัดทำสัญญาจ้างที่เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อศึกษาแนวทางการกำหนดมาตรฐานชั่วโมงทำงานที่เหมาะสมหลังพบปัญหาคนทำงานกองถ่ายต้องทำงานต่อเนื่องเกิน16ชั่วโมงต่อวันซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยด้านหลักประกันทางสังคมอยู่ระหว่างการศึกษาปรับปรุงกฎหมายและสิทธิประโยชน์เพื่อรองรับแรงงานอิสระและฟรีแลนซ์ให้ครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการว่างงานและการสร้างหลักประกันรายได้หลังเกษียณศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: คณะแพทย์บรรเทาภัยพิบัติของญี่ปุ่นเดินทางไปยังเวเนซุเอลาแล้วเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนบรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญี่ปุ่นหรือ NHK รายงานว่าคณะแพทย์ของญี่ปุ่นประมาณ40คนออกเดินทางไปยังเวเนซุเอลาแล้วเมื่อวานนี้เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลเป็นระยะเวลา2สัปดาห์โดยจะตั้งเต็นท์พยาบาลสนามในกรุงคารากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 2,954 รายและบาดเจ็บมากกว่า 12,000รายรวมถึงสูญหายอีกหลายหมื่นคนด้านนายเซโกะอิชิกาวะเอกอัครราชทูตเวเนซุเอลาประจำญี่ปุ่นกล่าวว่ายังคงมีพลเรือนชาวเวเนซุเอลาอีกเป็นจำนวนมากที่ต้องการความช่วยเหลือและการดูแลทางการแพทย์ของญี่ปุ่นซึ่งมีประสบการณ์ในการรับมือภัยพิบัติมีความหมายอย่างยิ่งสำหรับเวเนซุเอลาเสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรถอดปลั๊กออกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ผิดในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

0: วันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
1: เดี๋ยวนะพี่เมาไหมเนี่ย
0: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
1: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
1: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
0: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: ไปไหนปามกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยน

0: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
1: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการ

0: ทชุมพร FM 100 MHz
1: จะขึ้นเหนือล่องใต้
2: ใช้รถใช้ถนนเมื่อไหร่
3: เช็คให้ชัวร์มั่นใจได้ทุกเส้นทาง
4: กับสาระดีๆระเบียบกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมผู้ฟังค่ะเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะคะพบกันในวันที่5กรกฎาคม2569นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้วันอาทิตย์นะคะเจอกันกับดิฉันเย็นจิตและกำจรนะคะมาทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะซึ่งในวันนี้เราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับการสัญจรมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังนะคะสำหรับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะได้รับการสนับสนุนนะคะจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังค่ะติดตามกันได้เลยทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:00 น.ไปจนถึง 12:00 น.โดยประมาณนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางสวทชุมพรFM 100 MHz นะคะหรือว่าช่องทางหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรค่ะติดตามกันไว้ได้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กันได้นะคะสามารถรับชมรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีนะคะรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆที่นำมาฝากกันในช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะคะก็จะนำเรื่องราวต่างๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะคะเกี่ยวกับการเดินทางการดูแลรถการดูแลคนนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะน้ำมุมก็ได้นำเรื่องของการตรวจเช็คสภาพรถยนต์มาฝากกันด้วยนะคะยังจำกันได้ไหมคะในคาถา B-Wagon นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเช็คก่อนสตาร์ทนะคะคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าความพร้อม 100% ใช่ไหมคะก่อนที่เราจะหมุนกุญแจหรือว่ากดปุ่มสตาร์ทรถนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ว่าน้ำมันเต็มถังหรือยังแต่มันคือความพร้อมของตัวเราแล้วก็พาหนะคู่ใจนะคะมาเริ่มกันเรามาเน้นย้ำเรื่องจากสัปดาห์ที่แล้วกันอีกนิดนึงก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องอื่นในรายการนะคะก็คือเน้นรถนะคะก็เน้นคนด้วยอย่างแรกเลยคนขับกันก่อนนะคะความพร้อมทางร่างกายสำคัญที่สุดก่อนการออกรถนะคะอาการที่น่ากลัวบนที่สุดบนท้องถนนไม่ใช่การขับรถเร็วแต่ก็คืออาการหลับในนะคะรู้ไหมคะว่าการอดนอนติดต่อกันเกิน18ชั่วโมงแล้วมาขับรถร่างกายของเราก็จะมีปฏิกิริยาตอบสนองช้าลงพอๆกับคนที่มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเลยทีเดียวนะคะดังนั้นถ้าคืนก่อนหน้าฟุตบอลแมตช์สำคัญทำเอาคุณไม่ได้นอนหรือทำงานดึกวันรุ่งขึ้นถ้าต้องเดินทางไกลนะคะแนะนำให้หาเพื่อนร่วมทางช่วยขับหรือใช้บริการรถสาธารณะจะปลอดภัยที่สุดนะคะอันนี้ก็เป็นการเช็คคนก่อนที่จะเดินทางนั่นเองค่ะทีนี้อย่างที่บอกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรามาเน้นย้ำกันคาถาเช็คความพร้อมของรถหลักการง่ายๆที่จำขึ้นใจก็คือ B wagon นะคะก็คือ B brake ค่ะน้ำมันเบรกผ้าเบรกเช็คหรือยางอิเล็กทรอน E ก็คือ Electric City นะคะไฟส่องสว่างไฟเลี้ยวไฟท้ายต้องทำงานครบทุกดวงเพราะมันคือภาษาเดียวที่เราใช้สื่อสารกับรถคันอื่นนะคะ W ค่ะ Water นะคะน้ำในหม้อน้ำและน้ำฉีดกระจกห้ามแห้งนะคะ Air Air นะคะลมยางนะคะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่ใช่แข็งหรืออ่อนจนเกินไป G แก๊สโซลีนค่ะน้ำมันเชื้อเพลิงหรือแบตเตอรี่ไฟฟ้าต้องเพียงพอต่อการเดินทางนะคะ O ออยล์นะคะน้ำมันเครื่องต้องอยู่ในระดับที่กำหนดค่ะ N noise นะคะสังเกตเสียงผิดปกติเวลาสตาร์ทรถหรือว่าเวลารถเคลื่อนตัวนะคะถ้าเช็คครบตามนี้ใช้เวลาไม่เกิน5นาทีต่อวันแต่ว่ามันช่วยลดความเสี่ยงรถเสียหรือเกิดอุบัติเหตุกลางทางได้อย่างมหาศาลเลยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่มาเน้นย้ำจากสัปดาห์ที่แล้วนะการเช็คคนเช็ครถก่อนสตาร์ทนั่นเองค่ะจำไว้ว่าเช็คคนก็อาการห้ามง่วงนอนนะคะต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะก่อนที่จะขับรถเดินทางไกลไม่งั้นก็หาเพื่อนร่วมทางหรือว่าใช้บริการรถสาธารณะดีกว่านะคะแล้วก็คาถา B wagon เพื่อเช็คความพร้อมของรถนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงพร้อมๆกันก่อนสักหนึ่งช่วงค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังช่วงหน้ากลับมาพบกันนะคะในช่วงที่2ของรายการนะคะเราจะนำเรื่องของรู้ทันจุดเสี่ยงบนท้องถนนมาฝากกันค่ะพักกันสักครู่ค่ะ

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใหญ่จากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกคุณกำลังฟังสาระดีๆระเบียบกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทชุมพร FM 100 MHz

กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2นะคะคุณผู้ชมผู้ฟังรู้ทันจุดเสี่ยงบนท้องถนนนะคะเป็นยังไงมาติดตามกันได้เลยค่ะหลังจากที่เราพักกันสักครู่เมื่อสักครู่พักไปแล้วนะคะก็มาลุยกันต่อในสัญการในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะคะสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ช่วงนี้ก็จะนำเรื่องของจุดเสี่ยงแล้วก็พฤติกรรมเสี่ยงนะคะมาฝากกันนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังรู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนไม่ได้เกิดจากสภาพถนนที่ไม่ดีนะคะหรือว่าสภาพอากาศที่ย่ำแย่แต่กว่า 80% นะคะเกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่เองแล้วก็พฤติกรรมยอดฮิตที่ติดอันดับต้นๆในยุคนี้ก็คือสังคมก้มหน้าขณะขับรถค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังหรือว่าการเล่นมือถือนั่นเองซึ่งเราก็จะพบเห็นนะตามไฟแดงเนาะไฟเขียวแล้วเอ๊ะทำไมคันข้างหน้ายังไม่ไปปรากฏว่าเล่นโทรศัพท์จนลืมเงยหน้ามองไฟสัญญาณจราจรนั่นเองค่ะซึ่งเราก็มีผลวิจัยบอกไว้ชัดเจนเลยนะคะว่าการละสายตาจากถนนเพื่อมาจ้องมองหน้าจอมือถือเพียงแค่4วินาทีค่ะในขณะที่คุณขับรถด้วยความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะรถของคุณก็จะวิ่งต่อไปข้างหน้าแบบไร้การควบคุมเป็นระยะทางเกือบ1เมตรนึกภาพตามนะคะ100เมตรที่คุณหลับตาขับรถอะไรจะเกิดขึ้นถ้ามีคนขับรถคันหน้าเบรกกระทันหันหรือว่ามีคนข้ามถนนนะคะเพราะฉะนั้นแจ้งเตือนนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นการแจ้งเตือนอะไรในมือถือปล่อยมันไปก่อนนะคะหรือถ้าจำเป็นจริงๆหาที่จอดข้างทางที่ปลอดภัยแล้วค่อยจัดการจะดีกว่าอีกจุดเสี่ยงหนึ่งก็คือบริเวณทางร่วมทางแยกและก็ทางม้าลายค่ะประเทศไทยเรามีสถิติอุบัติเหตุบริเวณทางม้าลายค่อนข้างสูงนะคะวิธีการสัญจรที่ถูกต้องก็คือเมื่อเห็นป้ายเตือนหรือว่าเส้นซิกแซกก่อนถึงทางม้าลายเราต้องชะลอความเร็วทันทีไม่ใช่เร่งเพื่อให้พ้นและสำหรับคนเดินเท้าการข้ามทางม้าลายก็ต้องมองให้แน่ใจว่ารถหยุดสนิทจริงๆนะคะอย่าคิดว่ามีทางม้าลายแล้วรถทุกคันจะหยุดให้เราเสมอไปนะคะปลอดภัยไว้ก่อนนะคะนี่ก็เป็นพฤติกรรมต่างๆที่นำมาฝากกันเนาะไม่ว่าจะเป็นการเล่นโทรศัพท์ขณะขับรถเรื่องนี้สำคัญมากๆนะคะก็ผลวิจัยบอกไว้ชัดเจนเลยนะคะว่าการละสายตาจากถนนเพื่อมองมือถือเพียงแค่4วินาทีในขณะที่คุณขับรถด้วยความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ในส่วนตัวของน้องหมุมมองว่าจะขับเร็วหรือช้าก็ไม่ควรที่จะจ้องจอมือถือนะคะถ้าในกรณีนี้เนาะยกเป็นเคสตัวอย่างถ้าขับรถด้วยความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถคุณก็จะวิ่งไปข้างหน้าแบบไร้การควบคุมเป็นระยะเวลาเกือบ100เมตรค่ะถ้า100เมตรนี้นะคะคุณหลับตาขับรถลองนึกภาพตามนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีคดคันหน้าเบรกกระทันหันหรือมีคนเดินข้ามถนนเพราะฉะนั้นการแจ้งเตือนแจ้งอะไรในมือถือนะคะปล่อยมันไปก่อนนะคะจอดรถแล้วค่อยดูก็ได้นะคะหรือถ้าจำเป็นจริงๆเราก็จอดรถหาที่ปลอดภัยข้างทางจอดแล้วก็ค่อยจัดการจะดีกว่าแล้วก็อีกหนึ่งพฤติกรรมก็คือบริเวณทางร่วมทางแยกทางม้าลายนะคะก็เกิดอุบัติเหตุได้อุบัติเหตุบ่อยครั้งนะคะคุณชมผู้ฟังประเทศไทยเราก็มีสถิติในการเกิดอุบัติเหตุบริเวณทางม้าลายค่อนข้างสูงวิธีการสัญจรที่ถูกต้องก็คือเมื่อเห็นป้ายเตือนหรือเส้นซิกแซกก่อนถึงทางม้าลายเราก็จะต้องชะลอความเร็วทันทีไม่ใช่เร่งเพื่อไปให้พ้นและสำหรับคนเดินเท้านะคะการข้ามทางม้าลายของง่ายจริงๆก็คือยังไม่ปลอดภัย 100% นะคะต้องมองให้แน่ใจด้วยว่ารถหยุดสนิทจริงๆหรือว่าอย่าคิดว่านะคะมีทางม้าลายแล้วรถทุกคันจะหยุดให้เราเสมอไปนะคะปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันรู้ทันจุดเสี่ยงบนท้องถนนนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงที่3ของรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะ

0: ามกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยน

0: คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
1: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
0: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกคุณกำลังฟังสาระดีๆระเบียบกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทชุมพร FM 100 MHz

กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่3นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะคะในช่วงนี้ก็จะนำเรื่องราวสติและน้ำใจคาถาเดินทางปลอดภัยมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะคะแต่ว่าต้องขอขอบคุณผู้ชมฟังก่อนนะที่ยังร่วมเดินทางไปด้วยกันนะคะหลังจากที่เราเช็คความพร้อมของรถแล้วก็รู้ทันจุดเสี่ยงกันไปแล้วนะคะสิ่งสุดท้ายที่จะช่วยเคลือบความปลอดภัยให้เราแบบหนาแน่นที่สุดก็คือสติและก็น้ำใจนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังการขับรถในปัจจุบันบางครั้งเราต้องเจอกับสภาพจราจรที่ติดขัดหรือเจอคนที่ขับรถแบบไร้มารยาทนะคะเราก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่ามันสร้างความหงุดหงิดให้เราได้ง่ายๆแต่จำไว้อย่างนึงนะคะว่าความโกรธบนท้องถนนไม่เคยทำให้อะไรดีขึ้นนะคะมันจะเป็นการขับรถแข่งกันการปาดหน้าคืนหรือการบีบแตร่ไล่อย่างบ้าคลั่งมีแต่จะเพิ่มความเสี่ยงให้อุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นนะคะมีคาถาหนึ่งที่อยากให้คุณผู้ชมผู้ฟังท่องไว้เวลาขับรถก็คือคาถา3วินาทีนั่นเองนั่นคือการเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้ได้อย่างน้อย3วินาทีเช็คง่ายๆก็คือให้สังเกตวัตถุข้างทางค่ะอย่างเช่นเสาไฟหรือต้นไม้หรือเมื่อขับรถผ่านวัตถุนั้นไปให้เราเริ่มนับในใจ1วินาที2วินาที3วินาทีนะคะถ้ารถของเราขับไปถึงจุดนั้นพอดีในวินาทีที่3แสดงว่าระยะห่างของเราปลอดภัยพอที่จะเบรกได้ทันหากคันหน้าหยุดกระทันหันลองเอาไปปรับใช้ดูกันนะคะคุณผู้ชมวางขานอกจากนี้นะคะน้ำใจเล็กๆน้อยๆอย่างการเปิดไฟเลี้ยวขอทางล่วงหน้าและเมื่อมีคนเปิดไฟเลี้ยวขอแทรกเข้ามาถ้าปลอดภัยก็จะลดความเร็วให้เขาเถอะนะคะการยอมเสียเวลาลดความเร็วลงไม่กี่วินาทีเพื่อให้เพื่อนร่วมโลกดีกว่าต้องไปเสียเวลาเป็นชั่วโมงหรือว่าเสียทรัพย์สินบนโรงพักนะคะถ้าจิ้มตุดกันนะหรือว่าชนท้ายกันนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของการมีสติและก็น้ำใจนะคะคาถาเดินทางปลอดภัยนะคะบนท้องถนนนั่นเองก็อย่างที่บอกไปเนาะถ้าความโกรธบนท้องถนนไม่เคยทำให้อะไรดีขึ้นมาเลยนะคะมีแต่จะเสียกับเสียเนาะเสียเงินเสียทรัพย์สินเสียเวลาต่างๆนะคะเอาละค่ะไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงท้ายของรายการค่ะ

0: ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
1: เดี๋ยวนะพี่เมาไหมเนี่ย
0: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
1: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
1: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
0: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกคุณกำลังฟังสาระดีๆระเบียบกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทชุมพร FM 100 MHz

0: กลับเข้ามาสู่ในช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังของรายการในวันนี้ค่ะเวลาผ่านไปเร็วมากนะคะก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะคะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ร่วมกันตั้งแต่เรื่องของความการเตรียมความพร้อมของร่างกายคนขับแล้วก็คาถาบีแวกอนในการเช็คสภาพรถนะคะการสร้างพฤติกรรมเสี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถรวมถึงการใช้คาถา3วินาทีและพลังแห่งน้ำใจในการขับขี่รวมถึงเรื่องของการสัญจรปลอดภัยไม่ใช่ของเรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะคะแต่เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันอุบัติเหตุลดลงได้เริ่มต้นที่ตัวเราเองในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกก็หมดลงแล้วนะคะดิฉันยินจิตรกรรมจรค่ะต้องขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านที่เดินทางอยู่เดินทางถึงที่หมายด้วยความสวัสดิภาพนะคะขับขี่อุ่นใจสัญจรปลอดภัยในทุกๆวันนะคะแล้วก็กลับมาติดตามรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกได้ใหม่ในวันเสาร์อาทิตย์หน้านะคะเวลา 11:00 นไปจนถึง 12:00 นโดยประมาณค่ะทางสวทชุมพร FM 100 MHz นะคะรวมไปถึงหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรนะคะติดตามรับชมรับฟังกันได้นะคะหน้าเพจ Facebook ก็จะมีข้อมูลข่าวสารต่างๆจากทางรายการมาฝากกันรายการต่างๆด้วยนะคะข้อมูลข่าวสารก็จะอัปเดตกันตลอดทั้งวันเลยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามกันได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมทุกฟังทุกท่านไปก่อนแล้วนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ
1: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการเกี่ยวกับสาระดีๆระเบียบและกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 นถึง 12:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
1: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งดุบดิ้งอยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
0: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มมอนนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
1: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
0: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
1: โอ้ยเกือบไปแล้ว
0: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
2: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณรัฐบาลเดินหน้าคืนผืนป่าบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดกับผู้บุกรุกพร้อมเร่งพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างเป็นธรรมผู้นำสหรัฐยืนยันว่าจะไม่ยอมให้อุปสรรคด้านสภาพอากาศมาขัดขวางการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพสหรัฐการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าเฉือนเอาชนะปารากวัย1ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนผ้าไหมแพรวากาลสินราชินีแห่งไหม
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: แพรวาหรือผ้าไหมแพรวาเป็นผ้าทอมือที่ใช้สำหรับคลุมไหล่ห่มสบายเฉียงหรือผ้าเบี่ยงในโอกาสงานเทศกาลบุญประเพณีหรืองานสำคัญอื่นๆของชาวภูไทยซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพข้ามแม่น้ำโขงมาตั้งรกรากในประเทศไทยบริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์นครพนมมุกดาหารและสกลนครที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีการแต่งกายและการทอผ้าแบบเก็บลายจากการเก็บขิดและการจกภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษเมื่อปี2520สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ทอดพระเนตรเห็นชาวบ้านที่มารับเสด็จห่มสบายเฉียงด้วยผ้าไหมแพรวาที่มีลวดลายสวยงามต้องพระราชหฤทัยจึงพระราชทานไหมเส้นให้กับชาวบ้านสำหรับทอถวายส่งให้ช่างตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์และทรงฉลองพระองค์ชุดผ้าไหมแพรวานั้นได้อย่างงดงามด้วยลวดลายสีสันที่ประณีตมีระเบียบและความงามของผืนผ้าทำให้ผ้าไหมแพรวาเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและได้รับความนิยมจากชาวไทยและชาวต่างประเทศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการผลิตเพิ่มขึ้นรวมทั้งทรงรับกลุ่มชาวบ้านที่ทอผ้าแพรวาไว้ในโครงการศิลปาชีพพิเศษเพื่อส่งเสริมความรู้พัฒนาทักษะฝีมือให้ตรงกับความต้องการของตลาดปัจจุบันผ้าไหมแพรวามีการพัฒนาสีสันลวดลายและรูปแบบที่แตกต่างสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยได้ตามความต้องการจนได้รับการขนานนามว่าเป็นราชินีแห่งไหมนักออกแบบระดับโลกจากหลายประเทศต่างสนใจเดินทางไปเยี่ยมชมการทอผ้าของชาวบ้านในโครงการส่งเสริมการทอผ้าไหมแพรวาที่บ้านโพนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจังหวัดกาฬสินธุ์นอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางไปท่องเที่ยวและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแพรวาอย่างต่อเนื่องทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้คณิฐาลือสัตว์เรียบเรียงเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยความสำนึกในพระกรุณาที่คุณ
3: บรรยากาศการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความสงบและเปี่ยมด้วยความอาลัยประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและจิตอาสาพระราชทานอำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยนางมาดีถิระสวัสดีอดีตข้าราชการครูกล่าวว่ารู้สึกโศกเศร้าต่อการสิ้นพระชนของพระองค์เป็นอย่างยิ่งพระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถในหลายๆด้านทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์ของประชาชนมาโดยตลอด จึงตั้งใจเดินทางมาถวายสักการะพระศพเพื่อแสดงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและตั้งใจเผยแพร่คุณงามความดีของสถาบันพระมหากษัตริย์ให้แก่เยาวชนและคนในชุมชนต่อไป
4: องค์พาเนี่ยท่านเนี่ยเก่งในเรื่องการสารท่านเก่งภาษาแล้วท่านทำกิจกรรมที่โลดแล่นและกูคิดว่าเสียใจตั้งใจมาครูเกษียณมานานแล้วแต่กูเผยแพร่ในสิ่งที่เรียกว่าในชุมชนที่กูมีโอกาสแล้วกูก็สามารถที่จะพูดคุยว่าสิ่งนี้เป็นเราอยู่ในสถาบันเราเป็นคนไทยที่เป็นพลเมืองดีต้องรักสถาบันกษัตริย์ส่วนลูกส่วนหลานให้ปฏิบัติตัวเป็นคนดีเป็นพลเมืองดีของประเทศ
3: นางสมหมายนัดพบสุขกล่าวว่าติดตามพระกรณียกิจของพระองค์มาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์และรู้สึกประทับใจในพระจริยวัตรอันอ่อนโยนรวมถึงพระวิริยะอุตสาหะในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและรู้สึกโศกเศร้าต่อการสิ้นพระชนม์ของพระองค์เป็นอย่างยิ่ง
5: เสียใจพี่เห็นพระองค์ท่านมาตั้งแต่เล็กๆค่ะก็ผูกพันหลายอย่างที่ท่านทำให้ประชาชนนะคะหลายองค์การที่เราเห็นท่านมาทำมาตั้งแต่สมัยที่ท่านยังเด็กๆเราก็ประทับใจความน่ารักของท่านความอ่อนโยนหลายๆอย่าง
3: สำหรับการเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะได้ทุกวันระหว่างเวลา 8:00 นถึง 21:00 นโดยจุดคัดกรองบริเวณถงอุโมงค์รอบถนนหน้าพระลานจะปิดในเวลา 20:00 นภวิสาประทุมมารายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้าคืนผืนป่าบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดกับผู้บุกรุกพร้อมเร่งพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างเป็นธรรมเพื่อสร้างสมดุลการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
6: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบายด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลโดยเร่งจัดสรรที่ดินทำกินควบคู่กับการสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนเพื่อลดการบุกรุกป่าขณะเดียวกันได้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้กระทำความผิดเพื่อฟื้นฟูป่าให้กลับมาสู่ความอุดมสมบูรณ์ล่าสุดผู้ครอบครองอิมูฮิลรีสอร์ทซึ่งเป็นคดีที่สิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมแล้วได้เข้าพบหัวหน้าอุทยานเพื่อยื่นหนังสือและเริ่มดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดด้วยตนเองก่อนครบกำหนดโดยรัฐบาลยืนยันหลักการคุ้มครองสิทธิของประชาชนอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสแต่จะดำเนินคดีกับกลุ่มนายทุนและผู้บุกรุกอย่างเท่าเทียมโดยไม่มีข้อยกเว้นในส่วนของพื้นที่ไร่รักฟ้าภายในอุทยานแห่งชาติเอราวัณจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งรัฐบาลสามารถทวงคืนพื้นที่มาได้แล้วนั้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาเป็นจุดชมวิวเอราวัณนครินทร์โดยจะเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไม่ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างถาวรที่กระทบต่อธรรมชาติและใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งมีมาตรการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ร่วมกับภาคีเครือข่ายพลิกฟื้นผืนป่าชุมชนบ้านแม่ตื่นสืบสานพระราชปณิธานแม่ของแผ่นดินด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
7: หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพลานที่35ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าตากที่3แม่ตะวอและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้จำนวน130ต้นณป่าชุมชนบ้านแม่ตื่นตำบลท่าสองยางอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้แนวพระราชดำริที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้ชุมชนร่วมกันดูแลรักษาป่าต้นน้ำให้คงความอุดมสมบูรณ์เพิ่มพื้นที่สีเขียวและช่วยลดปัญหาโลกร้อนดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดโครงการสานใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลูกฝังหัวใจแห่งการอนุรักษ์สู่เยาวชน
8: นายบุญช่วยหอมหยาบเจนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดโครงการสานใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสโดยมีนางสาวสุริดากาตรงนายกสมาคมเยาวชนสานใจไทยสู่ใจใต้หัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้และเยาวชนชาวนราธิวาสจำนวน80คนเข้าร่วมณโครงการสำรวจและรวบรวมพันไม้ดอกไม้ประดับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสนายบุญช่วยหอมยามเย็นกล่าวว่าการจัดโครงการในครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญในการเสริมสร้างความรู้สร้างจิตสำนึกและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้เป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังช่วยสร้างเครือข่ายเยาวชนจิตอาสาที่มีความเข้มแข็งสามารถร่วมกันดูแลพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเองได้อย่างยั่งยืนโครงการสานใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่สมาคมเยาวชนสานใจไทยสู่ใจใต้สำนักงานสาขาจังหวัดนราธิวาสกำหนดจัดขึ้นภายในงานมีกิจกรรมสำคัญอาทิกิจกรรมระดมสมองคิดแผนงานสิ่งแวดล้อมกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมสร้างผู้นำสู่การพัฒนาชุมชนในการรักษาโลกรักสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นป่าแว้งวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: ประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานมหกรรมสืบสานงานพ่อวันสุดท้ายอย่างคึกคักเพื่อร่วมเรียนรู้สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรอย่างยั่งยืน
9: บรรยากาศงานมหกรรมสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีวันสุดท้ายเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนจากหลายพื้นที่เดินทางร่วมเรียนรู้ศาสตร์พระราชาและแนวทางการพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายทั้งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการสาธิตอาชีพเวิร์กช็อปสร้างรายได้และการจำหน่ายผลผลิตจากเครือข่ายเกษตรกรทั่วประเทศอาทิการปลูกเห็ดมิกี้และเห็ดเต่าหูพวงกุญแจและพัดที่ผลิตจากหญ้าแฝกและงานหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมจำนวนมากด้านนายสุชาติสาริวาสผู้ร่วมงานกล่าวว่าความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพและใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา
10: วันนี้ได้ความรู้เยอะแยะเลยครับเพราะว่ามันรวมมาจากหลายๆที่เราไม่ต้องไปถึงที่เลยวันนี้มาบริการถึงที่นี่เลยครับผมมีเรื่องของที่เป็นเกษตรที่สูงอะครับเพราะว่าในอนาคตอีกไม่แน่ก็ถ้ากลับไปอยู่ต่างจังหวัดก็อาจจะต้องไปทำเกษตรต่อที่บ้านก็จะมีทำนาครับแล้วก็ทำไร่ด้วยเพิ่มเติมก็คงต้องเป็นเทคโนโลยีแล้วครับเพราะว่าถ้าทำแบบเดิมแล้วมันก็สู้ไม่ไหวอะครับ
9: ขณะที่นางสาวนราวรรณพงษ์พิมายผู้ร่วมงานวันนี้ได้พาครอบครัวมาเรียนรู้นิทรรศการด้านการเกษตรเพื่อนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้กับการทำเกษตรที่บ้าน
11: พอดีเด็กเรียนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงก็เลยจะพาเด็กมาดูนิทรรศการค่ะแล้วก็เห็นว่ามีงานพอดีก็เลยมาวันนี้มีพื้นที่เกษตรตัวอย่างก็ให้เด็กมาดูเพราะว่าเขาจะได้เอาไปใช้ในห้องเรียนได้ว่าเห็นภาพจริงเดี๋ยวต้องดูรายละเอียดทีเพราะเรารู้สึกว่าเรายังรู้จักแค่แบบผิวเผินพอเราเพียงเนี่ยมีอะไรที่เราชอบบ้างว่าจะได้รู้อะไรเพิ่มไหมนะเนี่ยค่ะมาดูว่ารู้ให้ลึกขึ้นกว่าเดิมก่อนเราถึงจะรู้ว่าเราจะชอบอะไรเนาะ
9: ตลอดการจัดงานได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องโดยพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจะมีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรและศาสตร์พระราชาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ประชาชนทุกวัยได้รับความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายกว่า150คนที่ได้รับความเสียหายกรณีถูกหลอกซื้อแพ็กเกจแสวงบุญอุมเราะห์พร้อมเตือนประชาชนตรวจสอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจก่อนชำระเงินทุกครั้งนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบมอบหมายให้นางสาวพัชรินทร์ซามสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรับฟังข้อร้องเรียนและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์แต่ไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนด พร้อมสั่งการให้สคบประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามดำเนินคดีและเร่งคืนความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายโดยเร็วเบื้องต้นพบผู้ได้รับผลกระทบประมาณ150คนมูลค่าความเสียหายกว่า 3,700,000 บาทโดยผู้เสียหายชำระเงินค่าแพ็กเกจคนละ 25,000 บาทขณะที่การตรวจสอบพบว่าองค์กรผู้รับดำเนินการไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์แล้วโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมผู้ต้องหาและแจ้งข้อกล่าวหาในเบื้องต้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคพร้อมสั่งการให้สคบรับเรื่องร้องเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานประสานกรมการท่องเที่ยวสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งติดตามทรัพย์สินขยายผลคดีรวมทั้งดำเนินการไกล่เกลี่ยและติดตามการคืนเงินให้ผู้เสียหายโดยเร็วที่สุดพร้อมฝากถึงประชาชนที่ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ให้ตรวจสอบใบอนุญาตของผู้ประกอบการกับกรมการท่องเที่ยวก่อนชำระเงินศึกษารายละเอียดของแพ็กเกจอย่างรอบคอบและเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ทุกครั้งหากถูกละเมิดสิทธิ์สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือศูนย์ดำรงธรรมสายด่วน1567เพื่อรับการช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายกระทรวงแรงงานแก้ปัญหาการจ้างงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงไทยโดยวางมาตรฐานชั่วโมงทำงานของคนกองถ่ายพร้อมขยายสิทธิสวัสดิการคุ้มครองแรงงานอิสระและกลุ่มฟรีแลนซ์เพื่อยกระดับสากลและสร้างความปลอดภัยในการทำงานอย่างยั่งยืนร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานร่วมกับสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยสมาคมนักแสดงแห่งประเทศไทยและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งผลักดันมาตรการคุ้มครองแรงงานสร้างสรรค์ทั้งระบบโดยเน้นย้ำแนวทางสำคัญ3ด้านประกอบด้วยด้านการพัฒนาทักษะฝีมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะเปิดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ upskill และ reskill พร้อมมอบใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและยกระดับรายได้สู่สากลด้านความเป็นธรรมและความปลอดภัยเดินหน้าให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงานการจัดทำสัญญาจ้างที่เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อศึกษาแนวทางการกำหนดมาตรฐานชั่วโมงทำงานที่เหมาะสมหลังพบปัญหาคนทำงานกองถ่ายต้องทำงานต่อเนื่องเกิน16ชั่วโมงต่อวันซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยด้านหลักประกันทางสังคมอยู่ระหว่างศึกษาการปรับปรุงกฎหมายและสิทธิประโยชน์เพื่อรองรับแรงงานอิสระและฟรีแลนซ์ให้ครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการว่างงานและการสร้างหลักประกันรายได้หลังเกษียณทั้งนี้การจัดระเบียบและวางรากฐานการคุ้มครองแรงงานสร้างสรรค์ในครั้งนี้จะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์ของไทยให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและดูแลคนทำงานทุกคนให้ได้รับความเป็นธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้านำสินค้าชุมชนกว่า 2,000 รายร่วมจำหน่ายในงานมหกรรมไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยลดราคาสูงสุดร้อยละ50ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7กรกฎาคมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงกลางปี
2: นายบุญพงษ์ไนยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยเพื่อส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศและเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและวิสาหกิจชุมชนในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันบนทำเลการค้าออนไลน์โดยรวบรวมสินค้าคุณภาพดีจากทั่วประเทศกว่า 2,000 รายทั้งประเภทอาหารและเครื่องดื่มของใช้ของฝากและงานหัตถกรรมมาจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์สัญชาติไทยได้แก่ Thailand Postmart และ NextGen Commerce มอบส่วนลดพิเศษสูงสุดถึงร้อยละ50ทันทีเมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ100บาทขึ้นไปและให้สิทธิ์รับส่วนลดสูงสุดได้ถึง 3,000 บาทตามเงื่อนไขโดยประชาชน1คนสามารถใช้สิทธิ์ซื้อได้ไม่จำกัดจำนวนคำสั่งซื้อตลอดระยะเวลาการจัดงาน3วันเต็มพร้อมบริการจะส่งที่สะดวกรวดเร็วผ่านเครือข่ายของไปรษณีย์ไทยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7กรกฎาคม2569อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวไม่เพียงแต่ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนในช่วงกลางปีแต่ยังเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินหมุนเวียนกลับสู่ผู้ประกอบการฐานรากโดยตรงนพศรแก้วคำรายงาน
0: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาขอความร่วมมือองค์กรในจ้างรายใหม่กว่า 5,600 แห่งเริ่มหักเงินเดือนพนักงานที่เป็นผู้กู้ยืมส่งคืนกองทุนผ่านระบบรับชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนผ่านกรมสรรพากรตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนางอัญชลีภูริวิทย์วัฒนารองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.รักษาการแทนผู้จัดการกยศ.เปิดเผยว่ากยศ.ได้จัดส่งหนังสือแจ้งไปยังองค์กรนายจ้างรายใหม่กว่า 5,600 แห่งเพื่อให้ดำเนินการหักเงินเดือนพนักงานหรือลูกจ้างที่เป็นผู้กู้ยืมเงินและนำส่งเงินกู้ยืมคืนกยศ.ผ่านระบบรับชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนผ่านกรมสรรพากรประจำเดือนกรกฎาคมนี้โดยต้องนำส่งเงินครั้งแรกภายในวันที่17 สิงหาคม 2569 และในเดือนถัดไปให้นำส่งภายในวันที่15ของทุกเดือนผู้กู้ยืมเงินที่มียอดหนี้ค้างชำระก่อนเข้าสู่กระบวนการหักเงินเดือนขอให้เร่งชำระยอดคงค้างด้วยตนเองให้แล้วเสร็จโดยเร็วไม่เช่นนั้นกยศ.อาจนำยอดค้างชำระมาคำนวณรวมในการแจ้งให้องค์กรนายจ้างหักเงินเดือนเพื่อลดภาระหนี้ค้างสะสมและให้การชำระหนี้เป็นไปอย่างต่อเนื่องทางนี้นายจ้างที่สนใจศึกษาวิธีการใช้งานระบบสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่เว็บไซต์กยศ.ส่วนผู้กู้ยืมเงินกยศ.ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันกยศ.คอนเน็กต์แล้วโดยมีข้อแนะนำสำคัญ2ส่วนคือผู้ที่มีหนี้ค้างชำระเดิมขอให้เร่งเคลียร์ยอดค้างชำระด้วยตนเองโดยเร็วมิฉะนั้นยอดหนี้สะสมจะถูกนำไปรวมกับยอดหักเงินเดือนและผู้ที่ครบกำหนดชำระงวดแรกในวันนี้พร้อมย้ำว่ายังคงต้องชำระงวดแรกด้วยตนเองก่อนผ่านทางโมบายแบงกิ้งเนื่องจากระบบนายจ้างจะเริ่มหักเงินเดือนสำหรับงวดปีที่2ซึ่งจะครบกำหนด5กรกฎาคม2570โดยนำยอดรวมมาหารเฉลี่ยเป็นรายเดือนให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงพื้นที่ถอดประสบการณ์การจัดการศึกษาที่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์มุ่งขับเคลื่อนหลักสูตร68และแนวคิดจิตศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาน
12: ายวิษณุทรัพย์สมบัติรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมคณะนักวิชาการจากสำนักในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมทั้งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต1และคณะศึกษานิเทศลงพื้นที่ถอดประสบการณ์การจัดการศึกษาที่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อขับเคลื่อนการใช้หลักสูตร68สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกล่าวว่าโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาได้ใช้หลักสูตรดังกล่าวร่วมกับแนวคิดการจัดการศึกษาแบบจิตศึกษาในการพัฒนานักเรียนโดยมุ่งให้ผู้เรียนมีสติและตระหนักรู้ในตนเองพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนผ่านวรรณกรรมพัฒนาความสามารถด้านการคิดคำนวณผ่านกิจกรรม Proactive Mathematicsและพัฒนาทักษะการเรียนรู้เชิงบูรณาการผ่านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงโดยโรงเรียนไม่ใช้แบบเรียนไม่ใช้ใบงานและไม่มีสัญญาณเสียงใดๆที่เป็นการควบคุมจากภายนอกแต่เน้นให้นักเรียนตระหนักรู้ด้วยตนเองจนกลายเป็นวิถีปฏิบัติที่ยั่งยืนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: จังหวัดตรังจัดโครงการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาสร้างสังคมแห่งความปลอดภัย
13: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้จัดโครงการยกระดับทักษะการขับขี่และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเนื่องจากปัจจุบันอุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสำคัญหลักของการเสียชีวิตและบาดเจ็บของประชากรไทยโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเยาวชนและนักศึกษาช่วงอายุ 15-24 ปีซึ่งจากการเก็บสถิติในพื้นที่จังหวัดตรังพบว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดในกลุ่มเยาวชนและนักศึกษาที่มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยเช่นการไม่สวมหมวกนิรภัยขับรถเร็วเกินกำหนดดื่มแล้วขับย้อนสอนตลอดจนขาดทักษะการควบคุมรถและการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างถูกต้องทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขับขี่ให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นให้นักเรียนและนักศึกษาได้พัฒนาทักษะการเอาชีวิตรอดบนท้องถนนปรับพฤติกรรมให้รักษาวินัยจราจรมีน้ำใจช่วยลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมบ่มเพาะให้นักเรียนนักศึกษาได้มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อตนเองและเพื่อนร่วมทางพร้อมเติบโตไปเป็นต้นแบบด้านความปลอดภัยและสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยให้กับชุมชนต่อไปยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
14: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิต ทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งตรวจสอบกรณีเกิดเหตุเศษโฟมจำนวนมากไหลเข้าท่วมหมู่บ้านบ่อวินหลังเกิดฝนตกหนักพร้อมกำชับการจัดการขยะอย่างถูกต้องและเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
15: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงฝนที่ตกหนักในหลายพื้นที่รวมทั้งในพื้นที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีจนส่งผลให้กำแพงโครงการหมู่บ้านบุญรักษาวิว2หมู่7ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีพังถล่มลงมาและน้ำได้พัดเศษโฟมจำนวนมากจากลานคัดแยกขยะไหลเข้าหมู่บ้านสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชนหลายครัวเรือนเมื่อวานนี้ว่าได้สั่งการให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่13ชลบุรีกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมให้คำแนะนำด้านกฎหมายและวิชาการกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีเพื่อตรวจสอบบริเวณลานคัดแยกขยะมีการรับและจัดการวัสดุรีไซเคิลเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่รวมถึงติดตามการกำจัดเศษวัสดุที่ได้รับผลกระทบให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมายพร้อมสอบถามประชาชนถึงผลกระทบเพื่อเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนทุกครัวเรือนด้านนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งตรวจสอบและดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับลานคัดแยกขยะที่เป็นต้นเหตุหากพบการกระทำผิดหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมขณะเดียวกันองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอศรีราชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเก็บกวาดเศษโฟมและฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อคืนสภาพพื้นที่ให้ประชาชนปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญดำเนินมาตรการรับมือฤดูฝนด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง
16: นายกันตสินธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงดำเนินมาตรการในการเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่งและ1เขื่อนในพื้นที่มีปริมาณน้ำรวมกัน 23.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 48.7 ของความจุอ่างรวมกันภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ในส่วนของการรับมือฤดูฝนปี2569นี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าตลอดจนตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพที่สำคัญมีการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศ์ศรีสีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
0: จังหวัดสุราษฎร์ธานีแถลงผลปฏิบัติการปิดฉากแรงเงาทลายขบวนการทุจริตออกบัตรประจำตัวให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายย้ำดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด
17: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายจุมพจน์วรรณชาสิริผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงผลปฏิบัติการปิดฉากแรงเงาหลังขยายผลการตรวจสอบขบวนการทุจริตการออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาโดยมิชอบผลการสอบสวนพบความเชื่อมโยงการดำเนินการเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่อำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งมีการออกบัตรประจำตัวโดยมิชอบจำนวน240รายและสามารถรวบรวมพยานหลักฐานจนศาลอนุมัติหมายจับผู้เกี่ยวข้องรวม17หมายพร้อมดำเนินการระงับความเคลื่อนไหวทางทะเบียนทั้ง240รายและเพิกถอนสิทธิ์ของผู้ที่กระทำผิดตามกฎหมายโดยกรมการปกครองยืนยันจะเร่งขยายผลดำเนินคดีทั้งทางวินัยและทางอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนโดยบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานปปง.เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินยึดทรัพย์และปราบปรามขบวนการทุจริตด้านงานทะเบียนอย่างเข้มงวดพร้อมย้ำว่าจะไม่ปกป้องเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำผิดและจะดำเนินคดีถึงที่สุดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบทะเบียนและความมั่นคงของประเทศราริชัยยินดีสวทชสุราษฎร์ธานีรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมปล่อยแถวปฏิบัติการ Operation 90 Day เดินหน้าพิฆาตยาเสพติดเพื่อแสดงพลังบูรณาการของทุกภาคส่วนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล
15: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดกิจกรรมเปิดแถวเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่านแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดจังหวัดนราธิวาสเพื่อแสดงพลังบูรณาการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยโดยได้กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันพรุ่งนี้เวลา 8:00 น.ณ สาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2กิจกรรมประกอบด้วยการรวมพลและปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนออกปฏิบัติการตามแผนยุทธการ90วันระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569เพื่อเร่งรัดการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการดำเนินงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบาย90วันพิฆาตยาเสพติดที่มุ่งสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอย่างยั่งยืนประพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
18: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social ในวันที่4กรกฎาคมตามเวลาสหรัฐที่ระบุว่าเขาจะไม่ยอมให้สภาพอากาศเลวร้ายมาขัดขวางการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพสหรัฐอย่างแน่นอนด้าน Freedom 250ผู้จัดงานการประกาศอิสรภาพสหรัฐกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์มีแผนจะกล่าวสุนทรพจน์บริเวณ National Mall ในกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐเวลาประมาณ 23:00 น.ตามเวลาของสหรัฐและตามด้วยการจุดพลุเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางพายุฝนฟ้าคะนองที่ก่อตัวขึ้นใกล้กับกรุงวอชิงตันดีซีพร้อมมีคำแนะนำให้ประชาชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้หาที่หลบชั่วคราวภายในอาคารพิพิธภัณฑ์และอาคารของรัฐบาลกลางที่อยู่ใกล้เคียงกับลาน National Mallนายยูริอูชาคอฟที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเปิดเผยว่าประธานาธิบดีปูตินสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวานนี้โดยประธานาธิบดีทรัมป์แสดงถึงความพร้อมที่จะทำงานเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนโดยเร็วที่สุดเพื่อก้าวข้ามวิกฤตในครั้งนี้พร้อมย้ำว่าประธานาธิบดีปูตินยินดีจะแก้ไขความขัดแย้งด้วยวิธีการทางการทูตบนพื้นฐานของรัสเซียนายอูชาคอฟยังกล่าวว่ายูเครนและบรรดาพันธมิตรในยุโรปหวังยกระดับความรุนแรงของความขัดแย้งนี้ให้บานปลายจากการโจมตีระยะไกลของยูเครนต่อเป้าหมายหลายจุดในรัสเซียซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมน้ำมันจนส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิงในหลายภูมิภาคของรัสเซียสำนักข่าว KCNA ของเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่ตอบรับข้อแสดงความยินดีของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเนื่องในวาระครบรอบ105ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแสดงความขอบคุณต่อนายคิมจองอึนและให้คำมั่นว่าจีนพร้อมจะนำพาความสัมพันธ์ระหว่างจีนและเกาหลีเหนือไปสู่การพัฒนาอย่างมั่นคงยั่งยืนและมีเสถียรภาพในระยะยาวเพื่อผลักดันอุดมการณ์สังคมนิยมของทั้งสองประเทศทางนี้เกาหลีเหนือและจีนเตรียมจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ65ปีของการลงนามในสนธิสัญญามิตรภาพความร่วมมือและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างเกาหลีเหนือและจีนในวันที่11กรกฎาคมนี้สำนักข่าวตามประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายดีอาร์ตไฟซานมาลิกเฮนโดปริโยโนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมของอินโดนีเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่เรียกร้องให้ทางการท้องถิ่นทั่วประเทศยกระดับการเตรียมความพร้อมรับมือเหตุเพลิงไหม้ที่อาจเกิดขึ้นที่หลุมฝังกลบขยะหลังองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติ

าจนกระทั่งนาทีที่61ดิดิเย่เดลชองตัดสินใจส่งเดซิเร่ดูเอลงสนามมาแทนแบลลี่บาโกล่าก่อนที่อีก10นาทีต่อมาจะเป็นดูเอเรียกจุดโทษให้ทีมได้และเป็นคีเลียนเอ็มปัปเป้รับหน้าที่สังหารจุดโทษไม่พลาดกลายเป็นประตูชัยเพียงลูกเดียวของเกมนี้ชัยชนะนัดนี้ส่งผลให้ฝรั่งเศสผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายโดยจะเข้าไปพบกับโมร็อกโกที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมไล่ถล่มแคนาดาเจ้าภาพร่วม3ประตูต่อ0ขณะเดียวกันประตูของเอ็มบัปเป้ในเกมนี้ยังเป็นประตูที่7ของเจ้าตัวในศึกฟุตบอลโลก2026ส่งให้ขึ้นนำดาวซันโวร่วมกับลิโอเนลเมสซี่ยอดดาวยิงทีมชาติอาร์เจนตินาหลังจากที่สหพันธ์ฟุตบอลเยอรมนีหรือ DFB ได้ปลดจูเลียนนาเกลส์มันกุนซือหนุ่มวัย39ปีออกจากตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทัพอินซิเล็กเนื่องจากพาทีมตกรอบ32ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026ด้วยการแพ้การโดนจุดโทษปารากวัยถึงแม้ว่ายังเหลือสัญญาไปจนถึงปี2028และเจ้าตัวยังยืนยันว่ายังอยากคุมทีมลุยศึกยูโร2028ล่าสุดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเดฟเบได้มีการเจรจากับเจอร์เก้นคล็อปอดีตกุนซือลิเวอร์พูลที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลของบริษัทเรดบูลในการเป็นกุนซือคนใหม่ของทีมอินซีเล็กแล้วขณะที่คล็อปยืนยันว่าพร้อมที่จะรับงานนี้แต่ยังเหลือสัญญากับเรดบูลอีก19เดือนทั้งนี้สัญญาดังกล่าวมีเงื่อนไขการยกเลิกสัญญาทันทีหากทีมชาติเยอรมนีติดต่อเข้ามาสโมสรซังเปาลีจากบุนเดสลีกา2เยอรมนีบรรลุข้อตกลงคว้าตัวพีรวัตรฟินบาวกองหลังไทยแท้วัย18ปีตัวจะเซ็นสัญญาเป็นเวลา2ปีตัวในช่วงแรกจะส่งไปเล่นในทีม U23 ในลีกา4ก่อนและหากพีรวัตรทำผลงานได้ดีสโมสรมีแผนที่จะผลักดันสู่ทีมชุดใหญ่ในอนาคตต่อไปศึกเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่สนามออลอิงแลนด์เทนนิสคลับกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในประเภทชายเดี่ยวรอบ3อเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือ3ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการจากเยอรมันเอาชนะมาร์กอสกีรอนจากสหรัฐ3เซตรวด6ต่อ2 7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ4และ6ต่อ4ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับยิรีเลเฮสกามือ13จากเช็กที่เอาชนะคาเมมูนาจากสเปนมาได้3ต่อ1เซต6ต่อ4 6ต่อ4 4ต่อ6และ6ต่อ4ด้านหญิงเดี่ยวรอบ3อเล็กซานดราเอียร่านักหวดสาวมือ29ของรายการจากฟิลิปปินส์และเจ้าของเหรียญทอง SEA Games 2025พลิกเอาชนะอีกาชิออนเทคแชมป์เก่าและมือ3จากโปแลนด์2เซตรวด7ต่อ6ไทยเบรก11ต่อ9และ6ต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบ3ได้สำเร็จโดยจะเข้าไปพบกับจัสมินเปาลินีมือ13จากอิตาลีที่เอาชนะมาเรียซัคคารีจากกรีซมาได้2เซตรวด6ต่อ1และ6ต่อ2การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย ITF Main World Tennis Tour M15 โตเกียวที่ประเทศญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศกาซิดิตสำเร็จมือวางอันดับ2ของรายการลงดวลกับชินซันฮุยมือวางอันดับ4จากเกาหลีใต้ผลปรากฏว่ากาซิดิตสู้ได้อย่างเต็มที่ก่อนจะแพ้ไปอย่างน่าเสียดาย1ต่อ2เซต4ต่อ6 7ต่อ6ไทเบรก8ต่อ6และ4ต่อ6ขณะที่แม็กซิมัสพราพลโจนนักหวดลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมือวางอันดับ3ของรายการแพ้ให้กับแมทธิวเดลาโดวามือวางอันดับ1ของรายการจากออสเตรเลีย0ต่อ2เซต0ต่อ6และ6ต่อ7ไทเบรก5ต่อ7พลาดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศโชติรินแก้วกามือ519เยาวชนโลกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหวดเอาชนะนานายะวาดะมือ580เยาวชนโลกจากญี่ปุ่น2ต่อ0เซต6ต่อ2และ6ต่อ2คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จด้านชายเดี่ยวแชมป์เป็นของยูตะอามาโนะมือ503เยาวชนโลกที่เอาชนะนักหวดร่วมชาติไดซูเกะฮาชิโมโตะมือ592เยาวชนโลกในรอบชิงชนะเลิศ2ต่อ0เซต7ต่อ5และ6ต่อ1และเป็นการคว้าแชมป์รายการที่2ติดต่อกันในประเทศไทยของยูตะอีกด้วยการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ที่สนามสวนกีฬากมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครผลปรากฏว่าพุทธภูมินาคแป้นนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ประเทศไทยทั้งรุ่นประชาชนชายและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายส่วนรุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจจาวานิสเถียรนักปั่นทีมชาติไทยคว้าอันดับ1
พร้อมกับเป็นแชมป์ประเทศไทยขณะที่

0: รุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงแชมป์ประเทศไทยเป็นของหาไทยเพชรใจสว่างด้านรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมฝ่ายชายเป็นของภูมิใจไทยนักแป้นและฝ่ายหญิงประภาดาคลองโปร่งการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการ Toyota Gazoo Racing Thailand 2026สนามแรกที่สนามบางแสนสตรีทเซอร์กิตจังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคมผลการแข่งขันรุ่น Yaris Active Lady 1 Make Race มีย่านาตาชาทองเจือจากทีม Toyota Racing Star Team คว้าแชมป์สนามแรกไปครองหลังออกสตาร์ทจากตำแหน่ง Pole Position และรักษาตำแหน่งผู้นำได้ตลอดการแข่งขันรุ่น Yaris 1 Make Race แชมป์ตกเป็นของ Smith Toy จากทีม Lenso Motor Sport ส่วนรุ่น Hilux Revo 1 Make Race โชคชัยจารุนงครานเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ขณะที่รุ่น Corolla Antis GR Sport 1 Make Race Kentaro Shiba คว้าแชมป์ไปครองสำหรับการแข่งขัน Toyota Gazoo Racing Thailand 2026สนามที่2จะจัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตพร้อมเพิ่มการแข่งขันรุ่นพิเศษ Yaris Active HEV GR Sport Challenge Cup เป็นครั้งแรกเพื่อเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์ร่วมพิสูจน์สมรรถนะของรถยนต์ในสนามแข่งจริงสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนจัดการแข่งขันเทควันโดเสมือนจริงชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ PTT Virtual Taekwondo Thailand Championship 2026เป็นครั้งแรกที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์กรุงเทพมหานครมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า200คนนายสุทธิศรีมณีรัตนโสภิตที่ปรึกษาสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนากีฬาเทควันโดในรูปแบบเสมือนจริงซึ่งได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในระดับนานาชาติโดยมีจุดเด่นคือเปิดโอกาสให้นักกีฬาทุกเพศทุกวัยเข้าร่วมแข่งขันได้และช่วยลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บเมื่อเทียบกับการแข่งขันแบบปกติทั้งนี้การแข่งขันเทควันโดเสมือนจริงได้รับการบรรจุในมหากรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นรวมถึงมีการแข่งขันระดับชิงแชมป์โลกมาแล้วสมาคมจึงตั้งเป้าผลักดันนักกีฬาไทยให้มีความพร้อมเพื่อก้าวสู่การแข่งขันในเวทีนานาชาติในอนาคตปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าเราเตอร์คำว่าเราเตอร์มาจากคำภาษาอังกฤษแปลว่าผู้จัดเส้นทางภาษาไทยจึงบัญญัติคำนี้เป็นศัพท์ว่าอุปกรณ์จัดเส้นทางเราเตอร์หมายถึงอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโทรทัศน์รุ่นใหม่เครื่องพิมพ์เป็นต้นเข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในบ้านหรือสำนักงานเพื่อให้อุปกรณ์เหล่านั้นเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เราเตอร์จะกำหนดเส้นทางที่เหมาะสมเพื่อส่งข้อมูลไปยังปลายทางแปลงเลขที่ IP เฉพาะของแต่ละอุปกรณ์ในเครือข่ายเดียวกันให้มีเลขที่ IP สาธารณะเดียวกันเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่10เมื่อเวลา10นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนไมซักมีศูนย์กลางอยู่บริเวณเมืองหนานหนิงมณฑลกวางซีประเทศจีนหรือที่ละติจูด 23.0 องศาเหนือลองจิจูด 107.9 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ85กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงลำดับต่อไปโดยจะสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อไป ไปจากอิทธิพลของพายุไมซากและร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ช่วง 5-6 กรกฎาคม 2569 ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกสำหรับภาคใต้มีฝนลดลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางพะเยาแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายตากและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณเลยอุดรธานีสกลนครมุกดาหารโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบริเวณราชบุรีอุทัยธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และนราธิวาสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:48 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 23:53 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 16:42 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 นต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอเชิญเสนอชื่อบุคคลองค์กรและโครงการที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายประเภทองค์กรประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและประเภทสื่อมวลชนส่งผลงานด้วยตนเองหรือ ือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการและทางอีเมลที่ hrpro62@nhrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02141-3930การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรับสมัครพนักงานประจำปี2569ตำแหน่งวิศวกรสาขาวิศวกรรมควบคุมวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าสื่อสารโยธาเครื่องกลเหมืองแร่อุตสาหการเคมีและสิ่งแวดล้อมจำนวน97อัตราผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือกว.กรณีผู้สมัครยังไม่มีใบกว.ในวันที่สมัครกฟผ.อนุโลมให้สามารถสมัครก่อนได้เมื่อเข้าทำงานแล้วต้องนำใบกว.มาแสดงภายใน1ปีนับตั้งแต่วันเริ่มทดลองงานและเอกสารประกอบการสมัครอื่นๆตามที่กำหนดเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.egat.co.gh ตั้งแต่บัดนี้ถึง10กรกฎาคม2569เวลา16นาฬิกากรมศิลปากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานในช่างโยธาปฏิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านภาษาและวรรณกรรมนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านการแปลและเรียบเรียงภาษาอังกฤษรวม21อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดในตำแหน่งที่สมัครหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของกรมศิลปากร finearts.thaijobs.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมศิลปากรครั้งที่2/2569ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจำนวน5อัตราเพศชายวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ rmutsb.thaijobs.com หัวข้อรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการครั้งที่5/2569ระหว่างวันที่3-9กรกฎาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
6: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องแอปพลิเคชันคัดแยกเห็ดไทยท่านผู้ฟังคะช่วงฤดูฝนเป็นฤดูกาลที่เห็ดป่าธรรมชาติเจริญเติบโตได้ดีในหลายพื้นที่ส่งผลให้ประชาชนนิยมเก็บเห็ดมาปรุงอาหารเพื่อลดค่าใช้จ่ายหรือนำมาจำหน่ายสร้างรายได้ทว่าความน่ากังวลใจคือสถิติผู้ป่วยจากการบริโภคเห็ดพิษในประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2565ถึงพ.ศ. 2569มีจำนวนพุ่งสูงทะลุ 12,000 กว่ารายโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกระทรวงสาธารณสุขได้เตือนประชาชนให้ตื่นรู้และเพิ่มความระมัดระวังอย่างสูงสุดเนื่องจากเห็ดป่าที่กินได้และเห็ดพิษในระยะดอกตูมมักมีลักษณะภายนอกที่คล้ายคลึงกันมากจนยากแก่การจำแนกด้วยตาเปล่าการขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจึงกลายเป็นชนวนเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดสภาวะอาหารเป็นพิษรุนแรงและนำไปสู่การเสียชีวิตได้การสร้างความตื่นตัวและไม่ละเลยต่อสัญญาณเตือนภัยธรรมชาติจึงเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่ทุกคนในสังคมต้องตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตการพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องระบุให้เห็นว่าเห็ดพิษร้ายแรงที่มักสร้างความสับสนให้ผู้บริโภคได้แก่เห็ดระโงกพิษหรือเห็ดไข่ตายซากซึ่งคล้ายคลึงกับเห็ดระโงกขาวแต่มีก้านตันและขอบหมวกไม่มีรอยขีดรวมถึงเห็ดถ่านเลือดเห็ดเมื่อไคลเหลืองและเห็ดหมวกจีนซึ่งอาการหลังรับประทานจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนและท้องเสียโดยเน้นย้ำว่าห้ามล้วงคอหรือรับประทานไข่ขาวดิบเพื่อกระตุ้นการอาเจียนเด็ดขาดเพราะอาจติดเชื้อซ้ำซ้อนแต่ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลพร้อมตัวอย่างเห็ดทันทีเนื่องจากพิษของเห็ดร้ายแรงจะเข้าทำลายระบบตับและไตให้ล้มเหลวในเวลาต่อมานอกจากนี้ยังควรงดการดื่มสุรา ร่วมกับการทานเห็ดเพราะแอลกอฮอล์จะเร่งการกระจายของพิษให้รุนแรงยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการสกัดกั้นภัยเงียบนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันคัดแยกเห็ดไทยในระบบ iOS และ Android ซึ่งมีระบบสแกนเรียลไทม์ตรวจจับภาพด้วย AI แผนที่เตือนภัยพื้นที่เสี่ยงและแชทบอทคอยตอบคำถามเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยประชาชนคัดกรองความปลอดภัยในเบื้องต้นแนวทางการป้องกันภัยจากเห็ดพิษที่ดีที่สุดคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความคิดของตนเองให้ตั้งอยู่บนความไม่ประมาทแม้ว่าเทคโนโลยีแอปพลิเคชันคัดแยกเห็ดไทยจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยคัดกรองและประเมินความเสี่ยงแต่กระทรวงสาธารณสุขย้ำเตือนว่าผู้บริโภคไม่ควรยึดถือผลลัพธ์จากเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวในการการันตีความปลอดภัย 100%คาถาสำคัญที่ประชาชนทุกคนต้องท่องจำให้ขึ้นใจเพื่อรักษาชีวิตของตัวเองและคนในครอบครัวคือเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินการตื่นรู้รับฟังข่าวสารคำเตือนจากหน่วยงานสาธารณสุขและการหยุดพฤติกรรมการเสี่ยงดวงรับประทานเห็ดป่าที่ไม่คุ้นเคยจะเป็นเกราะป้องกันโรคอาหารเป็นพิษที่ดีที่สุดหากเกิดการพลาดพลั้งบริโภคเข้าไปแล้วมีอาการผิดปกติการไปพบแพทย์อย่างทันท่วงทีพร้อมข้อมูลที่ละเอียดชัดเจนจะเป็นโอกาสเดียวในการรักษาชีวิตให้รอดพ้นจากมหันตภัยร้ายของเห็ดพิษในฤดูฝนนี้ได้อย่างยั่งยืนค่ะจบบทความประจำวันเรื่องแอปพลิเคชันคัดแยกเห็ดไทยเรียบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรพิริยาพรวงอุบลนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ดโค Energy Thailand เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดีเมดโคเอนเนอร์จีไทยแลนด์ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

ดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความดีด้วยหลักคำสอนทางศาสนาของทุกศาสนาโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ถ้าต้องการความเจริญก้าวหน้าอย่าอิจฉาคนอื่นครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการCOJ เพื่อเด็กและเยาวชนดำเนินรายการโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรครับ

ดีโอเพื่อเด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรทุกวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาสวทชุมพร

ัสดีครับ COJ Radio เพื่อเด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรกลับมาพบกับผู้ฟังอีกครั้งทางสวทชุมพร FM 100 MHz ขอทักทายผู้ฟังในจังหวัดชุมพรและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงผู้ฟังทาง Facebook Live ของสวทชุมพรและแอปพลิเคชันของกรมประชาสัมพันธ์ผมชาคริตคลี่แก้วนิติกรชำนาญการพิเศษศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรหัวหน้ากลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ทำหน้าที่ดำเนินรายการหลากหลายความรู้ในศาลยุติธรรมรวมทั้งความรู้กฎหมายต่างๆเรารวบรวมเอาไว้ในรายการนี้ในวันนี้ผมได้นำสาระความรู้จากสำนักงานศาลยุติธรรม

0: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอฟังรอเฟิร์มนะครับก็ออกอากาศทาง COJ Podcast นะครับในคราวที่แล้วผมดร.สุภกิจยามชานะครับได้คุยกับทุกท่านในเรื่องของการทำงานบริการสังคมนะครับปรับนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกหัวข้อหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องที่มีความน่าสนใจแล้วก็เกี่ยวข้องกับการทำงานของศาลนะครับในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาท่านน่าจะได้ยินนะครับในเรื่องการปล่อยชั่วคราวของศาลนะครับว่าในคดีของคุณลุงปนัสยานะครับว่ามีการแต่งตั้งทางให้ทางอาจารย์นะครับเป็นผู้กำกับดูแลการปล่อยชั่วคราวนะครับหรือว่าในก่อนหน้านี้ในช่วงก่อนหน้านี้ก็จะมีในเรื่องของที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับที่มีคดีที่มีชาวบ้านเนี่ยเข้าไปนะครับบุกรุกอุทยานแห่งชาติถึงชาวบ้าน20กว่าคนนะครับแล้วก็ศาลจังหวัดเพชรบุรีก็อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยมีการแต่งตั้งทางผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ให้เป็นผู้กำกับดูแลนะครับก็จะทำให้เกิดคำถามนะครับท่านอาจจะสงสัยการปล่อยชั่วคราวโดยที่ศาลแต่งตั้งผู้กำกับดูแลเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงมีเงื่อนไขอย่างไรนะครับแล้วก็เป็นเรื่องใหม่หรือเปล่าเป็นมาตรการใหม่อะไรของศาลหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราก็จะไม่ค่อยคุ้นกับเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับเดิมเราก็บอกว่าการปล่อยชั่วคราวเนี่ยก็ต้องมีประกันนะครับก็หมายถึงว่ามีการทำสัญญาประกันว่าต้องมีหลักประกันมีหลักทรัพย์มาเป็นประกันหรือว่าล่าสุดก็มีเรื่องของการใช้กำไรอิเล็กทรอนิกส์หรือ EM นะครับเรื่องผู้กำกับดูแลนี้ก็เหมือนกับเป็นเรื่องที่เรายังไม่ได้ทำความเข้าใจกันนะครับเพราะวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่จะได้มาพูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องนี้นะครับกับทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็คงจะต้องเกริ่นนำก่อนนะครับว่าในเรื่องของการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลในการปล่อยชั่วคราวเนี่ยจะบอกว่าเป็นเรื่องใหม่เสียทีเดียวก็คงไม่ใช่นะครับในเรื่องของกฎหมายเนี่ยก็มีตัวกฎหมายที่ให้อำนาจศาลในการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลในการปล่อยชั่วคราวเนี่ยก็จะเป็นพระราชบัญญัติมาตรการในการกำกับแล้วก็ติดตามจับกลุ่มนะครับผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาลปี2560นะครับซึ่งออกมามีผลใช้บังคับประมาณเดือนตุลาคม2560นะครับแล้วก็ตามกฎหมายก็กำหนดว่าต้องมีการออกระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมนะครับซึ่งก็มีการออกระเบียบมาในช่วงประมาณเดือนมีนาคม2561นะครับแล้วก็มีการดำเนินการในเรื่องนี้เรื่อยมานะครับแต่ว่าก็อาจจะยังไม่ได้เป็นที่คุ้นเคยหรือมีการใช้กันมากนักนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ค่อยๆ คุยกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะทำความเข้าใจในเรื่องของการปล่อยชั่วคราวโดยการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลนี่ก็ต้องทำความเข้าใจเรื่องปล่อยชั่วคราวเสียก่อนนะครับว่าทำไมต้องมีการปล่อยชั่วคราวนะครับก็ลองคิดง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีการกล่าวหานะครับว่าใครก็ตามเนี่ยกระทำความผิดอาญานะครับมันก็จะมีผลประโยชน์ที่ขัดกันนะฮะระหว่างผลประโยชน์ของรัฐกับผลประโยชน์ของคนที่ถูกกล่าวหาเองนะครับเพราะว่าการที่ถูกกล่าวหาเนี่ย ก็ยังไม่แน่ชัดนะครับว่าคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยเขาทำผิดจริงหรือเปล่ามันก็จะต้องมีกระบวนการพิสูจน์ความผิดกันในศาลนะครับในแง่มุมของรัฐเนี่ยรัฐก็ต้องการเอาตัวคนที่ถูกกล่าวหาเอาไว้นะครับเพราะว่าถ้าในที่สุดแล้วเนี่ยพยานหลักฐานมันฟังได้ว่าคนคนนั้นกระทำผิดเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมีการเอาตัวเขาไว้หนึ่งก็คือเพื่อพิสูจน์ความผิดอันที่สองก็คือว่าถ้าฟังได้ว่ามีความผิดเนี่ยก็ต้องมีตัวเขาในการที่จะลงโทษนะครับเพราะฉะนั้นมองในมุมของรัฐเนี่ยรัฐก็อยากจะเอาตัวไว้เพื่อประกันนะครับว่าจะมีคนที่เราจะพิจารณาคดีได้แล้วก็อาจจะสามารถที่จะลงโทษได้นะครับทีนี้มองในมุมของคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าเขากระทำผิดจริงนะครับเขาก็จริงๆก็ไม่มีใครที่อยากจะถูกคุมขังไว้นะครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะกระทำผิดจริงหรือว่าอาจจะเป็นคนที่บริสุทธิ์แต่ถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการต่อสู้คดีนะครับก็อยากที่จะมีอิสรภาพแม้กระทั่งในช่วงเวลาที่ยังไม่มีการพิสูจน์ความผิดเนี่ยเพื่อจะไปแสวงหาพยานหลักฐานในการต่อสู้คดีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จึงมีมาตรการในเรื่องของการปล่อยชั่วคราวขึ้นมาก็เหมือนกับชื่อมันก็บอกนะเป็นการปล่อยชั่วคราวก็คือในระหว่างที่ยังไม่มีการพิสูจน์ความผิดจนมีคำพิพากษาถึงที่สุดนะครับซึ่งโดยหลักในปกติแล้วเนี่ยนะครับถ้ามันไม่มีเหตุ3เหตุตามกฎหมายก็จะต้องมีการปล่อยนะครับเหตุ3เหตุที่ว่านี่ก็คือเหตุแรกก็คือเหตุว่าน่าเชื่อว่าจะหลบหนีนะครับก็คือถ้ามีพยานหลักฐานหรือมีเหตุที่แสดงให้ศาลเห็นว่าตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยน่าจะหลบหนีเนี่ยอันนี้ก็จะไม่ได้รับอนุญาตในปล่อยชั่วคราวเหตุที่2คือกรณีที่จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะครับยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานก็คือการที่จะมีพยานหลักฐานว่าตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยจะไปข่มขู่พยานบุคคลนะครับหรือว่าจะไปทำลายพยานวัตถุไปทำลายเอกสารที่จะใช้วิสูจน์ความผิดของตัวเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหตุที่จะไม่อนุญาตในปล่อยชั่วคราวเหตุที่3ก็คือการจะไปก่ออันตรายประการอื่นนะครับซึ่งตัว ย่างของการก่ออันตรายก็เช่นมีพยานหลักฐานน่าเชื่อว่าถ้าปล่อยไปแล้วเนี่ยจะไปกระทำความผิดซ้ำอีกอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นนี่ก็คือเป็นตัวอย่างนะครับก็คือถ้าเข้า3เหตุนี้ก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวแล้วก็โดยทั่วไปการปล่อยชั่วคราวเนี่ยนะครับของศาลเนี่ยมันก็จะมีถ้าเป็นคดีเล็กๆน้อยๆนะครับศาลก็จะปล่อยชั่วคราวโดยให้สาบานตัวว่าจะมาศาลตามกำหนดนัดนะครับอันนี้ก็สาบานตัวแล้วก็ปล่อยไปเลยไม่ต้องมีการทำสัญญาประกันไม่ต้องเอาหลักทรัพย์อะไรมาเป็นประกันนะครับแต่ถ้าคดีที่มันร้ายแรงขึ้นมาหน่อยนะตามกฎหมายเนี่ยถ้าเป็นคดีที่มีอัตราโทษอย่างสูงเกิน10ปีขึ้นไปก็กฎหมายบอกว่าต้องมีประกันคำว่ามีประกันก็คือต้องทำสัญญาประกันไว้นะครับแล้วก็ในทางปฏิบัตินอกจากการทำสัญญาประกันก็อาจจะมีการใช้หลักประกันนะครับหลักประกันก็จะเป็นเงินสดเป็นที่ดินเป็นสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นพันธบัตรนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเรื่องหลักประกันเนี่ยนะครับการใช้ทางการทำสัญญาประกันการใช้หลักประกันเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เวลาเราพูดถึงการปล่อยชั่วคราวในสังคมก็จะมีความคุ้นเคยกันนะครับแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามันก็จะมีนะครับมาตรการต่างๆที่เข้ามานะครับเปลี่ยนแปลงในกระบวนการเพราะว่าการที่เรียกหลักประกันการใช้หลักประกันในการปล่อยชั่วคราวเนี่ยแน่นอนมันก็จะมีประเด็นปัญหาที่ต้องพิจารณาอยู่2ส่วนนะส่วนแรกก็คือในเรื่องของความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยกับคนจนนะครับในการที่จะเข้าถึงในการที่จะแสวงหาหลักทรัพย์นะครับมาเป็นหลักประกันนะครับนอกจากเรื่องความเหลื่อมล้ำแล้วก็จะเป็นเรื่องประสิทธิภาพนะครับของเครื่องมือการที่เราบอกเราใช้เงินนะครับหรือทรัพย์สินมาเป็นหลักประกันเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเครื่องประกันนะครับว่าคนจะหลบหนีหรือไม่หลบหนีนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยของทางรัฐบาลหรือว่าทางศาลยุติธรรมนะครับก็พยายามที่จะลดการใช้หลักประกันพวกนี้ลงนะครับแต่ว่าในก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการที่จะลดการใช้หลักประกันเนี่ยจริงๆก็มีความพยายามในการขยายสิ่งที่จะนำมาใช้เป็นหลักประกันได้เราก็จะเห็นในหลายปีที่ผ่านมานะครับเดิมเนี่ยเรื่องของหลักประกันก็จะเป็นเรื่องทรัพย์สินเป็นหลักทรัพย์อะไรต่างๆนะครับเราก็มีพัฒนาการในเรื่องของการใช้บุคคลนะครับใช้ตำแหน่งนะครับมาเป็นหลักประกันการใช้กรมธรรม์ของบริษัทประกันภัยนะครับมาเป็นหลักประกันหรือแม้กระทั่งท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินนะกองทุนยุติธรรมของทางกระทรวงยุติธรรมอันนี้ก็เป็นเรื่องของความพยายามที่จะเหมือนกับบรรเทาผลร้ายของระบบการใช้หลักประกันแต่ว่าตัวปัญหาจริงๆมันก็อยู่ที่การใช้หลักประกันนะครับแต่นี่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยในตัวของกฎหมายเองก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับมีการให้ศาลเนี่ยใช้กำไรอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งเราเรียกว่า EM นะทุกท่านก็คงจะรู้จักในการปล่อยชั่วคราวนะครับแล้วก็ในกฎหมายปี60ที่ผมพูดตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับที่มีผลใช้บังคับเมื่อตุลา60เนี่ยก็ให้มีการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลเพราะฉะนั้นการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลเนี่ยมันก็เป็นมาตรการทางเลือกนะครับที่ศาลเนี่ยสามารถเอามาใช้ได้เพื่อจะลดนะครับผลเสียของการที่จะใช้หลักประกันหรือว่าภาระของการที่ประชาชนต้องใช้หลักประกันนะครับในการที่จะมาขอปล่อยชั่วคราวนะครับซึ่งก็เป็นพัฒนาการล่าสุดนะครับก็คือตัวกฎหมายออกมาแล้วก็จริงๆก็มีการใช้อยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าในช่วงแรกของการใช้กฎหมายนะครับมันก็จะมีเงื่อนไขอะไรตามในระเบียบที่อาจจะทำให้การใช้งานในมาตรการนี้นะครับมันอาจจะเกิดความยุ่งยากต่อศาลในการที่จะสั่งนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงประมาณไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีการแก้ไขนะครับในตัวของระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นในหลักการเบื้องต้นที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือว่าในการที่ศาลจะแต่งตั้งนะครับผู้กำกับดูแลเนี่ยก็เป็นเงื่อนไขถ้าตามระเบียบใหม่นะครับก็คือสามารถที่จะแต่งตั้งผู้กำกับดูแลได้ในทุกประเภทคดีนะครับก็คือไม่ได้มีข้อจำกัดแล้วก็สามารถใช้มาตรการในการที่ศาลจะตั้งผู้กำกับดูแลเนี่ยก็ใช้ได้นะครับใช้คู่กับมาตรการอื่นได้เช่นศาลอาจจะใช้การทำสัญญาประกันนะครับควบคู่ไปกับการตั้งผู้กำกับดูแลหรืออาจจะมีการใช้ EM นะกำไรอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันด้วยนะครับก็เป็นมาตรการที่สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับแล้วก็ในการที่ศาลจะแต่งตั้งผู้กำกับดูแลนะครับคำว่าศาลเนี่ยก็หมายถึงทุกชั้นศาลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีคดีที่ถูกกล่าวหานะครับไม่ว่าจะชั้นต้นชั้นอุทธรณ์ชั้นฎีกานะครับแล้วก็ต้องมีการขอปล่อยชั่วคราวนะครับก็สามารถที่จะขอให้มีการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลตรงนี้ได้นะครับซึ่งถ้าสมมติศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยให้มีการตั้งผู้กำกับดูแลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของศาลชั้นต้นนะครับที่จะต้องมีการตั้งผู้กำกับดูแลทีนี้คำถามต่อไปนะครับที่อาจจะมีก็คือว่าเราพูดถึงผู้กำกับดูแลแล้วใครบ้างนะครับที่ศาลจะแต่งตั้งให้เป็นผู้กำกับดูแลได้นะครับผู้กำกับดูแลนี่โดยหลักการทั่วไปนะครับก็อยากให้ท่านคิดว่าอย่าท่านอย่าไปคิดถึงใครที่มันมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะครับสิ่งที่ตัวกฎหมายแล้วก็ระเบียบออกแบบไว้เนี่ยผู้กำกับดูแลก็คือใครก็ตามนะครับที่เป็นคนที่ผู้ที่จะถูกปล่อยชั่วคราวเนี่ยเขามีความไว้วางใจนะครับมีความเชื่อถือมีความเคารพเชื่อฟังคือ คนคนนั้นเนี่ยต้องสามารถที่จะให้คำแนะนำกำกับติดตามพฤติกรรมนะครับของผู้ที่ถูกปล่อยชั่วคราวได้นะครับเพราะว่าในการปล่อยชั่วคราวศาลอาจจะกำหนดเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขว่าต้องไปรายงานตัวต้องมาตามนัดนะครับเงื่อนไขห้ามที่ห้ามออกจากนอกเขตจังหวัดห้ามไปเสพสุราหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเงื่อนไขที่ศาลกำหนดนะครับผู้กำกับดูแลก็จะมาควบคุมพฤติกรรมนะครับคอยช่วยในการรับรายงานตัวคอยช่วยในการสอดส่องดูแลคอยให้คำปรึกษาอะไรต่างๆนะครับเพื่อที่จะ1ก็คือป้องกันการหลบหนี2ป้องกันการไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานแล้วก็3ก็คือป้องกันการก่ออันตรายนะครับของคนที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราวไปนะครับเพราะฉะนั้นคนที่กำกับดูแลหลักเนี่ยคนที่จะเป็นผู้กำกับดูแลเนี่ยก็กำหนดคว้างๆนะครับไม่จำเป็นต้องไปสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการอบรมเป็นพิเศษเรื่องคุณสมบัติเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องมีการศึกษาอบรมเป็นพิเศษหรือหลักสูตรพิเศษสำหรับผู้กำกับดูแลนะครับแต่จะมียกเว้นเพราะว่าการกำกับดูแลเนี่ยเราจะพูดต่อไปนะครับการกำกับดูแลเนี่ยอาจจะทำได้ในเรื่องของการรับรายงานตัวการสอดส่องดูแลหรือว่าการให้คำปรึกษานะครับถ้าจะเป็นเรื่องของการกำกับดูแลในลักษณะที่เป็นการให้คำปรึกษาทางจิตสังคมอันนี้ก็จะต้องมีคุณสมบัติพิเศษท่านแต่จะต้องมีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์หรือว่าท่านจะต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่สำนักงานศาลยุติธรรมจัดหรือรับรองนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกมิติหนึ่งนะครับการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลที่ทำหน้าที่ในลักษณะนั้นเนี่ยเป็นการให้คำปรึกษาในทางจิตวิทยาทางจิตสังคมเนี่ยอันนี้ก็อาจจะไม่ได้ทำกันเยอะนะครับในแง่ของจำนวนเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะให้ทางศาลยุติธรรมเราอยากจะให้สังคมมีความเข้าใจและอยากจะให้ทางศาลมีการใช้เนี่ยนะครับก็จะเป็นการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลในมิติของการที่ให้ผู้กำกับดูแลมารับรายงานตัวนะครับหรือว่าสอดส่องดูแลนะครับซึ่งในกรณีของการทำหน้าที่รับรายงานตัวหรือสอดส่องดูแลเนี่ยก็ไม่ต้องมีนะครับคุณลักษณะหรือคุณสมบัติพิเศษแต่ว่าสิ่งที่สำคัญนะครับไม่ว่าผู้กำกับดูแลจะเป็นใครก็ตามเนี่ยหลักการก็คือว่าคนคนนั้นต้องสมัครใจนะครับเขาต้องสมัครใจที่จะเป็นผู้กำกับดูแลนะครับซึ่งในทางปฏิบัตินะครับทางสำนักงานศาลยุติธรรมเนี่ยเราก็มีการทำข้อตกลงหรือ MOU นะครับกับทางกรมการปกครองนะครับในการที่จะให้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะครับเข้ามาช่วยในการเป็นผู้กำกับดูแลนะครับตรงนี้เราก็ทำข้อตกลงกันตั้งแต่ต้นปี2561นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยในต้นปี2564เราก็มีการทำข้อตกลงกับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นกลุ่มของบุคคลที่ศาลสามารถตั้งเป็นผู้กำกับดูแลได้นะครับแต่ก็ไม่ได้จำกัดแค่นั้นนะครับอย่างที่บอกว่าผู้กำกับดูแลเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเฉพาะเป็นข้าราชการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอะไรเท่านั้นนะครับคือเป็นใครก็ได้คุณสมบัติก็คือว่าเป็นคนที่ตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ขอปล่อยชั่วคราวเนี่ยเขาเคารพเชื่อฟังนะครับแล้วก็มีความไว้วางใจนะครับทีนี้ในตัวกฎหมายในตัวระเบียบเนี่ยก็จะมีข้อห้ามอยู่นิดนึงนะครับว่าใครที่ไม่สามารถที่จะแต่งตั้งเป็นผู้กำกับดูแลได้นะครับก็หลักๆก็คือว่าถ้าเป็นเจ้าพนักงานที่ทางคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกำหนดให้มีหน้าที่กำกับดูแลโดยตรงเนี่ยอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะตั้งเป็นผู้กำกับดูแลตามกฎหมายนี้ได้นะครับหรือกรณีที่เป็นคนที่เป็นคนขอประกันนะครับเป็นนายประกันหรือว่าเป็นคนที่เป็นเจ้าของหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันเนี่ยทุกคนพวกนี้ก็จะมีความเกี่ยวพันหรือมีหน้าที่โดยตรงในการที่จะต้องสอดส่องดูแลอยู่แล้วนะครับกฎหมายก็บอกว่าอันนี้ไม่ให้ตั้งเป็นผู้กำกับดูแลนะครับหรือว่าถ้าเป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพนะครับหรือว่าเป็นบุคคลที่มีรายได้นะครับจากงานที่มีลักษณะเป็นปฏิบัติหรือจะมีอาจมีผลประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่นะครับตามที่ศาลมอบหมายเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการขัดกันของผลประโยชน์นะครับก็กฎหมายเขียนไว้คร่าวๆก็เป็นดุลพินิจของท่านผู้พิพากษานะครับในการพิจารณาบุคคลไหนนะครับถ้าตั้งไปแล้วเนี่ยอาจจะมีผลเสียมากกว่าผลดีนะครับท่านก็จะไม่ตั้งนะครับนั่นก็คือในแง่ของใครเป็นผู้กำกับดูแลได้ทีนี้ในแง่ของงานของการเป็นผู้กำกับดูแลนะครับก็อย่างที่เรียนไปแล้วว่ามันมีอยู่3งานด้วยกันนะครับว่าสิ่งที่ท่านต้องทำอะไรบ้างอันแรกก็คือว่าศาลอาจจะตั้งให้ท่านเป็นผู้กำกับดูแลโดยให้ท่านเนี่ยรับรายงานตัวนะครับคือแทนที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ศาลปล่อยไปเนี่ยจะต้องมารายงานตัวต่อศาลเป็นระยะนะครับก่อนที่จะถึงวันนัดนะครับคือก่อนจะถึงวันนัดพิจารณาคดีเนี่ยก็อาจจะนัดมารายงานตัวแทนที่จะมาที่ศาลเนี่ยก็ให้ไปรายงานตัวกับท่านก็คือท่านทำหน้าที่ในการรับรายงานตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานที่ไม่ได้สลับซับซ้อนนะครับหรือถ้าสลับซับซ้อนมากกว่าการรับรายงานตัวก็เป็นการสอด ซองดูแลนะครับคือศาลอาจจะกำหนดเงื่อนไขอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับก็คืออาจจะกำหนดเงื่อนไขบอกว่าห้ามผู้ต้องหาจำเลยนี่ออกนอกเขตจังหวัดนั้นจังหวัดนี้นะครับหรือว่าห้ามเข้าไปในพื้นที่ที่มีการกล่าวอ้างว่ามีการบุกรุกอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าห้ามเสพสุราห้ามออกนอกราชอาณาจักรนะครับอันนี้ก็จะต้องมีการสอดส่องดูแลติดตามพฤติกรรมกันอยู่เป็นระยะนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นการรับรายงานตัวก็ดีหรือว่าเป็นเรื่องของการสอดส่องดูแลก็ดีเนี่ยถ้ามีพฤติการนะครับที่แสดงให้เห็นว่ามันจะผิดไปจากเงื่อนไขที่ศาลกำหนดจะมีการฝ่าฝืนเงื่อนไขเนี่ยผู้กำกับดูแลก็ต้องรายงานศาลนะครับส่วนเรื่องการให้คำปรึกษาอย่างที่ผมบอกว่าตรงนี้ท่านอาจจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษนะครับในเรื่องของการอบรมหรือว่ามีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นการให้คำปรึกษาโดยใช้องค์ความรู้ในทางจิตวิทยานะครับเป็นเรื่องของการสัมภาษณ์การให้คำปรึกษานะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอีกงานหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะศาลนั้นอาจจะสั่งนะครับให้ท่านเป็นผู้กำกับดูแลในมิตินี้ได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าท่านสนใจนะครับอยากจะเป็นผู้กำกับดูแลนะครับก็อาจจะเกิดคำถามต่อไปว่าแล้วเป็นผู้กำกับดูแลแล้วดียังไงนะครับในแง่ของการที่เข้ามาร่วมกับศาลในการทำงานนี้นะครับการเป็นผู้กำกับดูแลนี่แน่นอนก็เป็นงานสาธารณกุศลอย่างหนึ่งนะครับเป็นการช่วยเหลือสังคมอย่างหนึ่งในการที่ท่านมาช่วยนะครับกระบวนการยุติธรรมในการกำกับดูแลไม่ให้ผู้ที่ศาลปล่อยชั่วคราวออกไปเนี่ยนะครับไปหลบหนียุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือก่ออันตรายซึ่งแน่นอนเนี่ยนะครับประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นกับคนที่ศาลปล่อยตัวไปก็คือว่าเขาไม่ต้องนะครับไปหาเงินหรือหาทรัพย์สินนะครับมาเป็นหลักประกันแต่ว่าเราก็ต้องให้หลักประกันกับสังคมว่าคนพวกนี้จะไม่ไปทำอันตรายกับสังคมไม่หลบหนีนะครับซึ่งถ้าท่านเข้ามาช่วยตรงนี้ประโยชน์ตรงนี้ได้อยู่แล้วแน่นอนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่ากฎหมายไม่ได้ให้ผู้กำกับดูแลที่ทำงานฟรีนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดว่ากำหนดเงินในลักษณะที่เป็นเงินเดือนหรืออะไรในลักษณะนั้นนะครับแต่กำหนดค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่นะครับตามแต่งานที่ท่านทำอย่างเช่นถ้าเกิดว่ากำหนดนะครับว่าให้ท่านเนี่ยรับรายงานตัวท่านก็จะได้รับค่าตอบแทนอยู่ระหว่าง 2,000 ถึง 5,000 บาทนะครับต่อคดีนะครับส่วนถ้าเป็นเรื่องของการสอดส่องดูแลก็ระหว่าง 2,000 ถึง 10,000 บาทนะครับถ้าเป็นการให้คำปรึกษาเนี่ยท่านก็จะได้ค่าตอบแทนเป็นรายครั้งนะครับก็ท่านอาจจะได้ก็รวมกันแล้วเนี่ยก็อยู่ระหว่างตั้งแต่ 2,000 จนถึง 30,000 บาทนะครับก็รวมเพราะว่างานให้คำปรึกษาเนี่ยจะซับซ้อนหน่อยนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนว่าเงินค่าตอบแทนตรงนี้ก็คือว่าเป็นค่าตอบแทนในการที่ท่านเสียสละนะครับไม่ได้ถึงขนาดว่าเป็นสิ่งที่สื่อให้เห็นถึงสิ่งที่ท่านลงแรงไปนะครับเวลาที่ท่านลงไปแต่ว่าในการกำหนดค่าตอบแทนของศาลเนี่ยศาลก็จะพิจารณานะครับแล้วก็มีประเด็นที่เราอาจจะกังวลนะครับท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะศาลตั้งเราเป็นผู้กำกับดูแลแล้วนะครับถ้าเกิดว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยหลบหนีหรือก็เกิดไปทำอันตรายกับใครเขาเนี่ยเราต้องรับผิดชอบไหมนะครับตรงนี้กฎหมายก็กำหนดหลักเกณฑ์แค่ว่านะครับถ้าเกิดว่าท่านปฏิบัติหน้าที่นะครับตามสมควรแก่กรณีนะครับถ้าท่านปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังความสามารถที่ท่านจะทำได้นะครับแม้จะมีการหลบหนีอะไรก็แล้วแต่ท่านก็ยังมีสิทธิ์นะครับที่จะได้รับค่าตอบแทนนะครับในส่วนนี้นะครับนอกจากค่าตอบแทนแล้วนะครับถ้าเกิดว่าในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านเนี่ยมันมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งที่ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรนะครับท่านก็สามารถที่จะขอให้ศาลกำหนดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งนะครับที่เกิดจากการเป็นผู้กำกับดูแลนะครับทีนี้ถ้าอยากจะท่านมีความสนใจอยากจะเป็นผู้กำกับดูแลนะครับตอนนี้ทุกศาลนะครับศาลยุติธรรมทั่วราชอาณาจักรนะครับทุกศาลเนี่ยก็จะมีในเรื่องของบัญชีนะครับหรือว่าการขึ้นทะเบียนผู้กำกับดูแลไว้นะครับท่านก็สามารถที่จะเดินเข้าไปติดต่อได้นะครับว่าท่านมีคุณสมบัติอะไรที่จะสามารถเป็นผู้กำกับดูแลได้ตรงนี้ก็จะเป็นการเสริมจากสิ่งที่ทางสำนักงานศาลยุติธรรมกับกรมการปกครองหรือว่าหน่วยงานราชการอื่นๆหน่วยงานอื่นๆนะครับในการที่เราทำความตกลงกันไว้นะครับแต่ว่าถ้าท่านเห็นว่าท่านมีคุณสมบัติที่เหมาะสมนะครับท่านก็สามารถที่จะไปติดต่อกับทางศาลได้นะครับหรือว่าในกรณีที่สมมติว่าท่านรู้จักกับผู้ต้องหาหรือจำเลยคนไหนนะครับเวลาที่เขาขอปล่อยชั่วคราวนะครับก็สามารถที่จะระบุในคำร้องไปก็ได้นะครับว่าท่านนะครับมีความสมัครใจที่จะเป็นผู้กำกับดูแลแล้วก็สามารถที่จะกำกับดูแลผู้ต้องหาหรือจำเลยคนนั้นๆได้นะครับประเด็นสุดท้ายนะครับที่อยากจะคุยกับทุกท่านก็คือว่านอกจากในส่วนของการเป็นผู้กำกับดูแลแล้วนะครับถ้าสมมุติว่าท่านเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจำเลยแล้วท่านอยากให้ศาลแต่งตั้งผู้กำกับดูแลนะครับตอนนี้เนี่ยในการทำงานของศาลนะครับ ภายใต้การนำของท่านประธานศาลฎีกาท่านปัจจุบันนะครับท่านเมธินีชโลธรเนี่ยนะครับนโยบายสำคัญก็คือในเรื่องของการลดการใช้หลักประกันนะครับการลดการคุมขังที่ไม่จำเป็นการไม่สร้างภาระนะครับในเรื่องของการคุมขังแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของสถานการณ์โควิดนะครับที่มีการติดเชื้อโควิดอยู่ในเรือนจำนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการในการปล่อยชั่วคราวของศาลเนี่ยก็จะเป็นลักษณะในเชิงรุกนะครับแล้วก็การที่ศาลจะสั่งให้มีการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลเนี่ยนะครับแน่นอนศาลก็จะเป็นคนพิจารณาอยู่แล้วนะครับทีนี้ในส่วนของผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยก็อาจจะช่วยนะครับศาลได้ในการนำเสนอข้อมูลต่างๆนะครับเพราะว่าคนที่ศาลจะตั้งเป็นผู้กำกับดูแลเนี่ยก็ไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องอยู่ในบัญชีอะไรของศาลเท่านั้นนะครับท่านอาจจะเสนอรายชื่อบุคคลไปก็ได้นะครับหรือว่าถ้าท่านสามารถที่จะติดต่อประสานงานกับกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ได้นะครับก่อนในขณะที่จะมีการยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวเลยท่านก็อาจจะระบุไปเลยมีการสอบถามไปเลยก็ได้นะครับในคำร้องท่านอาจจะระบุยื่นต่อศาลไปเลยว่าให้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับเขาลงชื่อมาเลยก็ได้ว่าเขาเนี่ยสมัครใจนะครับมันก็จะช่วยลดขั้นตอนต่างๆในการดำเนินการได้ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งในเรื่องของรูปแบบนะครับของการปล่อยชั่วคราวเนี่ยของศาลเนี่ยเราก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับเดิมท่านอาจจะคุ้นเคยกับการที่การขอปล่อยชั่วคราวที่จะต้องยื่นคำร้องแล้วก็มีเอกสารต่างๆมีหลักทรัพย์นะครับเวลาใช้ที่ดินก็ต้องมีหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินมีสำเนาบัตรสำเนาทะเบียนบ้านอะไรนะครับยุ่งยากเอกสารเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มีขั้นตอนที่ยุ่งยากนะครับในช่วง เวลาที่ผ่านมาเราก็มีนโยบายอีกนโยบายหนึ่งนะครับในเรื่องของการยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวเราเรียกว่าคำร้องใบเดียวก็หมายความว่าท่านขอปล่อยชั่วคราวโดยใช้กระดาษแผ่นเดียวหรือหน้าเดียวเนี่ยมีข้อความที่ระบุถึงเหตุที่ว่าทำไมนะครับศาลควรจะอนุญาตให้ท่านได้รับการปล่อยชั่วคราวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จริงๆก็จะมีรายละเอียดนะครับแต่ว่ามันก็จะเชื่อมโยงกันนะครับการใช้คำร้องใบเดียวในวัตถุประสงค์ก็คือนะครับให้ศาลพิจารณาการปล่อยชั่วคราวโดยไม่ได้พิจารณาจากตัวหลักประกันนะครับแต่พิจารณาจากความเสี่ยงนะครับว่าท่านมีความเสี่ยงที่จะหลบหนีความเสี่ยงที่จะยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือว่าความเสี่ยงที่ท่านจะไปก่ออันตรายประการอื่นหรือเปล่านะครับซึ่งในคราวหน้านะครับถ้ามีเวลาเราคงจะได้มาคุยกันในเรื่องของนโยบายแล้วก็รูปแบบนะครับของการยื่นคำร้องขอประกันที่เรียกว่าคำร้องใบเดียวนะครับในวันนี้ก็ใช้เวลามาพอสมควรนะครับคิดว่าให้ท่านเห็นภาพในเรื่องของการปล่อยชั่วคราวนะครับตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบันว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงแนวคิดยังไงนะครับแล้วก็การที่ศาลจะแต่งตั้งผู้กำกับดูแลมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขอย่างไรบ้างนะครับก็หวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์นะครับจากการพูดคุยกันในวันนี้นะครับไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ในคราวหน้าเราคงมีโอกาสได้มาพูดคุยกันอีกนะครับโดยเฉพาะในประเด็นในเรื่องของคำร้องของปล่อยชั่วคราวซึ่งเป็นคำร้องใบเดียวในวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณครับ
1: ท่านสามารถรับฟัง CJ Podcast ได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast SoundCloud Spotify YouTube หรือที่เว็บไซต์กองสายเทศและประชาสัมพันธ์ฝาก Subscribe ในทุกช่องทางที่คุณฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในทุกโซเชียลมีเดียแล้วมุมมองในโลกกฎหมายของ

ทั้งทางร่างกายทางวาจาหรือทางจิตใจจากบุคคลในครอบครัวเดียวกันหากท่านเป็นผู้หนึ่งที่เคยได้ยินข่าวสารหรือพบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวหลายท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าท่านสามารถที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวซ้ำได้ด้วยการใช้กระบวนการทางศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพแต่ทั้งนี้ศาลจะมีคำสั่งเองไม่ได้จะต้องมีผู้มายื่นคำร้องขอและคำร้องที่มายื่นนี้เองค่ะที่เราเรียกว่าคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพปัจจุบันพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพุทธศักราช2553และข้อบังคับประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพพุทธศักราช2554กำหนดให้ศาลเยาวชนและครอบครัวคุ้มครองผู้เสียหายตามกฎหมาย2ฉบับด้วยกันฉบับแรกพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวพุทธศักราช2550เป็นการคุ้มครองผู้เสียหายที่ถูกคนในครอบครัวทำร้ายซึ่งตามกฎหมายฉบับนี้นะคะมีคำตามกฎหมายอยู่สองคำค่ะที่เราจะต้องกล่าวถึงคำแรกก็คือคำว่าบุคคลในครอบครัวซึ่งได้แก่คู่สมรสคู่สมรสเดิมผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสซึ่งตรงนี้นะคะอาจจะรวมถึงคู่รักที่เป็นเพศเดียวกันด้วยนอกจากนั้นยังรวมถึงบุตรบุญธรรมสมาชิกในครอบครัวหรือผู้ที่อาศัยอยู่ด้วยกันในครอบครัวโดยในส่วนนี้เราจะดูในเรื่องของความสัมพันธ์ทางสายโลหิตนะคะหรือว่าญาติพี่น้องที่มาอยู่ร่วมกันจากคำนิยามดังกล่าวค่ะเราจะเห็นว่าคำว่าบุคคลในครอบครัวเนี่ยค่อนข้างจะตีความได้ค่อนข้างกว้างนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเราจะไม่รวมถึงคนที่อาศัยอยู่ในครอบครัวในลักษณะของการจ้างแรงงานอย่างเช่นคนงานภายในบ้านหรือคนรับใช้ภายในบ้านก็จะไม่ได้อยู่ในคำนิยามของคำว่าบุคคลในครอบครัวค่ะส่วนอีกคำหนึ่งที่จะต้องมีการพูดถึงนะคะก็คือคำว่าความรุนแรงในครอบครัวค่ะในทางกฎหมายได้ให้นิยามของความรุนแรงในครอบครัวไว้ว่าการกระทำใดๆโดยมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรายหรือการกระทำโดยเจตนาในลักษณะที่น่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายจิตใจหรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัวนอกจากนี้ยังรวมถึงการบังคับการใช้อำนาจครอบงำโดยผิดกฎหมายเพื่อต้องการให้บุคคลในครอบครัวกระทำการไม่กระทำการหรือยอมรับการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดโดยมิชอบด้วยนะคะแต่ทั้งนี้จะไม่รวมถึงการกระทำโดยประมาทค่ะจากคำนิยามนี้นะคะความรุนแรงในครอบครัวจึงได้แก่การที่สามีทุบตีภรรยาหรือหน่วงเหนี่ยวกักขังภรรยาอย่างเช่นบางครอบครัวเนี่ยสามีอาจจะไม่ต้องการให้ภรรยาออกไปคบหาสมาคมกับคนอื่นนอกบ้านก็จะพยายามหน่วงเหนี่ยวให้ภรรยาอยู่แต่ในบ้านเพียงอย่างเดียวหรือการที่หนุ่มสาวนะคะอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาแต่พอเลิกรากันแล้วเนี่ยอีกฝ่ายนึงยังคงสะกดรอยตามโทรศัพท์ข่มขู่หรือไปคุกคามในสถานที่ทำงานเป็นต้นค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีผู้เสียหายตามกฎหมายอีกฉบับนึงที่สามารถมาร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพได้นั่นก็คือเด็กที่ถูกกระทำโดยมิชอบนะคะตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก2546ค่ะซึ่งในการร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กนะคะตามกฎหมายเนี่ยเด็กจะต้องหมายถึงบุคคลที่อายุไม่เกิน18ปีค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าคนที่อายุ18ปีแล้วแต่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนะคะหรือว่าบรรลุนิติภาวะโดยการสมรสก่อนอายุ18ปีเนี่ยหากท่านถูกกระทำความรุนแรงโดยบุคคลในครอบครัวก็ยังสามารถมายื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพุทธศักราช2550ได้ค่ะอีกจุดหนึ่งที่อยากจะขอเน้นนะคะก็คือการร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพเป็นกระบวนการที่ขอให้ศาลมีคำสั่งบางประการค่ะเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้เสียหายนะคะไม่ใช่กระบวนการที่จะนำผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัวหรือผู้ที่ปฏิบัติต่อเด็กโดยมิชอบมาลงโทษทางอาญาค่ะดังนั้นนะคะหากผู้เสียหายไม่สบายใจกับการต้องดำเนินคดีอาญากับบุคคลในครอบครัวนะคะก็สามารถมายื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพเพียงอย่างเดียวได้เว้นแต่ว่านะคะการกระทำความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยมีความรุนแรงถึงขั้นเป็นความผิดอาญาเป็น

ตัวอย่างของคำขอก็เช่นว่าห้ามผู้ก่อเหตุเข้าใกล้ผู้เสียหายในระยะกี่เมตรห้ามผู้ก่อเหตุไปทำการอย่างนี้ซ้ำอีกห้ามผู้ก่อเหตุเข้าบ้านหรือว่าที่ทำงานของผู้เสียหายแม้ว่าบ้านหลังนั้นจะเป็นสินสมรสหรือกรรมสิทธิ์ร่วมกันนะคะหรือให้ผู้ก่อเหตุส่งมอบอาวุธเพื่อที่จะได้ไม่มีอาวุธไปใช้ทำอันตรายที่หนักหนากว่าเดิมอีกนะคะรวมทั้งสามารถที่จะขอให้ศาลสั่งให้ผู้ก่อเหตุไปบำบัดรักษาอาการทางจิตหรืออาการติดยาเสพติดนะคะห้ามสะกดรอยห้ามติดตามอย่างนี้ได้เป็นต้นทั้งหมดค่ะซึ่งในสหรัฐอเมริกานะคะจะเรียกคำสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพในลักษณะนี้ว่า restraining order หรือ protective order ค่ะมีใช้อยู่ทั่วไปโดยในประเทศไทยนะคะคำสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพศาลสามารถสั่งได้เป็นระยะเวลาไม่เกินกว่า6เดือนค่ะหัวใจของคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพเนี่ยก็คือความรวดเร็วในการคุ้มครองความปลอดภัยให้กับผู้เสียหายได้ทันท่วงทีค่ะ

0: บุคคลที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวนะคะหรือว่าเป็นเด็กหรือผู้ปกครองของเด็กค่ะทีนี้คำว่าผู้ปกครองของเด็กเนี่ยจะหมายถึงใครได้บ้างก็อาจจะรวมถึงบิดามารดานะคะผู้รับบุตรบุญธรรมผู้อนุบาลหรือว่าผู้ปกครองที่ศาลตั้งตามกฎหมายค่ะแล้วก็อีกกรณีนึงนะคะนอกจากผู้เสียหายยื่นคำร้องได้เองแล้วยังอนุญาตให้มีผู้กระทำการแทนได้ด้วยทีนี้ผู้กระทำการแทนเนี่ยจะหมายถึงกรณีใดแล้วก็สามารถให้ผู้กระทำการแทนเนี่ยทำแทนได้ในกรณีใดบ้างตรงนี้นะคะก็ได้แก่กรณีที่ว่าตัวผู้เสียหายเนี่ยไม่อยู่ในสภาพหรือวิสัยที่จะยื่นคำร้องขอได้เองนะคะอย่างเช่นตัวผู้เสียหายเนี่ยได้รับบาดเจ็บอยู่ระหว่างการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหรือผู้เสียหายถูกหน่วงเหนี่ยวกักขังตัวอยู่หรือแม้กระทั่งในกรณีที่ว่าผู้ปกครองของเด็กเนี่ยเป็นผู้ทำร้ายเด็กเองค่ะผู้กระทำการแทนที่สามารถยื่นคำร้องแทนผู้เสียหายได้นะคะก็ได้แก่ญาตินะคะตำรวจค่ะพนักงานอัยการพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะหรือองค์กรที่ช่วยเหลือผู้เสียหายตามทางกฎหมายนะคะหรือว่าองค์กรที่มีหน้าที่ในการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กค่ะนอกจากนี้ยังรวมไปถึงผู้ที่กระทำการแทนเพื่อประโยชน์ของผู้เสียหายด้วยนะคะ
1: เอ๊ะอย่างนี้เพื่อนบ้านสามารถยื่นได้ไหมคะถ้าเพื่อนบ้านเห็นว่าเอ๊ะในบ้านข้างๆมีการทำร้ายกันในครอบครัวอย่างนี้ค่ะ
0: คำถามนี้นะคะเป็นคำถามที่มีหลายคนสงสัยแล้วก็มีการถามเข้ามาเยอะพอสมควรเลยนะคะจริงๆเนี่ย เพื่อนบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นผู้ที่กระทำเพื่อประโยชน์ของผู้เสียหายนะคะเราก็ถือว่าเป็นผู้กระทำการแทนตามกฎหมายนี้ได้ค่ะ
1: กระบวนพิจารณาหลังศาลได้รับคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพจะแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะ1คือกรณีปกติและก็2กรณีมีคำขอในเหตุฉุกเฉินสำหรับการจะพิจารณาว่ากรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือไม่นะคะมีปัจจัย2ประการที่จะต้องนำมาพิจารณาค่ะ1คือข้อเท็จจริงแห่งพฤติการที่ปรากฏตามคำร้องของผู้เสียหายและ2จะต้องมีคำขอในเหตุฉุกเฉินเข้ามาด้วยค่ะคำขอในเหตุฉุกเฉินนะคะก็จะเป็นว่าถ้าศาลไม่ได้พิจารณาโดยเร็วแล้วเนี่ยจะเกิดอันตรายทางร่างกายจิตใจหรือแม้กระทั่งชีวิตของผู้เสียหายอย่างไรค่ะเมื่อศาลพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุฉุกเฉินนะคะศาลก็จะทำการไต่สวนในวันนั้นเลยค่ะโดยเร็วที่สุดเพื่อที่จะคุ้มครองความปลอดภัยของผู้เสียหายได้ทันท่วงทีนะคะการไต่สวนจะเป็นการไต่สวนฝ่ายเดียวไม่ได้ไต่สวนฝั่งผู้ถูกกล่าวหาด้วยฟังมาถึงตรงนี้ก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วฝั่งผู้ถูกกล่าวหาจะทำอย่างไรกฎหมายก็กำหนดกลไกไว้แล้วค่ะว่าผู้ถูกกล่าวหาสามารถมาศาลเพื่อที่จะขอยกเลิกคำสั่งดังกล่าวได้ค่ะอันนี้เป็นไปตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพพุทธศักราช2554ค่ะแล้วก็ขอย้อนกลับไปนิดนึงว่าคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพนะคะรวมทั้งคำร้องขอในเหตุฉุกเฉินเนี่ยสามารถเป็นการมาแถลงด้วยวาจาต่อศาลก็ได้ไม่ต้องเป็นคำร้องกระดาษนะคือพอมาแถลงด้วยวาจาต่อศาลศาลก็จะบันทึกไว้ค่ะแต่หากเป็นกรณีที่ไม่ฉุกเฉินนะคะคือไม่มีคำร้องขอในเหตุฉุกเฉินเข้ามาหรือศาลพิจารณาคำร้องขอในเหตุฉุกเฉินแล้วเห็นว่าไม่ฉุกเฉินก็จะเป็นการไต่สวนแบบปกติค่ะแม้จะชื่อจะบอกว่าเป็นการไต่สวนแบบปกติแต่จริงๆแล้วก็จะเร็วกว่าคดีประเภทอื่นอยู่ค่ะการไต่สวนแบบปกติเนี่ยเมื่อศาลได้รับคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพแล้วศาลก็จะส่งหมายนัดและสำเนาคำร้องขอพร้อมทั้งแจ้งวันนัดไต่สวนไปยังผู้ถูกกล่าวหาค่ะซึ่งการส่งเนี่ยถ้าเป็นการส่งโดยวิธีปิดหมายสามารถสั่งให้ปิดหมายมีผลทันทีได้ทำให้ไม่ต้องรอระยะเวลาการมีผลของหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งค่ะส่วนในส่วนของผู้ถูกกล่าวหานะคะถ้าจะให้การก็สามารถให้การเป็นหนังสือได้หรือมาแถลงต่อศาลให้ศาลบันทึกไว้ก็ได้ค่ะในวันนัดไต่สวนศาลก็จะไต่สวนพยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายแล้วก็มีคำสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพหรือมีคำสั่งยกคำร้องขอแล้วแต่กรณีค่ะการไต่สวนพยานหลักฐานนะคะจะกระทำเป็นการลับไม่เปิดเผยต่อสาธารณะค่ะและกฎหมายก็กำหนดว่าไม่ต้องเคร่งครัดกับวิธีพิจารณาความคำสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพจะเป็นที่สุดในศาลชั้นต้นหมายความว่าจะไม่มีการอุทธรณ์ฎีกาขึ้นไปได้นะคะเพราะหัวใจสำคัญก็คือความรวดเร็วในการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้เสียหายให้ทันท่วงทีค่ะต้องขอนำเรียนอย่างนี้ก่อนค่ะว่าจริงๆสถิติความรุนแรงในครอบครัวของประเทศไทยเนี่ยพุ่งสูงขึ้นทุกปีนะคะไหนจะความรุนแรงในครอบครัวที่ไม่ได้ถูกเก็บเป็นสถิติเพราะว่าซุกซ่อนอยู่ตามบ้านต่างๆไม่ได้ให้ทางการได้รับรู้นะคะแต่ จำนวนคดีในศาลยุติธรรมนะคะจะมีคดีคุ้มครองสวัสดิภาพไม่มากนักในแต่ละปีค่ะทางคณะทำงานพัฒนาระบบการดำเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพของสำนักงานศาลยุติธรรมก็มาพิจารณากันว่ามันมีข้อจำกัดอะไรที่เป็นอย่างนี้นะคะซึ่งเราก็ได้คิดออกมาว่าอย่างน้อยมันจะมีข้อจำกัดประมาณ3ข้อหลักๆก็คือด้านสถานที่เวลาแล้วก็การรับรู้ถึงสิทธิของตัวเองของประชาชนตามกฎหมายเราก็พยายามคิดว่าเราจะทำยังไงเพื่อที่จะลดข้อจำกัด3ข้อตรงนี้ก็ได้พัฒนาเป็นระบบบริการรับคำร้องขอและการแจ้งคำสั่งในคดีคุ้มครองสวัสดิภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะซึ่งระบบนี้ก็จะนอกจากตอบโจทย์ข้อจำกัด3ข้อนั้นแล้วก็ยังตอบโจทย์เรื่องความรวดเร็วในการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้เสียหายด้วยนะคะซึ่งระบบดังกล่าวนะคะจะแบ่งออกเป็น2ส่วนค่ะคือส่วนของการยื่นคำร้องขอแล้วก็ส่วนของการแจ้งคำสั่งในส่วนของการยื่นคำร้องขอเนี่ยคือแต่เดิมเราก็ต้องถ้าเป็นระบบกระดาษใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นการยื่นคำร้องกระดาษหรือการมาแถลงด้วยวาจาต่อศาลยังไงก็ต้องมาศาลทางกายภาพนะคะแล้วก็ต้องมาในเวลาราชการนะคะส่วนแต่ว่าระบบใหม่เนี่ยเราจะใช้วิธีว่าเป็นการเพิ่มช่องทางเหมือนเป็นช่องทางที่3เพิ่มเข้ามาว่าประชาชนสามารถยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ผ่านระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรมหรือระบบ CEOS นะคะเพียงแค่เข้าไปยืนยันตัวตนในระบบ CEOS แล้วก็กรอกแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบก็จะเจเนเรตออกมาเป็นแบบพิมพ์ศาลอย่างปกติเลยนะคะซึ่งระบบนี้เนี่ยก็จะสามารถที่จะเข้าไปทำได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่ต้องมาศาลนะคะก็จะลดข้อจำกัดตรงนั้นไประบบที่พัฒนาขึ้นนี้นะคะทางคณะทำงานได้นำข้อเสนอแนะที่ได้จากโครงการ Justice by Design เอามาปรับใช้กับแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของเราค่ะคือเราก็จะอยากจะทำระบบให้เป็นมิตรต่อผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ใช้งานที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะคะอย่างเช่นว่าสีที่เราใช้ในระบบนี้เนี่ยก็จะเป็นสีที่เป็นมิตรกับคนตาบอดสีนะคะคือเราใช้สีม่วงซึ่งเป็นสีสากลที่ใช้รณรงค์สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวขนาดตัวอักษรที่ใช้ก็จะเป็นขนาดที่สามารถขยายให้ใหญ่ได้เพราะว่ามันก็จะเป็นมิตรกับคนที่มีปัญหาด้านสายตานะคะนอกจากนี้เรายังมีฟีเจอร์การนำทางต่างๆเพื่อที่ให้คนใช้งานเนี่ยสามารถเข้าถึงหน้าต่างๆได้โดยเข้าใจและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้ตัวคำขอท้ายคำร้องเนี่ยเราก็ทำเป็นบุลเลต์พอยต์ให้ติ๊กเอานะคะโดยที่ประชาชนไม่ต้องมาเหมือนคิดคำทางกฎหมายเพื่อที่จะเขียนขึ้นมานะคะแต่ถ้าอยากจะใส่อะไรเพิ่มก็มีช่องอื่นๆเพื่อที่จะพิมพ์เพิ่มได้นะคะนี่คือตัวอย่างของการที่เราทำให้ระบบเนี่ยเป็นมิตรกับผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นนะคะอ๋อแล้วนอกจากนี้นะคะในเรื่องของเขตอำนาจศาลเนี่ยถ้าสมมติว่าทางผู้เสียหายกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วระบบก็จะขึ้นให้เลยว่ากรณีแบบนี้อยู่เขตอำนาจศาลไหนนะคะก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการยื่นคำร้องขอผิดเขตอำนาจศาลด้วยทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยคือเราตั้งใจที่จะทำขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถริเริ่มและดำเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพได้ด้วยตัวเองตลอดทั้งกระบวนการนะคะเพราะฉะนั้นในเฟสแรกเนี่ยก็จะเปิดให้ผู้เสียหายที่เป็นประชาชนยื่นคำร้องได้เองก่อนนะคะโดยยื่นต่อศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศค่ะในส่วนคำขอในเหตุฉุกเฉินนะคะโดยปกติถ้าเป็นระบบเดิมเนี่ยก็จะต้องทำคำร้องแยกออกมาอีกฉบับหนึ่งนะคะแต่สำหรับระบบนี้เนี่ยเพียงแค่ติ๊กว่าเป็นการยื่นคำขอในเหตุฉุกเฉินด้วยเหตุผลอะไรก็ระบบก็จะเจเนเรตเป็นคำร้องออกมาให้เลยนะคะไม่ต้องทำเป็นสองฉบับแยกกันนะคะและเมื่อเป็นการร้องขอในเหตุฉุกเฉินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็จะไปสวนออนไลน์ได้ทันทีนะคะโดยผ่านระบบ Google Meet ที่ใช้อยู่นะคะส่วนว่าศาลใดจะเปิดทำการนอกเวลาหรือไม่อย่างไรนะคะก็เป็นเรื่องที่จะค่อยๆทยอยดำเนินการต่อไปค่ะ
0: ที่พูดมาคือทางที่คดีเข้าสู่ศาลนะคะทีนี้พอคดีเข้าสู่ศาลนะคะตะกี้ก็ได้มีการพูดแล้วว่าก็จะมีการไต่สวนซึ่งการไต่สวนนี้นะคะจะทำได้2แบบด้วยกันจะไต่สวนแบบใช้ Google Meet นะคะหรือว่าจะเป็นการไต่สวนที่ศาลก็ได้นะคะทีนี้พอไต่สวนแล้วค่ะเราจะมีกระบวนการอีกกระบวนการนึงซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญมากนั่นก็คือกระบวนการแจ้งคำสั่งค่ะการแจ้งคำสั่งนี้นะคะเราจะแจ้งคำสั่งแก่2ส่วนใหญ่ๆด้วยกันส่วนแรกเลยก็คือผู้กระทำความรุนแรงหรือผู้ปฏิบัติไม่ชอบต่อเด็กนะคะเราแจ้งเพื่ออะไรเพื่อให้เขารู้ว่าตอนนี้นะศาลมีคำสั่งห้ามคุณกระทำการบางอย่างที่จะไปกระทบต่อความปลอดภัยของผู้เสียหายแล้วนะคะส่วนการแจ้งค่ะถ้าเกิดว่า ตัวผู้กระทำความรุนแรงหรือผู้ปฏิบัติไม่ชอบแต่เด็กเนี่ยมาศาลในวันนัดหรือในวันไต่สวนเนี่ยหรือในวันฟังคำสั่งเราก็สามารถที่จะแจ้งกับตัวบุคคลนั้นได้โดยทันทีแต่ในกรณีที่เป็นการไต่สวนฉุกเฉินหรือการไต่สวนเพียงฝ่ายเดียวนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะต้องมีการหมายแจ้งคำสั่งให้เขาทราบซึ่งจริงๆแล้วนะคะตามข้อบังคับประธานศาลฎีกาเนี่ยยังเปิดช่องว่าศาลอาจจะแจ้งคำสั่งโดยวิธีการอื่นก็ได้นะคะแล้วก็เมื่อคำสั่งไปถึงตัวผู้กระทำความรุนแรงหรือผู้ปฏิบัติต่อเด็กโดยไม่ชอบแล้วเนี่ยให้ถือว่าคำสั่งนั้นมีผลทันทีค่ะนอกจากแจ้งในส่วนของผู้กระทำความรุนแรงหรือผู้ปฏิบัติต่อเด็กโดยไม่ชอบนะคะยังมีอีกส่วนหนึ่งค่ะที่เราจะต้องแจ้งแล้วก็เป็นส่วนที่สำคัญมากๆด้วยนะคะนั่นก็คือเจ้าพนักงานแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในส่วนของเจ้าพนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะอาจจะแบ่งเป็นอย่างนี้ค่ะเจ้างานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวเนื้อหาอย่างเช่นศาลมีคำสั่งให้ผู้เสียหายหรือผู้กระทำความรุนแรงเนี่ยไปรับการบำบัดรักษาตรงนี้นะคะเราก็ต้องแจ้งไปทางโรงพยาบาลนะคะเพื่อให้แพทย์หรือพยาบาลหรือสถานพยาบาลนั้นรับทราบค่ะว่ามีบุคคลที่ศาลมีคำสั่งและจะไปรับการบำบัดจากหน่วยงานดังกล่าวนะคะนอกจากนั้นค่ะก็จะเป็นการแจ้งคำสั่งให้แก่เจ้าพนักงานที่กฎหมายระบุเอาไว้ว่าต้องให้แจ้งนั่นก็คือเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองแล้วก็เจ้าพนักงานตำรวจค่ะและอีกส่วนหนึ่งค่ะคือการตั้งผู้กำกับการปฏิบัติตามคำสั่งนะคะผู้กำกับการปฏิบัติตามคำสั่งเนี่ยอาจจะตั้งจากนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์หรือเจ้าพนักงานตามกฎหมายนะคะซึ่งมีหน้าที่ในการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงหรือคุ้มครองเด็กค่ะก็โดยส่วนใหญ่แล้วนะคะเจ้างานกลุ่มนี้ค่ะก็จะคอยสอดส่องดูแลค่ะว่าตามที่ศาลมีคำสั่งเนี่ยตัวผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงหรือผู้ปฏิบัติไม่ชอบต่อเด็กเนี่ยได้ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลโดยครบถ้วนหรือไม่นะคะดังนั้นจากที่พูดมาค่ะหน่วยงานต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามคำสั่งของศาลเนี่ยจึงถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้คำสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพของศาลมีประสิทธิภาพนะคะดังนั้นค่ะเมื่อวันที่2สิงหาคม2567ที่ผ่านมาค่ะทางสำนักงานศาลยุติธรรมนะคะจึงได้เชิญหน่วยงาน7แห่งค่ะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการทำงานในคดีคุ้มครองสวัสดิภาพนะคะได้แก่สำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะในการประชุมปรึกษาหารือกันนะคะทุกหน่วยงานเห็นพ้องต้องการค่ะว่าความรุนแรงในครอบครัวหรือการปฏิบัติโดยไม่ชอบต่อเด็กเนี่ยเป็นภัยเงียบของสังคมนะคะที่ทุกหน่วยงานเนี่ยจะต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังนะคะดังนั้นในการประชุมในวันนั้นค่ะนอกจากทุกหน่วยงานเนี่ยจะสนับสนุนในการที่จะให้การทำงานของศาลในการพัฒนาระบบการยื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถดำเนินการไปได้โดยเรียบร้อยแล้วนะคะทุกหน่วยงานยังพร้อมที่จะสนับสนุนการทำงานของศาลยุติธรรมนะคะในการที่จะพัฒนาระบบการยื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะในเรื่องของขั้นตอนการแจ้งคำสั่งนะคะไปยังหน่วยงานต่างๆที่ได้พูดไปข้างต้นเนี่ยเดิมเนี่ยก่อนที่มีระบบการยื่นคำร้องขอทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราจะใช้วิธีการแจ้งคำสั่งโดยใช้กระดาษนะคะซึ่งกว่าที่คำสั่งดังกล่าวเนี่ยจะไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องใช้เวลาพอสมควรและอาจจะไม่ทันท่วงทีต่อการคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้เสียหายค่ะดังนั้นในการที่สำนักงานศาลยุติธรรมมีการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาในครั้งนี้นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการที่จะรับแจ้งคำสั่งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ก็จะต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละหน่วยงานประกอบด้วยค่ะ
1: ระบบบริการรับคำร้องขอและการแจ้งคำสั่งในคดีคุ้มครองสวัสดิภาพทางอิเล็กทรอนิกส์เปิดแล้วค่ะเมื่อวันที่12กันยายน2567แล้วก็เป็นอีกหนึ่งในหลายๆระบบของสำนักงานศาลยุติธรรมนะคะที่พัฒนาขึ้นจากมุมของด้านประชาชนค่ะเพื่อให้เกิดความยุติธรรมที่ยั่งยืนต่อไปขอบคุณค่ะ
2: พดุงความยุติธรรมรู้เรื่องกฎหมายใช้ชีวิตอย่างถูกต้องมองกฎระเบียบอย่างชัดเจนกับ COJ เพื่อเด็กและเยาวชนทาง FM 100 MHz
3: ครับในวันนี้ COJ Radio เพื่อเด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรหมดเวลาลงแล้วขอบคุณความรู้ดีๆจากสำนักงานศาลยุติธรรมครั้งต่อไปผมจะได้นำความรู้ใหม่ๆและมีความทันสมัยมาฝากผู้ฟังพร้อมกับเพลงดังฟังสบายจัดให้กับผู้ฟังทุกเพศทุกวัยทุกวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาทางสวทชุมพร FM 100 MHz ท้ายรายการฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการผมชาคริตคลี่แก้วนิติกรชำนาญการพิเศษศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรขอบคุณผู้ฟังทุกคนพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ
2: ติดตามรับฟังรายการ COJ เพื่อเด็กและเยาวชนทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 13:10 นถึงเวลา 14:00 นโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดยังอยู่ในระดับวิกฤตชาวบ้านกว่า100หลังคาเรือนถูกตัดขาดการเดินทางเข้าออกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เจ้าหน้าที่เร่งระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่คลองสะตอทะลุอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดระดับน้ำยังวิกฤตชาวบ้านกว่า100หลังคาเรือนถูกตัดขาดเส้นทางคมนาคม
6: สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดตราดยังคงน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเขาสมิงหลังระดับน้ำในคลองสะตอเพิ่มสูงขึ้นกว่าระดับวิกฤตส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและตัดขาดเส้นทางสัญจรใน4หมู่บ้านรวมกว่า100หลังคาเรือนประชาชนจำนวนมากไม่สามารถเดินทางเข้าออกพื้นที่ได้นายพงษ์พัชสินรายในอำเภอเขาสมิงได้เร่งส่งเรือท้องแบนให้กับผู้นำชุมชนเพื่อใช้รับส่งประชาชนและขนย้ายสิ่งของที่จำเป็นพร้อมกำชับให้ประชาชนติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขณะที่อำเภอบ่อไร่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและกองร้อยอาสารักษาดินแดนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและเร่งช่วยเหลือผู้ประสบวัตภัยจากพายุไมซักโดยระดมกำลังรื้อถอนซากบ้านเรือนที่เสียหายและเตรียมพื้นที่เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนสุริยาพรสิงห์พันธ์ทีมข่าวสวทตราดรายงาน
1: จังหวัดพะเยารายงานผลการดำเนินงานขยายผลยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาทลายเครือข่ายยาเสพติดเน้นย้ำเดินหน้าสกัดกั้นเส้นทางการลำเลียงทุกรูปแบบ
7: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าจังหวัดพะเยาเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดอย่างเข้มข้นภายใต้ยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาประกาศสงครามยาเสพติด5 action ทำทันทีตามนโยบาย Operation 90 Day ของรัฐบาลโดยที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถขยายผลจับกุมผู้ต้องหาและยึดของกลางได้อย่างต่อเนื่องอาทิวันที่23เมษายน2569คดีการลักลอบส่งยาเสพติดผ่านพัสดุเอกชนในพื้นที่อำเภอภูซางสามารถยึดเฮโรอีนน้ำหนักกว่า 3.5 กิโลกรัมและเมื่อวันที่8มิถุนายน2569การส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักแหล่งซุกซ่อนยาเสพติดในตำบลฝ่ายกวางอำเภอเชียงคำสามารถยึดของกลางยาบ้าจำนวน8ล้านเม็ดพร้อมไอซ์อีก1กิโลกรัมทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เปิดช่องทางการแจ้งบ่อแสยาเสพติดผ่าน ID line orn.pyao. สามารถแจ้งโดยตรงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดลดข้อกังวลของผู้ให้ข้อมูลซึ่งจังหวัดพะเยายืนยันที่จะเดินหน้าสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดสร้างความปลอดภัยให้แก่สังคมอย่างยั่งยืนวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: อังกฤษและฝรั่งเศสจะร่วมมือกับโอมานในปฏิบัติการสนับสนุนเสรีภาพการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษและประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสที่ระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซถือเป็นเส้นทางสำคัญสำหรับเศรษฐกิจโลกซึ่งโอมานยินดีที่จะให้ความร่วมมือเพื่อรับประกันความปลอดภัยในการเดินเรือภายในน่านน้ำอธิปไตยของโอมานส่วนอังกฤษและฝรั่งเศสพร้อมที่จะส่งกองกำลังปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญ่เข้าไปประจำการด้วยเพื่อสนับสนุนเสรีภาพในการเดินเรือผ่านช่องแคบแห่งนี้อย่างไรก็ตามนายคาเซมการีบาบาดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกมาเตือนว่าหากมีเรือรบของอังกฤษและฝรั่งเศสในช่องแคบฮอร์มุซจะถือเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายและขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งจะต้องเผชิญกับการตอบโต้อย่างเด็ดขาดจากกองทัพอิหร่านโดยทันทีคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยการประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

มบาปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวง

ูกพืชผักสวนครัวช่วยตัวช่วยเศรษฐกิจประหยัดวัลนิดเพื่อชีวิตที่รุ่งเรืองคุณผู้ฟังกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสวทชุมพร FM 100 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเกษตรสร้างสุขดำเนินรายการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรสร้างสุขดำเนินรายการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรนะคะกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:10 น.ถึง 15:00 น.นะคะทางสวท.ชุมพร FM 100 MHz นะคะพบกันวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569ดิฉันนางหทัยรัตน์อนันตศักดิ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสำนักงานเกษตรอำเภอสวีรับหน้าที่ดำเนินรายการอยู่กับคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะซึ่งทางสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรและสำนักงานเกษตรอำเภอนะคะจะมีการหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันมาดำเนินรายการบอกข่าวเล่าเรื่องสาระด้านการเกษตรข่าวสารความรู้ในแวดวงเกษตรมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นประจำนะคะสำหรับสาระความรู้ด้านการเกษตรที่เราจะนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะมี4เรื่องที่สำคัญแล้วก็น่าสนใจด้วยกันนะคะก็คือเรื่องแรกเป็นการประชาสัมพันธ์งาน Green Gain Day นะคะสร้างการเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจค่ะเรื่องที่2เป็นการประชาสัมพันธ์งานวิชาการเพื่อการผลิตทุเรียนคุณภาพทุเรียนชุมพรก้าวสู่ความท้าทายแห่งอนาคตชุมพรดิวเรียนอินเทลลิเจนซ์2026เรื่องที่3นะคะเป็นการประชาสัมพันธ์การประชุมและอบรมโครงการการให้น้ำทุเรียนแบบแม่นยำจากสรีระวิทยาพืชสู่การตัดสินใจภายใต้สภาวะอากาศสุดขั้วและก็เรื่องสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องการแจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืชหนอนด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นในทุเรียนนะคะก่อนที่จะไปติดตามรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจเรามาฟังเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังขอมากันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามารับฟังข่าวสารด้านการเกษตรกันค่ะ

กลับมาสู่ในช่วงที่2ของรายการเกษตรสร้างสุขนะคะสำหรับข่าวสารเรื่องแรกที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเวที Green Gain Day สร้างการเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจไม่เผาแต่ได้รายได้นะคะภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจัดในวันที่9กรกฎาคม2569นะคะณศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลสวนแตงหมู่ที่1ตำบลสวนแตงอำเภอละแมจังหวัดชุมพรซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดจากปัญหาหมอกควันแล้วก็การเกิดมลพิษทางอากาศนะคะโดยมีการนำเสนอทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่แล้วก็วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทดแทนการเผาสร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาเพื่อลดปัญหา PM 2.5 ของจังหวัดชุมพรหรือสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนะคะรวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเกษตรเพื่อให้สามารถลดปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรด้วยเทคโนโลยีที่ทดแทนการเผาการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในแปลงปลูกตลอดจนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืนนะคะซึ่งภายในงานนะคะก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของเสวนาหัวข้อทำไมไม่เผาแล้วสร้างรายได้อันนี้ต้องไปฟังกันดูนะคะแล้วก็มีการเยี่ยมชมเชิญชวนทุกท่านนะคะเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้เราจะมีฐานการเรียนรู้ทั้งหมด4ฐานด้วยกันได้แก่การทำผ้าพิมพ์ลายจากใบยางพารานะคะว่าเอ๊ะทำไมใบยางพาราเราสามารถเอามาทำผ้าพิมพ์ลายได้แบบไหนรูปแบบลักษณะของวิธีการในการที่เราจะเพิ่มมูลค่านะคะ2ก็คือเป็นการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพก็ไปดูวิธีการการหมักทำปุ๋ยหมักชีวภาพดูว่าทางศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลสวนแตงเนี่ยเขามีจุดเรียนรู้ในเรื่องของการทำปุ๋ยหมักชีวภาพอะไรบ้างนะคะฐานที่3ก็จะเป็นการผลิตและการใช้ประโยชน์จากฐานไบโอชาซึ่งฐานไบโอชาเนี่ยมีประโยชน์มากในเรื่องของการทำการเกษตรนะคะฐานที่4เป็นการบริหารจัดการวัสดุทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์นะคะเชิญชวนทุกท่านนะคะวันที่9กรกฎาคม2569นะคะที่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลสวนแตงหมู่ที่1ตำบลสวนแตงอำเภอละแมจังหวัดชุมพรนะคะก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจในช่วงต่อไปเชิญรับฟังเพลงเพราะๆกันอีกสักหนึ่งงานเพลงค่ะ

ค่ะหลังจากฟังเพลงเพราะๆกันแล้วนะคะก็กลับมารับความรู้สาระดีๆแล้วก็ข่าวประชาสัมพันธ์ทางการเกษตรกับรายการเกษตรสร้างสุขกันต่อนะคะข่าวเรื่องที่2เป็นการประชาสัมพันธ์งานวิชาการเพื่อการผลิตทุเรียนคุณภาพทุเรียนชุมพรก้าวสู่ความท้าทายแห่งอนาคตชุมพรดิวเรียนอินเทลลิเจนซ์2026นะคะระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคม2569ณสวนอาภากรเกียรติวงศ์ตำบลท่าตะเภาอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรนะคะหนึ่งในกิจกรรมของงานเนี่ยค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมเด่นก็คือการประกวดผลผลิตทางการเกษตรนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยค่ะจะมีการประกวด3ชนิดพืชได้แก่ทุเรียนหมอนทองนะคะมีมังคุดมีกล้วยเล็บมือนางนะคะรวมไปถึงการจัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรซึ่งงานทุเรียนนะคะก็ต้องมีทุเรียนมาจำหน่ายแก่คุณผู้ฟังที่สนใจที่จะเข้าไปชิมนะคะจากทุกอำเภอเลยรักชอบทุเรียนจากอำเภอไหนก็ไปอุดหนุนกันได้ในบูธของอำเภอนั้นๆ นะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่เป็นเกษตรกรนะคะที่สนใจจะส่งผลผลิตทางการเกษตรเข้าประกวดนะคะเราก็วันนี้เราก็มีหลักเกณฑ์มาแจ้งคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวดในทุกชนิดพืช นะคะผู้เข้าร่วมจะต้องมีภูมิลำเนาแล้วก็ผลผลิตในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะคะแล้วก็ผลผลิตที่นำมาประกวดเนี่ยค่ะต้องเป็นผลผลิตของตนเองหรือบุคคลในครัวเรือนเท่านั้นนะคะโดยเข้าร่วมส่งผลผลิตได้ณสถานที่ประกวดก็คือสวนอาภากรเกียรติวงศ์ในวันศุกร์ที่24กรกฎาคม2569เวลา 9:30 นถึง 12:00 นนะคะย้ำนะคะส่งตัวอย่างประกวดได้ในวันศุกร์ที่24กรกฎาคม2569เวลา 9:30 นถึง 12:00 นนะคะสำหรับรายละเอียดทุเรียนนะคะเกษตรกรผู้ส่งเข้าประกวดเนี่ยค่ะสามารถประกวดได้แบ่งเป็นชุดนะคะชุดละ2ผลซึ่งลักษณะภายนอกเองเนี่ยค่ะจะมีขนาดผล 2.5 ถึง5กิโลกรัมนะคะมีความสมบูรณ์ปราศจากโรคและแมลงเข้าทำลายนะคะแล้วก็ตรงตามสายพันธุ์คือเราประกวดทุเรียนหมอนทองนะคะซึ่งมีลักษณะภายในเปลือกบางเนื้อหนามีสีเหลืองรสชาติหวานแล้วก็ไม่มีตำหนิจากโรคและแมลงทำลายนะคะแล้วก็สำคัญที่สุดคือสุกรับประทานได้ในวันที่ประกวดนะคะถ้าเป็นทุเรียนที่ยังไม่สุกนะคะก็จะตกรอบไปนะคะรายละเอียดสำหรับมังคุดค่ะเกษตรกรที่ส่งเข้าประกวดนะคะสามารถประกวดส่งได้หลายชุดนะคะแต่ว่าชุดหนึ่งเนี่ยมังคุดเนี่ยจะชุดหนึ่ง10ถึง15ผลนะคะซึ่งมีลักษณะภายนอกเนี่ยมีขนาดผลที่สม่ำเสมอมีความสมบูรณ์ปราศจากโรคและแมลงทำลายลักษณะภายในมีเนื้อสีขาวนวลมีรสชาติหวานแล้วก็ไม่มีตำหนิจากโรคและแมลงทำลายนะคะหรือมีลักษณะอาการผิดปกติซึ่งมังคุดเนี่ยค่ะก็จะมีถ้าฝนตกๆนะคะก็จะมีลักษณะอาการเนื้อแก้วยางไหลนะคะสุดท้ายก็คือผลสุกรับประทานได้ในวันตัดสินนะคะพืชสุดท้ายนะคะก็จะเป็นกล้วยเล็บมือนางซึ่งกล้วยเล็บมือนางนี่ก็เป็นพืชที่มีความสำคัญในจังหวัดชุมพรนะคะอยู่ในคำขวัญของจังหวัดชุมพรด้วยนะคะเกษตรกรที่ส่งกล้วยเล็บมือนางเข้าประกวดเนี่ยค่ะสามารถเข้าประกวดได้ชุดละ1เครือนะคะแต่ใน1เครือเนี่ยค่ะจะต้องมีไม่ต่ำกว่า5หวีนะคะสุกพร้อมรับประทานในวันที่ตัดสินโดยที่ใน1เครือเนี่ยค่ะไม่มีการตัดแต่งหวีหรือผลที่ไม่ดีออกจำนวนที่ส่งเข้าประกวดเนี่ยค่ะนับ1เครือก็คือ1ตัวอย่างนะคะซึ่งในทุกชนิดพืชไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมังคุดหรือกล้วยเล็บมือนางเนี่ยค่ะผู้ส่งเนี่ยถ้าหากว่ามีผู้ส่งประกวดไม่ถึง10รายในแต่ละชนิดพืชเนี่ยค่ะกรรมการก็จะไม่พิจารณาตัดสินการประกวดนะคะแล้วก็ผลผลิตผลไม้ที่ส่งประกวดเนี่ยค่ะคณะกรรมการเนี่ยขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ส่งคืนนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุดค่ะท่านใดที่สนใจส่งผลผลิตทางการเกษตรเข้าร่วมประกวดในงานนี้ก็สามารถที่จะประสานเกษตรอำเภอทุกอำเภอในการขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้นะคะก่อนจะไปติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์ในเรื่องต่อไปนะคะก็มาฟังเพลงเพราะๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ

กลับมาสู่ในช่วงที่3ของรายการกันนะคะสำหรับข่าวสารเรื่องที่3ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้เป็นข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมและอบรมโครงการการให้น้ำทุเรียนแบบแม่นยำจากสรีรวิทยาพืชสู่การตัดสินใจภายใต้สภาวะอากาศสุดขั้วซึ่งจะจัดในวันศุกร์ที่14สิงหาคม2569ณห้องประชุมจันสว่างรีสอร์ทอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยค่ะเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในพื้นที่อำเภอหลังสวนพะโต๊ะตุ้งตะโกสวีหรือแม้แต่จังหวัดชุมพรเองนะคะก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับสภาพอากาศที่แปรปรวนมีทั้งร้อนแล้วก็แล้งจัดนะคะในแต่ละปีเนี่ยส่งผลให้ต้นทุนการผลิตทุเรียนของเกษตรกรเนี่ยค่ะเพิ่มขึ้นผลผลิตต้นทุนการผลิตเพิ่มนะคะแต่ผลผลิตเนี่ยค่ะลดลงแล้วก็ไม่ได้คุณภาพทำให้เกิดความเสี่ยงต่อรายได้ของเกษตรกรนะคะสาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยดร.เจษดาโสภารัตน์ซึ่งเป็นผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่เรียกย่อๆว่าโครงการของบพท.นะคะแล้วก็ภาคเอกชนเพื่อดำเนินโครงการและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการจัดการสวนทุเรียนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชุมพรซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการจัดการสวนทุเรียนภายใต้สภาพอากาศแปรปรวนนะคะมีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิตลดต้นทุนการผลิตยกระดับคุณภาพผลผลิตอย่างยั่งยืน เป็นการสร้างนวัตกรชุมชนนะคะนวัตกรชุมชนนะคะเพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้และยั่งยืนแก่เกษตรกรรายย่อยอันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพการผลิตทุเรียนของเราเนี่ยค่ะให้สามารถแข่งขันได้ในระยะยาวนะคะภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและก็เศรษฐกิจการเกษตรในอนาคตซึ่งโครงการนี้ค่ะจะมุ่งเน้นในเรื่องของการจัดการสวนทุเรียนและจากการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดความเสียหายนะคะไปสู่การคาดการณ์แล้วก็ป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีนะคะเพื่อเป็นการสร้างต้นแบบการผลิตทุเรียนอัจฉริยะที่เกษตรกรรายย่อยสามารถเข้าถึงได้จริงในระดับชุมชนนะคะสำหรับกลุ่มเป้าหมายก็คือเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในพื้นที่จังหวัดชุมพร4อำเภอได้แก่อำเภอหลังสวนพะโต๊ะทุ่งตะโกและสวีนะคะจำนวน120คนก็อำเภอละ30คนนะคะหรือถ้าใครสนใจก็ไปสมัครก่อนเต็มแล้วก็เต็มก็ปิดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านใดสามารถที่เข้าร่วมรับฟังอยากรับฟังความรู้ก็สามารถที่จะเข้าไปนั่งฟังรับความรู้ได้นะคะซึ่งแนวทางการดำเนิน

การประกอบการติดตั้งและการใช้เครื่อง tensiometer พูดง่ายๆก็คือเครื่องวัดความชื้นในดินนั่นเองนะคะแล้วก็มีการลงพื้นที่ทุกเดือนเพื่อติดตามแล้วก็เก็บข้อมูลการใช้เครื่องตัวนี้ค่ะเครื่องวัดความชื้นในดินเปรียบเทียบผลลัพธ์ก่อนแล้วก็หลังเข้าร่วมโครงการนะคะซึ่งเป็นโครงการที่น่าสนใจทีเดียวนะคะระยะที่3สรุปผลแล้วก็ขยายผลมีการจัดวันดูงานแปลงต้นแบบนำเสนอผลสำเร็จขยายผลสู่เกษตรกรรายย่อยอื่นๆนะคะเราเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรรายย่อยอื่นๆด้วยซึ่งประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับก็คือมีการคาดว่าจะลดความเสี่ยงจากสภาพอากาศแล้วก็ภาวะต้นเครียดนะคะซึ่งช่วงนี้นะคะก็สภาพอากาศของเราเนี่ยค่อนข้างจะแปรปรวนนะคะคาดการว่าจะมีฝนทิ้งช่วงนะคะซึ่งปีหน้าเนี่ยก็มีการคาดการว่าฝนเราฝนบ้านเราเนี่ยค่ะจะแล้งที่สุดในรอบ150ปีเลยก็ว่าได้นะคะก็ต้องติดตามดูนะคะมีการใช้ข้อมูลจากสถานีอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสวนทุเรียนอย่างแม่นยำเพื่อให้สามารถเพิ่มผลผลิตแล้วก็คุณภาพของทุเรียนของเรานะคะส่งต่อถึงการสร้างความมั่นคงทางรายได้แก่เกษตรกรในรายย่อยในระยะยาวนะคะแล้วก็มีการลดต้นทุนการผลิตอย่างยั่งยืนซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยค่ะใน120คนเนี่ยค่ะจะได้รับสิทธิประโยชน์แลกซื้อเครื่องวัดความชื้นในดินในราคา975บาทจากราคาเต็มนะคะ 1,950 บาทนะคะแล้วก็ได้รับการติดตามแล้วก็ให้คำแนะนำให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่องนะคะทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้นรวมถึงการมีเครือข่ายการเรียนรู้การช่วยเหลือกันในชุมชนซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยค่ะจะมีการแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนปัญหากันเพื่อที่จะแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีนะคะสำหรับผู้รับผิดชอบโครงการนะคะก็คือดร.เจษดาโสภารัตน์สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการวิชาเอกปัทภีศาสตร์คณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะสำหรับในวันที่14สิงหาคมที่จะจัดประชุมนะคะจะมีการบรรยายพิเศษเรื่องการให้น้ำทุเรียนแบบแม่นยำจากสรีระวิทยาพืชสู่การตัดสินใจภายใต้สภาวะอากาศสุดขั้วนะคะซึ่งชาวสวนทุเรียนเองหลายๆท่านนะคะไปฟังเพื่อที่จะนำความรู้มาปรับใช้ได้นะคะว่าทำไมการจัดการน้ำแบบดั้งเดิมเนี่ยค่ะจึงไม่เพียงพอภายใต้สภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงของเราเดี๋ยวเราก็จะได้คำตอบในวันที่นำเสนอนะคะเราจะได้เรียนรู้เรื่องหลักสรีระวิทยาพืชกับการจัดการน้ำทุเรียนแบบแม่นยำนะคะมีการประยุกต์ใช้ข้อมูลสภาพอากาศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในสวนทุเรียนของเรานะคะแล้วก็มีการบรรยายเรื่องแนวทางการดำเนินโครงการและเตรียมความพร้อมของเกษตรกรสู่การจัดการสวนทุเรียนอัจฉริยะนะคะน่าสนใจทีเดียวนะคะชาวสวนท่านใดนะคะที่สนใจนะคะก็สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่หน้างานในวันประชุมเลยหรือถ้าเต็มแล้วก็สามารถที่จะนั่งฟังเพื่อรับความรู้และนำไปปรับใช้ในสวนทุเรียนของตัวเองได้นะคะแล้วก็นี่คือข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะก่อนที่จะไปติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์ในเรื่องต่อไปก็ไปฟังเพลงเพราะๆกันอีกสักหนึ่งงานเพลงค่ะ

เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเพลงเพราะๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับในช่วงนี้เรามีข่าวแจ้งเตือนการเฝ้าระวังการระบาดน่วงด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นในทุเรียนนะคะมาฝากคุณผู้ฟังค่ะสำหรับสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะมีทั้งร้อนมีทั้งแห้งแล้งแล้วก็ฝนตกในบางพื้นที่นะคะก็เตือนผู้ปลูกทุเรียนในระยะออกดอกพัฒนาผลฟื้นต้นนะคะซึ่งเกษตรกรเนี่ยค่ะควรเตรียมรับมือหนอนด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นนะคะ ขออภัยค่ะซึ่งตัวเต็มวัยนะคะเพศเมียเนี่ยจะวางไข่โดยฝังไข่ไว้ใต้เปลือกตามลำต้นแล้วก็กิ่งใหญ่นะคะตัวหนอนเองเนี่ยค่ะจะกัดกินชอนชัยไปตามเปลือกไม้ด้านในนะคะแบบไม่มีทิศทางเลยซึ่งอาจจะกัดขั้นเปลือกรอบต้นหรือทำลายรอบต้นนะคะซึ่งการทำลายเนี่ยค่ะที่เกิดจากหนอนขนาดเล็กเนี่ยเราไม่สามารถสังเกตได้จากภายนอกเลยนะคะแต่เมื่อหนอนเนี่ยโตขึ้นเราจะพบขุยไม้ที่เป็นละเอียดละเอียดเนี่ยค่ะเป็นมูลของหนอนตามแนวรอยการทำลายนะคะหรือตรงบริเวณที่หนอนทำลายกัดกินเนี่ย อยู่ภายในเนี่ยค่ะจะเห็นของเหลวสีน้ำตาลแดงเนี่ยค่ะไหลเยิ้มอยู่ในระยะที่ลำต้นนะคะแล้วก็ในระยะต่อมาเนี่ยเราก็จะพบมูลของหนอนนะคะออกเป็นกองออกมาเป็นกองเป็นกระจุกอยู่ข้างนอกเปลือกไม้เนี่ยค่ะเมื่อเราใช้ปลายมีดปลายแหลมเนี่ยแกะเปลือกไม้ดูนะคะก็จะพบตัวหนอนอยู่ด้านในนะคะเราจะสังเกตพบรอยการทำลายก็ต่อเมื่อตัวหนอนเนี่ยโตแล้วก็อาจจะเจาะเข้าไปในเนื้อไม้แล้วนะคะหรือกัดควันรอบต้นทุเรียนไปแล้วนะคะซึ่งมีผลทำให้ท่อน้ำท่ออาหารเนี่ยถูกตัดทำลายเป็นเหตุให้ทุเรียนทรุดโทรมนะคะใบเหลืองแล้วก็ร่วงหรืออาจจะยืนต้นตายได้นะคะสำหรับแนวทางป้องกันและแก้ไขนะคะอันดับแรกเลยก็คือกำจัดแหล่งขยายพันธุ์โดยตัดต้นทุเรียนที่ถูกทำลายรุนแรงเนี่ยค่ะจนไม่สามารถที่จะให้ผลผลิตได้แล้วเนี่ยนำไปทำลายนอกแปลงแล้วก็ควรดูแลรักษาต้นทุเรียนให้มีความสมบูรณ์และแข็งแรงอยู่เสมอนะคะสองก็คือกำจัดตัวเต็มวัยโดยใช้ไฟส่องจับตามต้นทุเรียนมันจะออกมาหากินช่วงประมาณเวลา2 ทุ่มนะคะถึงช่วงเช้ามืดเนี่ยเราสามารถใช้ตาข่ายดักปลาตาถี่เนี่ยค่ะพันรอบต้นหลายๆทบเพื่อดักตัวด้วงนะคะแล้วก็เอาไปทำลายนะคะ3ก็คือมันตรวจสวนเป็นประจำโดยสังเกตรอยแผลซึ่งแผลเนี่ยค่ะจะเล็กแล้วก็ชื้นที่ตัวเต็มวัยทำขึ้นเนี่ยค่ะเพื่อการวางไข่เนี่ยถ้าพบก็ให้ทำลายไข่ทิ้งหรือถ้าพบขุยแล้วก็การทำลายเปลือกไม้เนี่ยให้เราลองใช้มีดแซะหรือแกะดูนะคะจับตัวหนอนไปทำลายนะคะสำหรับแหล่งที่มีการระบาดรุนแรงนะคะก็มีการควรป้องกันการเข้าทำลายของหนอนด้วงหนวดยาวเนี่ยค่ะโดยการพ่นสารฆ่าแมลงไทแอมิสท็อกแซมแลมด้าไซฮาโลทรินนะคะ 14.1% ทับ 10.6% ZC นะคะอัตรา40มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะหรือโคไทอนิดิน 16% SG อัตรา20กรัมต่อน้ำ20ลิตรหรือว่าอิมิดาโคพิด10% SL อัตรา30มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะหรืออีกตัวหนึ่งก็จะเป็นอาซิทามิพริด 20% SP อัตรา30กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะคะพ่นให้โชคบริเวณลำต้นนะคะตั้งแต่โคนจนถึงยอดเลยแล้วก็กิ่งขนาดใหญ่ด้วยนะคะซึ่งเป็นตำแหน่งที่ตัวด้วงเองเนี่ยค่ะชอบวางไข่ให้พ่น2ครั้งห่างกัน2สัปดาห์นะคะซึ่งก็ถือว่าด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นในทุเรียนเนี่ยค่ะเป็นศัตรูตัวร้ายที่ทำลายต้นทุเรียนของเกษตรกรเลยเพราะฉะนั้นระหว่างที่เกษตรกรลงแปลงนะคะลงไปทำงานในสวนเนี่ยค่ะก็ควรหมั่นตรวจสำรวจต้นทุเรียนของตัวเองเป็นประจำเพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็กำจัดก่อนที่มันจะเข้าทำลายต้นนะคะก่อนจะไปถึงช่วงสุดท้ายเราก็ไปรับฟังเพลงเพราะๆอีกสักหนึ่งงานเพลงค่ะ

คุณผู้ฟังกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเกษตรสร้างสุขดำเนินรายการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรทุกวันอาทิตย์เวลา 14:10 นถึง 15:00 นทางสวทชุมพร FM 100 MHz นะคะสำหรับช่วงนี้ก็ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเกษตรสร้างสุขกันแล้วนะคะกับสาระความรู้ด้านการเกษตรและความบันเทิงที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันทุกท่านนะคะหากคุณผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข่าวสารด้านการเกษตรหรือต้องการให้ความช่วยเหลือนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรโทร077-596-658หรือติดตามข่าวสารข้อมูลต่างๆด้านการเกษตรทางเว็บไซต์ของสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรสำนักงานเกษตรอำเภอหรือแฟนเพจ Facebook สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรนะคะท้ายนี้ก็ขอขอบคุณช่างเทคนิคผู้ควบคุมเสียงขอบคุณคุณอุษณีเอกมานพผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรที่ให้โอกาสสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรได้มานำเสนอข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตรนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเกษตรสร้างสุขแล้วพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้ดิฉันหทัยรัตน์อนันตศักดิ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสำนักงานเกษตรอำเภอสวีต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขและมีสุขภาพแข็งแรงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับแม่ทัพภาคที่2และแม่ทัพภาคที่3ร่วมลงพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อตรวจเยี่ยมกำลังพลอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: แม่ทัพภาคที่2และแม่ทัพภาคที่3ร่วมลงพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการรับฟังข้อเสนอแนะและอุปสรรครวมทั้งให้กำลังใจกำลังพลในพื้นที
6: ่พลโทวรเทพบุญญาแม่ทัพภาคที่3สมเด็จพลโทวรยุทธรักษิณแม่ทัพภาคที่2และคณะเดินทางลงพื้นที่แนวปฏิบัติการชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณปราสาทตาเมินทมปราสาทตาควายและเนิน350เพื่อพบปะกำลังพลจากกองทัพภาคที่3ซึ่งเดินทางมาสนับสนุนภารกิจของกองทัพภาคที่2ในพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์รับฟังผลการปฏิบัติงานและตรวจเยี่ยมกำลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการโดยผู้บังคับบัญชาได้ให้ข้อแนะนำและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานพร้อมให้กำลังใจกำลังพลจากชุดทีแม็กกองบัญชาการกองทัพไทยด้วยพร้อมกันนี้แม่ทัพภาคที่3ได้เน้นย้ำกับกำลังพลว่าการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าวมีความสำคัญต่อภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศภายหลังการตรวจเยี่ยมแม่ทัพภาคที่2แม่ทัพภาคที่3และคณะได้ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาทำความเคารพและยืนสงบนิ่งเพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ณอนุสรณ์สถานบริเวณเนิน350และปราสาทตาควายปิญญวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเดินหน้าผลักดัน Thailand Fast Pass ตั้งเป้าสร้างการลงทุนกว่า900ล้านบาทยกระดับขีดความสามารถเศรษฐกิจไทย
7: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ Thailand Fast Passเพื่อเร่งการลงทุนในประเทศโดยตั้งเป้าดึงการลงทุนผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ปีนี้ราว900ล้านบาทโดยมุ่งเน้นให้เกิดการลงทุนจริงในระบบเศรษฐกิจโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์ Thailand Fast Pass จะต้องเริ่มลงทุนจริงอย่างน้อยร้อยละ20ภายในปีนี้พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะแรงงานไทยผ่านโครงการสะพานเชื่อมทักษะเพื่อยกระดับขีดความสามารถแรงงานและสนับสนุนภาคธุรกิจไทยโดยเฉพาะ SME ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและปรับตัวสู่เศรษฐกิจใหม่นอกจากนี้รัฐบาลจะใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ BOI และกองทุนที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและอุตสาหกรรมใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระยะยาว ขณะที่การลงทุนปีนี้จะใช้หลายเครื่องมือร่วมกันไม่พึ่งงบประมาณแผ่นดินเพียงอย่างเดียวโดยมีทั้งการลงทุนรัฐวิสาหกิจวงเงินกว่า 270,000 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ10จากปีก่อนกองทุนนอกงบประมาณเช่น BOI และกองทุนพลังงานรวมถึงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนหรือ PPP และกองทุนโครงสร้างพื้นฐานปริมปัสโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดตรังขับเคลื่อนโครงการ Thailand Zero Drop Out เพื่อให้เด็กและเยาวชนกว่า 3,700 คนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
8: นายอดิศรแก้วเซ้งสุวรรณตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ขับเคลื่อนโครงการ Thailand Zero Drop Out เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในการติดตามค้นหาและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในพื้นที่จังหวัดตรังให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งในระดับจังหวัดอำเภอและตำบลเร่งสำรวจข้อมูลการวางแผนช่วยเหลือรายกรณีและการติดตามรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จังหวัดตรังมีข้อมูลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาจำนวน 3,718 คนซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันดำเนินการค้นหาติดตามช่วยเหลือและส่งต่อเด็กและเยาวชนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมตามนโยบาย Thailand Zero Drop Out เพื่อไม่ให้เด็กคนใดหลุดออกจากระบบการศึกษายศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: โครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจังหวัดราชบุรีประกอบด้วยพื้นที่ป่าในเขตอำเภอสวนพึ่งและกิ่งอำเภอบ้านคารวม6ตำบล52หมู่บ้านมีหัวใจของโครงการคือศูนย์ศึกษาพันธุ์ไม้ป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เนื้อที่ 3,000 ไร่อยู่ในเขตตำบลตะนาวศรีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีต่อมาได้ขยายพื้นที่ของโครงการออกไปครอบคลุมพื้นที่ป่าประมาณ 136,000 ไร่รวมในที่ของโครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติประมาณ 601,000 ไร่จากสวนป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ภาคกลางในปี 2533มาเป็นศูนย์ศึกษาพันธุ์ไม้ป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ในปี 2540การจัดสร้างสวนรวมพันธุ์ไม้ป่าเฉลิมพระเกียรตินับเป็นโครงการหนึ่งที่มีคุณค่าเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของหน่วยงานภาครัฐและประชาชนจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นดั้งเดิมและมีคุณค่าทางเศรษฐกิจรวมทั้งพันธุ์ไม้หายากและดำรงรักษาสภาพป่าธรรมชาติในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติสำหรับเป็นแหล่งพันธุกรรมไม้ป่าทั้งเป็นแหล่งป้องกันสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของประเทศไทยในระยะยาวอย่างต่อเนื่องสามารถฟื้นฟูสภาพป่าที่ไม่เหมาะสมกับเกษตรกรรมซึ่งมีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับฟื้นคืนสภาพสมบูรณ์ดังเดิมและป้องกันแหล่งสำหรับศึกษาวิจัยเพื่อค้นคว้าทางด้านวิชาการป่าไม้และเพื่อจัดเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจควบคู่ไปกับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีซึ่งทำให้ราษฎรในพื้นที่โครงการมีรายได้จากการรับจ้างปลูกป่าเพื่อเป็นรายได้เสริมในครอบครัวอังสุมาลินกลิ่นระรื่นสวทราชบุรีรายงาน
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเสนอรายการเสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง15 น.ถึง 16 น.

0: สวัสดีครับทุกผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงจากคนตาบอดไทยกับผมเอกพงศ์นพสกุลครับวันนี้เราพบกันตรงกับวันอาทิตย์ที่5เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ครับพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และ819 KHz ครับรวมไปถึงสถานีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ด้วยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นที่ช่องทางของการรับฟังทุกช่องทางนะครับของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยด้วยเพราะว่ารายการนี้เราร่วมมือกันระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับต้องขอบคุณทางผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์ผู้บริหารของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่เห็นความสำคัญทำให้คนพิการนั้นได้อยู่ใกล้ชิดกันนะครับแล้วก็ได้รับทราบเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงนำเรื่องราวดีๆของคนพิการมาประชาสัมพันธ์ผ่านรายการเสียงจากคนตาบอดไทยของเรานะครับและนอกจากนี้ก็ยังมีเครือข่ายของนครราชสีมานะครับที่รับสัญญาณรายการเราให้ท่านผู้ฟังในจังหวัดนครราชสีมาได้ติดตามรับฟังกันด้วยก็สปท.โคราชแน่นอนอันนี้รับสัญญาณเราแน่นอนนะครับแล้วก็ที่ท้องถิ่นรักไทยสายสัมพันธ์เรดิโออันนี้แค่เป็นตัวอย่าง2สถานีนะครับหรือบางสื่อที่อาจจะรับสัญญาณหรือเชื่อมโยงสัญญาณเราไปแล้วก็ทางรายการไม่ได้ทราบก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้เอ่ยนามก็ยังไงก็บอกกล่าวกันเข้ามากันแล้วกันนะครับที่รายการเสียงจากคนตาบอดไทยติดต่อมาที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็ได้หรือว่าติดต่อโดยตรงที่ผมก็ได้นะครับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็จะนำมาบอกกันนะครับว่าสถานีไหนรับสัญญาณของเราบ้างอย่างไรนะครับก็อย่าลืมติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง15 นาฬิกาเรื่อยไปจนถึง16 นาฬิกาครับช่วงแรกผมมีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจ
1: รายการเสียงจากคนตาบอดไทยก็หมดเวลาลงพอดีนะครับ
0: คุณภาพชีวิตคนพิการ
1: โอกาสหน้าก็คงจะมี
0: เมื่อมาพูดคุยกันหลายๆประเด็นนะครับที่อยากจะมาเล่าให้ฟัง
1: ที่22ก็คือวันที่แล้วเนี่ยนะครับ
0: ผมมีโอกาสได้นะครับคุณผู้ฟัง
1: เข้า
0: แล้วพบยิ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ความมั่นคงของมนุษย์มี
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: เสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกา
0: อ
1: านผู้ฟังครับเข้าสู่ช่วงนี้ผมมีเรื่องราวน่าสนใจอยู่เรื่องนึงก่อนหน้านั้นน่าจะนานพอสมควรแล้วล่ะครับเรื่องของการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการนะครับโดยเฉพาะคนพิการทางการเห็นแล้วก็ที่เราเดินทางกันสะดวกทุกวันนี้ก็เรียกว่าเราโชคดีแล้วล่ะครับแต่ว่ามันยังมีบางเรื่องที่จะต้องคุยกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางบนรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็คงจะเคยได้ยินกันมันจะเป็นคดีพงคดีความกันที่ผ่านมาเนี่ยครับตอนนี้มีความคืบหน้าแล้วนะครับซึ่งสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็เป็นหน่วยงานที่จะถูกให้เข้าไปร่วมนะครับรับรู้รับทราบด้วยไปดูไปติดตามว่าเขาทำกันอย่างไรดำเนินการกันไปถึงไหนแล้วนะครับซึ่งถ้าผมเกริ่นยาวไปก็อาจจะงงได้วันนี้ก็เลยชวนน้องบิ๊กนะครับกฤตพงษ์เตชพลีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยดูแลงานด้านกฎหมายของสมาคมด้วยเรียกว่าเป็นนิติกรเลยแหละครับมาคุยกันในวันนี้ถึงเรื่องนี้แล้วก็จะได้เล่าให้ฟังเดี๋ยวเท้าความไปจะได้เข้าใจกันชัดเจนขึ้นสวัสดีครับบิ๊กครับ
8: สวัสดีครับพี่เอกพงษ์ครับ
1: ครับประมาณสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับกับเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้ซึ่งตอนนี้มันก็เป็นไปในทางที่ดีแล้วก็ดีขึ้นทุกวันทุกวันเล่าให้ฟังหน่อยเท้าความไปตั้งแต่ต้นนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเขาเชิญเราไปเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วแล้วผลที่ผ่านมามันเป็นยังไงบ้างอันนี้อาจจะเล่าแบบว่าคร่าวๆเพื่อที่จะให้คนตาบอดได้นึกออกแล้วก็ท่านผู้ฟังจะได้เข้าใจครับ
8: ได้ครับก็ก่อนอื่นนะครับการที่มีการให้สมาคมไปร่วมนะครับลงพื้นที่ในการสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกในระบบรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับสายฉลองรัฐธรรมเนี่ยก็คือเกิดจากการที่มีกลุ่มคนพิการนะครับในชื่อกลุ่มว่าขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้เนี่ยได้มีการยื่นฟ้องศาลปกครองนะครับต่อการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนซึ่งรับผิดชอบสายสีม่วงนะครับเดิมนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขามีการฟ้องกันว่าคนพิการโดยเฉพาะพิการที่เป็นทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวเนี่ยไม่สามารถขึ้นลงนะครับได้ครบทุกทางออกของสถานีของรถไฟฟ้าสายสีม่วงเนื่องจากลิฟต์โดยสารเนี่ยมีไม่ครบแล้วก็กลุ่มคนพิการของเราก็คือพิการทางการเห็นเนี่ยก็ร่วมยื่นฟ้องเป็นโจทย์ฟ้องไปด้วยในสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับเรื่องการนำทางหรือแผนผังอักษรเบลที่ยังมีไม่ครบตามกฎกระทรวงนะครับก็ปรากฏว่านะครับก็มีการต่อสู้กันตั้งแต่ศาลชั้นต้นนะครับจนมาถึงศาลปกครองสูงสุดเนี่ยก็ได้มีคำพิพากษานะครับกำหนดให้รถไฟฟ้าสายสีม่วงเนี่ยต้องดำเนินการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับให้เหมาะสมนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการทางการเห็นเนาะก็คือแบ่งออกเป็นแผนผังภายในอาคารที่เป็นแผนที่นูนต่ำนะครับเขาเรียกว่าเหมือนเราสามารถเอาสัมผัสและนึกภาพออกได้ก็คือเป็นการสัมผัสแผนที่จริงของตัวสถานีรถไฟฟ้านะครับแล้วมีอักษรเบลเนี่ยคอยอธิบายกำกับอยู่นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเป็นแผนที่การนำทางหรือพูดเป็นภาษาอังกฤษก็คือ text map นะครับก็คือเป็นแผนที่ตัวอักษรนั่นเองที่จะคอยอธิบายเราว่าถ้าเราเดินขึ้นจากทางขึ้นที่หนึ่งเนี่ยมันจะต้องเดินไปกี่เมตรเลี้ยวอะไรบ้างอะไรนี้เป็นต้นเป็นการนำทางด้วยการบรรยายเป็นอักษรนะครับ ซึ่งอันนี้ก็มีการศาลก็มีการพิพากษาให้รถไฟฟ้าสายสีม่วงนี่ต้องทำแล้วก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นนะครับก็มีการหารือกันนะครับระหว่างรถไฟฟ้าสายสีม่วงกับสมาคมคนตาบอดประเทศไทยเพื่อต้องการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกนี้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดด้วยก็เกิดการใช้งานได้จริงนะครับของพี่น้องคนตาบอดที่ใช้บริการได้ด้วยนะครับ โดยวันที่8กับ9มิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็มีการลงพื้นที่นะครับเป็นการบังคับคดีเนาะก็คือเป็นหน่วยงานของศาลปกครองสูงสุดเนี่ยก็มีการออกลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบนะครับการปฏิบัติตามคำพิพากษานะครับซึ่งเราในฐานะที่เป็นผู้นะครับเขาเรียกเหมือนผู้ฟ้องเนาะผู้ฟ้องรถไฟฟ้าด้วยแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ที่จะคอยตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ก็ได้มีโอกาสลงพื้นที่นะครับไปตรวจสอบความถูกต้องนะครับแล้วก็การใช้งานได้จริงใน2วันดังกล่าวนั้นด้วยครับ
1: วันที่8แล้วก็วันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาก็เห็นในเพจ ของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็เล่าให้ฟังไปคร่าวๆแล้ววันนี้ก็เลยชวนมาคุยทีนี้จากการลงพื้นที่ไปเนี่ยเรารู้สึกไหมว่าเอ๊ะเราเป็นอะไรอ่ะเหมือนก็เคยมีคนถามนะว่าเอ้าแล้วทำมาแล้วมันจะใช้ได้จริงไหมในเมื่อเราเป็นผู้ใช้อย่างบิ๊กเนี่ยเป็นผู้ใช้บริการสายนี้ด้วยใช่ไหมฮะ
8: ถูกต้องครับเพราะว่าต้องเข้าออกบ้านทุกวันเช้าเย็นก็คือเป็นรถไฟฟ้าสายหลักนะครับที่ตรงจากบ้านตัวเองเข้าเมืองด้วย
1: ไปดูแล้วเขาให้ดูอะไรบ้างก่อนอ่ะตอนแรก
8: โอเคครับก็มี2ส่วนเลยครับก็คืออันดับแรกก็คือดูตัวแผนผังอาคารก็คือแผนผังสถานีที่เป็นภาพนูนต่ำเนาะก็คือเป็นเหมือนลักษณะของการตีเส้นให้คนตาบอดเนี่ยได้สัมผัสรูปร่างนะครับแล้วก็เส้นทางของตัวสถานีแล้วก็เป็นลักษณะของการมีอัศวเบลคอยกำกับว่ามีกี่ทางออกนี้เชื่อมกับถนนอะไรอะไรเงี้ยครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการนำนะครับแผนผังที่เป็นตัวอักษรปกติเนี่ยมาอธิบายอยู่ในรูปแบบของภาพนูนต่ำซึ่งเหมือนลักษณะของภาพ2เหมือนแผนที่2มิตินะครับที่คนตาบอดได้สามารถสัมผัสได้ว่าทิศทางไหนเป็นอะไรแล้วก็รถที่จะเข้าสู่ชานชาลาจากฝั่งนี้ไปฝั่งนี้จะเป็นสายที่จะมุ่งหน้าไปไหนอะไรเงี้ยครับซึ่งเขาก็จะมีการให้ตรวจสอบซึ่งผมก็ได้ไปตรวจสอบด้วยแล้วก็คอยตรวจสอบอักษรเบลด้วยว่าเขียนถูกไหมนะครับติดถูกสถานีหรือเปล่าซึ่งก็ยังมีผิดพลาดเล็กน้อยนะครับอาจจะเกิดจากการไม่ได้สะกดผิดหรอกเพราะว่าสมาคมเนี่ยได้ดูแลด้านตัวอักษรเบลให้อยู่แล้วแต่มีการติดผิดก็อันนี้ก็ได้คอมเมนต์ไปแล้วก็จะมีการแก้ไขนะครับแล้วก็ส่วนที่2นะครับก็คือเป็นส่วนของ Tech Map นะครับซึ่ง Tech Map เนี่ยถามทุกคนคงงงว่าเอ๊ะแล้วเราจะเข้าถึงได้ยังไงนะครับเพราะว่าตัวข้อมูลชุดนี้จะอยู่ในเว็บไซต์ของรฟม.เลย
1: อ๋อต้องมันต้องสแกนประมาณนั้นมั้ยครับ
8: ถูกต้องครับเราจะต้องไปหา QR Code ครับซึ่ง QR Code เนี่ยแต่ละ QR Code เนี่ยจะใช้ร่วมกันไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าทางสมาคมซึ่งอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางไอเดียของพี่จตุพลก็คือฝ่าย IT เนี่ยเขาก็บอกว่าถ้า Tech Map ที่ดีเนี่ยมันควรจะต้องแยกจุด Entrance ในการขึ้นเพราะว่าถ้าเราเปิด QR Code รวมเนี่ยสุดท้ายคนตาบอดก็ไม่รู้อยู่ดีว่าตัวเองเนี่ยยืนอยู่ใน Entrance เท่าไหร่ถ้าสมมติสถานีนั้นมี4จุดคนตาบอดก็จะไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่ตัวที่เขายืนอยู่ตรงบันไดตรงนี้มันคือทางออกหรือทางเข้าที่เท่าไหร่เนี่ยครับก็ในแต่ละจุดของสถานีทุกสถานีนะครับ16สถานีเนี่ยส่วนใหญ่จะมีสถานีละ4 entrance หรือ4ทางเข้าออกนะครับQR code เนี่ยก็จะเป็น QR code ของ entrance หรือทางเข้านั้นๆเลยนะครับถามว่าเอ๊ะคนตาบอดเราจะหา QR code นี้เจอได้ยังไงนะครับผมให้จุดสังเกตอย่างนี้ก่อนครับว่าเพราะว่าแต่ละสถานีเนี่ยมันจะมีเลเยอร์ของตัวอาคารเอ็นทาร์เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับให้สังเกตหรือว่าเราลองขอความช่วยเหลือนะครับคนที่เดินผ่านไปผ่านมาว่าป้ายสถานีที่เป็นป้ายแนะนำหรือแผนผังของสถานีในตัวทางเข้าอาคารของแต่ละทางเนี่ยต
1: ั้
8: งอยู่ตรงไหนใช่เพราะว่าเขาจะเอา QR code แล้วก็มีอักษรเบลกำกับอยู่ด้านใต้ตัว QR code เขียนว่า Tech MapQR code Tech Map เลยซึ่งอันนี้เราก็สามารถอ่านอักษรเบลได
1: ้
8: เขาจะติดอยู่กับตัวป้ายแผนผังสถานีอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็สามารถลองไปหาสัมผัสดูได้แล้วก็วิธีการก็ใช้ QR code นะครับเปิดแอป LINE ก็ได้นะครับสแกน QR code ปุ๊บเขาก็จะพาเข้าลิงก์เราก็สามารถอ่านได้เลยว่าตรงนี้คือทางออกหรือทางเข้าที่เท่าไหร่ของสถานีอะไรแล้วก็เราก็สามารถเดินนึกภาพแผนที่ในหัวของเราตามจินตนาการที่เขาอธิบายได้เลยว่าเราจะต้องเดินไปอีก5เมตรแล้วเจอบันไดเลื่อนพอขึ้นบันไดเลื่อนแล้วเลี้ยวขวาหลังจากเลยจุดวอร์นิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะอธิบายอย่างนี้ไปทีละขั้นตอนเราก็สามารถปัดฟังไปด้วยแล้วก็เดินไปด้วยก็ได้ซึ่งอันเนี้ยเป็นการสร้างเพื่อให้เราเนี่ยเข้าใจตัวสถานที่ของอาคารนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะไปเจอเจ้าที่รักษาความปลอดภัยหรืออนาคตเนี่ยถ้าเขาเห็นพวกเราสามารถใช้งานได้จริงแล้วก็อาจจะมีการให้พี่ๆรักษาความปลอดภัยเนี่ยคอยสแตนบายเป็นจุดๆและให้เราเดินเองในอนาคตอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะ
1: คือถ้าเราไปยืนในตรงแผนผังที่เป็นเบรลล์แล้วก็อ่านแล้วก็ทำความเข้าใจอ่ะมันจะใช้เวลาเพราะว่าผมเคยตอนนั้นที่เราไปจัดแข่งขันไม้เท้าขาวอ่ะก็ไปยืนอยู่เหมือนกัน เข้าใจนะไม่ได้ไม่เข้าใจแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่เทคแมป
8: ใช่ครับ
1: เทคแมปอย่างที่ว่าเนี่ยพอเราสแกนเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถปัดแล้วฟังเสียงตัวเสียงที่มันอ่านให้ฟังแล้วเราก็เดินไปได้ผมว่าน่าจะใช้เวลาน้อยกว่าตัวการที่เราจะไปอ่านเบรลแต่ว่าไม่ได้ว่าไม่ได้ส่งเสริมว่าไม่ต้องไปอ่านเบรลนะใช้เทคแมปนะมันต้องมีทั้งสองอย่างแต่ผมเชื่อว่ามันน่าจะถนัดกันคนละอย่างเบรลก็ดีเท
8: ค
1: แมปนี้ก็ดีนะครับทีนี้จากการไปดูแล้วเนี่ยมันต้องแก้ไขเพิ่มเติมอะไรอีกมากไหมครับ
8: ก็จะเหลืออีก2จุดครับแล้วก็เขาก็ให้เวลาอีก6เดือนในการให้ทางรฟม.เนี่ยเข้าไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขก็คือจุดแรกเลยก็คือเรื่องตัวแผนผังอสรเดียวที่ยังผิดอยู่ซึ่งอันเนี้ยที่เราคอมเมนต์ไปก็คือที่จริงแก้ไขก็ไม่ถึง6เดือนแล้วครับแต่คือเขาก็ให้เวลากรอบที่เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งเอาไว้นะครับก็จะมีการติดชื่อสถานีที่อาจจะผิดพลาดหรือคำที่อาจจะเป็นชื่อที่เป็นทางเข้าทางออกนะครับอันนี้อาจจะมีผิดพลาดเล็กน้อยประมาณเท่าที่ผมจำได้ก็จะมีประมาณ2สถานีประมาณ10กว่าป้ายนะครับ10กว่าตัวบอร์ดนะครับที่ผิดพลาดนะครับก็อันนี้ก็จะดำเนินการแก้ไขให้เสร็จนะครับแล้วก็สิ่งที่อาจจะต้องเพิ่มเติมนะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยทางศาลปกครองเนาะอันนี้ก็ต้องชื่นชมทางศาลปกครองด้วยแล้วก็ทีมทนายที่เขามาดูแลคดีนี้ตั้งแต่แรกเขาก็บอกว่าเอ๊ะมันมีอีกป้ายหนึ่งนะที่เขายังไม่ทำอักษรเบลเนี่ยแต่เขาก็อยากให้มันมีก็คือคือตอนนี้เขาทำเป็นอักษรเบลที่เป็นแผนผังเฉพาะสถานีนั้นไว้ให้นะครับ แต่มันจะมีด้านหลังของสมมติถ้าเราเป็นบอร์ดที่เอกพงศ์นึกภาพออกเนาะแผนผังที่เขาทำให้เราเนี่ยมันมีแค่ด้านเดียวแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นข้อมูลเหมือนกันแต่เป็นข้อมูลของเส้นทางของรถไฟฟ้าสายสีม่วงทั้งหมดแค่เพิ่มชื่ออักษรเบลเข้าไปแล้วก็อาจจะทำแลนด์มาร์คหรือมาร์คไว้ให้เราทราบว่าป้ายที่เราอยู่ตรงเนี้ยมันคือสถานีอะไรแล้วก็ถ้าลูกศรไปทางไหนถัดไปจะไปสถานีอะไรจนถึงปลายทางสมมติถ้าเราอยู่สมมติบ้านผมอยู่แยกนนทบุรี1เนี่ยถ้าเราจะวิ่งออกเมืองสถานีต่อไปจะเป็นสถานีสะพานพระนั่ง9อะไรนี่เป็นต้นนะครับจนถึงสุดทางซึ่งอันนี้ก็ต้องขอบคุณแล้วเขาก็จะรับไปทำเพิ่มให้นะครับต่อไปมันก็จะมีแผนผังอยู่2ชุดก็คือแผนผังพื้นที่ภายในอาคารสถานีนั้นที่เราไปใช้บริการกับเส้นทางเนาะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ารูทเนี่ยที่จะคอยบอกเราว่าไอ้ตรงสถานีที่เราอยู่เนี่ยไปทางข้างหน้าคือสถานีอะไรย้อนกลับไปข้างหลังจะเป็นสถานีอะไรจนถึงสุดทางจากต้นทางถึงปลายทางอย่างเป็นต้นนะคร
1: ับสายอื่นหรือเหมือนเส้นเป็นโยงใยต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะ MRT หรือ BTS เนี่ยบิ๊กคิดว่ามันจะมีความเป็นไปได้ในอนาคตไหมว่ามันจะมีเรื่องที่เราไปดูเนี่ยครบทั้งหมดเลยอ
8: ่
1: ะ
8: ผมให้ความฝันที่เป็นไปได้ก่อนแล้วกันนะครับ
1: ครับ
8: เราต้องขอบคุณทางรฟม.ที่จุดกำเนิดก็คือการที่เขาปฏิบัติตามคำพิพากษาเนี่ยก็นำมาสู่การที่เขาจะพยายามทำสิ่งนี้ให้ครบทุกสายนะครับ
1: ครับ
8: โดยตอนนี้สิ่งที่เขาสามารถเริ่มทำได้เลยก็คือสายที่กำลังก่อสร้างอยู่ครับเพราะว่าอะไรที่ยังกำลังก่อสร้างเนี่ยมันสามารถใส่สิ่งเหล่านี้เข้าไปตั้งแต่แรกได้ง่ายกว่าสิ่งที่เราเปิดใช้บริการไปแล้วเราต้องมาคอยเติมคอยแต่งทีหลังนะครับซึ่งสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้เลยก็คือสายสีม่วงใต้ที่กำลังก่อสร้างอยู่และสายสีส้มตะวันตกที่ก็กำลังก่อสร้างอยู่ครับคณะของรฟม.แล้วก็ที่ปรึกษาโครงการการก่อสร้างทั้งสองสายเนี่ยก็มีการมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็อนาคตจะมีการปูไกดิ้งก็คือเส้นต่างสัมผัสนำทางตั้งแต่ตัวบันไดทางขึ้นตั้งแต่ตรงรถจอดเลยตั้งแต่ดรอปออฟเนี่ยจนไปถึงจุดจำหน่ายตั๋วหรือเอ็นหรือเกตนะครับในการเข้าสู่แอเรียในการใช้บริการเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีเนาะเพราะว่าเขาก็คงไปเห็นต่างประเทศมาแล้วว่าบางทีเนี่ยผู้เจ้าที่รักษาความปลอดภัยอาจจะไปดักรอตามเอนทานเนี่ยอาจจะไกลเกินไปหรืออาจจะกำลังไม่พอเขาก็อาจจะทำสิ่งที่สะดวกเหล่านี้ให้เราเดินมาที่ตัวจำหน่ายตั๋วเองได้เลยโดยอิสระแล้วก็ก็มีเจ้าที่คอยรับส่งตรงบริเวณที่เป็นด้านในแทนครับตรงที่เป็นจุดเสียเงินแทนอย่างนี้เป็นต้น
1: อ๋อมันจะสะดวกขึ้นเยอะเลยเอางี้ไหมครับบิ๊กเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งแล้วช่วงท้ายเรามาคุยกันในช่วงสุดท้ายเรื่องการเดินทางแล้วก็ที่มาที่ไปให้บิ๊กเล่าให้ฟังหน่อยว่าท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะคนพิการทุกประเภทเนี่ย หรือว่าคนพิการทางการเห็นอย่างคนตาบอดอย่างเราเนี่ยเดินทางด้วย BTS MRT ก็ไม่ต้องเสียสตังค์แล้วเดี๋ยวเราอยากจะฝากอะไรโดยเฉพาะถึงคนใช้บริการอย่างคนพิการโดยเฉพาะคนพิการทางการเห็นเนี่ยให้ใช้บริการอย่างไรให้พบกันครึ่งทางให้เขาได้เดินทางอย่างปลอดภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่เองก็จะได้ทำงานกันได้อย่างสบายใจด้วย บางครั้งอาจจะไม่ทราบหรือไม่เข้าใจบางทีอยากจะเดินทางให้มันถึงเร็วๆอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวเรามาคุยกันช่วงหน้าเดี๋ยวพักกันก่อนครับ
9: เสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง15 น.ถึง 16 น.

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนสายทานพระกรุณาสู่ประชาราษฎร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยคุลบาทพระชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรม

0: พระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนเสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง15 น.ถึง 16 น.

0: มาคุยต่อกันอีกนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะจบรายการครับวิกยังอยู่กับเรานะครับเมื่อสักครู่นี้คุยกันจนต้องเบรกเลยเพราะว่าคือจะไว้สัปดาห์หน้าหรือจะไว้วันต่อไปมันก็ไม่ได้ละไหนๆก็มาไหนๆก็คุยกันแล้วนะครับผมก็เลยเกริ่นไว้ในช่วงก่อนพักเนี่ยว่าตอนนี้เราเดินทางได้อย่างสะดวกสบายอันนี้ต้องขอขอบคุณเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางขอพูดทั้งหมดเลยขนส่งมวลชนในกรุงเทพเนี่ย MRT BTS หรือไม่ว่าจะ AirPods Link ก็ตามซึ่งมันเป็นการเดินทางที่สะดวกมากบิ๊กพอจะตอบเราได้ไหมว่าจริงๆมันมีข้อตกลงหรือ MOU หรืออะไรยังไงที่ทำให้เราได้เดินทางได้สะดวกสบายอย่างนี
1: ้ครับก็ก่อนอื่นก็ต้องจุดเริ่มนะครับมันเกิดจากนโยบายเนาะของการช่วยลดค่าของชีพนะครับให้กับคนพิการคือสำหรับอันนี้คือสำหรับคนพิการทุกประเภทนะครับที่ได้รับการยกเว้นนะครับส่วนผู้สูงอายุและเด็กเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสัดส่วนครึ่งราคาหรือเปอร์เซ็นต์ตามที่เขาลดให้นะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางรัฐบาลในยุคนั้นเลยที่มีการพูดคุยกันนะครับกับทางกรมรางนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยกรมรางเนี่ยก็จะรับผิดชอบในการดูแลด้านขนส่งทางรางทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนนะครับที่ดูแลในส่วนแต่ละสีนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่าคนพิการออกมาใช้ชีวิตได้ง่ายแล้วก็ต้นทุนไม่สูงเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณรถไฟฟ้าทุกสายนะครับในเฉพาะเขตเมืองหลวงและปริมณฑลเนี่ยที่ช่วยนะครับยกเว้นนะเราใช้คำนี้ได้เลยว่ายกเว้นค่าเดินทางให้กับพวกเรานะครับไม่ว่าจะเดินทางกี่เที่ยวก็ไม่ต้องเสียนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิทธินะครับของคนพิการทุกประเภทที่เราได้ใช้บริการกับทางรถไฟฟ้าทุกสาย
0: ทีนี้เราจะเห็นว่าตอนนี้คือบางสถานีอาจจะเป็นชีวิตประจำวันของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไปแล้วเช่นแหล่งที่อาจจะมีสถานที่ทำงานที่คนพิการจะต้องไปใช้บริการหรือไปทำงานหรือเดินทางไปเยอะอย่างเงี้ยเขาจะรู้เลยว่า
1: เชนต่างๆ
0: ใช่ประมาณนั้นเขาจะรู้เลยว่าอ๋อวันนี้จะน่าจะมีคนมาเยอะหรือบางทีพอไปลงสถานีก็บอกอ้าวทำไมวันนี้มาเยอะเหลือเกินมีอะไรการมีกิจกรรมอะไรเช่นเวลาเราไปประชุมกันเวลาจัดกิจกรรมที่มอเกษตรอย่างเงี้ยนะสถานีนั้นก็จะมีคนไปลงเยอะนะครับหรือถ้าจะให้ทุกวันหรือบ่อยๆก็จะเป็นจรัญ13อันเนี้ยจะมีศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติอยู่มีโครงการเรียนนวดบ้างอะไรบ้างแล้วก็มีอีกหลายที่เลยอย่างเต้าปูนนะครับบางกระสออย่างเงี้ยก็มีอันนี้เราก็ทราบกันอยู่ดีว่ามีคนตาบอดไปใช้บริการค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอยากจะบอกคนใช้บริการอย่างไรในฐานะที่เราเป็นทั้งคนดูนโยบายด้วยแล้วก็คนใช้ด้วยเพื่อที่จะให้เขาได้ใช้บริการได้อย่างเรียกว่าเรียบร้อยนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือในนามสมาคมก็แล้วกันเพราะว่ารายการนี้เราก็ถือว่าได้รับความกรุณามาก
1: ก็สำหรับตัวบิ๊กเองที่ดูแลด้านงานนโยบายแล้วก็คอยเป็นเหมือนเป็นด่านแรกเนาะที่จะส่งเสียงบอกผู้

0: ปฏิบัติหรือผู้กำหนดนโยบายโดยเฉพาะสิ่งที่เราคุยบ่อยที่สุดก็คือฝ่ายดูแลด้านความปลอดภัยและการให้บริการลูกค้านะครับก็จะได้คุยกับเขาบ่อยค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องความปลอดภัยนะครับกับการใช้ชีวิตอิสระเนี่ยที่พี่น้องคนตาบอดเราพยายามจะเรียกร้องเนี่ยบางอย่างนะครับมันก็จะค่อนข้างที่จะขัดกันบ้างนะครับหรือคอนทราสต์กันบ้างนะครับอันนี้อย่างที่ผมบอกว่าอาจจะต้องเจอกันตรงกลางแล้วก็การใช้บริการก็อาจจะต้องใจเย็นนิดนึงนะครับเพราะว่าเอาแบบที่ตัวเราเองกำหนดเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นทั้งหมดด้วยความปัจจัยด้วยความไม่พร้อมหลายด้านนะครับซึ่งเราจะไปเทียบกับต่างประเทศที่บอกเขามีสิ่งความสะดวกทั้งหมดใช้ชีวิตเองได้ทั้งหมดมันก็อาจจะตอบไม่ได้ในปัจจัยของสังคมบ้านเราอย่างที่ผมได้เล่าไปเมื่อช่วงที่แล้วนะครับว่าบางทีถ้าเสียงความสะดวกมีทุกอย่างแต่สังคมเราที่คนที่เขามองเราเข้ามาว่าเอ๊ะทำไมผู้ให้บริการถึงไม่ดูแลคนพิการหลักถึงไม่มาช่วยนำทางเขาก็มีการคอมเพลนไปเหมือนกันซึ่งเขาก็ต้องถูกแบกรับความกดดันจากฝั่งของคนที่ไม่พิการที่มาใช้บริการร่วมกับเราด้วยเหมือนกันซึ่งอันนี้อย่างที่ผมบอกว่าสิ่งที่เขาสะดวกเนี่ยเราก็พยายามผลักดันให้มันเกิดขึ้นเนาะแล้วก็นโยบายต่างๆที่มันเคร่งครัดเกินไปนะครับเราก็พยายามจะพูดคุยให้อย่างเช่นแต่ก่อนเนี่ยเขาก็ห้ามเลยว่าคนตาบอดใช้บันไดเลื่อนไม่ได้อันตรายเราก็บอกว่าเอ้ยบันไดเลื่อนเนี่ยมันไม่ได้อันตรายถ้าคนตาบอดเนี่ยเขาใช้เป็นนะครับเราก็พยายามไปฝึกคนของเราให้ใช้เป็นให้ได้มากขึ้นอะไรเงี้ยก็เกิดจากไม่ให้ใช้เปลี่ยนจากการถามก่อนนะครับว่าสะดวกใช้ไหมก็ทุกวันก็ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็อย่างที่ผมบอกว่าอาจจะต้องเจอกันครึ่งทางแล้วก็อาจจะมีการเผื่อเวลาบ้างนะครับเพราะอย่างที่เราทราบครับว่ากำลังของเจ้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยก็อาจจะไม่เพียงพอต่อจำนวนของพวกเราที่ทยอยกันมาเรื่อยๆไม่ได้มาพร้อมกันเนาะอันนี้ก็อาจจะมีบ้างที่อาจจะต้องมีรอมีคอยบ้างนะครับแต่ถ้าท่านใดที่เป็นผู้พิการเรือนรางเนาะที่เป็นคนตาบอดเรือนรางเนี่ยเห็นเพื่อนนะครับถ้าสมมติเราเดินเองได้นะซึ่งอันเนี้ยทางรปภ.เขาก็ยินดีว่าเขาก็ยินดีที่จะให้เราเดินเองได้ถ้าเห็นเพื่อนคนตาบอดด้วยกันก็อาจจะพากันไปด้วยก็ได้นะครับชวนเพื่อนชวนอะไรเดินไปด้วยก็ได้เพื่อเป็นการช่วยเหลือกันเองด้วยแล้วก็แบ่งเบาภาระพี่ๆรักษาความปลอดภัยได้ด้วยเช่นกันผมเชื่อว่าสังคมเราเน้นนะครับเน้นพูดคุยกันแล้วก็เจอกันที่ครึ่งทางแล้วก็อยู่บนหลักเหตุและผลนะครับหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์น่าจะดีที่สุดครับ
1: ครับล่าสุดเห็น BTS เขาปรับเรื่องคูปองอันนี้เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเขาปรับยังไง
0: โอเคครับก็แต่เดิมเนาะเขาจะมีการจุดจำหน่ายตั๋วเนี่ยหรือห้องออกตั๋วเนี่ยเขาจะให้ตั๋วที่เป็นคูปองที่ให้คนตาบอดถือไปเพื่อแจ้งกับปลายทางว่าเราเดินทางจากสถานีต้นทางอะไรเพื่อจะได้มีเอกสารในการยืนยันว่าเราเนี่ยผ่านกระบวนการนะครับเข้าออกระบบได้อย่างที่ถูกต้องนะครับแต่ก่อนเนี่ยเขาจะให้คนพิการทุกคนในถือนะครับพี่รปภ.ก็คือแค่นำส่งเข้าขบวนแล้วก็รอรับกลับหลังจากเราลงจากขบวนที่ปลายทางนะครับแต่ปรากฏว่ามันเกิดมีปัจจัย2อย่างก็คือ1ก็คือคนพิการเราเนี่ยอาจจะลงไม่ตรงสถานีที่แจ้งนะครับอันนี้เขาก็ไปยืนรอก็ปรากฏว่าไม่เจอนะครับกับ2มันมีอุบัติเหตุนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่ามีผู้พิการที่เป็นสายตาเลือนรางเนี่ยพัดตกลงไปในรางนะครับที่สถานีตากสินสภาตากสินเนาะก็โชคดีที่ว่าเป็นช่วงที่ไม่มีรถเข้าชานชาลานะครับซึ่งอันเนี้ยก็ค่อนข้างที่จะซีเรียสนะครับเพราะว่าเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เหมือนที่แอร์พอร์ตลิงก์เนาะที่มีผู้เสียชีวิตหรืออะไรต่าง
1: ๆ
0: อันนี้จะเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็เขาก็มีการปรับระบบให้เป็นจุดจำหน่ายตั๋วเนี่ยเอาตั๋วให้เอาตัวคูปองเนี่ยให้กับเจ้าพนักงานเจ้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยเป็นคนถือนะครับแล้วเจ้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยนำคูปองนั้นเนี่ยไปยื่นให้กับคนขับขบวนนั้นๆที่ส่งเราเข้าขบวน
1: หมายความว่าเราผู้ใช้เนี่ยก็จะ
0: ไม่ต้องถือ
1: ไม่ได้แตะคูปองเลยแค่ทราบว่าข้อปฏิบัติก็คือทางรปภ.จะเอาคูปองไปให้กับคนขับประจำขบวนเองแล้วก็พอถึงปลายทางคนขับก็จะจัดการบริหารกันเองเราก
0: ็คนขับก็จะยื่นคูปองคืนให้กับรปภ.ซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นการบังคับนะครับไฟบังคับว่ารปภ.เนี่ยจะต้องรอรับคนพิการเราจะไม่เจอแล้วว่าลงไปแล้ว ไม่มีรปภ.ขนาดที่เราพูดคุยกันอยู่ในช่วงทดลอง30วันว่ามันเวิร์คมั้ยเขาก็จะมีการไปถอดบทเรียนกันภายในแหละว่าโชเฟอร์ตัวคนขับรถไหวไหมนะครับเพราะว่าเขาก็ต้องดูแลคูปองเราก็เดินทางกันเยอะกันด้วยนะครับ
1: 1นาทีสั้นๆนะครับฝากนิดนึงสำหรับทางตัวบิ๊กเองดูแลเรื่องสูตรกฎหมายตาทิพย์ดูแลเรื่องนโยบายดูแลเรื่องอะไรต่างๆวันๆก็เห็นนั่งรับเรื่องร้องเรียนอยู่เนี่ยนะครับฝากนิดนึงว่าถ้ามีอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ครับสามารถติดต่อได้อย่างไรช่องทางในการติดต่อหรือไม่ก็อาจจะบอกว่าเรามีภาระหน้าที่อะไรบ้างในปัจจุบันแล้วก็เราคนที่ฟังอยู่หรือว่าผู้ที่มีปัญหาด้านกฎหมายหรือเรื่องร้องเรียนหรือไม่สะดวกอะไรต่างๆเนี่ยติดต่อมาได้อย่างไรครับ
0: ครับผมก็ตัวบิ๊กเองนะครับอยู่ภายใต้ของศูนย์กฎหมายตาทิพย์นะครับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งภารกิจของเราก็คือให้บริการด้านกฎหมายนะครับแล้วก็ดูแลด้านสิทธินะครับกำหนดนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนตาบอดของเราด้วยแล้วก็คอยประสานสิทธินะครับให้กับพี่น้องคนตาบอดของเรานะครับในการเข้าใช้บริการต่างๆหรือถูกเลือกปฏิบัติจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนซึ่งอันนี้เราก็จะเป็นภารกิจของเราที่จะให้ความช่วยเหลือนะครับก็เบื้องต้นนะครับถ้าเกิดข้อขัดข้องหรือไม่สะดวกหรือถูกละเมิดสิทธิ์อย่างไรนะครับก็โทรมาพูดคุยกันก่อนได้นะครับเพื่อกำหนดวิธีการช่วยเหลือนะครับที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้ในวันทำการก็คือเบอร์02-246-3835นะครับแล้วก็ต่อ303นะครับจะเป็นเบอร์ของศูนย์กฎหมายตาทิพย์หรือท่านใดที่ใช้ Facebook นะครับก็สามารถค้นหาแฟนเพจของศูนย์กฎหมายตาทิพย์สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้เช่นเดียวกันนะครับก็สามารถทักมานะครับเป็นกล่องข้อความได้นะครับก็จะมีแอดมินคอยดูแลนะครับตลอด24ชั่วโมงซึ่งก็จะมีตัวผมเองนะครับแล้วก็จะมีอนุกรรมการที่เป็นแอดมินเนี่ยคอยมาตอบคำถามหรือเราจะมาทิ้งช่องทางการติดต่อกันไว้แล้วก็พิการพูดคุยกันภายหลังก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ
1: เป็นกำลังใจให้นะครับบางทีนั่งพิมพ์งานอยู่นั่งทำงานอยู่ก็มีคนโทรมาบอกว่าตอนนี้อยู่ธนาคารจะให้คุยกับผู้จัดการซึ่งเราก็ยินดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่า คนตาบอดจะได้เข้าถึงได้เพราะเราก็เข้าใจปัญหานี้ดีอยู่แต่ก็เป็นกำลังใจให้นะครับเอาเป็นว่าหลายเรื่องที่เราคงจะต้องได้คุยกันต่อไปแต่วันนี้เรื่องของการเดินทางเรื่องของคดีแล้วก็เรื่องของที่ทางรฟม.ได้ไปดำเนินการก็ถือว่าได้สำเร็จแล้วก็น่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้คุยกันแล้ววันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับกฤตพงษ์เตชะพลีที่มาคุยกับในรายการของเราในวันนี้โอกาสหน้าเราจะมาคุยกันต่อในประเด็นอื่นๆที่เราอยากจะนำมาคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันวันนี้ขอบคุณมากนะครับ
0: ครับสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ ครับสวัสดีครับรายการเสียงจากคนตาบอดไทยก็หมดเวลาลงพอดีนะครับก็เดี๋ยวโอกาสหน้าก็คงจะมีแขกมาพูดคุยกันหลายๆประเด็นนะครับที่อยากจะนำมาเล่าให้ฟังประเด็นคนพิการในปัจจุบันนี้มีเยอะมากนะครับคุณผู้ฟังแล้วยิ่งทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกวันนี้เขาก็ได้มีการแอคชั่นนะครับก่อนหน้านั้นมีการแถลงไป7ประเด็นน่าสนใจเดี๋ยว7ประเด็นมีประเด็นอะไรบ้างสัปดาห์หน้าผมจะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับวันนี้เวลาหมดพอดีครับขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการเสียงจากคนตาบอดไทยจะกลับมาพบกันในสัปดาห์หน้า 15:00 นหลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึง 16:00 นขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยที่ร่วมกันทำรายการนี้ให้เกิดขึ้นลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับอานนท์ นันตสุคนครับตำรวจนครบาลร่วมกับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดขยายผลจับกุมผู้ร่วมขบวนการคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินลักลอบขนเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียได้เพิ่มอีกหนึ่งรายอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ตำรวจนครบาลร่วมกับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดขยายผลคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินลักลอบขนเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียจับกุมผู้ร่วมขบวนการเพิ่มอีกหนึ่งราย
6: พลตำรวจเอกจิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเร่งขยายผลคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินลักลอบขนเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียล่าสุดเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสามารถจับกุมผู้ร่วมขบวนการเพิ่มอีก1รายคือนายนันทวัฒน์อายุ47ปีชาวจังหวัดพะเยาได้ที่หอพักแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมตรวจยึดเศษกระเป๋าผ้าลายช้างไทยและตรวจพบคราบเฮโรอีนแม้ผู้ต้องหาจะรับสารภาพว่าได้พยายามทำลายของกลางแล้วก็ตามเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือเฮโรอีนโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายเพื่อการค้าทั้งนี้จากการสอบสวนนายนันทวัฒน์ได้ให้การรับสารภาพว่าได้รับฝากกระเป๋าผ้าลายช้างไทยที่บรรจุยาเสพติดจากชายชื่อนายอุทัยซึ่งถูกจับกุมได้เมื่อวานนี้ต่อมาเมื่อทราบข่าวการจับกุมแอร์โฮสเตสที่ประเทศออสเตรเลียจึงใช้มีดกรีดกระเป๋าเทเฮโรอีนทิ้งลงชักโครกและนำเศษกระเป๋าไปทิ้งตามจุดต่างๆเพื่ออำพรางหลักฐานภายหลังการรับสารภาพเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดทิ้งของกลางก่อนตรวจพบเศษกระเป๋าผ้าลายช้างไทยในพื้นที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตรวจพบคราบเฮโรอีนตกค้างบนเศษผ้าซึ่งเป็นพยานหลักฐานสำคัญเชื่อมโยงกับคดีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเดินหน้าขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการที่ยังหลบหนีมาดำเนินคดีต่อไปดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ต้านรัฐบาลยกระดับมาตรการปราบปรามยาเสพติดรอบด้านพร้อมเดินหน้าปฏิบัติการตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติดำเนินการลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ปัจจุบันเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติมีความซับซ้อนและใช้ช่องทางการคมนาคมขนส่งในการกระทำความผิดรัฐบาลจึงสั่งให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันทุกมิติทางด้านการข่าวการบังคับใช้กฎหมายและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อปิดทุกช่องทางของกลุ่มผู้ค้าสำหรับการปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดครอบคลุมแผนปฏิบัติงาน7ด้านหลักซึ่งผลการดำเนินงานของ8เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569มีความสัมฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรมได้แก่ด้านการปราบปรามสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้กว่า 200,300 รายยึดยาบ้าได้กว่า997ล้านเม็ดไอ้กว่า39ตันและอายัดทรัพย์สินได้มูลค่ารวม 7,600 ล้านบาทส่วนกรณีพนักงานต้อนรับสายการบินที่เกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานด้านการบินและความมั่นคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยานโดยยึดหลัก Zero Trust หรือการตรวจสอบตามมาตรฐานเดียวกันกับทุกคนเพื่อปิดช่องโหว่การลักลอบขนสิ่งผิดกฎหมายสิ้นเชิงพร้อมย้ำว่ารัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนการปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติเพื่อตัดวงจรเครือข่ายบำบัดรักษาผู้เสพและสร้างสังคมไทยให้ปลอดภัยจากยาเสพติดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ประกาศปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มอีก20สตางค์ต่อฟองมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ออกประกาศแจ้งราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มไปยังสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่โดยประกาศปรับขึ้นราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกรที่มีน้ำหนัก 20.5 กิโลกรัมขึ้นไปอีก20สตางค์ต่อฟองจากเดิม 3.60 บาทสตางค์ต่อฟองเป็น 3.80 บาทสตางค์ต่อฟองหรือขึ้น6บาทต่อแผง30ฟองมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยตะวันเขียววิจิตรเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ92.5อาสาช่วยประชาชนนะครับประจำวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพ.ศ. 2569นะครับพบกับผมตะวันเขียววิจิตรนะครับมาประจำการทุกวันอาทิตย์เป็นประจำแบบนี้นะครับแล้วก็ได้มาเป็นสื่อกลางนะครับในการที่จะนำเสนอเรื่องราวปัญหาความทุกข์ยากต่างๆของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็เรื่องราวปัญหาเรื่องของคดีความนะครับกฎหมายข้อที่ควรรู้ข้อที่ควรเลี่ยงและข้อที่ควรทำนะครับกับทนายความอีกหนึ่งท่านนะครับแต่วันนี้ฮะเรามีทนายความที่เตรียมตัวจะเข้าสายของเรานั่นคือพี่เกิดผลแก้วเกิดเดี๋ยวคงจะได้พูดคุยกันนะฮะสำหรับการติดตามรายการของเรานะครับหลายช่องทางเลยทีเดียวนะครับ FM 92.5 นะครับ MHz แล้วก็ AM 891 กิโลเฮิรตซ์นะครับของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่ก็เป็นช่องทางหลักนะครับที่เรากำลังแพร่ภาพกระจายเสียงอยู่ในขณะนี้นอกจากนี้ก็ยังมี Facebook Live ของทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ช่อง YouTube นะครับของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับในทุกๆช่องทางครับสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยทักทายนะครับกดไลค์กดแชร์ต่างๆฝากคำถามต่างๆได้เลยนะครับส่วนถ้าเป็นหมายเลขโทรศัพท์นะฮะย้ำเลยนะครับ02-276-9717แล้วก็02-276-9721 081-715-9551-3นะฮะมีทั้งหมด5หมายเลขเลยนะครับถ้าเผื่อว่าเป็นโทรศัพท์พื้นฐานขึ้นต้นด้วย02-276-9717กับ02-276-9721เนี่ยนะครับโทรศัพท์เข้ามาในช่วงที่รายการของเรากำลังออกอากาศอยู่นะครับแต่ว่าถ้านอกจากเวลานั้นใช้สายด่วนเลยนะครับ081-715-9551-3นะครับอีกช่องทางหนึ่งนะครับทางไปรษณีย์นะครับสามารถส่งจดหมายนะครับส่งเป็นไปรษณียบัตรนะครับเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับจ่าหน้าซองนะครับหรือว่าเขียนถึงรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400นะครับหรือเอาง่ายๆรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเขตดินแดงกรุงเทพถึงเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์นี่เขาเก่งอยู่แล้วนะครับก็มีหลายท่านที่ส่งจดหมายนะครับมาพูดคุยกันส่งหาถึงคุณออนอุมาส่งหาถึงทีมงานก็ถึงมือเราด้วยเหมือนกันนะฮะเอาละอย่างที่ผมได้เกริ่นบอกไปตั้งแต่ช่วงต้นนะครับทนายความที่จะมาให้ความรู้นะครับแล้วก็ดำเนินรายการคู่กับผมในวันนี้นั่นก็คือทนายเกิดผลแก้วเกิดครับท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับพี่เกิดผลครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีคร
1: ับ
2: พ
1: ี่
2: ตะว
1: ัน
2: คร
1: ับครับผมนะวันนี้เราก็ยังไม่เจอหน้ากันอยู่ดีนะ
2: ผมเองก็โหภารกิจยุ่งมากเลย
1: ได้เข้าใจเลยเข้าใจเลย
2: งานไปแล้วนะว่าผมอยากบวกกับพี่ตะวันมาก
1: อยากบวกเหมือนกันผมก็บอกทางหลังไมค์ว่าแม่ถ้าเจอพี่เกิดผลแบบตัวต่อตัวตอนหน้านี้น่าจะคุยกันได้หลายประเด็นเลยเนาะนะฮะเอาละนะครับใช่ใช่ใช่ประเด็นในวันนี้น้องๆทีมงานพูดถึงเรื่องของลำคลองลำรางสาธารณะลำรางสาธารณะโอ้มันมีหลายถ้าคนมองเนี่ยอาจจะมองได้หลายแบบคลองระบายน้ำลำรางสาธารณะมันมีรูปแบบที่แตกต่างกันอยากให้ในแง่ของกฎหมายเนี่ยลำรางสาธารณะมันคืออะไรครับพี่กระพลฮะ
2: ถ้าเราจะพูดถึงลำรางสาธารณะเราต้องเข้าใจก่อนเนาะลำรางคือร่องน้ำหรือที่น้ำไหลร่องน้ำหรือที่น้ำไหลซึ่งจะเป็นน้ำไหลตามธรรมชาติหรือตามที่คนสร้างขึ้นมาก็ได้นะครับแล้วลำรางหรือร่องน้ำไหลลำรางนั้นอ่ะ ลำรางก็พูดได้คือมันจะเป็นที่รอบน้ำสำหรับธรรมชาติไม่ว่าจะฝนตกหร
1: ือ
2: เป็นช่วงฤดูกาลหรือไม่มีฤดูกาลก็แล้วแต
1: ่
2: นะครับ ที่มันต้องเป็นทางน้ำผ่านตัวเป็นร่องเป็นละแล้วก็แล้วประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันจะกลายเป็นที่สาธารณะนั่นหมายความว่าไม่มีเอกชนคนใดคนหนึ่งขุดขึ้นมาในที่ดินของตัวเองแต่ว่ามันต้องเป็นที่ดินของธรรมชาติเกิดขึ้นตามธรรมชาติน้ำผ่านที่แม้จะผ่านที่หลายๆแปลงซึ่งเป็นที่เอกชนแต่ประชาชนใช้ร่วมกันเช่นไปหาปลาตกเบ็ดพายเรือ
1: ครับ
2: โดยไม่มีใครห่วงกันเป็นระยะเวลาต่อเนื่องนานจนประชาชนใช้ร่วมกันอันนี้เรียกว่าลำรางสาธารณะ
1: แม้ว่าทางน้ำเนี่ยผ่านที่เอกของเอกชนแต่มันก็ไปทะลุไปผ่านที่ของคนนั้นคนนี้และทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันนี่ก็ถือว่าเป็นลำรางสาธารณะเหมือนกันนะฮะ
2: ใช่ครับคือจริงๆมันเป็นลำรางตามธรรมชาติหรือลำรางเอาเราพูดถึงลำรางตามธรรมชาติก่อนเป็นโดยธรรมชาติของมันก่อนที
1: ่
2: ก่อนที่คนจะเข้าครอบครองด้วยซ้ำใช่ไหมครับ
1: อืมครับ
2: หรือมีคนเข้าครอบครองแล้วแต่เจ้าของที่ดินไม่ห่วงกั้นไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วปล่อยให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันมาตั้งแต่ดึกดำบรรหรือช่วงตัวเองอยู่ก็ไม่มีการห่วงกั้นจนเกินมันเป็นระยะเวลายาวนานและประชาชนที่ไม่จำกัดคนสามารถใช้พื้นที่ตรงนั้นได้อันนี้ก็เป็นที่สาธารณะแม้จะผ่านที่ของเอกชนเหมือนกันนะครับแต่มันเป็นสาธารณะเฉพาะลำรางนะมันเป็นหมายความว่าที่ทั้งหมดนะครับ
1: ครับครับครับเฉพาะที่น้ำผ่านนั่นแหละเอาง่าย
2: ๆใช่ครับ
1: ตรงนั้นเองถึงตะลิ่งไหมหรือแค่ที่น้ำเท่านั้น
2: ก็คือถึงตะลิ่งแน่นอนเพราะเวลาน้ำหลากมันก็ขึ้นถึงตะลิ่งแต่แล้วมันก็รวมมันไปหมดถึงตัวไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นว่าเอ้าถ้าไปรวมตะลิ่งแล้วคนพายเรือมาเวลาน้ำท่วมมันก็ไม่รู้สิครับว่าตรงไหนที่ตะลิ่งถูกไหมครับก็จะกลายเป็นว่าเพิ่งเรียกไปเป็นบุกลุกเลยไม่ไหวตรงนั้นนะ
1: ดังนั้นเนี่ยประชาชนทุกคนควรจะรู้ว่าทำอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างในพื้นที่ที่เขาเรียกว่าลำรางสาธารณะนะครับ
2: อันนี้คือลำรางสาธารณะโดยธรรมชาติก่อน
1: อ
2: ันที่สองเนี่ยลำรางสาธารณะโดยการอุทิศหรืออย่างนี้มันจะมีธรรมชาติใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: สองเจ้าของที่อุทิศให้ยกให้เป็นประโยชน์สาธารณะหรือให้พบเป็นสมบัติของแผ่นดินอย่างเงี้ยก็เป็นสาธารณะได้เหมือนกันพอยกให้แล้ววิธีการยกให
1: ้
2: ด้วยคำพูดด้วยวาจาด้วยปากเปล่ามีผลตามกฎหมายหมดเลย
1: ครับผม
2: แล้วก็ทุกคนมีสิทธิ์เข้าไปใช้ประโยชน์ได้แต่บังเอิญแต่ต่อมาลูกหลานได้รับมรดก
1: คิ
2: ดว่าเป็นของที่อยู่ในที่ดินของตัวเองผ่านที่ดินตัวเองคิดว่าเป็นของตัวเองจะไปถมอย่างเงี้ยผิดหมดเลยครับไม่ได้นะมันกลายเป็นของสาธารณะไปแล้ว
1: อ
2: ันที่สามก็คือ
1: ครับ
2: หน่วยงานราชการหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นอบต.เทศบาลขุดลอกคูคลองให้เป็นคูคลองหรือตำรางสาธารณะตอนแรกไม่มีใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: ตอนหลังเขาขอหรือเขาเวียนคืนเนี้ยแล้วมันก็มีอย่างเงี้ยก็เป็นตำรางสาธารณะไม่ว่าจะเป็นการขุดโดยธรรมชาติหรือเป็นดินหรือเทคอนกรีตแบบนี้
1: ก็เป็น
2: ลำรางสาธารณะเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นมันเกิดขึ้นโดยหนึ่งโดยธรรมชาติสองโดยการกระทำของบุคคลจะเป็นหน่วยราชการหรือเจ้าของที่ดินอุทิศให้ก็ได้หมดครับก็ถือว่าเป็นลำรางสาธารณะซึ่งรวมมันไปถึงตะลิ่งด้วยคราวนี้บางคนอาจจะเข้าใจว่าลำรางสาธารณะย่อมหมายถึงที่ผ่านน้ำใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับใช่ครับ
2: แต่ถ้าน้ำนั้นไม่ไหลแล้วแล้วไม่มีน้ำเช่นทางน้ำมันเปลี่ยนไปแล้วเมื่อ10ปีที่แล้วน้ำมันไหลผ่านตรงนี
1: ้
2: ต่อมาเมื่อมันมีการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆมันก็มากีดกั้นทางน้ำทำให้น้ำไหลไปที่ทางอื่นแล้วไม่ไหลผ่านตรงนี้ยังเป็นลำรางสาธารณะไห
1: ม
2: เจ้าของที่ข้างเคียงและที่ดินที่ผ่านจะเข้าครอบครองหรือทำประโยชน์ให้ผมได้ไหม
1: ได้ไหม
2: ไม่ได้
1: เหมือนกัน
2: เพราะมันเป็นสาธารณะไปแล้วมันจะเป็นสาธารณะไปตลอดชีวิตเลย ไม่ว่ามันจะมีน้ำขังอยู่ไม่มีน้ำขังใช้หรือไม่ใช้มันก็เป็นที่หลวงไปเลยครับถ้าจะมาเถียงกันว่ามัน
1: แห้งแล้ว
2: มันไม่
1: แล้วมันอยู่ติดที่ของผมแล้วผมทำมาหากินอยู่ตรงเนี้ยผมก็ขยับพื้นที่ของผมเข้าไปในพื้นที่ลำรางที่มันแห้งขอดไปนานแล้วเป็น10ปีแล้วอย่างเงี้ยถ้าเป็น10ปีอย่างเงี้ยแล้วสามารถใช้อะไรนะกฎหมายครอบครองปรปักษ์ได้ไหม
2: การครอบครองประปักษ์ใช้กับเอกชนเท่านั้นครับที่ผู้เอกชนกับเอกชนไปครอบครองแต่ถ้าเป็นของหลวงอ่ะร้อยปีก็ไม่ได้ครับถ้าเป็นสาธารณประโยชน์ไปแล้วพันปีก็ไม่ได้เป็นของหลวงร้อยปีก็ไม่ได้ครับ
1: ครับทั้งนี้มองในตามธรรมชาตินะครับห้วยหนองคลองบึงต่างๆเหล่านี้นะครับมันจะมองเป็นลำรางสาธารณะได้ไหมถ้าเป็นคลองหรือบึงมันคลองเนี่ยอาจจะมองได้เป็นลำรางสาธารณะได้เพราะว่าเป็นทางธรรมชาติที่น้ำไหลผ่านห้วยหนองต่างๆเหล่านี้ถ้ามันเป็นบ่อ มีพื้นที่รอบขอบชิดแบบนี้ถือเป็นลำรางสาธารณะไหมฮะ
2: มันไม่เป็นอยู่แล้วครับมันไม่ใช่น้ำทางแต่มันคือเนี้ยต้องเข้าใจก่อนเนา
1: ะ
2: คลองห้วยบึงต่างๆน้องคลองบึงต่างๆที
1: ่
2: ไม่ใช่ทางน้ำไหลเนี่ยมันต้องมีมันต้องอยู่ในที่ดินของใครคนหนึ่งหรือไม่ก็ที่หลวงแค่นั้นแหละถ้ามันอยู่ที่หลวงมันก็เป็นของหลวง
1: หร
2: ือเป็นสาธารณประโยชน์ก็ได
1: ้
2: เพราะว่าประชาชนไปทำมาหากินหาปูหาปลาอยู่ในคลองนั้นก็ได้ใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: บึงนั้นนะ
1: แ
2: ต่ถ้ามันเป็นของเอกชนมันก็เป็นของเอกชนในวันหนึ่งค่ำ
1: นะ
2: เว้นแต่เอกชนปล่อยปะแล้วเลยให้ประชาชนไปใช้ทำประโยชน์จนเกิน10 ปีอันเนี้ยจะได้ภาระจำยอมไปดูธรรมชาติเลย
1: กลายเป็นที่สาธารณะไปว่างั้นเถอะ
2: ใช่ครับ
1: มีแบบนี้ด้วยอันนี้เราเพิ่งทราบนะครับดังนั้นเมื่อสักครู่นี้พี่เกิดผลบอกแล้วว่าสถานะทางกฎหมายเนี่ยอ่ะถ้าเผื่อว่าเป็นลำรางสาธารณะที่ระบุแล้วว่าเป็นลำรางสาธารณะนะแม้ว่าสภาพพื้นที่แห้งขอดตื้นเขินไม่มีน้ำเหลืออยู่ก็ยังเป็นสาธารณะอยู่เหมือนเดิม
2: ใช่ครับและสาธารณะนี่ไม่จำเป็นต้องใช้มายาวนานเป็น10 ปีถ้าไม่ขอสาธารณะเพิ่งมาใช้วันเดียวก็เป็นสาธารณะเช่นผมย้ายมาใหม่ผมไม่ใช้ร่วมกับชาวบ้านที่เคยอยู่มา10 ปีก็ผมก็มีสิทธิ์เหมือนกับคนอื่น
1: อันนี้เข้าใจได้อ่ะแล้วเรื่องอื่นๆอ่ะคนอื่นไม่สามารถมาลุกล้ำหรือครอบครองเป็นเจ้าของได้นะครับหากมีสิ่งปลูกสร้างใดๆสามารถที่จะลุกล้ำเข้าไปในลำรางสาธารณะได้หรือไม่อย่างไรครับ
2: ก็โดยปกติถ้าลำรางสาธารณะมันเป็นสมบัติของแผ่นดินหรือเป็นของที่ประชาชนใช้ร่วมกันมันจะมีหน่วยงานรับผิดชอบ
1: ครับ
2: หน่วยงานดังกล่าวก็ส่วนใหญ่จะเป็นอบต.เทศบาลในพื้นที่ใช่ไหมครับ
1: เมื่อ
2: มันมีการลุกล้ำหน่วยงานต้องมีคำสั่งให้รื้อถอน
1: ครับ
2: ถ้าไม่รื้อถอนก็จะถือว่าขัดคำสั่งเจ้าพนักงานก็จะถูกดำเนินคดีอันนี้ชัดเจนครับไม่คุณจะอ้างลุกล้ำเข้าไปโดยสุจริตหรือไม่สุจริตก็แล้วแต
1: ่
2: ถ้าเมื่อคำสั่งรื้อถอนคุณก็ต้องรื้อถอนครับ
1: ครับถ้ามีการลุกล้ำเข้าไปต้องรื้อถอนแน่ๆแล้ว
2: ใช่ครับ
1: ถ้าเผื่อที่ดินอยู่ใกล้ลำรางสาธารณะหรืออาจจะมีลำรางสาธารณะตัดผ่านที่ดินของตัวเองการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเนี่ยจะต้องห่างจากลำรางสาธารณะมากน้อยแค่ไหนมีกฎหมายระบุด้วยไหมครับ
2: มันมีผมไม่แน่ใจระยะห่างคร
1: ับ มันมีอยู่ว่าถ้าลำรางมีความกว้างน้อยกว่า10 เมตรถ้าน้อยกว่า10 เมตรนะครับต้องเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า3 เมตร
2: คร
1: ับ อันนี้ก็คือต้องนับจากตลิ่งใช่ไหมพี่เกิดผลนะ
2: ฮ
1: ะถ้าลำรางมีความกว้าง10 เมตรขึ้นไปอันนี้ต้องเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า6 เมตรฮะ
2: คร
1: ับอันนี้การสร้างสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ระยะร่นของสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ใกล้กับลำรางสาธารณะนั้น
2: อันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะนี่คือที่ดินของเขาที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ
1: ์ใช่
2: แล้วก็ติดแนวลำรางสาธารณะเฉยทีเนี้ยไม่ใช่ว่าฉันมีโฉนดที่ดินติดสาธารณะลำรางสาธารณะแล้วจะชิดลำรางสาธารณะเท่าไหร่ก็ไม่ได้นะมันก็ต้องเว้นระยะด้วยเพราะป้องกันริมตลิ่งสุด
1: ครับอันนี้พูดถึงเรื่องของสภาพตามธรรมชาติที่มันอาจจะเกิดการซุดตัวเมื่อไหร่ก็ได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินของท่านนั่นแหละใช่ไหม
2: มันไม่ใช่แค่ทรัพย์สินของตัวผู้เจ้าของบ้านอย่างเดียวคร
1: ับ
2: จากลำรางที่มันเป็นธรรมชาติที่มันแข็งแรงแล้วถ้ามีคนไปก่อสร้างมันซุดตัวขึ้นมาหนึ่งตัวเจ้าของบ้านอาจจะบอกไม่เป็นไรผมฝังเสาเข็
1: ม
2: ผมไม่กลัวอยู่แล้วผมฝังเสาเข็
1: ม
2: ผมชอบแบบนี้คือไปมามันกลายเป็นลุกล้ำเข้าไปเพราะว่าที่มันซุดตัวบ้านมันจะไปอยู่ในกลางลำรางสาธารณะถ้ามีเรือสัญจรไปมามันอาจจะมาชนเสาบ้านผมได้ไง
1: ครับผม
2: อันที่สองที่เขาป้องกันนั้นเพราะถ้าตะลิ่งมันพังหรือซุดที่ตัวใดตัวหนึ่งมันจะลามไปที่อื่นเรื่อยเพราะมันซุดตรงหนึ่งแล้วม
1: ัน
2: ก็จะซ้อไปเรื่อยซ้อไปเรื่อยใช่ไหมครับมันก็จะลามไปบ้านอื่นด้วยประมาณนี้เราจะป้องกันครับ
1: นะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวของกฎหมายที่ทุกคนควรจะต้องทราบโดยเฉพาะผู้ที่มีที่ดินอยู่ติดกับลำรางสาธารณะหรือมีลำรางสาธารณะตัดผ่านนะฮะต้องมีการร่นระยะในการที่จะสร้างสิ่งปลูกสร้างใกล้กับลำรางสาธารณะนั้นๆนะฮะคราวนี้ต่อไปอีกหนึ่งประเด็นนั่นคือเรื่องของการขอใช้ประโยชน์และการถอนสภาพถ้าหากว่าต้องการใช้ประโยชน์จากลำรางสาธารณะนะฮะจะต้องขอใครต้องอนุญาตกับใครยังไงดีฮะเพราะส่วนใหญ่เมื่อกี้พี่เกิดผลบอกแล้วว่าส่วนใหญ่ลำรางสาธารณะนั้นจะอยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2: ครับเมื่อก่อนมันก็เป็นเรื่องของกรมผมไม่แน่ใจว่าหน่วยงานไหนกรมทรัพยากรป่าไม้หรือว่าเป็น
1: ของที่ดินสำนักงานที่ดิน
2: ผมไม่แน่ใจนะตอนหลังๆเขาจะมีการโอนความรับผิดชอบมาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปัจจุบันนี้ไม่รู้เป็นยังไงมีการแก้ไขอะไรหรือเปล่านะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจครับ
1: อันนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนจากข้อมูลที่ตรวจสอบมานะคือว่าถ้าจะขอใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะขอวางท่อระบายน้ำนะครับ ผ่านหรือขอยื่นขอทางเข้าออกผ่านลำรางสาธารณะอันนี้หมายถึงน่าจะเป็นการสร้างสะพานไหมคำนี้หมายความอย่างนี้
2: ใช่ใช่ครับมันจะสร้างสะพานมันคงมุดได้
1: มุดไม่ได้
2: งานไม่ได
1: ้การขอยื่นขอทางเข้าออกผ่านลำรางต้องทำเรื่องขออนุญาตจากหน่วยงานท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
2: ของท้องถิ่น
1: ใช่แล้วนะฮะในส่วนของการจะเปลี่ยนสภาพลำรางเป็นถนนอันนี้กรณีที่เมื่อกี้เราอาจจะคุยกันแล้วเราเกริ่นว่าเอ้ยลำรางมันอาจจะถูกเปลี่ยนสภาพไปไม่มีน้ำละทิศทางน้ำเปลี่ยนสภาพไปเปลี่ยนทิศไปทำให้ลำรางนั้นไม่มีน้ำผ่านแล้วนะครับในส่วนของการจะเปลี่ยนสภาพลำรางให้เป็นถนนหรือที่ดินส่วนบุคคลนั้นโอ้อันนี้มีสิทธินะต้องขอผ่านกระบวนการทางกฎหมายและออกเป็นพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์เท่านั้น
2: กระบวนการนี้ไม่ง่ายนะครับ
1: เพราะ
2: ว่าโดยหลักแล้วคนใดคนหนึ่งประชาชนคนใดคนหนึ่งจะเอาที่หลวงมาเป็นที่ของตัวเองไม่ง่ายเพราะฉะนั้นมันต้องผ่านกระบวนการไปยังคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการจัดสรรที่ดินหรือไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดและอธิบดีกรมที่ดินด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องของที่สาธารณะเนี่ยมันจะต้องจดทะเบียนเป็นที่หลวงเอกสารก็จะเป็นนสล.ต้องไปเพิกถอนและเราวางแผนที่สามต้องประกาศและราชแชร์ด้วยเอกสารซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะซับซ้อนแต่ว่าโดยกฎหมายเขาก็เปิดช่องให้ทำได้เท่านั้นเองครับเพียงแต่ว่าไม่มันไม่ง่ายมันต้องผ่านกระบวนการหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการลงประชามติอย่างนี้นะครับไม่งั้นประชาชนก็จะโต้แย้งและคัดค้าน
1: นะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวมันก็จะเหมือนเนี่ยปัญหาดราม่าอยู่ขนาดเนี้ยแหมชวนเข้าเรื่องดราม่าอีกแล้วผมเนี่ยนะฮะ นะจะปัญหาดราม่าอยู่ขนาดนี้เอ้าพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมจะมาเปลี่ยนเป็นก็เรียกว่าที่ทำกินให้กับประชาชนผมไม่แน่ใจเนาะมันจะปรับเปลี่ยนได้ยังไงอันนี้มันก็ลักษณะเดียวกันไหมฮะว่าจะต้องเพิกถอนจากที่จะ
2: ยังไงอะไรที่ประกาศเป็นที่สาธารณะไปแล้วก็ต้องประกาศโดยยกเลิกเพิกถอนกฎหมายฉบับนั้นแปลงนั้นออกเป็นลายแปลงแล้วก็แก้ไขแผนที่แก้ไขหนังสือสำคัญทุกอย่างครับคนที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบหมดถ้าใครทำโดยพละการก็อาจจะลด157ได
1: ้ถ้ามองตรงๆนะครับคำว่าลำรางสาธารณะเนี่ยนะครับหรือว่าคลองลำรางสาธารณะเนี่ยมันจะมีพื้นที่ค่อนข้างที่จะเห็นมันถ้ามองแล้วผมว่ามันไม่กว้างมากไหมถ้าจะแบบน้ำมันเหือดไปเลยน้ำเปลี่ยนทิศทางแล้วจนทำให้คลองนั้นมันแห้งเหือดโดยที่ไม่สามารถใช้น้ำต่างๆเหล่านี้ได้เนี่ยนะครับที่คงไม่เยอะมากแบบนี้มันน่าจะมีส่วนในการที่จะทำให้การเพิกถอนง่ายกว่าพื้นที่ใหญ่ๆอย่างนี้ไหมถ้ามองเป็นลักษณะพื้นที
2: ่คือถ้ามองเป็นลักษณะพื้นที่แล้วสภาพของมันแห้งไปจริงๆจนกระทั่งมาเกิดการทับถมกันขึ้นแล้วดูไม่ออกเลยว่าเป็นลำรางแบบนี้มีโอกาสเพิกถอนได้ง่าย
1: ง่ายกว่าเน
2: า
1: ะ
2: เขาจะคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะมากขึ้นเช่นเมื่อมันไม่ได้ใช้เป็นลำรางสาธารณะแล้วปรับปรุงให้เป็นดินเป็นอะไรแล้วอาจจะทำถนนใหม่อย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นประโยชน์มากกว่าแต่ก็มันต้องมีแผนนโยบายแผนโครงสร้างนำเสนอไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ ประชาชนจะเข้าไปครอบครองโดยพละการแล้วบอกให้เพิกถอนลำรางสาธารณะอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ไม่ได้ส่วนใหญ่ก็คือเป็นหน่วยงานมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที
1: ่
2: เพราะว่าพื้นที่มันขึ้นเขินไปแล้วไม่ได้ใช้ไม่มีน้ำไม่ได้ใช้ประโยชน์ไม่มีใครไปมาใช้ลำรางนี้แล้วก
1: ็
2: เพื่อเพิกถอนเช่นต้องการใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นสนามฟุตบอลอย่างนี้นะครับหรือต้องการใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นโรงพยาบาลแบบนี
1: ้ครับ
2: ก็เห็นเหมาะสมก็ต้องทำเพราะว่าถ้าไม่ถมก็สร้างไม่ได้เนื่องจากพื้นที่ไม่เพียงพอแบบนี้นะครับ
1: ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิ์ที่จะเสนอเรื่องยื่นเข้าไปถ้าเผื่อว่ามองเห็นว่ามันควรที่จะปรับเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่ที่สร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นนอกเหนือจากการเป็นลำรางสาธารณะอาจจะเป็นอย่างที่พี่เกิดผลว่าก็ได้นะครับอาจจะเป็นหรืออาจจะตัดเป็นถนนใหม่เลยก็ได้ลักษณะแบบนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะ
2: ครับ
1: นะครับอันนี้น่าจะชัดเจนล่ะนะครับแม้จริงๆมีอีก ท่านหนึ่งที่เตรียมจะขอคำปรึกษาเรื่องที่ดินตาบอดนะเดี๋ยวเอาไว้ช่วงเบรกหน้าดีกว่านะฮะช่วงเบรกหน้าน่าจะคุยกันอย่างเต็มที่มากกว่าแหมจริงๆแล้วนะถ้าเผื่อว่าพี่เกิดผลมานั่งอยู่ข้างๆผมนะผมไม่คุยเรื่องแค่ที่ดินอย่างเดียวนะผมจะคุยเรื่องเด็ก11ด้วยนะผมจะคุยเรื่องอื่นด้วยนะที่มันใกล้เคียงด้วยนะเนี่ย
2: ผมรู้ว่าเราจะต้องคุยกันอีกเยอะแต่เวลาจะพอ
1: แ
2: ล้
1: วเปล่านั่นแหละนะแม่มันจะสนุกเกินไปนะฮะเอาละเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกันแล้วก็ถ้าเผื่อว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับที่ติดตามไม่ว่าจะผ่านทาง Facebook Live ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือทาง YouTube ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับรวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ที่ผมบอกไว้022769717 022769721โทรศัพท์เข้ามาเพื่อจะขอคำปรึกษาด้านกฎหมายได้เลยนะครับวันนี้พี่เกิดผลแก้วเกิดทนายความของเรายินดีให้คำปรึกษาทุกคำถามเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะพี่เกิดผลนะเดี๋ยวช่วงหน้าเราติดตามกันต่อครับสวัสดีครับ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
7: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
1: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
0: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
1: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
0: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
1: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
3: เข้าสู่ช่วงที่2ของ92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับกับทนายอาสาวันนี้มีพี่เกิดผลแก้วเกิดนะครับเป็นทนายความที่มาให้ความรู้ด้านกฎหมายคอยตอบปัญหาด้านกฎหมายนะครับเมื่อช่วงที่แล้วนะครับช่วงแรกของรายการเราได้พูดคุยกันถึงเรื่องของลำคลองหรือลำรางสาธารณะนะครับว่ามันคืออะไรนะครับใครมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์ได้บ้างนะครับแล้วผู้ที่จะสามารถไปใช้ประโยชน์เนี่ยนะครับจะต้องขออนุญาตอะไรอย่างไรนะครับมีข้อมูลให้ท่านได้ทราบแล้วนะครับดังนั้นถ้าเผื่อว่าใครมีคลองนะครับที่ระบายน้ำหรือคลองชลประทานผ่านในพื้นที่ในที่ดินของตนเองนะครับต้องรู้เรื่องข้อกฎหมายต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันค่อนข้างที่จะละเอียดเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคลองที่มันตัดผ่านโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับหรือบางทีเป็นทางน้ำที่มีการขุดใหม่แล้วมีผู้คนในย่านนั้นมาใช้ประโยชน์ร่วมกันแม้ตั้งแต่วันแรกเลยนั่นก็ถือว่าเป็นกลำคลองหรือลำรางสาธารณะแล้วนะครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใช้งานได้นะครับแล้วก็หากว่าใครจะก่อสร้างนะครับควรจะร่นระยะเท่าไหร่นะครับก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ใกล้ๆกับลำรางหรือลำคลองสาธารณะนี้นะครับควรจะสร้างสิ่งปลูกสร้างร่นระยะไปเท่าไหร่อันนี้ก็มีข้อมูลไว้ให้อยู่แล้วนะครับถ้าคลองหรือลำรางนั้นมีความกว้างน้อยกว่า10เมตรเว้นระยะ3เมตรนะถ้ามากกว่า10เมตรนะต้องเว้นถึง6เมตรนะอันนี้เป็นข้อกฎหมายนะครับเอาละนะครับวันนี้อย่างที่ผมได้เกริ่นไปตั้งแต่ช่วงแรกแล้วนะครับใครที่ติดตามชมรายการไม่ว่าจะผ่านทางช่องทางไหนก็ตามสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามานะครับเพื่อที่จะสอบถามได้022769717ครับ022769721นะครับรวมถึงจะส่งคำถามผ่านทาง Facebookแฟนเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยก็ได้นะครับหรือว่าใครดูผ่านทาง YouTube ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ทักทายเข้ามาได้นะวันนี้ในช่องทางของ Facebook นี่ยังแปลกๆอยู่นะครับถ้าใครเห็นไลฟ์ของเราขึ้นแล้วยังไงทักทายเข้ามาหน่อยฮะเมื่อกี้เห็นคุณอัชรามา1คน1ข้อความนะครับแล้วก็หายไปเลยมีคุณรจนาเข้ามาเพิ่มเติมอีกนะครับนะครับใครเห็นทางช่องทาง Facebook ยังไงทักทายเพิ่มเติมเข้ามาได้เอาละครับพี่เกิดผลอยู่ในสายต่อแล้วครับสวัสดีอีกครั้งครับพี่เกิดผลครับเอาละครับมีอีกหนึ่งท่านนะครับคุณสมพงศ์ปรึกษากรณีเกิดอุบัติเหตุผู้ก่อเหตุเป็นรายเดียวกันก่อเหตุ2ครั้งอ้าวมีปัญหายังไงพี่สมพงศ์ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ครับอ้าวไหนลองเล่าเหตุการณ์ให้เราฟังหน่อยสิครับ
4: ครับคือเมื่อประมาณสัก3เดือนที่แล้วครับคู่กรณีผมเนี่ยได้ขับรถเข้ามาเฉี่ยวตรงแขนเสื้อผมจนไม่ใส่แขนเสื้อขาดแล้วเบิ้ลเครื่องใส่ผมนะผมได้ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เสร็จแล้วมาอีก3เดือนคู่กรณีคนเดิมใช้รถคันเดิมขับรถเฉี่ยวชนผมจนผมบาดเจ็บแล้วผมไปแจ้งความเอาไว้อยากทราบว่าผมสามารถเอาครั้งแรกมาเข้ากับสำนวนครั้งที่2ได้ไหมครับในการแจ้งความ
5: ตอนที่แจ้งความเนี่ยตำรวจเขาตั้งข้อหาพยาเป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกายหรือประมาทหรือเป็นการกระทำโดยประมาทครับเจตนา
4: ครั้งที่สองเนี่ยตำรวจบอกว่าขับรถโดยประมาททำให้คนได้รับบาดเจ็บเขาจะไม่รับครั้งแรกนี่ผมลงบันทึกประจำวันไว้ครับว่าเป็นการจัดแกล้ง
5: เขาไม่ได้ครับเพราะว่าครั้งแรกไม่ถือว่าเป็นคดีครับถ้างั้นเพราะการลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานแค่ไปบอกตำรวจเฉยๆว่ามันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วไม่ได้ต้องการตำรวจดำเนินคดีเพราะฉะนั้นเท่ากับไม่มีคดีในโรงพัก
3: ไม่ได้มีการแจ้งความไว้
5: ไม่เกี่ยวข้องครับ
4: ครับแต่ครั้งที่สองนี่เป็นคดีนี่เราใช้ครั้งที่สองครั้งเดียวใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับ
4: ครับนั้นเดี๋ยวผมขอค่อยสอยข้อเดียวนะครับ คือคำว่าละเว้นแบบหน้าที่ของเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเราต้องใช้ระยะเวลากี่วันครับถึงจะบอกเขาว่าเขาละเว้นแบบหน้าที่ของผมนี่สองเดือนแล้วตำรวจยังไม่ดำเนินการอะไรเลยครับ
6: ตอบไม่ได้ว่าละเว้นแบบหน้าที่กี่วันต้องมันต้องมีพฤติการว่ามันติดขัดอะไร
3: มันเงื่อนไขยังไง
6: ทำไมถึงไม่ทำอะไรมันต้องรู้รายละเอียดตรงนั้นก่อนครับ
4: นะครับว่าผมเอาหลักฐานต่างๆไปให้ตำรวจแล้วแต่ว่าเขายังไม่ดำเนินการอะไรไม่เรียก
6: อะไรเขาถึงยังไม่ดำเนินการเขาเหตุผลว่าอะไร
4: เขายังไม่เรียกคู่กรณีไปพบเลยแล้วก็ไม่เรียกผมไปให้ปากคำเพิ่มเติมเลยครับพอผมโทรไปเขาก็บล็อกโทรศัพท์ไม่มีการติดต่ออะไรเลยนี่สองเดือนแล้วครับ
6: ถ้าอย่างนั้นคุณต้องไปลงบันทึกประจำวันหรือแจ้งผู้บังคับบัญชาเขาขอเปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนไปเลยครับ

0: นะตำรวจอ่ะไม่ทำงานหรือไงก็เลยอยากที่จะแจ้งอีกทีนึงว่าเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างนี้ไหมฮะ
1: ครับ
0: ถ้าเงื่อนไขแบบนี้เมื่อกี้พี่เกิดผลบอกว่ามันไม่สามารถที่จะบอกเป็นระยะเวลาได้ถ้าไม่ใช่เป็นระยะเวลาเราต้องดูหลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นๆพฤติการอื่นๆเช่นยังไงบ้าง
2: เพราะว่าเมื่อหลักกฎหมายมันบอกไว้ว่าเมื่อพนักงานสอบสวนรับดำเนินคดีไปแล้วพนักงานสอบสวนต้องดำเนินคดีภายในเวลาโดยไม่ล่าช้าเช่นถ้ารู้ตัวผู้กระทำความผิดก็ต้องรีบดำเนินการให้เสร็จขึ้นภายใน6เดือนนะครับอย่างเงี้ยแต่แล้วในระยะเวลาเนี้ยเขามีระยะเวลาอยู่6เดือนแต่นั่นหมายความว่าช้าสุดนะช้าสุด
0: 6เดือนนะ
2: แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรายงานความคืบหน้าของเคยให้ผู้เสียหายทราบภายใน15วัน30วันแล้วแต่ระยะแต่ชัดดังนั้นมันต้องรู้ก่อนว่าที่เขาล่าช้าเนี่ยมันติดขัดเรื่องอะไรเช่นบางครั้งสมมติว่าเขารอผลจากหน่วยงานอื่นเช่นผลการตรวจลายนิ้วมือ ผลการผลจากกองพิสูจน์หลักฐานผลจากโรงพยาบาลแบบเนี้ยซึ่งจริงๆตรวจมันไม่สามารถไปเร่งรัดได้แบบเนี้ยเราก็ต้องเข้าใจเขาเพราะบางหน่วยงานใช้เวลาเป็นเดือนเขาไม่ได้มีคดีเดียวเนี้ยถูกไหมครับตำรวจเองก็สมมติกองพิสูจน์หลักฐานส่งไปตรวจพิสูจน์หลักฐานเป็นลายมือชื่อผู้ต้องหาหรือเปล่าแบบเนี้ยแล้วกองพิสูจน์หลักฐานไม่ยอมส่งสำนวนส่งผลการตรวจพิสูจน์มาให้จะไปบอกตำรวจล่าช้าก็ไม่ได้เพราะหน่วยงานอื่นเขาล่าช้าก่อน
0: เขาก็ช้าเหมือนกัน
2: เขาต้องรายละเอียดก่อนผมจะไปสรุปว่ากี่วันอ่ะไม่ได
0: ้
2: มันจะกลายเป็นว่าไปแนะนำอะไรแล้วผิดพลาดไปเลย
0: ดังนั้นต้องดูพฤติการ
2: ครับว่า
0: ดังนั้นหน้าที่ของคุณสมพงษ์ที่จะทำอ่ะหลังจากนี้เป็นต้นไปหลังจากที่คุณสมพงษ์แจ้งความแล้วคุณสมพงษ์จำเป็นต้องทำอะไรบ้างครับพี่เกิดผล
2: ถ้าสมมติว่าหลักฐานมันเพียงพ
0: อ
2: แล้วหลักฐานว่ามันเพียงพอแค่ไหน
0: ครับ
2: ผมไม่รู้เช่นสมพงษ์ว่าหลักฐานนี่มันมีกล้องวิดีโอจำปิดมีพยานบุคคลแล้วเอาพยานบุคคลเนี่ยไปให้พนักงานสอบสวนสอบสวนเสร็จสิ้นหรือยังหรือสอบพยานปากคุณเตรียมพอหรือยัง
0: คร
2: ับ ถ้ายังไม่พอคุณก็เอาหลักฐานไปเพิ่ม
0: ครับ
2: แล้วก็ต้องสอบถามเขาต่อไปอีกว่าต้องใช้ระยะเวลานานแค่ไหนแล้วก็ต้องไปสอบถามผู้บังคับบัญชาเขาคดีนั้นไปถึงไหนด้วยเตะติดตามเรื่อยๆนะครับครับทีนี้คำถามคือถ้าติดตามแล้วมันยังล่าช้าอยู
0: ่
2: ก็ต้องรู้ไปอีกว่าเขาไม่เจตนาจะกลั่นแกล้งหรือเปล่า
0: oh.
2: ซึ่งถ้าเขาล่าช้าโดยไม่มีเหตุเราควรทั้งที่หลักฐานเราเพียงพอแล้วอาจจะดำเนินคดีได้ครับอาจจะดำเนินคดีได้แต่ผมไม่สามารถไปสรุปได้เพราะผมไม่เห็นหลักฐาน
0: นะคุณสมพงษ์อันนี้ต้องดูพฤติการในลักษณะแบบนี้แหละถ้าจะบอกระยะเวลาเนี่ยมันไม่ได้แหละอ่ะอย่างน้อย15วันทวงถามที15วันทวงถามทีอย่างเงี้ยพอได้ไหมพี่เกิดผล
2: แต่ถ้าจะทวงถามผมแนะนำให้ทำหนังสือเข้าไปทวงถามเป็นรายลักษณ
0: ์
2: อักษรเวลามีคดีจะฟ้องร้องกันมันจะได้มีหลักฐานว่าเราทวงถามไปแล้วเขาไม่ดำเนินการอะไรอย่างเงี้ยทวงถามเสร็จนะก็ทำหนังสือไปถึงผู้กำกับซีซีถึงผู้การจังหวัดเลยให้เขารู้เลยว่าน้องเขาไม่ทำงานอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ถ้าทำถึงผู้กำกับของสถานีตำรวจภูธรนั้นก็ได้ใช่ไหมฮะหรือว่าจะ
2: ก็ทำเป็นคือร้องขอความเป็นธรรมไปครับแต่เนื่องจากคดีนี้เรานะครับผู้เสียหายได้เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีตั้งแต่วันที่เท่าไหร่โดยมีพยานฐานเพียงพอหรือมีหลักฐานนำส่งแล้วแต่พนักงานสอบสวนยังไม่มีการดำเนินการใดๆทั้งสิ้นไม่ยังไม่มีการเรียกผู้ต้องหามาสอบปากคำเป็นเหตุให้เราได้รับความเสียหายเกิดจากความล่าช้าขอให้ตรวจสอบการกระทำหรือกำชับว่าไปคร
0: ับ แล้วตอนนี้คุณสมพงษ์ตอนที่โดนชนเนี่ยต้องไปหาหมอเข้าโรงพยาบาลมีได้รับบาดเจ็บอะไรไหมครับ
1: ไม่ครับผมเอาใบแพทย์ไปยืนยันแล้วเอาใบการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลแพทย์แล้วครับแล้วก็ทางหมอจิตเวช
0: ครับ
1: นะที่ทางโรงพยาบาลให้ผมหมอบอกทางร้อยเวรให้ไปรับนะผมก็แจ้งร้อยเวรแล้วแต่ผมไม่ทราบว่าร้อยเวรก็ไปรับหรือยังแล้วก็เสียหายในการขาดรายได้ในการประชุมผ
0: ม
1: หลักฐานทั้งหมดผมมอบไปแล้ว
0: คร
1: ับ แต่ก็รอเวลาให้เขาเรียกผมไปสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วตอนนี้ผมขอญาติเขาว่าผมขอติดตามเรื่องนี้ทุกทิศได้ไหมโดยโทรหาร้อยเวรแต่โทรไปทุกทิศจนเหมือนกับเขาพกโทรศัพท์นะคือไม่ยอมรับสายตลอดเลยครับ
2: นี่ก็ทำหนังสือแล้ว
0: ทำหนังสือ
2: กลับไปก็คือเรื่องต้องทำหนังสือเลยเป็นหลักฐานเลยทีนี
0: ้
1: ครับผมกะว่าผมจะเข้าไปหาเขาโดยตรงถ้าไม่เจอเขาผมจะเข้าไปหาผู้กำกับสถานีโดยตรงเลยครับด้วยตัวเอง
2: ก็ได้ครับก็ดีเหมือนกันครับ
0: หนังสือด้วยก็ดีนะผมว่ามันเป็นลายลักษณ์อักษรที่เรามีไว้อะ
2: ถ้าผมแนะนำให้ทำเป็นหนังสือครับทำเข้าไปเลยมันจะได้มีหนังสือหลักฐานตรงนั้นไปร้อง

0: เรียนหน่วยงานอื่นด้วย
1: คุณสมพงษ์ไปด้วยหนังสือไปยื่นด้วย
0: หลักฐานทั้งหมดเนี่ยผมทำสำเนาไว้3ชุดครับดีครับผมจะมอบให้พุ่งกับชุดหนึ่งให้เขารู้ว่าเรามีตัวนี้ให้กับร้อยเวรไปแล้ว
1: แต่คำว่าหนังสือที่พี่เกิดผลว่าเนี่ยเป็นหนังสือที่คุณเหมือนกับเป็นข้อร้องเรียนข้อทวงถามนะไม่ใช่เป็นหลักฐานนะเป็นหนังสือใหม่ที่เราต้องร่างขึ้นมาใหม่นะว่าตอนเนี้ยนะถึงเวลานี้แล้วนะครับอยากทราบถึงความคืบหน้าของคดีความของคุณสมพงษ์ที่ได้แจ้งความไว้ตั้งแต่วันนี้ว่ามันมีความคืบหน้าอย่างไรนะเป็นการทวงถามครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3อะไรก็ว่าไปแต่ว่าควรจะทําเป็น
0: จะทําหนังสือทวงถามประมาณครั้งที่1ครั้งที่2หรือครั้งที่3เมื่อ1 2แล้ว3แล้วไม่เรียบร้อยเราก็เอาหนังสือทวงถามฉบับนี้แนบเป็นหลักฐานร้องเรียนไปยังหน่วยงานอีกครั้งนึงว่า
1: ใหญ่กว่านั้น
0: แต่มีเกิดเหตุเราทําหนังสือไปแล้ว2 3ตามมาอีกครั้งที่แนบนี้นะใช่มั้ยครับ
2: ครับผม
1: คําว่าหนังสือคือแบบนี้นะคุณสมพงษ์นะไม่ใช่หลักฐานนะหนังสือคือความต้องการของเราที่ร่างเป็นรายลักษณ์อักษรว่าเราต้องการรู้ถึงความคืบหน้าของคดีของเราที่เราแจ้งความไว้ประมาณนั้นนะ
0: ครับขอบคุณมากครับ
1: ครับครับเอาใจช่วยนะเอาใจช่วยนะคุณสมพงษ์นะ
0: ครับ
1: ครับสวัสดีครับลักษณะของคุณสมพงษ์นี้ผมว่าเป็นคู่กรณีที่น่าจะมีปัญหากันมาก่อนไหมผมเมื่อกี้ผมก็ลืมถามไปแล้วพี่เกิดผลนะฮะ
0: ถ้าเป็นการตั้งใจขับมาชนสองคันขับ
1: ม
0: าหน
1: ึ่งก็มันน่าจะเป็นแบบ
0: ม
1: ัน
0: ไม่ม
1: ี
0: มอเตอร์ไซค์ตั้งขนาดน
1: ั้
0: นหรอก
1: อาจจะมอเตอร์ไซค์ลักษณะเดียวกันแม่ปืนปานไปลักษณะนี้เลยนะฮะเดี๋ยวมีสักครู่อาจจะมีคุณสันตินะครับที่จะปรึกษาเรื่องที่ดินตาบอดนะฮะคุณสันติครับไม่รับสายทีมงานนะ นะฮะ เดี๋ยวเราจะไม่รู้ข้อมูลนะครับเมื่อสักครู่นี้โทรไปแล้วทางทีมงานบอกว่ายังไม่รับสายเลยค่ะนะช่วยบอกหน่อยถ้าคุณสันติฟังอยู่ในขณะนี้นะครับจะปรึกษาเรื่องที่ดินตาบอดทางเข้าออกเนี่ยนะครับมีปัญหาอย่างไรนะครับลองรับสายเจ้าหน้าที่ของเราด้วยนะครับก็เดี๋ยวน้องจุ๋มนะครับจะพยายามติดต่อไปอีกทีหนึ่งนะฮะคราวนี้พอพูดถึงเรื่องของกรณีอุบัติเหตุนี่ผมดึงเข้าเลยมีดึงเข้าอุบัติเหตุเลยนะฮะคำว่าเด็กคำว่าเด็กเนี่ยเด็กเนี่ยหลายคนบอกว่าถ้าต่ำกว่าอายุหรือไม่เกินกี่ปีเนี่ยเขาจะต้องเขาเรียกไม่รับโทษรับผิดไม่ต้องถูกลงโทษอันนี้มันมีกฎหมายระบุไว้อย่างไรบ้างกรณีเกิดอุบัติเหตุลักษณะแบบนี้ครับพี่เกิดผลฮะ
0: คือเด็กมันจะมีแบ่งอายุใช่ไหมครับ
1: แบ่งอายุ
0: ถ้าอายุไม่เกิน7ปีเนี่ยไม่ต้องรับผิดอะไรเลยนะครับ
1: ไม่เกิน7ปี
0: ไม่เกิน7วันครับเด็กกระทำความผิดอายุไม่เกิน10ไม่ต้องรับผิดอะไรเลยแต่ถ้าอายุเกิน7ปีแต่ไม่เกิน15ปีผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ
1: ผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ
0: ใช่ครับผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ
1: ครับ
0: ถ้าเกิน15ปีแต่ไม่เกิน18ปี
1: ครับ
0: รับโทษแบบเด็กก็คือศาลจะลงโทษแบบเด็กให้ไปสถานพินิจอะไรก็ว่ากันไปครับสถานพินิจให้ไปบำบัดให้ไปเรียนหนังสือให้ไปแล้วแต่ศาลจะกำหนดด
1: ัง
0: นั้นเมื่อกี้มี3ช่วงอายุก็คือ1ไม่เกิน7ปีอันนี้ไม่ต้องรับผิดอะไรทั้งสิ้นอะไรศาลก็จะไม่สั่งฟ้องนะครับ2 7ปีแต่ไม่เกิน15ปี
1: อ
0: ันนี้ผิดแต่ไม่ต้องรับโทษอะไรเลยแต่ศาลอาจจะใช้วิธีอื่นเช่นให้พ่อแม่ทำทันบนกับพ่อแม่เรียกพ่อแม่มาว่ากาศเปลี่ยนวางเงินอะไรงั้นกว่ากันไปถ้าลูกทำผิดซ้ำเลยพ่อแม่จะต้องรับผิดชอบชดใช้อะไรว่ากันไปนะครับแล้วแต่อันที่สามก
1: ็
0: คือเกินกว่า15แต่ไม่เกิน18
1: ครับ
0: อันนี้เรียกว่าเยาวชนแล้วนะครับ
1: ที่
0: เป็นเยาวชนแล้ว
1: ครับ
0: ต้องรับผิดตามกฎหมายแต่ศาลจะลงโทษตามกฎหมายเยาวชนครับ
1: อ๋อคือก็เบาลงจากผู้ใหญ่อ่ะ
0: ใช่ครับ
1: เบาลงจากอายุถ้าเกิน18ปีก็ได้รับโทษเหมือนกับผู้ใหญ่ทุกประการเลย
0: เกิน18ปีกฎหมายเนี่ยคดีอาญานะถ
1: ือ
0: ว่าเป็นผู้ใหญ่นะครับ
1: นะฮะคราวนี้คดีความล่ะครับมันขึ้นอยู่กับอายุของเด็กไหมว่าเอ้ยคดีความเด็กประมาณเนี้ยนะครับหรือถ้าเป็นคดีอาญาเนี่ยเด็กควรจะต้องมีคดีความอยู่ที่ประมาณกี่ปีอะไรยังไงหรือขึ้นอยู่กับคดีนั้นๆฮะ
0: ก็มันนี่มันก็มีกฎหมายกำหนดไว้อยู่แล้วครับว่าการกระทำความผิดของเด็กหรือเยาวชนเนี่ยเราพูดถึงเยาวชนก็แล้วกันเพราะพ
1: ู
0: ดถ
1: ึ
0: งเด็กก็ว่าพวกอะไรอยู่แล้วนะครับ เยาวชนเกิน15แต่ไม่เกิน18เนี่ยเมื่อกระทำความผิดแต่มันจะมีกฎหมายกำหนดไว้ว่าลงโทษเด็กได้ต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของกฎหมายที่กำหนดไว
1: ้
0: และให้ศาลหลีกเลี่ยงในการลงโทษ
1: ครับ
0: ไปใช้วิธีลงโทษแบบเด็กก็คือจับปรับเข้าสถานพินิจเพื่อดัดนิสัยให้เฉยนะครับเข้าสถานที่เพื่อดัดนิสัยและพัฒนาเด็กให้เปลี่ยนแปลงนิสัยไม่ถือว่าเป็นโทษอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นโทษนะครับ รวมจริงก็เป็นโทษนั่นแหละแต่กฎหมายให้เพื่อไม่ให้ถือว่าไม่ใช่การรับโทษมันก็หลีกเลี่ยงใช้คำนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ให้ไปอบรมบ่มนิสัยเช่นไปส่งไปเรียนส่งไปฝึกวิชาชีพแบบนี้นะครับ
1: ทำประโยชน์เพื่อสังคม
0: และไม่ถือว่ามีประวัติทางอาชญาทางอาญานะครับ
1: คือถ้าอยู่อย่างนี้จะไม่มีประวัติอาญากรรม
0: คดีที่เป็นเกิดจากการกระทำของคดีนึกสันคดีเยาวชนไม่ถือว่ามีประวัติอาชญากรร
1: ม
0: นะครับ
1: อ่ะดังนั้นในช่วงอายุเนี่ยก็มีความสำคัญในการที่จะดูว่าจะต้องรับโทษอย่างไรนะครับผิดหรือไม่อย่างไรนะครับในกรณีของอุบัติเหตุที่เราเกิดเห็นว่าเกิดขึ้นที่มุกดาหารนะฮะดังนั้นเด็กเนี่ยอายุ11ปีนะครับและก็มีความพิการด้วยนะครับเป็นออทิสติกอย่างนี้ความพิการนี้สามารถที่ต้องเอามาประเมินกับการรับผิดของเด็กหรือไม่ใช่รับผิดสิลงโทษอะไรอย่างไรได้หรือเปล่าสมมติว่า
0: พูดถึงเคสของเด็กอายุ11ปีคนนี
1: ้
0: พูดถึงเคสที่เราตรงใช่ไหมครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องอายุของเด็กนะครับประการแรก
1: ครับ
0: ประการแรกก่อนเลยสมมติว่าคนนี้ไม่ใช่เด็กนะคนนี้เป็นผู้ใหญ
1: ่
0: แต่เป็นคนมีสติปัญญาเป็นออทิสติกถึงขั้นที่ไม่รับรู้อะไรและไม่รู้ความผิดความถูกตัวเองกฎหมายก็ยังบอกว่ายังเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนเลยนะครับในมุมมองของศาลนะถ้าเขาเป็นจิตฟั่นเฟือนอย่างเงี้ยกฎหมายถือว่าเขาไม่มีเจตนาทำความผิดหรือไม่ได้กระทำความผิดด้วยซ้ำเพราะคนที่กระทำความผิดต้องมีเจตนาก่อนหรือไม่ก็ต้องกระทำการโดยประมาทก่อนเจตนาหมายความว่ารู้ว่าตัวเองทำอะไร
1: ครับ
0: อันที่สองถ้าไม่เจตนาก็ต้องประมาทหมายความว่าไม่ระมัดระวังแต่เด็กคนนี้มันต้องถึงขั้นที่ว่ารู้ตัวไห
1: ม
0: หรือไม่หรือมีสิทธิ์ระมัดระวังแต่ไม่ระมัดระวังไห
1: ม
0: หรือทำลงไปโดยไม่รู้อะไรเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยอยู่ๆก็ลุกขึ้นขับรถอะไรเงี้ยต้องให้นักจิตวิทยาประเมินก่อนอันนี้นะครับแต่ถ้าเป็นอันหลังสุดก็คือไม่รู้เรื่องไม่รู้ตัวไม่รู้อะไรเหมือนคนบ้าคนนึงเนี่ย
1: อ
0: ันนี้ศาลบอกไม่ต้องรับผิดเลยเพราะเขาไม่ได้ทำอะไรเขาคิดไม่ออกเขาไม่รู้เรื่องด้วยเขาทำอะไรผิดแต่ถ้าเขารู้อยู่บ้างศาลจะลงโทษถ้าคุณถึงเป็นคนใหญ่นะศาลจะลงโทษพอประมาณ
1: ครับ
0: เพื่อให้แต่ไม่ใช่การลงโทษเพื่อให้เขาฉลาดนะเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสังคมแค่เฉย
1: ๆครับ
0: แต่พอมาเป็นเด็กอ่ะก็ต้องกลับมาดูกฎหมายอีกครั้งนึงว่านอกจากเขาเป็นออทิสติกแล้วย
1: ัง
0: เขายังเป็นเด็กด้วยจะเป็นออทิสติกหรือไม่เป็นออทิสติกเนี่ยแค่คำว่าเด็กไม่เกิน15ก็ไม่ต้องไปต่อแล้ว
1: ดูแค่ตัวอายุก็จบแล้ว
0: ใช่ครับมันไปต่อไม่ได้แล้วเพราะกฎหมายมันเขียนชัดเจนขนาดนั้น
1: ครับ
0: ครับ
1: คำว่ามีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษที่หมายความว่ายังไง
0: ก็หมายความว่าการที่เด็กกระทำความผิดมันส่งผลต่อพ่อแม่ต้องรับผิดด้วยในทางแพ่ง
1: ครับทางแพ่งใช
0: ่ไหมใช่ครับทางอาญาก็มีส่วนนะแต่ว่าเป็นเรื่องของพรบคุ้มครองการกระทำรุนแรงในครอบครัวที่มีมาตรา4บ้างถ้าผมจำไม่ผิดบอกว่าถ้าผู้ปกครองผู้ดูแลส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เด็กกระทำความผิดพ่อแม่ต้องรับผิดชอบและมีโทษจำคุก3เดือนด้วยทีนี้คำว่าส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เด็กกระทำความผิดมันต้องถึงขั้นไหนเช่นเด็กแว้นแข่งรถแน่นอนแหละเด็กมันไม่มีวิญญาซื้อรถอยู่แล้วใช่ไหมคร
1: ับ
0: ไม่มีวิญญาแต่งรถอยู่แล้วรถคันนั้นเป็นรถใครชื่อใครมันก็เป็นพ่อแม
1: ่
0: ก็แสดงพ่อแม่สนับสนุนให้เด็กเอารถไปแข่งไห
1: มทำพ่อซื้อให้แม่ซื้อให้
0: ถ้าพ่อแม่ไม่ซื้อให้มันจะรถไปแข่งได้ไหม
1: ถูกต้อง
0: อย่างนี้ก็ถือว่าสนับสนุนมีโทษเหมือนกันครับ
1: ครับผม
0: ครับ
1: กรณีนี้ถ้าเทียบเคียงกันอีกนิดหนึ่งนะฮะเด็กเนี่ยมันมียานพาหนะนะแต่ว่ายานพาหนะไม่ใช่ของตัวเองนะเอายานพาหนะของคนอื่นไปคนที่เป็นเจ้าของจะผิดด้วยหรือไม่
0: ต้องดูก่อนครับว่าในคดีอาญาแทบจะไม่มีอยู่แล้วนะครับในคดีอาญาเป็นเรื่องของตัวบุคคลแต่ในคดีแพ่งต้องดูก่อนว่ายินยอมให้เขาเอาไปไหมรู้ว่าเขาไม่มีความสามารถในการขับรถรู้ว่าเขาไม่มีบัตรขี
1: ่
0: ยินยอมให้เขาเอาไปถือว่าเป็นส่วนประมาทของตัวเองด้วยผิดอยู่แล้วครับแต่ถ้าไม่รู้เรื่องเลย
1: ไม่รู้เรื่องเลย
0: ขโมยไปอีกเรื่องนึง
1: ไป
0: ใช่ครับ
1: ก็อีกเรื่องหนึ่ง
0: ใช่ครับ
1: คราวนี้เนี่ยตอนนี้สังคมกำลังถามว่าทำไมเด็กอายุแค่นี้11ปีแล้วยังมีอาการออทิสติกอีกสามารถที่จะขับรถได้ไปไกลถึง10กว่ากิโลจนไปเกิดอุบัติเหตุได้กำลังควานหาอยู่ว่าใครคือคุณสอนเด็กขับรถทั้งที่ไม่มีใครในบ้านบอกเลยว่าเด็กเนี่ยไม่มีใครสอนนะ เด็กเอารถขับไปครั้งแรกเลย
0: แล้วใครเชื่อครับ
1: นั่นน่ะสิฮะมันจะมีใครเชื่อ
0: จริงๆผมขออนุญาตนะในส่วนตัวผมนะผมขออนุญาตไม่เชื่อนะองค์พระทั้งโบสถ์ว่าผมก็ไม่เชื่อนะ
1: ครับ
0: คือผมอย่างนี้นะครับไม่ได้ไปก้าวล่วงความเขาอาจจะไม่มีใครสอนจริงก็ได้แต่ขออนุญาตไม่เชื่อก่อน
1: อืม
0: เพราะว่าถ้าเป็นเกียร์ออโต้เนี่ยผมเชื่อว่ามันไปได้
1: เหยียบไปได้เลยใช่ใช
0: ่มีโอกาสดกผ่านทางลงทางแยกไปได้แต่ถ้าเป็นเกียร์กระปุกหรือเกียร์ธรรมดาเนี่ย
1: ครับ
0: ขาดคุ้มหัดครับค่ะที่ผมเป็นคนทำงานก็เป็นแล้วผมยังดับแล้วดับอีก
1: ถูกครับเนี่ยล่าสุดผมไปขับรถเพื่อนเป็นเกียร์กระปุกอะเป็นรถกระบะนะโอ้โหกว่าจะไปได้10เมตรเนี่ยดับแล้วดับอีกดับแล้วดับอีกเลยฮะแล้วนี่เด็กไปตั้ง10กิโล
0: ไม่เคยขับหรือที่เด็กขับครั้งใหม่ๆถ้าไม่คล่องนะ
1: ม
0: ันไม่มาถึง10กิโลหรอกครับมันจะดับระหว่างทางหรือชนระหว่างทางไปแล้วป่ะ
1: ครับแล้วในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบสภาพที่เกิดเหตุแล้วก็ไปตรวจสอบรถเกียร์อยู่ที่เกียร์5ด้วย
0: ใช่เลยครับแสดงว่าเด็กมันเปลี่ยนเกียร์ได้ถึงเกียร์5ได้
1: นั่นสิฮะ
0: ซึ่งเนี่ยการใส่เกียร์ของรถกระปุกมันไม่ใช่อยู่ๆเข้าเกียร์1แล้วเข้าเกียร์5ได้นะ
1: ใช่ครับ
0: มันต้องสัมพันธ์กับความเร็วไม่งั้นมันดับใช่ไหมครับถ้ามันไม่เข้าสัมพันธ์กับความเร็วไม่ต้องการจะเปลี่ยนเกียร์ได้มันต้องสัมพันธ์กับความเร็วแล้วทุกครั้งที่เปลี่ยนเกียร์มันต้องเหยียบคลัตช
1: ์
0: เหยียบเบรกจริงไหมครับ
1: ครับ
0: เนี่ยวิจารณ์มากก็ไม่รู้จะวิจารณ์ยังไงเพราะว่า
1: ใช่ใช่ใช่เ
0: พราะกฎหมายคุ้มครองเด็กวิจารณ์ก็ไม่ได้
1: คือเราไม่ได้มองหรอกว่าเด็กผิดไม่ผิดอะไรเด็กว่าจะผิดแล้วนะเพราะว่าเราเข้าใจถึงตัวเด็กอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยพี่เกิดผลอธิบายแล้วว่าถ้าเด็กมีอาการที่ถูกทางสหวิชาชีพนะครับ
0: ป่วยจริงๆ
1: ใช่มีความป่วยนะทางด้านสมองอะไรต่างๆเนี้ยเราเข้าใจได้แต่กรณีเนี้ยนะครับเหมือนกำลังหาคำตอบอยู่ว่าทำไมเด็กขับรถได้นะ
0: คือเรื่องนี้เราไม่ผมไม่โทษเด็กนะไม่ว่าเด็ก
1: ใช่ฮะไม่ได้โทษเด็กเลย
0: ผมก็รู้ว่าคือเด็กเกิดอุบัติเหตุก็เกิดเหตุแต่กำลังจะมองเรากำลังจะวิเคราะห์กันว่าใครสอนหรือไม่หรือเป็นไปได้ไหมที่เด็กไม่ต้องสอนมันจะไปถึงขนาดนั้นใช่ไหมครับเรากำลังมองหาต้นสาเหตุของมันก
1: ่
0: อนจริงไหม
1: ครับตรงนี้ถ้าเผื่อเชิญต่อ
0: ถ้ามันค้นหาความจริงตรงนี้ได้มันจะหาคนรับผิดได
1: ้
0: แล้วมันจะแก้ปัญหาได
1: ้ครับแล้วจะรู้เลยว่าควรจะดูแลบุตรหลานของเราอย่างไรนะครับโดยเฉพาะเด็กที่มีอาการแบบเนี้ยแบบเดียวกันแบบน้องๆที่ไปก่อเหตุเนี่ยนะฮะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าในกรณีเดียวกันถ้ารถของคุณมีเด็กที่บางทีสติเหมือนปกติทั่วไปเนี่ยไปแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับคุณจะต้องดูแลเด็กของคุณยังไงมันเป็นกรณีศึกษาเลยนะพี่เกิดผลนะ
0: จริงๆไม่ใช่เฉพาะเรื่องของเด็กออทิสติกนะคร
1: ับ
0: ผมเห็นคลิปหลายคลิปใน YouTube หรือว่าใน TikTok ก็แล้วแต
1: ่
0: เด็กหลายคนนะ
1: ครับ
0: เขาไม่ได้ทำใจทำผิดหรอกเด็กหลายคนเช่นพ่อแม่ครับผมเห็นอยู่เคสนึงนะพ่อขับมาจากโรงเรียนแล้วให้เด็กเป็นผู้โดยสารนั่งอยู่ด้านข้าง
1: ครับ
0: เสร็จแล้วพ่อจะลงไปเปิดประตูรถเข้าบ้าน
1: ครับ
0: เด็กมันคิดยังไงก็ไม่รู้ข้ามเบาะไปนั่ง
1: แล้วก็
0: ข
1: ับ
0: ชนประตูรั้วเลยดีนะที่ไม่โดนพ่อตัวเองตาย
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยเราต้องระมัดระวังไหมลงจากรถเราต้องดับเครื่องก่อนหรือเปล่าหรือไม่จำเป็นแต่มันเกินความคาดที่ผมเข้าใจแล้วนะว่าใครจะไปคิดว่าเด็กมันจะอยากจะช่วยพ่อเนาะอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เราคาดไม่ถึงเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดว่าเขาชนพ่อตอนที่พ่อกำลังลงไปเปิดประตูแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมันก็มีการสูญเสียร้ายแรงเกิดขึ้นใช่ไหมครับ
1: โอ้มีเป็นทอด
0: แต่ถามว่าใครประมาทเราประมาทหรือเปล่าคนเป็นพ่อประมาทไหม
1: คนเป็นพ่อประมาทใช่ไหมมาดูตรงนี้ได้อีก
0: ในว่าเราต้องระมัดระวังยิ่งกว่าปกติไหมมีเด็กอยู่ในรถอีก
1: นะฮะนะฮะที่ใช่ครับที่ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมย้ำอีกทีนะฮะท่านผู้ฟังครับนะฮะจริงๆเราไม่ได้ไปโทษเด็กนะฮะแต่วันนี้เรากำลังดูอยู่ว่าคนที่ควรรับผิดชอบแล้วก็ดูแลเด็กเนี่ยจะต้องดูแลเด็กประเภทนี้อย่างไรหรือดูแลเด็กที่อยู่ในความปกครองของคุณอย่างไรเพื่อจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันนะฮะ
0: เป็นกรณีที่เราไม่ได้แบบไปเราไม่มีประเด็นว่าเด็กผิดไม่ผิดนะแล้วกำล
1: ัง
0: ถึงปัญหาว่าเรากำลังคุยกันถึงต้นเหตุของปัญหาว่าจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นเด็กขับรถได้หรือไม่ได้เพราะอะไร
1: ครับ
0: แล้วควรจะหาแนวทางยังไงใช่ไหมพี่บอสพี่ตะวัน
1: ถูกฮะถูกนะฮะแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเนี่ยประเด็นเนี้ยนะครับคือถ้าเอาคำว่าเด็กมีความพิการเพราะเด็กได้ขึ้นทะเบียนเป็นคนพิการไปแล้วออกไปเนี่ยนะครับนั่นก็หมายถึงว่าเด็กๆของคุณทุกคนที่อยู่ในความดูแลของคุณทุกคนทุกบ้านมีรถอยู่แล้วใช่ไหมฮะทุกบ้านไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์เนี่ยถ้าเด็กเอารถของคุณไปขับแล้วไปเกิดอุบัติเหตุลักษณะนี้โอ้โหมันความสูญเสียมากมายแน่ๆแล้วก็ส่งผลตัวพ่อแม่เด็ก แน่ๆเลยนะฮะคนดูแลด้วยนี่แหละคือสิ่งที่เรากำลังบอกกับสังคมอยู่ว่าควรจะต้องดูแลระมัดระวังอย่างไรไม่ได้ไปโทษตัวเด็กนะฮะแม่วันนี้เห็นไหมสุดท้ายเราก็ได้มาคุยกันเรื่องนี้ต่ออีกนะ
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ผมมีเรื่องอยากจะคุยเยอะเลยดูเวลาแล
1: ้
0: วไม่น
1: ่
0: าจะท
1: ันไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วจริงๆจริงๆจะจริงๆจะชวนดูเรื่องชวนคุยเรื่องแอร์ขนย้ายเสพติดด้วยนะเออ
0: แล้ว
1: ใช่ไหมนะเราก็จะเนี่ยจะไปถึงกับคนอื่นๆด้วยคนที่อยากจะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยเออ
0: ใช่เป็นอุทาหรณ์นะ
1: เป็นอุทาหรณ์ในเรื่องอย่างนี้มันใกล้ตัวด้วยนะฮะเอาละวันนี้เราก็ได้รับความรู้เอาก็เป็นว่าหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับทั้งทันกระแสด้วยตามกระแสด้วยแล้วก็นอกกระแสด้วยนะครับกับเรื่องราวของกฎหมายนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เกิดผลแก้วเกิดมากๆเลยนะครับ
0: ขอบ
1: คุณครับสวัสดีครับแล้วครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามฟังรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนมาจนถึงณเวลานี้นะครับในทุกๆช่องทางแล้วก็ทุกๆสายที่โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันนะครับผมตะวันเขียววิจิตรและทีมงานทุกคนขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่วันพุธหน้าครับสวัสดีครับ
3: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งตรวจสอบโรงงานที่เกิดเหตุมวลน้ำซัดกำแพงพังส่งผลให้ขยะจำนวนมากไหลเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนพร้อมดำเนินการลงโทษตามพรบโรงงานทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการกรมโรงงานอุตสาหกรรมเร่งตรวจสอบเหตุมวลน้ำซัดกำแพงพังส่งผลให้ขยะจำนวนมากไหลเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนพร้อมดำเนินการลงโทษตามพรบโรงงานทันที
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงกรณีเกิดเหตุฝนตกหนักส่งผลให้มวลน้ำและเศษขยะจำนวนมากไหลทะลักลงมาปะทะรั้วหมู่บ้านของประชาชนจนพังถล่มที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีว่าได้สั่งการให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าตรวจสอบหากพบหลักฐานเข้าองค์ประกอบความเป็นโรงงานครบถ้วนกรมโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีจะบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535ทันทีโดยดำเนินคดีฐานตั้งและประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตฝ่าฝืนมาตรา12ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและสามารถสั่งการให้ระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนโดยหยุดการประกอบกิจการพร้อมสั่งให้ปรับปรุงลานกองเก็บเศษโฟมให้ปลอดภัยได้ทันทีปฏิพลจะรับตัวมารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามกองทุนหมู่บ้านจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมชูนโยบายดอกเบี้ยคนละครึ่งเงินล้านที่2เสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง
7: นางสุขสมรวยวรรธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองณกองทุนหมู่บ้านบ้านคำคลั่งหมู่ที่2ตำบลคำคลั่งอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนางสุขสมรวยกล่าวว่าข่าวดีสำหรับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่ยืมเงินในปี2569คือผู้กู้จะชำระดอกเบี้ยเพียงครึ่งเดียวส่วนที่เหลือรัฐบาลจะเป็นผู้สนับสนุนตามหลักเกณฑ์ของโครงการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งและโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านระยะที่3หรือเงินล้านที่2เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญที่ช่วยให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนต้นทุนต่ำลดภาระดอกเบี้ยและนำเงินไปต่อยอดการประกอบอาชีพการเกษตรการค้าขายและธุรกิจชุมชนอันจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับหมู่บ้านและชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืน กรกฎภูมิสวทอุบลราชธานีรายงาน
1: สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะเต่าเผยภาพรวมนักท่องเที่ยว6เดือนแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ14คาดตลอดปีอยู่ที่ 800,000 คนหนุนเศรษฐกิจท่องเที่ยวและธุรกิจดำน้ำของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเติบโตต่อเนื่อง
8: นางรำลึกอัศวชินนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะเต่าเปิดเผยว่าการท่องเที่ยวของเกาะเต่าอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานียังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยในช่วง6เดือนแรกของปี2569มีนักท่องเที่ยวเดินทางกว่า 400,000 คนเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนกว่าร้อยละ14และคาดว่าตลอดทั้งปีจะมีนักท่องเที่ยวมากกว่า 800,000 คนสร้างรายได้หมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกว่า 10,000 ล้านบาทนอกจากนี้เกาะเต่ายังเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตนักดำน้ำและครูสอนดำน้ำที่สำคัญของเอเชียมีโรงเรียนสอนดำน้ำกว่า60แห่งผลิตนักดำน้ำหน้าใหม่ปีละประมาณ 50,000 คนพร้อมเปิดจุดดำน้ำแห่งใหม่ Ocean for Life ลานปฏิมากรรมใต้ทะเลที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียนซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติอย่างต่อเนื่องราริชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ร้อยเรื่องมาบอกเล่าเรื่องเก่าๆหลากลีลาเรื่องใหม่ได้สรรมาแล้วบอกเล่าฟังเพลินๆทุกวันอาทิตย์เวลา 17:10 น. ถึง 18:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร้อยเรื่องมาเล่า

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพบกับผมเอกพงศ์นพสกุลและทีมงานในรายการร้อยเรื่องมาเล่าอีกครั้งนะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์หลังข่าว5โมงเย็นจนถึง6โมงเย็นนะครับหรือว่า17นาฬิกาถึง18นาฬิกานั่นเองพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์ครับแล้วก็สถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณรายการของเราด้วยครับกฎแห่งกรรมทุกวันอาทิตย์นะครับติดตามได้ในร้อยเรื่องมาเล่าซึ่งแน่นอนหลายคนเป็นแฟนของอาจารย์ทอเรียนพิบูลครับเขียนหนังสือชุดกฎแห่งกรรมจนได้รับความนิยมมากมายเพราะฉะนั้นหลายคนเอามาอ่านเมื่อไหร่ก็จะได้ทราบเมื่อนั้นแหละว่ากฎแห่งกรรมเป็นอย่างไรนะครับบางเรื่องก็เป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อหรือเปล่าหรือเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่วิจารณญาณนะครับหลายคนเชื่อหลายคนเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแล้วแต่เลยก็ผมมีทุกเล่มครบนะครับหนังสือเล่มนี้แต่ว่าคนนำเสนอก็มีสลับกันทั้งคุณมุทิตาอิทธิพลคุณน้อยชัยศิลป์คนคล่องนำเสนอให้ท่านได้ติดตามรับฟังกันนะครับผมเคยนำเสนอตอนอดีตชาติคือเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าในอดีตชาติที่ผ่านมาเราทำอะไรไว้แล้วมีจริงหรือเปล่าแต่ว่าบางคนก็บอกว่ามีบางคนก็บอกว่าต้องพิสูจน์บางคนก็บอกไม่มีอันนี้ก็สุดแล้วแต่กฎแห่งกรรมบางทีไม่ต้องรอถึงชาติหน้าหรือไม่ต้องรอถึงอดีตชาติแล้วมาตามชาตินี้เดี๋ยวนี้ชาตินี้ก็ตามได้อันนี้เขาว่ากันไปนะครับวันนี้มีอีกตอนหนึ่งที่น่าสนใจครับคุณผู้ฟังกฎแห่งกรรมที่จะนำเสนอในวันนี้เป็นคำถามก็คือมีเครื่องหมายคำถามอยู่ในช่วงท้ายทำไมถึงเลิกล่าสัตว์ประมาณนั้นคือชีวิตคนคนหนึ่งเคยรักสนุกเคยล่าสัตว์มาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นนะครับมาจนถึงอายุประมาณ 39-40 เนี่ยเขาเลิกได้เด็ดขาดแล้วเหตุการณ์เป็นอย่างไรทำไมถึงต้องเลิกแล้วกรรมที่เขาเคยล่าสัตว์ไว้เนี่ยเกิดขึ้นกับตัวเขาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างอันนี้น่าสนใจมากเลยครับคุณผู้ฟังครับเป็นเรื่องเล่าที่ท่านทอเรียนพิบูลเนี่ยท่านได้ยินจากปากแล้วก็มีบันทึกของหลายๆคนนำมาเรียบเรียงนำมาส่งให้ท่านท่านก็เลยนำมาเขียนออกมาเป็นตอนทำไมถึงเลิกล่าสัตว์คุณน้อยชัยศิลป์คนคล่องครับจะนำเสนอตอนนี้เราไปติดตามรับฟังกันเลยครับ
1: กฎแห่งกรรมตอนทำไมจึงเลิกฆ่าสัตว์

เมื่อหลายปีผ่านมาแล้วพันเอกบัญชาแก้วเกตทองได้บอกกับข้าพเจ้าว่ามีนายทหารผู้หนึ่งหลงไหลการฆ่าสัตว์ในป่าเขาลำเนาไพรได้มาถามผมว่าจะต้องการเนื้อเก้งหรือเนื้อกวางเพราะนายทหารผู้นี้มีเวลาว่างก็จะต้องเข้าป่าไปล่าสัตว์หลงไหลในป่าด้วยการล่าสัตว์เอาจริงๆจังๆผมบอกว่าไม่ต้องการเนื้อสัตว์ป่าทั้งนั้นไม่ว่าอะไรผมยังได้ขอร้องให้นายทหารผู้นั้นเลิกเข้าป่าทำลายสัตว์เลิกทำบาปแล้วผมก็ให้หนังสือเรื่องดงบาปในชุดกฎแห่งกรรมไปด้วยเล่มหนึ่งกำชับให้อ่านให้ได้นะเนื่องจากมีคนเลิกฆ่าสัตว์เพราะหนังสือเล่มนี้หลายต่อหลายคนอ่านมาแล้วแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าแกจะยอมอ่านหรือเปล่าเพราะได้ข่าวว่ายังหลงทำบาปออกล่าสัตว์โดยไม่ยอมหยุดความเสน่หาหลงไหลใฝ่ฝันเข้าป่าล่าสัตว์แทบจะเป็นยาเสพติดตัดยากเมื่อพบครั้งใดผมก็ถามก็เตือนให้เลิกทำบาปแกเกรงใจผมก็เพียงแต่รับปากว่าจะเลิกแต่ผมก็รู้ว่าแกยังไม่ยอมเลิกนี่เป็นเรื่องที่พันเอกบัญชาแก้วเกตทองเป็นผู้เล่าให้ข้าพเจ้าฟังเรื่องนายทหารชอบล่าสัตว์เมื่อหลายปีผ่านมาแล้วต่อมาเมื่อต้นเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2519พันเอกเยื้องคชภักดีได้บอกข้าพเจ้าว่าคราวหน้าการกินข้าวประจำเดือนพุธที่18นี้ที่สโมสรทหารเรือท่าช้างจะมีนายทหารที่เคยฆ่าสัตว์โชคโชนมาแล้วแต่บัดนี้ได้เลิกฆ่าสัตว์อย่างเด็ดขาดจะมาเล่าเรื่องพูดถึงทำไมจึงเลิกฆ่าสัตว์ให้พวกเราฟังพันเอกเยื้องคชภักดีพูดแล้วทำให้ข้าพเจ้าคิดถึงคำบอกเล่าของพันเอกบัญชาแก้วเกตทองที่ได้เคยพูดถึงนายทหารผู้ซึ่งไม่ยอมเลิกฆ่าสัตว์แต่ท่านพันเอกบัญชาก็พยายามขอร้องให้เลิกสร้างบาปในกีฬาล่าสัตว์ก็คงเป็นนายทหารคนเดียวกัน

ครั้นถึงวันพุธที่18สิงหาคม2519เป็นวันนัดกินข้าวเที่ยงข้าพเจ้ากับเพื่อนๆก็ได้ไปถึงสโมสรทหารเรือที่ท่าช้างพอไปถึงเวลา 11:30 น.ก็เห็นสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษผู้สนใจในกฎแห่งกรรมมาก่อนจำนวนมากกำลังสนทนากันอย่างสนุกสนานทักทายกันด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสพอกินอาหารเที่ยงผ่านไปแล้วก็มีนายทหารชั้นพันโทเป็นนักล่าสัตว์ที่หลงไหลป่าเขาขึ้นไปบรรยายชีวิตของตนว่าทำไมจึงเลิกฆ่าสัตว์นายทหารผู้นี้อายุยังไม่มากท่าทางแข็งแรงประเปรียวได้ขึ้นมากล่าวว่าผมอยากจะพูดถึงประสบการณ์ในชีวิตเกี่ยวกับการทำบาปในการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเริ่มแต่แรกตลอดจนรู้สึกบาปบุญคุณโทษจึงได้หยุดสร้างบาปทันทีผมเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2480ที่ตำบลสัมพันธวงศ์อำเภอสัมพันธวงศ์คุณพ่อคุณแม่มีอาชีพรับราชการคุณพ่อเป็นอนุศาสนาจารย์ที่โรงเรียนนายร้อยทหารบกส่วนคุณแม่เป็นพยาบาลอยู่แผนกเสนารักษ์หรือกองพยาบาลโรงเรียนนายร้อยจปรในปัจจุบันซึ่งพันเอกเยื้องคชภักดีหัวหน้ากองวิชาสุขศาสตร์ทำหน้าที่เป็นผู้บังคับกองผมต้องสูญเสียคุณพ่อไปเมื่อพุทธศักราช2491ประมาณ28ปีมาแล้วซึ่งเวลานั้นผมอายุเพียง11ขวบเมื่อสิ้นบุญคุณพ่อไปแล้วครอบครัวเราก็ขาดผู้นำคุณแม่ก็ต้องรับภาระหน้าที่เลี้ยงดูลูกทั้งหมดแต่คุณแม่ก็ต้องโยกย้ายตามวิถีทางราชการคุณแม่ได้ย้ายจากกระทรวงกลาโหมไปสังกัดอยู่กระทรวงสาธารณสุขทางการได้ย้ายท่านให้ไปประจำอยู่ที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดราชบุรีต่อมาย้ายจากจังหวัดราชบุรีไปประจำอยู่ที่ศูนย์อนามัยจังหวัดสงขลาต่อจากนั้นมาครั้งหลังก็ได้ย้ายเข้ามาประจำอยู่ที่แผนกอนามัยศาลาว่าการจังหวัดธนบุรีจนกระทั่งท่านครบเกษียณอายุราชการออกรับบำนาญเมื่อคุณแม่ย้ายไปรับราชการในจังหวัดต่างๆพวกลูกๆกำลังอยู่ในวัยเล่าเรียนก็ต้องติดตามไปย้ายไปเรียนอยู่ต่างจังหวัดด้วยเมื่อครั้งคุณแม่ไปประจำอยู่ที่ศูนย์อนามัยจังหวัดสงขลาผมก็เข้าเรียนชั้นมัธยมปีที่5ที่โรงเรียนมหาวชิราวุธซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสงขลาเป็นครั้งแรกที่ผมเริ่มจับอาวุธปืนเมื่อผมอายุเพียง14ปีเป็นปืนยาวอัดลม BSA เบอร์1ซึ่งเป็นปืนของคุณพ่อของเพื่อนสนิทร่วมชั้นเรียนเดียวกันเพื่อนจะมาชักชวนให้ผมไปยิงนกตกปลาทำบาปทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ซึ่งผมก็ชอบมากอยู่แล้วคุณแม่ไม่มีทางจะรู้เรื่องการสร้างกรรมทำบาปของผมเลยเพราะนอกจากงานทางราชการแล้วเสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุดของคุณแม่ก็ยังต้องหมกมุ่นกับงานการบ้านการเรือนซึ่งหาเวลาว่างปลีกตัวยากผมคิดว่าหากคุณพ่อยังมีชีวิตอยู่ผมคงไม่มีโอกาสสร้างกรรมทำบาปเช่นนี้เพราะคุณพ่อเป็นคนใจบุญตามปกติท่านเป็นคนที่รักลูกรักเมียหากว่าผมไปยิงนกตกปลาท่านรู้ท่านคงไม่ยอมคงห้ามเด็ดขาดหากไม่เชื่อฟังท่านคงเคี่ยนตีผมเป็นการสั่งสอนดีกว่าปล่อยให้ผมสร้างบาปจนติดนิสัยในความรู้สึกของผมในความชอบของธรรมชาติทุ่งนาป่าเขาชายน้ำห้วยลำธารบึงคลองมีสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยโผผินบินในหมู่กิ่งไม้ในพงอ้อกอหญ้าทำให้ผมหลงเพลิดเพลินธรรมชาติแล้วก็ยังได้ใช้ฝีมือปืนเล็งปล่อยกระสุนออกไปถูกตัวนกตกลงหงายท้องดิ้นดุกดักแล้วก็ตายเมื่อถูกจุดสำคัญทำให้ผมเกิดความสุขสนุกสนานที่ได้ลองฝีมือทางปืนในท่ามกลางของธรรมชาติความพอใจมันติดแน่นในสันดานความรู้สึกเหมือนจะขาดเสียไม่ได้นอกจากยิงนกตกปลา
ผมก็ยังฝันถึงอยากจะยิงเก้งกวางและสัตว์ใหญ่แต่ต้องอาศัยเครื่องมือคือปืนชนิดยิงสัตว์ใหญ่คงจะเพิ่มความสนุกหลงไหลตื่นเต้นอีกมากผมก็ได้แต่เฝ้าฝัน

เมื่อระหว่างที่ผมเข้าศึกษาต่อที่กรุงเทพก็มีเพื่อนๆเราต่างมีความรู้สึกในรสนิยมทางนี้ได้ชวนกันถืออาวุธปืนออกทุ่งออกป่าหาความสนุกสนานอย่างหลงใหลใฝ่ฝันอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีโอกาสว่างเมื่อไหร่ก็ไม่ยอมให้เสียโอกาสเสียเวลาไปทางอื่นผมเรียนสำเร็จเมื่อขณะผมมีอายุได้20ปีได้เข้ารับราชการเป็นร้อยตรีเมื่อพุทธศักราช2500ประจำอยู่ที่โรงเรียนนายร้อยจปร.ที่เดียวกับคุณพ่อคุณแม่ของผมซึ่งอดีตเคยรับราชการในสถานที่นี้เมื่อผมเริ่มมีเงินเดือนสิ่งแรกที่ผมนึกถึงก่อนคือเก็บเงินรายได้ไว้ซื้อปืนลูกกรดยาวไว้เป็นสมบัติของตัวเองผมมีเพื่อนที่รักใคร่กันมากและมีความรู้สึกมีรสนิยมเช่นเดียวกันผู้หนึ่งขณะนี้ยังรับราชการเป็นครูอยู่จังหวัดราชบุรีเมื่อถึงวันเสาร์วันอาทิตย์จะชักชวนกันไปยิงนกเขาที่จังหวัดราชบุรีเสมอสมัยก่อนนกเขาที่จังหวัดราชบุรีชุกชุมมากเมื่อได้ยิงนกซึ่งเป็นสัตว์ปีกมามากแล้วก็อยากจะยิงสัตว์ป่าสี่เท้าเดินดินดูบ้างคิดว่าคงสนุกสนานกว่ายิงนกมากเพราะฝันมานานแล้วผมเริ่มเข้าป่าหัดยิงสัตว์ป่าขนาดย่อมเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ป่าดงพญาเย็นโดยไปกับเพื่อนคู่หูคู่ใจที่ว่าอะไรก็ว่าตามกันเพียงสองคนเรามีปืนลูกกรดคนละกระบอกนั่งรถโดยสารไปลงที่อำเภอแก่งคอยซึ่งสมัยก่อนยังไม่มีรถดีเซลรางอย่างปัจจุบันนี้จากแก่งคอยเราไปต่อรถไฟสายแก่งคอยบัวใหญ่ไปลงที่สถานีแก่งเสือเต้นแล้วลงจากรถเดินทางเข้าไปพักอาศัยอยู่กับหมู่บ้านชาวป่าแต่เราก็ไม่กล้าเข้าไปในป่าลึกเพราะปืนที่เรามีไม่สามารถจะล้มสัตว์ใหญ่ได้จะเป็นภัยอันตรายฉะนั้นเริ่มแรกเราก็หัดยิงจำพวกกระต่ายป่าชมดอีเห็นเสือปลาพวกนี้เป็นสัตว์เล็กเราสามารถจะปราบได้ด้วยปืนลูกกรดเราออกล่าในเวลากลางคืนโดยใช้ไฟสายรัดติดไว้ที่หน้าผากสามารถส่องได้ไกลในยามค่ำคืนความมืดในป่าทำให้แสงไฟส่องสว่างเมื่อเข้าป่าไม่เว้นวันเสาร์อาทิตย์ทุกเดือนรวมทั้งวันหยุดเทศกาลเป็นเวลาแรมปีก็รู้สึกมีความกระหายอยากจะล่าสัตว์ใหญ่เพราะสัตว์พวกที่ล่าได้มันเล็กเกินไปไม่ค่อยจะตื่นเต้นมันมือหากได้ล่าสัตว์ใหญ่มันจะเพิ่มความสนุกสนานตื่นเต้นท้าทายต่อความรู้สึกนึกคิดยิ่งกว่านี้ผมได้ซื้อปืนไรเฟลสำหรับล่าสัตว์ใหญ่เมื่อพุทธศักราช2502การล่าสัตว์ระยะนี้เปลี่ยนเป็นนั่งห้างตามหนองน้ำตามดินโป่งในป่าลึกแต่เวลาของเราก็ไม่ค่อยจะมีมากนักเพราะเวลาอยู่ในป่าดงมีจำกัดเวลาน้อยต้องใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปในการเดินทางขึ้นรถยนต์ต่อรถไฟเสียเวลาไปมากจึงเหลือเวลาที่จะท่องป่าล่าสัตว์น้อยไม่มีเวลาพอแกะรอยหรือนั่งห้างที่ต้องใช้เวลานานห้องผมในบ้านเวลานั้นไม่มีหนังสือธรรมะเพราะผมหลงไหลในการฆ่าสัตว์ที่สุดจึงมีแต่หนังสือที่ผมชอบอ่านมากก็คือวิธีล่าสัตว์โดยนายแพทย์บุญส่งเลขกุลและหนังสือเกี่ยวกับป่าดงพงไพรดงดิบป่าลึกเหมือนมีเสน่ห์ให้ผมฝันถึงตลอดเวลาผมชอบอ่านเรื่องป่าดงของคุณชาลีเอี่ยมกระสินหรือพวกหนังสือนวนิยายล่องไพรของน้อยอินทนนท์การดูภาพยนตร์ผมก็เลือกดูเรื่องป่าดงพงพีมีการล่าสัตว์เป็นต้นผมไม่สนใจเรื่องอื่นภายหลังเมื่อผมเป็นนายร้อยเอกจึงได้รวบรวมเงินพอมีซื้อรถจิ๊ปเพื่อท่องป่าล่าสัตว์ตามที่ผมเคยคิดใฝ่ฝันตลอดมาเมื่อผมมีรถเป็นของตัวเองก็มีทางไปเที่ยวป่าดงพงไพรได้ไกลๆออกไปมีเวลาอยู่ในป่ามากขึ้นย่นทางได้มากจึงมีโอกาสบิ๊กเกมฮันติ้งอยู่เสมอในป่าที่ผมเคยท่องยิงสัตว์ได้แก่ป่าเพชรบุรีราชบุรีกาญจนบุรีชัยภูมิ
นครราชสีมาปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีเป็นต้นการเข้าป่าล่าสัตว์ทุกครั้งทำให้ผมมีจิตใจเบิกบานปลอดโปร่งสบายใจเมื่อได้เข้าไปผจญกับสัตว์ป่าในถิ่นป่าเขาตามธรรมชาติการล่าสัตว์ผมใช้ไฟฉายสปอตไลท์ติดรถจิ๊ปส่องแสงพุ่งออกไปตลอดคืนที่เดินทางในป่าเมื่อพบสัตว์ป่าที่ใดจะรู้ได้ด้วยดวงตามันส่งแสงแวววาวในที่มืดเห็นดวงตาจะรู้ได้ว่าเป็นอะไรเราก็หยุดรถยิงสัตว์บางตัวเมื่อถูกแสงไฟส่องหน้ามันก็ยืนงงเป็นเป้าบางตัวก็หันหลังวิ่งงงจนไม่รู้วิ่งไปทางไหนมันเป็นภาพที่น่าดูมากและสนุกสนานอย่างประทับใจไม่เคยนึกถึงบาปบุญคุณโทษผลกรรมอย่างใดเลยการพักค้างแรมเราก็พักกันในป่าสุดแต่ว่าเห็นที่เหมาะสมตรงไหนในป่าไม่ค่อยมีที่ให้เลือกมากนักสัตว์ที่เราล่าได้มีตั้งแต่เก้งกวางไปจนถึงวัวแดงต่อจากที่ใช้ชีวิตท่องเที่ยวล่าสัตว์เอาชีวิตของพวกสัตว์มาเล่นเป็นเกมกีฬาสนุกสนานมากเข้าบ่อยเข้าถึงจุดที่เกิดมีความรู้สึกเมื่อพิจารณาดูตัวเองแล้วบางครั้งจิตก็เริ่มจะเกิดความสังเวชสงสารพวกสัตว์ป่าสัตว์เหล่านั้นซึ่งก็มีความรู้สึกรักชีวิตมีความกลัวเจ็บกลัวตายเช่นกันเมื่อรู้ว่าพวกที่เข้าป่าถือปืนมาก็มุ่งที่จะทำลายชีวิตตนก็วิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดจนสุดกำลังเมื่อถูกยิงบาดเจ็บก็พยายามวิ่งหนีซุกตัวเข้ารกเข้าพงเพียงเอาชีวิตรอดเท่านั้นแต่เมื่อบาดเจ็บรอดตายจากมนุษย์ได้ก็ต้องตายเพราะพวกสัตว์ที่ใหญ่กว่าเช่นเสือเป็นต้นเพราะการบาดเจ็บไม่สามารถจะวิ่งหนีเอาตัวรอดไปได้สัตว์ในดงป่านั้นก็กลายเป็นอาหารของสัตว์ด้วยกันพวกสัตว์ป่ามักกินสัตว์เล็กกว่าแม้พวกเดียวกันตัวใหญ่ก็มักรังแกตัวเล็กเกิดความรู้สึกเพียงชั่วระยะหนึ่งแต่ความหลงไหลป่าดงพงไพรเป็นเสน่ห์ที่ต้องดิ้นรนให้เข้าป่าเสมอยังหลงธรรมชาติสนุกสนานประทับใจอย่างไม่สิ้นสุดการล่าสัตว์ก็ยังไม่หยุดเพราะความยั่วยวนของป่าดงมีมากกว่า

ครั้งหนึ่งมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับตัวผมถ้าจะนับปีก็ผ่านมาแล้ว9ปีในปีนั้นเป็นเดือนมีนาคมพุทธศักราช2509ซึ่งเป็นเวลาฤดูที่ในป่าหญ้าระบัดกำลังงามเขียวชอุ่มครั้งนั้นผมไปเที่ยวในป่าที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราคืนนั้นเวลาประมาณ1นาฬิกาเราได้พบกวางคู่หนึ่งคงจะเป็นกวางผู้เมียผมใช้ปืนไรเฟลขนาด 30.06 ติดกล้องตั้งตรงจุดเป้าหมายกวางคู่นั้นซึ่งอยู่ห่างไม่เกิน100เมตรผมยิงไปนัดเดียวโดยเล็งไปที่รักแร้แดงที่มองเห็นในกล้องปืนนั้นกวางได้ล้มหวบขาดใจทันทีส่วนอีกตัวหนึ่งตกใจวิ่งหนีวิ่งตัดหน้ารถอย่างรวดเร็วเข้าป่าทึบหนีรอดไปได้เมื่อขยับรถเข้าไปใกล้ลงไปดูปรากฏว่าเป็นกวางตัวเมียส่วนตัวผู้หนีไปได้เมื่อยิงได้แล้วผมก็ได้ลงมือชำแหละเนื้อด้วยตนเองเพราะพวกเราไปล่าสัตว์ในป่าไม่เคยอาศัยพรานป่าหรือชาวบ้านเป็นผู้นำทางเลยการขับรถไปตามทางในป่านั้นเราอาศัยใช้ความสังเกตช่วยกันจดจำก็ไม่หลงป่าฉะนั้นจึงไม่มีพรานป่าหรือชาวบ้านมาช่วยชำแหละเนื้อสัตว์ให้ในระหว่างชำแหละเนื้อกวางตัวเมียนั้นอาศัยแสงจากดวงไฟตะเกียงกระป๋องสว่างพอจะเห็นผมเห็นมือสองข้างของตัวเองแดงฉานไปด้วยเลือดนางกวางที่น่าสงสารตอนสำคัญก็คือผมผ่าไปควักเอาหัวใจนางกวางขึ้นมาดูยังจำได้ติดตาไม่รู้ลืมจนปัจจุบันนี้ว่าหัวใจกวางมีขนาดเท่ากับกำปั้นของผู้ใหญ่ลูกกระสุนชนิดซอฟพอยต์ได้ผ่ากลางหัวใจออกสองซีกพอดีกวางจึงล้มลงขาดใจทันทีหวนคิดไปถึงว่าถ้าใครเอาปืนมายิงถูกเราหัวใจแบะออกเหมือนผ่าออกสองซีกแบบนี้แน่นอนว่าเราคงไม่มีโอกาสสั่งเสียลูกเมียทำให้จิตเกิดสงสารกวางตัวเมียที่ถูกผมยิงตายกิตติศัพท์ข่าวที่ผมเข้าป่าล่าสัตว์ได้ร่ำลือไปทั่วสถานที่ทำงานได้มีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งคือพันเอกบัญชาแก้วเกตทองตอนนั้นท่านยังเป็นรองผู้บังคับการกรมได้เรียกผมไปพบว่ากล่าวตักเตือนขอให้ผมเลิกเข้าป่าล่าสัตว์เสียพร้อมทั้งมอบหนังสือในชุดกฎแห่งกรรมเรื่องดงบาปให้ผมเอาไปอ่านเมื่อผมหยิบขึ้นมาอ่านเพียงบางตอนก็ต้องวางไม่ยอมอ่านต่อไปให้จบเพราะกำลังใจเสียทำให้หวาดกลัวกรรมเมื่อนึกถึงแม่กวางที่ผมยิงในป่าอำเภอพนมสารคามเกิดความรู้สึกสะกิดใจนึกถึงบุญบาปชั่วดีทำให้ผมใจไม่ดีเมื่อนึกถึงกรรมที่ผมทำไว้แต่ผมยังไม่ยอมเลิกฆ่าสัตว์ง่ายๆเพราะนิสัยสันดานติดป่าเขาธรรมชาติล่าสัตว์เป็นเกมให้ความเบิกบานชุ่มชื่นจิตใจไม่มีสิ่งใดจะทดแทนได้ต่อจากนั้นมาทุกครั้งเมื่อผมได้พบกับท่านพันเอกบัญชาผมต้องถูกถามผมยังจำคำซ้ำๆได้อย่างแม่นยำว่าเป็นยังไงอ่านหนังสือกฎแห่งกรรมจบหรือยังเลิกเที่ยวเข้าป่าล่าสัตว์หรือยังในเวลานั้นผมอยากขอสารภาพในตอนนี้ว่าผมไม่กล้าพูดความจริงกับท่านว่าผมยังไม่ยอมเลิกผมเกรงใจที่ท่านมีแต่ความหวังดีเป็นห่วงในตัวผมไม่อยากให้ผมสร้างกรรมทำบาปอุตส่าห์พยายามเกลี้ยกล่อมให้ผมเลิกเข้าป่าล่าสัตว์ด้วยเกรงความดีของท่านผมไม่อยากให้ท่านผิดหวังจึงจำเป็นต้องโกหกกับท่านว่าพยายามอ่านแล้วครับผมเลิกเข้าป่าไม่ยิงสัตว์แล้วครับแต่ความจริงผมยังรักจะเข้าป่าล่าสัตว์ยังไม่ยอมหยุดแต่พูดปดไปแล้วเพื่อให้ท่านสบายใจผมก็มาคิดได้รู้สึกเสียใจตนเองที่ไม่ควรพูดไม่ตรงกับความจริงมองหน้าท่านผู้หวังดีไม่สนิทเพราะผมไม่เคยพูดเรื่องไม่จริงเช่นนี้มาก่อนทำให้ผมทุกข์ใจที่โกหกผู้ใหญ่ซึ่งผิดนิสัยจริงของผมเสียศักดิ์ศรีลูกผู้ชายใจทหารเมื่อหลังจากผมพูดปดอย่างขอไปทีกับท่านพันเอกบัญชาแล้วเป็นทุกข์ที่เสียดแทงหัวใจตลอดมานึกละอายใจ
แต่แล้วเหตุการณ์ประหลาดมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นกับผมคือนับแต่วันที่ผมพูดผิดความจริงแต่วันนั้นต่อมาผมเข้าป่าล่าสัตว์ก็ต้องผิดหวังผมได้พยายามอีกหลายครั้งหลายหนหลังจากนั้นผมไม่ได้พบสัตว์ป่าอีกเลยไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยเหมือนว่าตัวผมมีอาถรรพ์ถูกสาปไปถึงไหนพวกสัตว์ป่าหนีหมดไม่เหลือให้พบเลยถ้าไม่ประสบเหตุการณ์กับตัวเองก็ไม่คิดว่าเรื่องเช่นนี้จะเกิดขึ้นเป็นไปไม่ได้

ผมได้พยายามไม่ว่าจะเป็นป่าไหนที่จังหวัดไหนที่เคยมีสัตว์ป่าชุกชุมเมื่อผมไปถึงสัตว์ป่าหายหมดไม่รู้หนีไปไหนเพราะผมไม่เคยพบ

ดกับผู้ใหญ่ให้เป็นความจริงผมนึกแล้วละอายตัวเองเป็นเหตุให้ผมต้องเลิกล่าสัตว์แน่นอนด้วยเหตุแวดล้อมบีบบังคับมิฉะนั้นไม่มีโอกาสเลิกได้เด็ดขาดในระยะนั้นเองผมได้ถูกโยกย้ายไปเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงของท่านพันเอกบัญชาผมจึงมีโอกาสพบปะท่านบ่อยครั้งได้ยินคำถามว่าอ่านหนังสือดงบาปจบหรือยังเลิกเที่ยวป่าหรือยังเลิกล่าสัตว์หรือยังมาคราวนี้ผมพูดตอบท่านได้เต็มปากด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้โกหกเหมือนครั้งก่อนกับท่านเล่าความจริงที่เกิดในป่าอย่างประหลาดมหัศจรรย์ให้ท่านฟังและย้ำท้ายว่าอ่านดงบาปจบแล้วผมเลิกล่าสัตว์เด็ดขาดแล้วครับผมจะไม่ล่าสัตว์อีกต่อไปในชีวิตผมได้ทำบาปมา20ปีเต็มๆตั้งแต่อายุ14ปีถึงอายุ34ปีเวลานี้ผมก็หาทางออกด้วยงานอดิเรกเช่นเลี้ยงกล้วยไม้ปลูกต้นไม้เป็นต้นเพื่อให้ลืมเรื่องป่าเขาลำนาไพรที่ผมเคยหลงไหลแทบเป็นบ้าเคยนึกว่าไม่สามารถจะลืมได้บัดนี้ผมเริ่มจะเชื่อกฎแห่งกรรมขึ้นมาแล้วเพราะเมื่อประมาณต้นปีพุทธศักราช2518ผมเกิดมีอาการที่เจ็บหน้าอกด้านซ้ายตามปกติผมเป็นคนแข็งแรงเป็นคนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันที่เคยเจ็บป่วยอย่างมากก็เพียงปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ธรรมดาเท่านั้นในชีวิตที่ผ่านมาจนขณะนี้อายุ39ปีผมรับรองได้ว่าเคยฉีดยาไม่เกิน10เข็มการเจ็บหน้าอกแรงๆผมก็รู้สึกเฉยๆไม่วิตกทุกข์ร้อนคิดว่าหายากินยาทาแก้เจ็บแก้ปวดอย่างมาก5วัน7วันก็คงหายแต่เมื่อกินยาและทายาแก้เจ็บปวดมันก็ไม่หายต้องทรมานเจ็บปวดแรมเดือนและผมต้องทนทุกข์ทรมานเจ็บหน้าอกเป็นเดือนๆการเจ็บต้องทนทุกทรมานกระทั่งเวลาผ่านไป 7-8 เดือนรู้สึกว่าผมจะรักษาเองหรือทิ้งไว้จะไม่มีโอกาสหายแน่ผมจึงได้ไปที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าให้นายแพทย์ทำการตรวจรักษาแพทย์ทางอายุรกรรมได้ตรวจให้ยามากินมาทาอย่างที่เคยรักษาเองเมื่อ 7-8 เดือนก่อนแต่ก็ไม่ทุเลาอาการเจ็บหน้าอกก็ยังไม่หายผมจึงได้ไปโรงพยาบาลอีกแพทย์ทางอายุรกรรมสันนิษฐานว่าผมอาจเป็นโรคหัวใจจึงส่งผมไปให้แผนกโรคหัวใจตรวจรักษาโดยละเอียดนับตั้งแต่ฉายด้วยเครื่องเอ็กซเรย์และตรวจหัวใจด้วยเครื่องไฟฟ้าทำเอ็กซ์ไซส์เทสแพทย์ลงความเห็นว่าหัวใจปกติไม่ได้เป็นอะไรการรักษาไม่ดีขึ้นกลับมีอาการเจ็บหน้าอกเพิ่มหนักมากขึ้นจนผมทำงานอะไรไม่ค่อยไหวกำลังตกกำลังถอยเพียงยกน้ำถังเดียวก็ต้องเอามือกุมหน้าอกเพราะเจ็บหน้าอกอาการทรุดจนกระทั่งยกแขนถอดเสื้อยืดคอกลมออกจากตัวก็เจ็บหน้าอกบางครั้งขับรถไปทำงานก็ต้องเอามือกุมหน้าอกเพราะเกิดเจ็บขึ้นมาเวลานอนกลางคืนก็ไม่ค่อยหลับรู้สึกเจ็บแสบหัวใจตอนนี้ทำให้ผมนึกไปถึงหัวใจกวางที่ผมยิงด้วยกระสุนผ่านหัวใจผ่าแบะออกสองซีกด้วยลูกกระสุนปืนนึกถึงอดีตที่ผมสร้างบาปนึกถึงหัวใจสัตว์ต่างๆที่ผมเคยยิงมามากต่อมากก็ไม่สบายใจเมื่อรู้สึกตัวว่าสร้างบาปมากก็รับสารภาพผิดผมคิดว่าไม่มีอะไรดีเท่าผมพยายามล้างบาปตัวเองให้เบาบางลงจึงได้ทำบุญสร้างกุศลอุทิศแผ่ส่วนบุญไปให้พวกสัตว์ที่ผมได้ทำลายชีวิตแต่อดีตเพื่ออย่าให้จองเวรจองกรรมกันเลยขออโหสิกรรมให้ด้วยเมื่อคิดดูผมได้ทำลายชีวิตสัตว์มามากสัตว์เหล่านั้นจะอโหสิกรรมให้หรือแต่อย่างไรก็ดีเมื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แล้วอย่างน้อยก็ได้ทำให้จิตใจดีขึ้นบ้างเมื่อคิดได้ผมก็ชักปลงตกถึงกรรมตามสนองแต่ผมก็มีจิตใจเข้มแข็งอดทนไม่ยอมแพ้การเจ็บป่วยง่ายๆผมนึกว่าคราวนี้สัตว์ทั้งหลายที่ถูกผมฆ่า

ไม่อโหสิกรรมให้ง่ายๆมันคงมาทวงชีวิตเราบ้างแล้วทั้งนึกว่าอาการเจ็บป่วยเช่นนี้เหมือนจะให้รู้ตัวว่านี่แหละกรรมตามสนองทำให้คิดสังหรณ์ใจว่าอายุของผมอยู่ได้คงไม่พ้นเกินต้นปี2518แน่ผมเลยได้พูดกับเพื่อนๆนายทหารด้วยกันเป็นในๆว่าพวกคุณเตรียมตัวไว้แทนผมเถิดนะผมคงจะอยู่ได้ไม่นานหรอกผมก็จะไปตามทางของผมพวกเพื่อนๆกลับเข้าใจว่าผมคงจะย้ายขึ้นไปได้ตำแหน่งสูงขึ้นต่างก็แสดงความยินดีกับผมเป็นการใหญ่ผมได้ยินเพื่อนๆแสดงความยินดีก็รู้สึกเศร้าใจเพราะเพื่อนหารู้ไม่ว่าที่ผมพูดนั้นมีความหมายตรงกันข้ามเพราะผมรู้ตัวว่ากรรมที่ผมสร้างมาตั้ง20ปีกำลังจะตามสนองมาทวงเอาชีวิตผมไปจากโลกนี้อยู่แล้วจะว่าเป็นโชคดีของผมหรือบุญกุศลของผมหรือกรรมดีในอดีตชาติยังมีอยู่บ้างคือเมื่อปลายปีพุทธศักราช2518ผมได้ทราบข่าวจากพี่ชายคือพลโทปุ่นวงวิเศษซึ่งอดีตเป็นผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกปัจจุบันนี้ก็เป็นสมาชิกอยู่ในชมรมกฎแห่งกรรมได้บอกว่าที่วัดไผ่รื่นรมอยู่ที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมในวัดนั้นพระภิกษุเป็นพระธุดงค์ทั้งวัดได้ทำการรักษาโรคภัยไข้เจ็บทุกชนิดเมื่อผมทราบก็คิดว่าเมื่อรักษาหมอแผนปัจจุบันไม่หายก็เพราะไม่ใช่โรคธรรมดาเป็นโรคกรรมโรคเวรก็ควรจะลองให้พระรักษาบ้างผมจึงได้เดินทางไปจะให้ท่านลองรักษาดูยังไม่ปักใจเชื่อว่าท่านจะรักษาผมให้หายได้เมื่อคิดถึงว่าการล่าสัตว์ป่าผมก็เคยนึกว่าชาตินี้เห็นจะเลิกไม่ได้เพราะมันติดเป็นสันดานแต่เมื่อถึงเวลาก็มีเหตุบังเอิญให้เกิดขึ้นทำให้เลิกได้อย่างเด็ดขาดอย่างไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้การรักษานี้บางทีจะเป็นกุศลของผมจะได้พ้นทุกข์ทรมาน

เมื่อผมไปถึงวัดก็ปรากฏว่ามีผู้คนคอยไปให้พระท่านรักษาเป็นจำนวนมากนับร้อยๆคนมาจากอำเภอและจังหวัดที่ใกล้เคียงการรักษาโรคก็ไม่มีพิธีอะไรมากนักเพียงแต่คนป่วยที่มีความประสงค์ใจให้ท่านรักษาต้องปฏิบัติตนทำการรับศีลรับสัจจะจากพระภิกษุเสียก่อนโดยเริ่มให้รับศีล5เมื่อรับศีล5แล้วมีการรับสัจจะมีข้อความสั้นๆไม่ยากว่าจะไม่ทำสิ่งใดที่เป็นการทำลายประเทศชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ผมคิดว่าสัจจะข้อเหล่านี้เราคนไทยทุกคนทั้งชาติควรจะยึดถือไว้ปฏิบัติเป็นการรักษาไว้ซึ่งอิสระเสรีไม่จำเป็นจะต้องรอให้มีการเจ็บป่วยเสียก่อนจึงจะรับสัจจะข้อนี้หลังจากรับศีลรับสัจจะต่อจากนั้นพระภิกษุท่านก็จะแจกบทคาถาซึ่งพิมพ์ไว้ในเศษกระดาษให้แต่ละคนไว้ท่องประจำตัวแล้วเป็นอันเสร็จพิธีต่อจากนั้นผู้ป่วยก็จะไปทำการอบสมุนไพรขอยาทาและยากินเพื่อบำบัดโรคได้โดยไม่คิดมูลค่าหากมีผู้ศรัทธาจะทำบุญกับทางวัดตามมากน้อยก็ได้การรับสัจจะนี้รับเพียงครั้งเดียวก็ใช้ได้ตลอดไปปฏิบัติอยู่ในสัจจะกว่าชีวิตจะหาไม่ต่อไปเมื่อไปให้ทำการรักษาก็ไม่ต้องรับสัจจะอีกเมื่อผมได้ไปรักษาที่วัดไผ่รื่นรมเพียง2ครั้งอาการเจ็บหน้าอกซึ่งทรมานเป็นเวลาแรมปีก็ทุเลาลงอย่างรวดเร็วและหายจนเกือบเป็นปกติสามารถออกกำลังกายและทำงานหนักๆได้เหมือนเดิมจนทุกวันนี้นี่ผมประสบกับตัวผมเองผู้อื่นผมไม่รู้นับว่าเป็นกุศลของผมที่พ้นจากการทรมานจากโรคเวรโรคกรรมมาได้นับว่าเป็นสิ่งแปลกประหลาดมหัศจรรย์ในอำนาจพุทธานุภาพเป็นสิ่งที่ได้ประสบกับตัวผมเองจึงไม่มีข้อสงสัยอะไรอาจจะเป็นการยึดถือปฏิบัติเป็นสัจจะและปฏิบัติอยู่ในศีล5อาจเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรและแผ่กุศลให้แก่พวกสัตว์ทั้งหลายที่ถูกผมลาดชีวิตแต่ในอดีตบัดนี้ขออโหสิกรรมและผมก็ได้เลิกการสร้างบาปก่อกรรมทำลายชีวิตสัตว์ต่อไปแล้วผมได้ตัดสินใจแน่วแน่เลิกการทำบาปทุกชนิดอย่างเด็ดขาดเห็นจะเป็นเพราะเหตุนี้จึงช่วยดลบันดาลให้ผมหายจากโรคภัยไข้เจ็บที่ทรมานผมมาแรมปีได้อย่างแปลกประหลาดมหัศจรรย์อย่างไม่เคยนึกฝันเลยนี่คือผลบาปและผลบุญซึ่งได้กับตัวผมเองในปัจจุบันนี้แต่ผมเชื่อผลของกรรมที่ผมทำมาไว้ในอดีตในชาตินี้ไม่มีสิ่งใดมาลบล้างได้คิดว่าชาตินี้ผมคงจะมีบุญเก่าแต่อดีตชาติมาคุ้มครองไว้เมื่อหมดบุญเก่าอาจเป็นชาติต่อไปกรรมที่ผมทำนี้ก็จะติดตามไปสนองในชาติหน้าผมคิดว่าใครทำความดีก็ได้รับผลของความดีตอบแทนใครทำกรรมชั่วก็ได้รับกรรมชั่วตอบแทนอย่างที่ได้เกิดขึ้นกับตัวผมมาแล้วผมได้เคยอ่านหนังสือของคุณทอเลียงพิบูลหลายเรื่องบางเรื่องเช่นคนฆ่าหมูเมื่อใกล้จะตายกว่าจะหมดลมก็จะร้องครวญครางเหมือนหมูถูกทุบคนฆ่าวัวเมื่อก่อนจะหมดลมก็จะส่งเสียงร้องเหมือนเสียงวัวที่กำลังจะถูกเชือดทำให้ผมคิดย้อนมานึกถึงตัวเองว่าถ้าผมกำลังจะหมดลมหายใจตายจากโลกนี้เมื่อไรบางทีผมอาจจะต้องร้องเป็นเสียงสัตว์สารพัดชนิดที่ผมเคยฆ่ามาแล้วนับไม่ถ้วนในอดีตคงจะมารุมทวงหนี้ชีวิตก่อนจะหมดลมเป็นแน่เมื่อรู้ตัวว่าทำบาปกรรมสร้างเวรกรรมมามากต่อไปนี้ผมก็ตั้งใจจะสร้างแต่บุญกรรมเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ป่าทั้งหลายที่ถูกผมทำลายแม้จัดลบล้างไม่ได้แต่ก็จะทำบาปกรรมให้เบาบางลงอย่างน้อยทำให้จิตใจค่อยเป็นกุศลขึ้นเพราะผมได้รับสารภาพบาปที่ทำมาแล้วเมื่อได้รู้สึกตัวสุดท้ายนี้ก่อนที่ผมจะขอยุติเรื่องนี้ผมขอขอบคุณท่านพันเอกบัญชาแก้วเกตทองซึ่งในปัจจุบันเป็นพลตรีท่านเป็นผู้ที่คอยเอาใจใส่
ได้พยายามหยุดการกระทำบาปของผมได้สั่งสอนอบรมในหลักบุญบาปให้กลับตัวกลับใจหันมาทำแต่ความดีมิฉะนั้นผมยังคงจมอยู่ในกองบาปไม่มีที่สิ้นสุดไม่แน่ใจว่าจะหลุดพ้นมาได้และขอขอบคุณคุณทอเลียงพิบูลผู้เขียนหนังสือชุดกฎแห่งกรรมได้มีส่วนช่วยให้เห็นกรรมดีกรรมชั่วโดยเฉพาะเรื่องดงบาปมีส่วนทำให้จิตผมนึกถึงบาปบุญคุณโทษและได้ละเว้นการกระทำบาปมาตราบเท่าทุกวันนี้บันทึกฉบับนี้ของพันโทสมบันวงวิเศษได้เคยบรรยายเรื่องนี้ที่ราชนาวิกสภาสโมสรทหารเรือหลังอาหารเที่ยงเมื่อวันพุธที่18สิงหาคมพุทธศักราช2519ข้าพเจ้าผู้เรียบเรียงขอขอบคุณผู้บันทึกมาด้วย

คำตอบที่ว่าทำไมถึงเลิกล่าสัตว์หลายท่านฟังแล้วก็คงจะทราบแล้วครับว่าคำตอบของชายหนุ่มณเวลานั้นเนี่ยคืออะไรเพราะฉะนั้นเป็นคำบอกเล่านะฮะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองแล้วเขาก็เล่าให้ฟังสำหรับชมรมกฎแห่งกรรมคือนัดกันมาทานข้าวแล้วมาเล่ากันฟังอะไรเงี้ยนะครับท่านทอเรียนวิบูลเล่นนำมาเรียบเรียงให้นะครับตอนนี้จบบริบูรณ์แล้วครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะนำเสนอตอนอะไรก็คงต้องติดตามรับฟังกันต่อนะครับกับช่วงเวลาของร้อยเรื่องมาเล่ากฎแห่งกรรมของท่านทอเรียนพิบูลยังมีอีกหลายตอนแต่ละตอนก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็มีแง่คิดต่างๆให้เราได้นำไปใช้นำไปปรับใช้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังผมเอกพงศ์นพสกุลขอนำรายการร้อยเรื่องมาเล่าลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนผมพร้อมทีมงานจะกลับมาพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ 18:00 น.ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะคะทาง FM 92.5 MHz กับดิฉันแสงระวีสมนทานและคุณพัชริคำวังค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณแสงระวีคุณผู้ฟังค่ะ
1: ค่ะก็มาติดตามกันอีกช่วงหนึ่งนะคะก็ดูในส่วนของฝนฟ้าขนาดวันนี้รู้สึกโล่งๆเนาะ
2: โล่งเหรอคะไม่มืดเหรอ
1: ฮะยังดิยัง
2: ยังใช่ไหม
1: ยังสว่างอยู่นะคะก็ยังไม่มีฝนแต่ว่าเห็นบางพื้นที่เห็นเขาบอกก็มีแล้วนะ
2: ค่ะก็โดยเฉพาะเนี่ยวันนี้เขาก็แจ้งเตือนไปทางภาคอีสานภาคเหนือนี่นะก็จะมีฝนหนักเลยทีเดียวกับพายุไมสักนี่แหละ
1: ไมสักรู้สึกว่าขึ้นเวียดนามแล้วป่ะ
2: ค่ะแต่ว่าวันนี้น่าจะอยู่แถวโซนอีสานหรือเปล่าน
1: ะคะก็ยังคงต้องระมัดระวังกันอยู่โดยเฉพาะช่วงวันที่6ก็คือวันพรุ่งนี
2: ้ค่ะ
1: ถึงวันที่8นะก็คงจะมีเรียกว่าหางๆแหละนะก็คงจะได้เจอฝนฟ้ากันบ้างนะก็จริงๆเรียกว่าเจอกันทุกภาคกันแหละภาคใต้ก็มีนะคือก็จะหนักไปทางคลื่นคลื่นสูง 1-2 เมตรเนี่ยนะคะ
2: ค่ะแล้วก็ภาคตะวันออกนี่ก็ยังมีชื่อปรากฏอยู่นะจันทบุรีตราด
1: ค่ะ
2: ปราจีนฉะเชิงเทราชลบุรีระยองเนี่ยโดยเฉพาะแถวบ่อวินนี่หรือเปล่าเมื่อวาน
1: โอ้โหคือเห็นแล้วก็ตกใจเน
2: า
1: ะ
2: นึกว่าข่าวต่างประเทศดิฉันดูจาก Facebook แล้วเห็นแบบอุ้ยอะไรมันไหลขนาดนั้นกับไหลทะลุกำแพงมาเลยทีเดียว
1: ไม่ตอนแรกคิดว่าเป็นไอ้สึนามิคือจริงๆเหมือนนะแบบเรามันไหลลงมาเนอะ
2: ค่ะ
1: ดีที่มันเป็นโฟมนะ
2: แต่ว่ามันก็ไม่ดีดีล่ะค่ะเพราะว่ามันจะคืออย่างน้อยก็ลดความรุนแรงลงเนาะแต่ว่ามันทะลุมาอย่างนี้ก็เกลื่อนกระจายก็เรียกว่าโอ้โหเป็นภาระทางขยะมากมายเลยเพราะว่าเหตุที่เกิดนี้ค่ะเป็นกำแพงของหมู่บ้านนะคะโครงการหนึ่งในพื้นที่ของตำบลบ่อวินนี่แหละค่ะศรีราชาชลบุรีนะคะกำแพงนี่พังถล่มลงมาเพราะว่าเขาบอกว่าฝนตกหนักถล่มมาทั้งคืนทั้งวันนะคะก็เลยทำให้กำแพงเนี่ยเสียหายก็เป็นผลให้เศษโฟมต่างๆเนี่ยเพราะว่าหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยอยู่ใกล้กับเรียกว่าอะไรแหล่งที่เป็นขยะซึ่งเป็นส่วนประกอบของตู้เย็นแล้วก็ตู้แช่นะคะซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญก็คือโฟมนี่แหละนะคะก็ไหลทะลักเข้ามาภายในโครงการเลยทีเดียวน
1: ะ
2: ก็อย่างที่เห็นล่ะค่ะเกลื่อนกระจายไปทั่วพื้นที่ก็เรียกว่าสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนของประชาชนหลายหลังคาเลยทีเดียวดูจากภาพแล้วเนี่ยมันโอ้คุณแสงระวีแล้วจะบอกว่าโชคดีหน่อยที่มันเบาก็ถือว่าพูดได้นะว่ามันเบาแต่ว่าเกลื่อนถนนเนี่ยรถลาก็แทบจะวิ่งกันไม่ได้เลย
1: มันคือขยะแบบขยะจริงๆอ่ะ
2: ค่ะ
1: แล้วที่ชลบุรีเนี่ยคือโรงงานจะเยอะเนาะ
2: ใช่พื้นที่
1: มันก็เลยแบบ
2: อะไรนะชลบุรีระยองนี่เป็น EC เนาะ
1: ใช่
2: ค่ะ
1: แล้วก็ที่ศรีราชานี่ยังไงก็จะเป็นประจำอยู่แล้วนะคะก็อย่างที่คุณพัชริบอกกันนะว่ามันเกิดจากที่ฝนตกหนักนะที่พื้นที่ตำบลบ่อวินที่ศรีราชานี่แหละ ก็เลยทำให้มวลน้ำนั้นพัดพาเศษโฟมจำนวนมากจากลานคัดแยกขยะไหลเข้ามาปะทะกำแพงด้านหลังหมู่บ้านบุญรักษาวิว2นะคะกำแพงถล่มก็เลยทำให้แบบนี่แหละมันทะลักเข้ามาเลยนะคะปรากฏว่าวันนี้เองเนี่ยทางกรมควบคุมมลพิษโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมแล้วก็ควบคุมมลพิษที่13ที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยค่ะ
2: ค่ะ
1: วันนี้เขาลงพื้นที่ไปนะไปดูในพื้นที่ว่ามันยังไงกันแน่เนี่ยนะคะก็ไปดูโอ้โหคือก็ตกอกตกใจแหละทางเจ้าหน้าที่ก็แนะนำคือ เรียกว่าให้คำแนะนำทางด้านกฎหมายแล้วก็วิชาการให้กับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีค่ะ นะเพื่อที่จะไปตรวจสอบว่าลานคัดแยกขยะนั้นมีการรับและจัดการวัสดุรีไซเคิลเป็นไปตามกฎหมายหรือไม
2: ่
1: นะของบริษัทเนี้ยนะรวมถึงไปติดตามการกำจัดเศษวัสดุที่ได้รับผลกระทบให้ถูกต้องตามหลักวิชาการแล้วก็กฎหมายด้วย
2: ะ
1: นะมีการได้สอบถาม ประชาชนในบริเวณนั้นเหมือนกันนะว่าได้รับผลกระทบอะไรยังไงบ้างนะเพื่อจะได้ที่จะเร่งแก้ไขปัญหานะก็เดือดร้อนหลายครัวเรือนเลยทีเดียวนะคะ
2: ค่ะ
1: ทีนี้เนี่ยทางเรื่องนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะคุณนฤทธิ์นิรามัยวงศ์เนี่ยนะคะ
2: ค่ะ
1: ก็ไปลงพื้นที่ด้วยเหมือนกันไปดูความเสียหายที่เกิดขึ้นทางผู้ว่านั้นได้สั่งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาประชาชนที่รับผลกระทบเลยแล้วก็ไปตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับลานคัดแยกขยะที่เป็นต้นเหตุอันนี
2: ้
1: นะของบริษัทเนี่ยนะคะคือไปตรวจสอบดูหน่อยว่าเอ๊ะมันทำผิดกฎหมายไหมถ้าเกิดผิดกฎหมายเนี่ยเต็มที่เลยนะถ้ารู้ว่าบริษัทนี้เนี่ยไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยคุณโดนแน่นอนนะคะในส่วนที่ตำบลบ่อวินนะทางองค์การบริหารส่วนตำบลที่บ่อวินก็ร่วมกับทางฝ่ายปกครองอำเภอศรีราชาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังจากมันเกิดทะลักมาขนาดนี้เนี่ยก็ได้จัดเจ้าหน้าที่ไปกวาดเศษโฟมนะคะแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะอย่างเร่งด่วนด้วยนะเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนแล้วก็เรียกว่าคืนสภาพพื้นที่ให้กับประชาชนนะโหเพราะว่ามันเยอะแยะมากมายขนาดนี้เนี่ยนะคะ
2: ค่ะทางด้านของคุณวราวุฒิศิลปะอาชานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้พูดถึงกรณีนี้เช่นเดียวกันค่ะได้มีการสั่งการให้ทางอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมนี่แหละค่ะก็ประสานไปยังอุตสาหกรรมจังหวัดนะคะชลบุรีอย่างที่คุณแสงระวีได้พูดไปนะคะก็ให้ไปตรวจสอบดูซิว่ามีหลักฐานอะไรไหมหรือเช่นอย่างการใช้เครื่องจักรเนี่ยหรือมีการจ้างคนงานที่เข้าเกณฑ์แล้วก็มีการประกอบกิจการในลักษณะคัดแยกหรือฝังกลบรีไซเคิลหรือสถานที่ดังกล่าวเนี่ยเข้าข่ายเป็นโรงงานตามกฎหมายซึ่งถ้าองค์เข้าองค์ประกอบนะคะความเป็นโรงงานครบถ้วนกรมโรงงานอุตสาหกรรมและก็อุตสาหกรรมจังหวัดก็จะบังคับให้ใช้มาตรการทางกฎหมายตามพรบโรงงาน2535ทันทีโดยดำเนินคดีฐานตั้งและประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะฝ่าฝืนมาตรา12ก็คือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทนะคะหรือทั้งจำทั้งปรับนี่แหละแล้วก็สามารถที่จะสั่งการให้ระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนโดยหยุดการประกอบกิจการพร้อมกับสั่งให้มีการปรับปรุงลานกองเก็บเศษโฟมให้ปลอดภัยได้ทันทีนะคะโดยคุณวราวุฒิก็ยังบอกนะคะได้มีการเน้นย้ำไปทางอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีการติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็ให้รายงานความคืบหน้าให้รับทราบนะคะเป็นระยะด้วยแต่เบื้องต้นนี้ก็คงจะเข้าไปเก็บกวาดขยะกัน
1: เพราะมันเยอะมาก
2: ค่ะ
1: นะก็คือหลายอย่างที่บอกคือถ้าเกิดว่าใครได้ย้อนกลับไปดูภาพนะที่แบบไหลมาเนี่ยมันเหมือน
2: มันก็ไหลเป็นน้ำเลยเน
1: า
2: ะ
1: ใช่คือน้ำพากล่องโฟมมาแบบคือนึกถึงภาพตอนที่มันเกิดสึนามิหรือว่าเราดูสารคดีต่างประเทศที่มันเกิดสึนามิขึ้นอ่ะ
2: ค
1: ือมันไหลมาอย่างนั้นเลยก็ค่อยไหลเข้ามาในหมู่บ้านในบ้านประชาชนอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะแบบดูน่ากลัวเลยทีเดียว
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะซึ่งตรงนี้ก็เดี๋ยวคงจะต้องเร่งทำความสะอาดอย่างที่บอกไปนะแล้วก็ท่านรัฐมนตรีก็มีการสั่งการเรื่องนี้กันแล้วอ่ะนะคะนั่นแหละ
2: กำชับกันนะคะก็อาจจะมาสืบเนื่องจากพายุไมสัมนี้ด้วยหรือเปล่าแล้วก็วันนี้ก็เห็นทางที่จังหวัดนครพนมนะคะก็บอกโอ้โหไมสัมนี้ร้ายเหลือเกินนะคะฝนถล่มครั้งใหญ่เรียกว่ารอบ40ปีเลย
1: น้ำท่วมอีกไหม
2: น้ำท่วมนองบ้านเลยค่ะน้ำโอ้โหเยอะมากกันนะคะตอนแรกเขาบอกว่าดีใจนะฝนตกสักทีแต่ก่อนหน้านี้คือมันแล้งมานานไงแต่ว่าพอตกมาก็
1: มากเกินไปอีก
2: มากเกินไปทะลักเลยทีเดียวนะคะถล่มไป12อำเภอโดยเฉพาะท่าอุเทนเขาบอกว่าสูงสุดถึง210มิลลิเมตรนะคะมวลน้ำนี่ก็เริ่มไหลทะลักเข้าบ้านเรือนประชาชนจนไม่สามารถอพยพออกมาได้ทันนี่คือมันลักษณะเนี่ยเหมือนที่หาดใหญ่หรือเปล่าที่เหมือนแบบโอ้ยไม่น่าจะมาเร็วไม่น่าจะมาไวว
1: างใจไม่ได้อย่างเงี้ย
2: โอ้โหมิดหลังคาเรือนนะคะนี่ก็ต้องดูตรวจสอบกันอีกทีน่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ที่ทำแจ้งเตือนอันนี้ไม่รู้ว่าดังหรือเปล่าม
1: ันยังใช้ได้อยู่ไหมอ
2: ะไรนะเซลบอร์ดแคส
1: ปกติก็จะมีเตือนประชาชนนะล่วงหน้าเกิดแผ่นดินไหวเกิดน้ำท่วม
2: ช่วงนั้นคนแจ้งเตือนก็อาจจะชะล่าใจอยู่เหมือนกันหรือเปล่านะ
1: ไม่น่าจะไม่น่าจะเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นคือตอนนี้เนี่ยฝนตกถ้าเกิดว่าสมมติตกทั้งวันเนี่ยนี่เรียกว่าแบบเตรียมเลยมันไว้ใจไม่ได้แล้วล่ะนะเพราะฉะนั้นต้องคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนอกจากฟังการเตือนจากทางภาครัฐแล้วด้วยจริงๆคนในพื้นที่ประชาชนในพื้นที่เองเนี่ยอาจจะแบบรู้ด้วยจิตใต้สำนึกก็ได้นะบางคนคนรุ่นเก่าๆเนี่ยอาจจะแบบ
2: ประเมินจากอดีตไม่ได้แล้วนะ
1: ก็ใช่ใช่ด้วยวิวัฒนาการมัน
2: ถ้าเราประเมินจากอดีตโอ้ยฝนตกเท่านี้ไม่น่าจะท่วม
1: ใช่ใช่ก็อาจจะต้องอย่างนั้นละ
2: ต้องประกอบกันหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะทั้งเทคโนโลยีทั้งเรียกว่าอะไรภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีในอดีตที่ผ่านมาด้วยประกอบกัน
1: นะเนี่ยตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่ามันยังคงมีฤทธิ์อยู่นะพายุไมสักเนี่ยนะคะ4ภาคของไทยต้องระมัดระวังกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของที่ชลบุรีเนี่ยติดกันระยองมีเหมือนกันคือเรื่องของน้ำเสียไหลลงคลองที่พื้นที่นิคมอุตสาหกรร
2: ม
1: คือก็มีคนร้องเรียนแหละเพราะว่ามันไหลน้ำเสียเนี่ยไหลลงสู่คลองสาธารณะไงแล้วก็ปรากฏว่ามันเป็นพื้นที่กรรมสิทธิ์ของประชาชนด้วยก็เลยทำให้สัตว์น้ำในพื้นที่ที่อำเภอนิคมพัฒนาที่ระยองได้รับความเสียหายได้รับผลกระทบเนี่ยแหละปลาตายอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะทางผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่ากนอบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยทางกนอได้รับทราบแล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดขึ้นนะก็มอบหมายให้สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยองไปบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือไปไม่ว่าจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมที่อำเภอนิคมพัฒนาหรือว่าสำนักงานอุตสาหกรรมระยองเองนะครับคือไปพบชุมชนไปพบผู้นำชุมชนพบผู้แทนชุมชนนะแล้วก็ไปตรวจสอบอย่างละเอียดนะก็เดี๋ยวคงจะได้มารายงานให้ทางข้างบนได้รับทราบกันนะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่มันก็น่าอันตรายสำหรับประชาชนด้วยเหมือนกันนะคะเรื่องของที่ต้องเรียกว่า
2: ติดตามกันต่อ
1: ก็คือในเรื่องของอะไรมันมีอันนี้น่าสนใจเพราะเขาบอกว่ามันน่าจะเป็นเรื่องดีหรือเปล่า
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวนะดิฉันดูข่าว
2: อ๋อการแพทย์ไทย
1: ใช่
2: ว่าอะไรข่าวดีใช่ไหมการแพทย์ไทยที่คว้าอันดับ8ของโลก
1: ถูกต้องเลยนั่นแหละ
2: ค่ะ
1: ค
2: ือใครจะว่ายังไงเกี่ยวกับการดูแลอะไรต่างๆเนาะอาจจะมีดราม่าเกี่ยวกับไปโรงพยาบาลเจอแพทย์พยาบาลพูดจาไม่ค่อยดีอะไรยังไงแต่คุณผู้ฟังวันนี้มีการจัดอันดับแล้วนะ
1: อ
2: ันนั้นก็จะเป็นดราม่าในประเทศแต่พอเขาจัดอันดับออกมาประเทศในกลุ่มเอเชียแล้วก็ยุโรปเนี่ยที่มีการครองแชมป์ระบบสุขภาพระดับสากลโดยประเทศไทยเรานะคะคว้าอันดับที่8ของโลกด้วยคะแนน 77.5 จากความโดดเด่นเรื่องระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า
1: ะ
2: นะคะแล้วก็ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้านี่ก็น่าจะเป็นไอ้30 บาทรักษาท
1: ั่
2: ว
1: ไป
2: นะคะก็มีการสำรวจกันอย่างละเอียดนะคะดูตัวชี้วัดหรือข้อมูลสุขภาพนะคะโดยประเทศที่ได้รับอันดับที่1เขาเรียกว่าเป็นการแพทย์และสาธารณสุขที่ดีที่สุดในโลกก็คือปี2026เนี่ยเขายกให้ไต้หวันนะ
1: ไต้หวันเหรอ
2: ใช่ 87.1 เลยทีเดียวนะคะเป็นประเทศที่มีระบบการแพทย์ที่ดีที่สุดตามมาด้วยเกาหลีเกาหลีไม่ใช่ทำหน้า
1: อย่างเดียวนะ
2: อย่างเดียว แต่ว่าระบบการแพทย์เขาก็ดีด้วยนะคะ
1: ก็คืออาจจะดูแลสุขภาพทั้งหมดอะไรเง
2: ี้
1: ย
2: ใช่
1: แต่ว่าเมื่อก่อนมันจะมีแบบถ้าเกิดว่าไปทำหน้าเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาให้สะสวยงดงามอย่าไปเกาหลีแต่ถ้าเกิดรักษาเรื่องสุขภาพเรื่องโรคภัยต่างๆก็บอกมาประเทศไทยนะ
2: ประเทศไทยดังนะก็ดูแลคือเนี่ยแหละเราก็พยายามที่จะผลักดันให้ประเทศเราเป็นหับเรื่องของการมาดูแลสุขภาพเชิงท่องเที่ยวด้วยรักษาสุขภาพอะไรต่างๆด้วยเนี่ยแหละพยายามผลักดันอยู่แต่ว่าย
1: ิ่งสังคมผู้สูงอายุเนี่ยบ้านเราก็น่าจะเปิดรับตรงนี้ได้มาพักในประเทศไทยมาดูแลสุขภาพอะไรอย่างนี
2: ้ใช่ก็เดี๋ยวนี้ก็เห็นมีเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเนาะ
1: เยอะ
2: นะคะ แล้วก็อันดับถัดมาเดี๋ยวอันดับที่3ก่อนเนเธอร์แลนด์นะคะ
1: อ๋อเนเธอร์แลนด
2: ์ 81.5 ถือว่าในเอเชียนี่ก็หลายประเทศเนา
1: ะ
2: ที่ติดในนั้นด้วยก็คือดีใจที่ประเทศไทยเราก็ไปติดอยู่ในอันดับที่8ก็ถือว่าเป็นอันดับต้นๆ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจ
2: ค่ะ
1: นะคะดูข่าวอันนี้กันหน่อยนะจริงๆเราคุยมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะ
2: ค่ะ
1: เรื่องเศร้าโศกในวงการพระพุทธศาสนา
2: ค่ะ
1: นะที่เด็กอายุ11ขับรถกระบะไปชนแบบรวบพระสงฆ์จนมรณภาพรวมทั้งสิ้น10รูปเนี่ยนะคะแล้วก็บาดเจ็บอีกเป็น10เหมือนกันเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยมีความคืบหน้าในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยานะจากทางอัยการนะคะก็คือทางอธิบดีอัยการภาค3สำนักงานอัยการสูงสุด เห็นบอกว่าทางคุณธนาอุชาดีซึ่งเป็นอธิบดีเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่คือจากกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่ามันก็เป็นเหตุทำให้สังคมนั้นเกิดความแบบเศร้าสลดนะแล้วก็แบบคืออีกฝ่ายนึงก็เด็กอีกฝ่ายนึงก็พระสงฆ์อ่ะคือไม่รู้จะแบบยังไงดีบางคนพูดไม่ออกว่าจะใจยังไงนะคะแต่ว่าในส่วนของอธิบดีอัยการภาค3สำนักงานอัยการสูงสุดเห็นบอกว่าก็ตระหนักถึงเรื่องนี้แล้วก็ให้ความสำคัญกับเหตุการณ์นี้อย่างยิ่งโดยวันนี้เนี่ยทางอธิบดีอัยการภาค3เขาได้มอบหมายให้สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์แล้วก็ช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานีค่ะก็กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะลงพื้นที่ที่วัดบ้านน้ำขุ่นนะที่ตำบลตาเกาอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีนะคะโดยไปให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายกับญาติของภิกษุที่มรณภาพแล้วก็ไปอธิบายแล้วก็แจ้งสิทธิพึงได้รับการเยียวยาทั้งหลายตามกฎหมายนะคะนอกจากนี้อัยการภาค3เองยังได้ถวายปัจจัยและน้ำดื่ม190แพ็คเพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่พระภิกษุที่มรณภาพด้วยนะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็ยังคงมีคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.รวมถึงผู้แทนบริษัทเทเวศประกันภัยซึ่งก็เขาเป็นบริษัทประกันภัยที่อาจจะมีต้องรับผิดชอบเนี่ยนะคะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ในฐานะที่เป็นผู้รับประกันภัยก็คปภ.ก็ได้เดินทางมารับเรื่องแล้วก็รับเอกสารเพิ่มเติมจากทายาทของผู้ที่มรณภาพพระพี่ที่มรณภาพนะคะ
2: ค
1: ือเบื้องต้นเนี่ยคุณฟังทางคปภ.บอกว่าได้รับแจ้งว่าจะมีการจ่ายเงินเยียวยาให้กับทายาทพระภิกษุผู้มรณภาพรายละ 35,000 บาทนะคะจะจ่ายให้ในวันนี้หรือพรุ่งนี้นี่แหละนะคะแล้วก็จะได้บอกว่าทายาทนั้นจะได้รับเงินเยียวยาเพิ่มเติมอีกรายละ 465,000 บาทนะก็จะรวมทั้งสิ้นเนี่ยทายาทของภิกษุที่มรณภาพเนี่ยจะได้รับเงินทั้งสิ้นน่ะจำนวน 500,000 บาทนะหลังจากที่บริษัทหรือว่าในส่วนของคปภ.ที่เขาดูแลผู้รับประกันเนี่ยได้รับเรื่องแล้วก็ได้รับเอกสารทางคดีจากพนักงานสอบสวนที่สภ.มุกดาหารเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเห็นบอกว่ายังมีพระภิกษุที่มรณภาพบางรูปที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็นครราชสีมาซึ่งอยู่ในเขตความรับผิดชอบของอัยการภาค3เดี๋ยวเขาก็จะลงไปให้คำแนะนำเรื่องกฎหมายอะไรพวกนี้นะคะ
2: ก็คงต้อง
1: 500,000 คือไม่ว่าเท่าไหร่ก็ไม่พอนะ
2: ใช่ค่ะ
1: ไม่พอจริงๆในการที่จะเยียวยาจิตใจกับผู้สูญเสียนะคนที่เป็นทายาท
2: ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะ
1: ใช่
2: ค่ะอ่ะเดี๋ยวเบรกนี้เราพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
1: ค่ะ
2: เบรกหน้ากลับมารับฟังสิ่งดีๆอีกกันต่อค่ะ
1: ค่ะ
3: สายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริ
4: ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: กลับมาติดตามกันต่อนะคะ
2: ค่ะ
1: ดูเรื่องของที่ฮือฮาในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเรื่องของยาเสพติดน
2: ะ
1: จากกรณีของแอร์โฮสเตสนะคุณมีนานั่นแหละที่ไปถูกจับที่ออสเตรเลียเนี่ยนะคะ
2: ค่ะ
1: ก็มาขยายผลกันยกใหญ่เหมือนกันตามหาที่มาที่ไปว่ามันเริ่มจากตรงไหนอะไรยังไง
2: ค่ะ
1: นะทีนี้แน่นอนว่ามันมีสองผัวเมียที่รับจ้างส่งพัสดุเฮโรอีนเนี่ยนะคะคือเมื่อวานเนี่ยหลังจากที่ DSI เขานำตัวสองสามีภรรยาผู้ต้องหาคดีรับจ้างส่งพัสดุซุกซ่อนเฮโรอีนที่เอามาฝากที่เอามาให้ทางแอร์มีนาเนี่ยนะคะ
2: ค่ะ
1: ก็เมื่อวานรู้สึกเอามาฝากขังเรียกว่าเป็นครั้งแรกนะมาฝากขังที่ศาลอาญานะฐานความผิดร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่หนึ่งนะก็ถือว่านี่ก็ทำให้เกิดผลกระทบทางด้านความมั่นคง
2: ค่ะ
1: นะแล้วก็ความปลอดภัยของประชาชนผู้ต้องหานี่ยังคงให้การรับสารภาพในส่วนการกระทำที่พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาแต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยปฏิเสธความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบยาเสพติดโดยทั้งสองคนปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบส่งเฮโรอีนในคดีที่เชื่อมโยงกับแอร์โฮสเตสนะคะแล้วก็หลังจากที่ฝากขังสองผัวเมียแล้วเนี่ยก็ไม่มีญาติมาที่จะขอประกันตัวเหมือนกันนะเพราะนั้นก็นอนคุกกันไปนะคะ
2: ค่ะก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรความเคลื่อนไหวความคืบหน้าแต่ทางฝั่งของออสเตรเลียก็ยังเงียบอยู่ใช่ไหมคะทางก็หลายคนก็ยังมีบางคนเนี่ยดิฉันก็เห็นว่ามีบางคนก็ลุ้นช่วยให้ช่วยน้องเขา
1: ก็เท่าไหร่นะ50ปีใช่ไหม
2: ม
1: ัน2คดีใช่ไหมคดีละ25ปี50ปีคือใช่อย่างที่คุณบอกแล้วหลายคนคือก็เห็นใจแล้วก็เขาก็โหเพิ่งจะ2ปีเป็นแอร์มา2ปี
2: ก็ยัง
1: อาจจะยังอ่อน
2: ยังอ่อนอยู่ยังอ่อนต่อโลกยังหน้าเด็กอยู
1: ่ใช่ค่ะ
2: อย่างนั้น
1: แล้วก็อาจจะเห็นความบริสุทธิ์ใจที่คือเขาก็เรียกให้ตำรวจมาตรวจเองเลยอะไรนี้แสดงความบริสุทธิ์ใจตรงนี้ซึ่งมันก็น่าที่จะเชื่อถืออยู่นะคะทีนี้มีในส่วนของบ้านเรา
2: อ
1: ย่างที่บอกคือหลายคนสงสัยเอ๊ะสนามบินบ้านเราเป็นไงทำไมแบบตรวจบ้านเราไม่เจอแล้วทำไมไปเจอฝั่งออสเตรเลียอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้ก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้เข้มแบบเหมือนที่ต่างประเทศส่วนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าก็ไม่อยากที่จะแบบไปเหมือนกับไปรบกวนนักท่องเที่ยวหรือคนเดินทางแบบอุ้ยทำไมตรวจเข้มอะไรอย่างนี้อย่างเราเดินทางไปแล้วบอกอุ้ยทำไมต้องมาเข้มอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้ใช่ป่ะฮะเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้อาจจะส่วนหนึ่งกลัวที่จะเสียนักท่องเที่ยวไปเดี๋ยวกระทบอะไรอย่าง
2: น
1: ี
2: ้โอ้แต่ถ้าบางทีมันนักท่องเที่ยวมันก็เรียกว่ามีลักลอบด้วยนะ
1: ใช่
2: ค่ะแต่ว่าก็เห็นเคยไปที่สนามบินแล้วก็เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันเขาก็บอกว่าบางทีเนี่ยเขาจะพุ่งเป้าแบบว่าป ประเทศที่จะเข้ามาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผิวสีอะไรทำนองเนี้ย
1: คือจะมีประเทศที่แบบน่าจะมีปัญหาเรื่องพวกนี
2: ้เขาก็จะพุ่งเป้าเป็นพิเศษก็จะตรวจพิเศษนิดนึง
1: แต่ของเรานี่คือขนาดเกิดเหตุที่เรื่องแอร์โฮสเตสหลังจากนั้นยังมีจับติดกันมานะที่ฮ่องกงที่อินโดนีเซียเห็นป่ะ
2: ยังหลุดรอดเป็น
1: ก็คือมันยังเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นบทเรียนนะให้ทางหน่วยงานบ้านเราได้เข้มเพราะฉะนั้นมันก็เข้มเลยจริงๆตอนนี้ทุกอย่างในตรวจเข้มตรวจหมดแล้วก็ในส่วนของแอร์โฮสเตสนั้นคือห้ามรับฝากห้ามแบบฝากคิ้วฝากอะไรพวกนี้เลย
2: ก็คงจะเคารพกฎกันพอสมควร
1: ใช
2: ่ก็เห็นทางคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติเนี่ยรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมเองนะคะก็ได้พูดถึงการวางมาตรการคุมเข้มการขนสัมภาระผู้โดยสารและลูกเรือในสนามบินนะคะบอกว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุเนี่ยแอร์โฮสเตสถูกจับที่ออสเตรเลียก็ได้มีการเข้มงวดนะมาตรการมีการตรวจสอบตามหลักสากลด้วยนะคะรวมถึงก่อนหน้านี้ก็มีการจับกุมการลักลอบขนยาเสพติดที่สนามบินอยู่ตลอดแต่มันก็อาจจะไม่ใช่เป็นข่าวใหญ่เท่าไหร่ไงนะคะโดยก็มีการตรวจพบการลักลอบขนยาเสพติดที่ฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกแต่หลังจากนี้นะคะทางรัฐมนตรีเองท่านก็บอกว่าก็จะมีการกำชับให้เข้มงวดขึ้นในเรื่องของการตรวจสอบนะคะเนื่องจากขบวนการดังกล่าวเนี่ยอาจจะรู้กระบวนการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่จึงพยายามหาวิธีหลบเลี่ยงอยู่ตลอดนะคะส่วนการคุมเข้มกรณีลูกเรือรับหิ้วของตามปกติสนามบินก็มีมาตรการตรวจสอบรูปเรือผ่านกระบวนการการสแกนเครื่องอยู่แล้วนะคะแต่เมื่อพบว่าลูกเรือเนี่ยมีการรับหิ้วก็จะมีการยกระดับมากขึ้นเช่นสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกกฎเพิ่
1: ม
2: เพื่อที่จะแจ้งไปยังทุกสายการบินให้ควบคุมเช่นห้ามรับหิ้วของเพราะอาจจะเกิดความเสี่ยงได้นอกจากนี้ก็จะมีการอบรมเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องเอ็กซเรย์นะคะยกระดับเรื่องของการข่าวรวมถึงสุนัขเคนายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีกว่า60ตัวนะคะมาร่วมกับสุนัขเคนายของกรมศุลกากรนะคะโดยจากนี้เนี่ยกระทรวงคมนาคมก็จะมีการให้นโยบายกำชับเพิ่มเติมไปอีกด้วยก็เรียกว่าเข้มกันมากก็เหมือนเหตุการณ์ที่คุณแสงเราวีจำได้ไหมที่รถไฟ
1: ชน
2: รถเมย์ที่มาคอม
1: ค้างรถไฟ
2: ใช่จนกระทั่งตอนนี้เนี่ยคือจากเดิมเนี่ยเส้นทางนั้นจะเป็นเส้นที่รถติดมากนะคะ
1: นน
2: แต
1: ่
2: พอเกิดเหต
1: ุการณ
2: ์ขึ้นเนี่ยช่วงแรกๆรถโล่งมากเลยนะช่วงนี้ก็เริ่มที่จะหนาแน่น
1: เหมือนเดิม
2: เริ่มจะหนาแน่นแต่ว่ายังไม่เท่าเดิม
1: ยังไม่คาทางรถไฟนะ
2: แล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นการตื่นตัวอย่างเช่นมอเตอร์ไซค์ที่เคยมุดซอกแซกอะไรจะไปให้ได้เนี่ยไม่มีแล้วคือทุกคนเนี่ยเคร่งครัดในจดกฎจราจรมากขึ้นเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นเช่นเดียวกันก็เลยยกเหตุของการตรวจสอบการขนย้ายยาเสพติดออกนอกประเทศเนี่ยพอมันเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาตรการอะไรต่างๆมันก็จะเข้มงวดขึ้นหรือว่าแม้แต่แอร์ที่เคยรับหิ้วของหิ้วแบรนด์เนมอะไรต่างๆเนี่ยก็คงจะไม่กล้าแล้วแหละเพราะว่ามันจะมีการตรวจสอบกันมากขึ้น
1: แต่ว่าไม่รู้ว่ามาตรการเข้มข้นแบบนี้มันจะเป็นไปตลอดไหม
2: ค
1: ือจริงๆมันต้องแบบให้เป็นข้อบังคับของการบินเลย
2: ให้มันเป๊ะเลยว่าอย่างนั้น
1: ใช่ก็คือให้มันเข้มข้นแบบนั้นไปตลอดคือกลัวว่าบ้านเราอ่ะคือใหม่ๆอ่ะอย่างเงี้ยแต่พอหลังๆไปหย่อนยานมันก็เลยแบบจะเข้าอีหลอบเดิมอะไรอย่างนั้นคือถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาอย่างนี้อีกแหละคนก็จะแบบจะรู้เดี๋ยวรออีกหน่อยนะเดี๋ยวก็นั่นได้แล้วอะไรประมาณอย่างนั้น
2: ค่ะ
1: นะเพราะฉะนั้นเรื่องของยาเสพติดเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะแล้ววันนี้ในส่วนของรัฐบาลเองท่านโฆษกรัชดาธนาดิเรกนั้นก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเรื่องของยาเสพติดเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนั้นให้ความสำคัญมากในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดนะในฐานะที่ดูแล้วเนี่ยโหมันเป็นภัยร้ายแรงน
2: ะ
1: ต่อความมั่นคงของประเทศเรียกว่าเป็นมะเร็งร้ายของประเทศเลยคือปัจจุบันเนี่ยเครือข่ายยาเสพติดเนี่ยคุณผู้ฟังมันมีการเชื่อมโยงกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยที่มันปราบปรามยากเนี่ยก็เพราะว่ามันเนี่ยมีพวกอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยอาชญากรข้ามชาติอะไรพวกนี้นำมาเกี่ยวข้
2: อง
1: ถ้าเกิดอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับต่างชาติเนี่ยนะมันจะอย่างเงี้ยมันก็จะใช้หลบหลีกกันได้นะคะ แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะใช้รูปแบบการลักลอบที่แบบซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
2: อ
1: ่ะนะคือ
2: เหมือน
1: ชั้นสองชั้นไม่ได้
2: ม
1: ัน
2: หนีเชื้อโรคมันหนีวัคซีนเน
1: า
2: ะ
1: มันก็จะมีปุ่มแยกแยกออกไปเนี่ยมีพันแยกแยกออกไปอันนี้ก็ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเหมือนกันแล้วก็ดูแล้วเหมือนเขาพยายามที่จะอาศัยช่องทางคมนาคมบ้างการขนส่งบ้างหรือว่าเครือข่ายระหว่างประเทศเนี่ยในการทำความผิดนั่นแหละเพราะฉะนั้นรัฐบาลเขากำชับให้ทุกหน่วยงานเลยค่ะต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการข่าวนะหรือการบังคับใช้กฎหมายหรือการรักษาความมั่นคงชายแดนแล้วก็ความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อที่จะปิดช่องทางของเครือข่ายยาเสพติดท
2: ั
1: ้งหมดเลยนะไม่ให้ประเทศไทยนั้นถูกใช้เป็นเส้นทางหรือว่าฐานปฏิบัติการขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติอีกนะคะแน่นอนว่าการดำเนินการแบบนี้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดของรัฐบาลนั่นเองซ
2: ึ่
1: งเขามีกำหนดนโยบายไว้ในคำแถลงนโยบายช
2: ั
1: ดเจนในเรื่องนี้นะซึ่งแผนปฏิบัติการมันก็จะครอบคลุมใน7ด้านก็คือการยกระดับความร่วมมือกับต่างประเทศนะการเสริมความมั่นคงชายแดนการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติด
2: ค้
1: ายาเสพติดนะแล้วก็เจ้าที่รัฐที่เกี่ยวข้
2: อง
1: แล้วก็การลดผลกระทบต่อประชาชนการแก้ไขปัญหาผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดแล้วก็การดำเนินนโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดนะเพื่อที่จะทำให้สังคมหรือว่าคนไทยนั้นปลอดภัยจากยาเสพติดนั่นเองนะคะก็เนี่ยมันไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะหมดไปนะ
2: โอ้โหมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเหาอ่ะคุณ
1: ฮะ
2: คุณแสงระวี
1: มีใครเอาไง
2: ตอนเป็นเด็กเนี่ย
1: เป็นเด็กเป็นกันทุกคนแหละ
2: เป็นเนี่ยเหามันมีตั้งแต่ดึกดำบรรพ์จน
1: ตอนนี้มันยังมีอยู่นะ
2: มันมีสืบทอดกันมาจนรุ่นลูก
1: ยังไม่สูญพันธุ์นะ
2: ยังไม่สูญพ
1: ัน ธุ์มันไม่เหมือนพวกโรคอะไรที่แบบโรคหาโรคฝีดาษเลยมันไม่อันนี้คือหายไป
2: แล้วพอโตขึ้นมาหน่อยพออยู่มัธยมเนี่ยเหามันก็หายแต่ว่าเหาไม่มีทางหายไปจากโรคนี้นี่แหละก็จะป้องกันยังไงเนี่ยก็เหมือนยาเสพติดมันก็เหมือนเหาอ่ะ
1: แต่มันเคยมีอย
2: ู
1: ่มันเคยมีอยู่ช่วงนึงที่แบบมันเหมือนจะแบบไม่มีนะคือ
2: เหาเลยยาเสพติด
1: มันยาเสพติดสิมันเคยแบบมีแบบโหคนตอนนั้นเนี่ยคือตอนนั้นมันมีเยอะจนแบบคนเดินข้างถนนเดินตามป้ายรถเมล์เนี่ยต้องระวังเลยเพราะว่าจะมีคนแบบคนบ้าคนอะไรคนเมายาเนี่ยเสพยาแล้วหลอนเนี่ยมาแบบมีจี้คออะไรเงี้ยแล้วก็จนมีการปราบปรามตอนนั้นเนี่ยคือหายไปแบบช่วงนึงแล้วนะแล้วตอนนั้นจำได้ว่ายาเสพติดมันแพงมากแต่ว่าตอนนี้เนี่ย
2: ถูกมาก
1: เนี่ยสิ
2: ถูกเพื่อที่จะขยายการเข้าถึง
1: เนาะแล้วดิฉันก็สงสัยอย่างนึงนะคุณพรศิริยาเสพติดเนี่ย คนที่ผลิตเนี่ยเขาคิดค้นแบบสูตรแบบเรียกว่าอะไรสูตรแบบพิสดารมากๆ
2: อ
1: ่ะคือกินแล้วน่าจะตายอ่ะ
2: แต่ไม่ตาย
1: ไม่ตาย
2: คือ
1: แต่ทำไมดีดเนี่ยคือผสมยากันยุงอย่างเงี้ย
2: ย
1: ุง
2: ม
1: ันตาย
2: ถ้าตายมันก็ไม่ได้เงินระยะยาวสิก็คือต้องเลี้ยงไว้คือต้องเสพติดอ่ะมันต้องติดแล้วก็เป
1: ็
2: นระยะยาวต้องหาเงินมาซื้อถูกไหมไม่มีก็ไปจี้ป้นวิ่งราวหรือ ยอมที่จะไปอยู่ในคุกอยู่ในตาราง
1: เหมือนอย่างที่คุณพูดเมื่อวานว่าคือก็เราก็ปราบปรามกันเยอะนะจับทีก็เป็นแสนเป็นล้านนะแล้วก็บางทีเผาทีก็แบบโอ้โหเยอะแยะมากมายแต่ทำไมมันยังมีอยู่แต่ว่าคือส่วนหนึ่งเราเข้าใจว่าบางทีคนที่เก็บเป็นของกลางเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่เก็บว่าเป็นของกลางเนี่ยเขาก็ต้องจำเป็นต้องเก็บไว้ส่วนหนึ่ง
2: อย่าสงสัย
1: ไม่คือล่อซื้ออะไรประมาณอย่างนี
2: ้ะ
1: นะคือก็เข้าใจแหละเพราะฉะนั้นคือมันต้องจริงจังขนาดไหนไม่รู้นะถึงจะปราบปรามหมด
2: แต่ดิฉันเนี่ยชอบไอเดียของน้องที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งคุณมะเดี่ยวคุณมะเดี่ยวนี่ก็เผชิญกับการที่มีญาติน้องชายหรือพี่ชายไม่แน่ใจที่ติดยาเสพติดคุณมะเดี่ยวบอกว่ารัฐบาลเนี่ยผลิตเองเลยแล้วก็ใส่ยาเบื่อหนูเข้าไปเลย
1: อันนี้ยากันยุงยังไม่ตายเลยนะ
2: เอาใส่ยาเบื่อหนูจะรอดไหมแล้วก็ไปเหมือนเขาแบบว่าไปจุ่มมาเลยไอ้คนที่ติดยาเนี่ยจุ่มว่าจะได้เจอล็อตที่มีสารหนูมียาเบื่อหนูไปด้วยหรือเปล่ามันก็ต้องมีคนที่น้ำลายฟูมปากตายสักคนหนึ่งเพื่อที่จะให้เกิดการแพร่กระจายออกไปว่า นี่แหละการเสพยาที
1: ่
2: มาจากแหล่งไหนก็ไม่รู้คือให้
1: คือใช้คนทดลองเลยนะ
2: คุณในเมื่อคุณอยากเสพอยู่แล้วอันนี้มันอาจจะเป็นเขาเรียกว่ายาแรง
1: เดี๋ยวก็กรรมการสิทธิ์จะมาอีกนะ
2: นี่ก็น่ากลัวอยู่เหมือนกัน
1: กรรมการสิทธิ์น่ากลัวใช่ไหม
2: เสนอไอเดียตามที่ดิฉันฟังมาดิฉันว่าเออมันเข้าท่าเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะจัดการกับปัญหายาเสพติดนี้แบบไหนแต่เมื่อไหร่ที่มีคนที่มีหนึ่งรายที่น้ำลายฟูมปากแล้วชักดิ้นชักงอเพราะเสพยาบ้าเนี่ยก็ดูสิว่าเยาวชนรุ่นหลังเนี่ยยังจะกล้าติดตามไปไหมคุณนึกออกไหมไอที่เสพอยู่แล้วเนี่ยมันออกไม่ได
1: ้
2: ก็นั่นแหละก็ไม่รู้จะหาวิธีไหนมาแก้ปัญหา
1: หรือจะใช้วิธีแบบเขาเรียกอะไรอ่ะหนามยอกเอาหนามบ่งหรือเปล่าที่ประเภทแบบก็คือให้เครือข่ายแบบฆ่ากันเองหักหลังกันเองแล้วฆ่ากัน
2: คุณนี่ดูละครหลังข่าวเยอะไปนะ
1: ไม่คือถ้าเกิดจะให้เด็ดขาดไง
2: ก็คงทำมากันสารพัดวิธีแล้วแหละแต่ปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ประเทศเราประเทศเดียวก็อย่างที่บอกว่าไทยแลนด์เนี่ยเป็นทางผ่านแต่ว่าแหล่งผลิตเนี่ยก็รู้อยู่ว่าอยู่ตรงไหนคนที่ผลิตซื้อยาเพื่อขายยาเพื่อมาซื้ออาวุธสงครามไปต่อสู้ไปอะไรกับรัฐของตัวเองเพื่อที่จะมีตัวตนมันหาเงินได้โดยวิธีอื่นไม่ได้นี่จะทำมาหากินจะปลูกผักเลี้ยงวัวเลี้ยงควายสร้างเศรษฐกิจแบบยั่งยืนไม่ได
1: ้
2: มันก็ต้องเอาวิธีเนี้ยวิธีที่มันผิดกฎหมายแล้วมันได้เงินเร็วสำคัญคืออย่างที่รัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยบล็อกชายแดนเขาเรียกอะไรบอร์เดอร์เขตแดนอะไรนะเขามี
1: เรียกว่าอะไรวะ
2: นั่นแหละที่คุณภูมิธรรมไปทำอยู่ก็เห็นบล็อกแต่ว่าดิฉันว่าการรับลูกกันของหน่วยงานเนี่ยมันก็มีการทำอยู่แล้วอย่างเช่นปปส.เองเขาก็มีการจับมือกันกับประเทศเพื่อนบ้านกับพันธมิตรอะไรต่างๆบางประเทศอย่างเช่นมันก็มีประเทศที่ยากจนกว่าเราเนี่ยเขาไม่มีศักยภาพในการไปกวาดล้างบางทีทางเรานี่ก็ให้เครื่องไม้เครื่องมือให้ทุนในการที่จะตามจ
1: ับ
2: ตามจับไอ้พวกเครือข่ายยาเสพติดเหล่านี้กลับมาดำเนินคดีก็มี
1: เพราะบางทีแบบประเทศที่เป็นต้นกำเนิดเนี่ยบางทีคือมันไม่ใช่รัฐบาลหรือว่าคนในบ้านเขาก็ยังเรียกว่าอะไรปากว่าตาขยิบเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยรายได้มันก็อาจจะแบบหน้าภูมิอกภูมิใจ อะไรอย่างนี้ไง
2: ก็คงจะเหมือนกับสแกรมเมอร์ที่มีอยู่ในประเทศ
1: นั่นแหละ
2: ฝั่งเพื่อนบ้านเรานี่แหละ
1: โอเคให้จัดการแต่ว่าก็อีก
2: เงินก็เขา

0: สพติดดิฉันก็ต้องไปตรวจเขาก็มีตำรวจผู้หญิงมาเนาะจับหมดนะคะไม่เว้น
1: เป็นอย่างนี้ก็ดีนะคือถ้าเกิดเป็นอย่างนี้คือมันเหมือนกับว่าทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่าจะต้องมีการตรวจแบบนี
0: ้
1: ทุกคนก็แบบไม่ได้แบบต้องมาไม่พออกไม่พอใจอะไรก็ยินดีเพราะว่าเพื่อความสบายใจ
0: แต่นั้นก็เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่เคยโดน
1: ไม่มีการตรวจอีกเลย
0: ตรวจยาเสพติดเราก็ไม่ได้นั่งรถประจำทางแล้วนะคะแต่ในแง่ของอย่างเช่นเครื่องบินอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู
1: ้
0: ในระบบของการท่าเขาก็อาจจะมีการสแกนตามปกติ
1: แต่นับจากนี้ไปเนี่ยคือเข้มแล้วล่ะทุกสนามบินต้องตรวจสอบทั้งเข้าทั้งออกแล้วก็ตรวจทั้งในส่วนของประชาชนแล้วก็ทั้งแอร์โฮสเตสแล้วก็กัปตันด้วย
0: แน่นอนเข้มข้นแน่นอนเดี๋ยวเราพักกันสักครู
1: ่
0: เบรกหน้ามาพูดเรื่องการเมืองกันสักนิดนึงค่ะ
2: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
3: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
4: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
3: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
4: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
3: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี้
5: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
6: หนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: มาช่วงสุดท้ายกันนะคะก็ดูเรื่องการเมืองก่อนที่ไปการเมืองมีอันนิดนึงคุณพรสิริเพราะว่าไปดูดัชนีการเมืองปรากฏว่าประชาชนเนี่ยให้คะแนน25ตัวชี้วัดดัชนีการเมืองแล้วก็มันมีเรื่องของยาเสพติดอะไรพวกนี้ด้วยเนี่ยนะคะคืออันนี้เนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยเหมือนกับว่าเดี๋ยวนะคะอันนี้เป็นของสวนดุสิตโพเนาะที่ไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนนะเกี่ยวกับเรื่องดัชนีการเมืองตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดก็คือผลงานของฝ่ายค้านคือเฉลี่ยแล้วได้ 4.17 โอ้ยมันก็ยังไม่ถึงครึ่งนะถ้าเกิดว่า10อ่ะใช่ป่ะ
0: อันนี้ยังไม่ผ่านใช่ไหม
1: อันนี้คือสูงสุดของเขานะ 4.17 นะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุดก็คือเรื่องของการแก้ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลนี่ไง
0: อ
1: ันนี้คือปัญหาของรัฐบาลเลยน
0: ะ
1: คะคือเฉลี่ยได้แค่ 3.03 แค่นั้นเอง
0: โอ้มันไม่ใช่แค่รัฐบาลนี้มั้ง
1: อ่ะใช่อันนี้คือคำว่ารัฐบาลเนี่ยเราไม่ได้เจาะจงว่ารัฐบาลไหนนะแต่ว่าคือเป็นรวมๆของรัฐบาลแล้วกันไม่ว่าใครเข้ามาก็คือรัฐบาลนั่นแหละนะคะอันนี้คือเนี่ยคะแนนต่ำสุดก็คือการแก้ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลส่วนนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นที่สุดแน่นอนค่ะท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินนั่นเองร้อยละ35.35นะคะ 35.0 นะคะ
0: นึกว่าคุณชัยชนกชิดชอบ
1: เอาอาจจะแบบครั้งต่อไปอะไรประมาณนี้น
0: ะ
1: ส่วนที่รองลงมาก็คือคุณเอกนิติตันประภาส

0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลัง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็อยู่ที่ร้อยละ 27.84 นะคะอันนี้คือในส่วนของรัฐบาลที่โดดเด่นที่สุดนะคะคุณเอกนิติก็น่าจะเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: นะส่วนฝ่ายค้านที่โดดเด่นมากที่สุดโอ้โหนำหัวหน้าพรรคอีกนะคุณรัชนกศรีนอกค
1: ุ
0: ณ
1: ไอซ์แน่นอน
0: 30.12 รองลงมาถึงจะเป็นหัวหน้าพรรคค่ะ คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒ
1: ิ
0: ใน 24.11 ส่วนผลงานฝ่ายรัฐบาลที่ชื่นชอบประจำเดือนก็คือเนี่ยไทยช่วยไทยพลัส 62.37
1: อ๋อพุ่งมาเลยนะอยากได้คนละครึ่งเขาอีกสิเนี่ย
0: คุณไม่อยากได้เหรออ
1: ยากได้ค่ะ
0: ไม่ได้คนละครึ่งนี่60 40นะคะ
1: ค่ะ
0: ติด
1: คนละครึ่งอยู
0: ่ผลงานฝ่ายค้านที่ชื่นชอบประจำเดือนก็คือการตรวจสอบโครงการไทย AI Plus Port นะอันนี้คือร้อยละ 44.14 นะคะซึ่งทางประธานศูนย์ดุสิตโพดร.พรพันธ์บัวทองเนี่ยบอกว่าภาพรวมดัชนีเนี่ยถือว่าขยับขึ้น 0.03
1: ค่ะ
0: นะโดยมีไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยช่วยสร้างความรู้สึกเชิงบวกแล้วก็บรรเทาภาระค่าของชีพในระดับหนึ่งของประชาชนได้แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยประชาชนยังมองว่าเศรษฐกิจโดยรวมนั้นยังไม่ฟื้นตัว
1: ค
0: ่ะแล้วก็เลยทำให้คะแนนทางด้านเศรษฐกิจนั้นยังอยู่ในระดับต่ำนะนอกจากนี้ผลงานของรัฐบาลแล้วก็นายกรัฐมนตรีนั้นก็ถือว่าปรับลดลงซึ่งมันสะท้อนว่าแม้ว่าประชาชนจะชื่นชอบมาตรการช่วยเหลือเฉพาะด้านแต่ยังไม่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในภาพรวมอย่างชัดเจน
1: ค่ะนี่ก็สอดรับกับเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่เลยเขาก็
0: อย่าบอกนี่จะขึ้นไข่ไก่นะ
1: ไข่อนุทินเลยเนี่ยเขาพาดหัวมาเนี่ย
0: ถูกหรือแพงลดลงหรือว่าเพิ่มขึ้น
1: ถ้าลดลงไม่มีข่าวแน่นอนข่าวดีไม่มีแน่นอนค่ะ
0: เพิ่มขึ้นเหรอ
1: ไข่อนุทินขึ้นราคาชาวบ้านเดือดร้อนนะคะเขาบอกว่าขอแจ้งประกาศนะคะขึ้นราคาไข่ไก
0: ่
1: คละหน้าฟาร์มอีก20สตางค์ต่อฟองหรือ6บาทต่อแผง
0: ขึ้น6บาทเลยเหรอ
1: ใช่ต่อแผงก็เฉลี่ยไป20สตางค์ต่อฟองนะคะโดยปรับราคาจาก 3.6 บาทเนี่ย3.60 บาทต่อฟองเป็น3.80 บาทต่อฟองนะคะ มีผลพรุ่งนี้วันนี้รีบไปซื้อทันไหมอันนี้ก็เป็นราคาที่เขาบอกว่าจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
0: มันแพงเพราะอะไร
1: ไม่แน่ใจสาเหตุหลักน่าจะมาจากปริมาณไข่ไก่ที่ออกสู่ตลาดลดลงเนื่องจากผู้เลี้ยงเนี่ยมีการปลดแม่ไก่ยืนกรงจำนวนมากคือไก่พอแก่แล้ว
0: ไก่แก่แล้ว
1: ปลดระหว่าง
0: ทำ
1: ไมไม่เลี้ยงต่อเนื่องกันไม่ให้มีช่วงหรือมันจะไม่ทำให้ราคาไก่แพง
0: จริงๆมันน่าจะเป็นช่วงให้มันไล่ๆกันนะ
1: เขาบอกว่าเนี่ยประกอบกับช่วงต้นเดือนมีแรงซื้อเพิ่ม
0: จาก
1: ผู้ค้าปลีกจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยส่งผลให้ความต้องการไข่ไก่เพิ่มสูงทีนี้ก็แพงเลยตกลงเนี่ย
0: ไทยช่วยไทยจะดีหรือไม่ด
1: ีไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย ดีหรือเปล่า กลายเป็นว่าดีที่เราได้ไข่ราคาถูกผู้ขายได้ราคาแพงเงินภาษีเป็นผู้จ่ายก็อยู่ประมาณนี้นะคะก็เนี่ยไปเมื่อเช้าเนี่ยเบอร์2เบอร์3ก็140แล้วคุณแสงระวีจากเดิมเนี่ยมันอยู่แค่100ต้นๆเอง
0: แต่จริงๆเดี๋ยวนี้คนกินไข่ต้มกันเยอะนะตอนเช้าดิฉันได้กินทุกวัน
1: ค่ะผู้สูงอายุต้องทานไข่ต้มนะท
0: ุ
1: กว
0: ัน ไม่คือจริงๆ
1: วันละ2ฟองแล้วก็อะโวคาโดหน่อย
0: อะโวคาโดไม่หน่อยอะเยอะเลย
1: อย่าไปกินเยอะมากนะ
0: ทำไมอะ
1: สัปดาห์นึงก็ไม่ควรจะเกิน 2-3 ลูกนะ
0: โอ้โห 2-3 ลูกก็เยอะ
1: อะไรที่เยอะนะมันก็ไม่ดีคุณแสงระวีแล้วมันที่สำคัญมันแพงด้วย
0: อ๋อที่สำคัญคือตรงนี้เอง
1: แพงด้วยแล้วก็ไข่แดงละเว้นได้
0: คือจะบอกว่าไข่อ่ะมันเดี๋ยวนั้นเคยไปซื้อในห้างสรรพสินค้าแล้วก็จะซื้อแบบเป็นแพ็คดูสวยงามดูแบบอย่างดีไข่อินทรีบ้างไข่แบบเลี้ยงในแบบออร์แกนิกอะไรเงี้ยปรากฏว่าก็ซื้อมาไปดูเอ๊ะบางทีแบบต่อออกมาแล้วมันแบบ
1: ไม่เป็นลูกไข่แดงไม่เป็น
0: พอไปดูข้างโอ๊ยมันมีวันหมดอายุก็เพิ่งจะรู้ว่าไข่มันมีวันหมดอายุด้วย
1: ค่ะ
0: ทำไมมันต้องเป็นงั้นเพราะเมื่อก่อนก็ไม่เห็นจะต้องแบบมีอ
1: ากาศร้อนมันทำให้ไข่มันเน่า
0: เหรอ
1: ก็มีเพราะว่าไข่สังเกตดิอย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขากินไข่ดิบ
0: อ๋อใช่
1: คือบางทีในเมนูที่แบบว่าอาหารที่เป็นข้าวเนี่ยมีไข่ดิบมาด้วยนะคือไม่ได้กิน
0: อันนั้นก็ปลอดภัย 100%
1: ไม่กินชาบูอะไรเนี่ยแต่เขามันก็คงจะสดแล้วสังเกตว่าไข่ที่สดคือไข่แดงจะเป็นลูกๆอ่ะเป็นต๋องๆอ่ะคุณเคาะออกมาคุณจะรู้สึกว่ามันเหน่งมันลงถ้วยบลึกไหมเข้าใจอารมณ์ไหม
0: ไม่ใช่แตกมาพร้อมกับ
1: ไม่ไม่ใช่แบบโอ้โหมาพร้อมกลิ่นนี่คือไม่ได้นะมันมีวันหมดอายุ
0: ต้องทิ้งอย่างเดียวแล้ว
1: อ่ะหันมาดูที่นิด้าโพบ้างเมื่อสักครู่นี้โพจัดอันดับอะไรต่างๆสวนดุสิตแต่นิด้าโพเนี่ยไปสำรวจอีกแล้วเนี่ยดิฉันขอดูวันเวลาหน่อยนะว่ามันทำไมมันย้อนกลับไปที่คำถามเดิมเรื่องการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสนะคะครั้งที่2ทับ2569
0: อ
1: ันนี้ก็ยังถือว่าเป็นปัจจุบันอยู่เพราะว่า29มิถุนาถึง2กรกฎาคม69นี่แหละนะคะจากกลุ่มตัวอย่างประชาชน18ปีขึ้นไป2,500กลุ่มตัวอย่างคำถามก็อย่างที่บอกแหละคะแนนนิยมนะจากการตรวจสอบถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี
0: ้
1: คือทำไมคำถามมันวนกลับไปก่อนเลือกตั้งคุณนึกออกไหม
0: เออ
1: ทำไมคะแนนนิยมการเป็นนายกเนี่ยอนุทินก็เป็นนายกอยู่แล้ววันนี้ทำไมนิด้าโพถึงมาถามว่าบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกมันคืออะไรมันสอดคล้องกับมีนายกสอสาราอะไรขึ้นมาหรอหรือยังไง
0: ไม่น่าจะใช่แต่อันนี้มันเหมือนจะแบบนั่นสิเขาทำไมเขาไม่ย้อน
1: ออ
0: หรือว่าเป็นข้อมูลเก่า
1: ไม่
0: เพิ่งเอามาเปิด
1: ดิฉันก็บอกแล้วเนี่ย29มิถุนายนถึง2กรกฎาคม ก็แค่ไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะคะก็พบว่าอันดับที่1 126.08 เป็นณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ
0: อัน
1: น
0: ี
1: ้นิด้าโพนี่พรรคประชาชนเขามาตลอดนะแล้วก็อันดับที่2
0: จะพูดอะไร
1: ไม่พูดค่ะอันดับที่2 121.68 นะคะก็เป็นท่านนายกตัวจริงคุณอนุทินชาญวิรากูลนี่แหละ ประชาชนยังสนับสนุนให้เป็นอยู่แต่อันดับที่2นะคะรองลงมาอันดับที่3โอ้โหคนนี้มาแรงนะ 11.80 คุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะ
0: ติดเหรออ
1: ภิสิทธิ์ติดอันดับ3นะคะและอันดับ4นี่ก็มาจากพรรคเคยใหญ่คุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคะ 11.64 ก็ยังได้น้อยกว่าคุณอภิสิทธิ
0: ์
1: อันดับที่5นี่ก็ยังหาใครเหมาะสมไม่ได้แต่อันดับที่6นี่คุณรู้ไหมว่าใครมาแรงเหมือนกัน 4.08 นายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมเป็นไงยังจำวันแรกที่
0: อันนี้เขาแน่จริง
1: ๆยังจำวันแรกที่เปิดสภาขึ้นมาได้เนี่ยตัดคาด
0: คนชอบนะ
1: ตัดภาษีค่าข้าวค่าอะไร
0: สอสอคนติดตรงติดตามผู้ช่วยสอส
1: อปรากฏว่าเด้งรับคุณเนี่ยคุณหมอว่าลงในแกสร้างเขาเรียกว่าอะไรสปอตไลท์ให้ฉายมาที่ตัวเองได
0: ้
1: สมกับที่เขาเรียกว่าอยู่ในแวดวงการเมืองมายาวนาน
0: มันเป็นข้อเสนอที่สอสอไม่กล้าขัด
1: ขัดแล้วมันเรื่องผลประโยชน์ตัวเอง
0: ใช่
1: ข
0: ั
1: ดยังไง
0: คือขัดแล้วนี่ประชาชนมองก็มองชัดเลยว่า
1: คือต่อให้ขัดก็อยู่ในใจ พูดได้แค่ในใจเท่านั้นแหละพูดออกมาไม่ได้เลยนะคะ พูดออกมานี่เป็นคนดีไม่ได้เลย
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: แม้ว่าจะมีภาระค่าใช้จ่ายเรื่อง อะไรต่างๆเนี่ย เขาก็บอกว่าเขามีภาษีสังคมเนา
0: ะ
1: สสสก็ว่ากันไปส่วนอันดับถัดมานี่ก็ยังมีคุณหญิงสุดารัตน์นะติดอันดับที่7แล้วก็อันดับที่8เนี่ยคุณพลเอกรังสีกิติยานทรัพย
0: ์
1: นะคะแล้วก็2อันดับที่9 2.16 คุณรู้ไหมว่าใคร
0: เสรีพิสุทธิ
1: ์เอ้าโอ้โหแม่นเป๊ะมากเลยเนี่ยดูจัดลำดับได้ดีมากและก็อันดับสุดท้ายคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคอันนี้ก็ยังติดมาอยู่นะคะ1ถึง10แต่อันดับ1เนี่ยแหละยังเป็นคุณเท้งเนี่ยแต่คำถามคือจะสนับสนุนให้เป็นนายกในวันนี้ด้วยนะ
0: ไม่ทันแล้ว
1: เนี่ยคำถามคือสนับสนุนให้เป็นนายกในวันนี
0: ้ไม่ทัน
1: ก็เขาเรียกว่าเป็นนายกโพนายกจริงก็อนุทินชาญวิรากูลนะคะคุณไม่พูดซะหน่อยเหรอทำไมถึงมีข่าวนี้ขึ้นมา
0: ก็มันเลยมาแล้วไง
1: ไม่
0: แต่ว่าน
1: ายกสำรองข่าวช่วงที่ผ่านมาเนี่ย
0: คืออันนี้สำรองก็คือนานแล้ว
1: ข่าวนานแล้วเหมือนกันเหรอ
0: หลายคนบอกว่ามันเป็นข่าวที่ปล่อยประมาณนี้
1: ใครถึงมาเลื่อยขาเก้าอี้คุณอนุทิน
0: นั่นแหละดูเรื่องในสภาบ้างดีกว่า
1: อ่ะ
0: นะเดี๋ยวจะไม่ทันเวลาเรื่องของ สภาเห็นทางประธานวิปรัฐบาลคุณกรวีปริศนานาฏกุลบอกว่าเดี๋ยวจะมีการพิจารณาเขาเรียกว่าร่างพรบสร้างเสริม สังคมสันติสุขหรือว่าร่างพรบนิรโทษกรรมคดีชุมนุมทางการเมืองในช่วง20ปีที่ผ่านมาก
1: ็
0: คือตั้งแต่ช่วง2548ถึง2568หลังจากที่ทางสวเขามีการไปปรับแก้ถ้อยคำในบางมาตราอย่างเช่นไม่นิรโทษกรรมการกระทำผิดกฎหมายอาญามาตรา112
1: ค่ะ
0: นะซึ่งทางคุณกรวีบอกว่าเดี๋ยววันที่6ค่ะวันพรุ่งนี
1: ้
0: ทางวิปรัฐบาลเขาจะมีการประชุมประจำสัปดาห์น
1: ะ
0: เกี่ยวกับกฎหมายที่จะเข้าสู่การพิจารณาในสัปดาห์นี้ซึ่งมันก็มีเรื่องของร่างพรบนิรโทษกรรมที่ทางสวส่งกลับมาให้ที่ประชุมสภาเนี่ยแหละน
1: ะ
0: ก็จะมีการหารือกันในเรื่องนี้แต่เท่าที่ดูจากประเด็นที่สวแก้ไขมาเนี่ยคุณกรวีบอกว่ามันยังอยู่แนวทางที่ฝ่ายการเมืองรับได้อยู่นะหรือถ้าเกิดว่ามันมีประเด็นไหนที่ติดใจมันก็จำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการร่วมของทั้งสองสภานะซึ่งอันนี้ก็ไม่ขัดข้องอยู่แล้วก็สามารถตั้งได้แต่ถ้าเกิดว่าดูแล้วเนี่ยทุกฝ่ายพอรับได
1: ้ค่ะ
0: เราก็จะเดินหน้าไปเลยนะเพื่อให้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยออกมาได้เร็วน
1: ะ
0: ซึ่งในส่วนของพรรคภูมิใจไทยเองนั้นไม่มีประเด็นก็ต้องหารือกับพรรคเพื่อไทยว่าจะมองเรื่องนี้กันอย่างไรรับได้ไหมกับสิ่งที่สวแก้มาคือถ้าเกิดรับได้ก็เดินหน้าต่อถ้าเกิดว่าจะต้องปรับอะไรก็ปรับไม่มีปัญหาส่วนท่าทีของฝ่ายค้านชัดเจนว่าไม่รับแล้วขอให้ไปตั้งกรรมธิการร่วมนั้นซึ่งจุดยืนเรื่องของนิรโทษกรรมการเมืองเนี่ยแต่เว้นมาตรา12อันนี้เป็นจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยอยู่แล้วก็ยังเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะออกมาได้ใช้กันแน่น
1: อ
0: นถ้าเกิดว่าทุกคนเห็นตรงกันแล้วก็รับได้กับกฎหมายนะมันก็จะได้ออกมาเร็วแต่ว่าเกิดไปตั้งกรรมการร่วมแน่นอนมันก็ต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือนนู่นแหละนะที่จะล่าช้าออกไป
1: ะ
0: นะคะ
1: โอ้ก็เรื่องของนิรโทษนี่เข้าทุกยุคทุก
0: ใช่
1: นี่นะก็ยังก็อยากเห็นแหละว่าบางทีมันก็อาจจะเป็นเด็กวัยรุ่นยังขาดดุลพินิจอะไรในทางการเมืองอยู่นะคะถ้านิรโทษกรรมกันได้ก็น่าจะเป็นเรื่อง
0: ก็เดี๋ยวคงจะต้องหารือกันในวิปรัฐบาลเห็นทางเพื่อไทยคุณสุทินคลังแสงบอกเหมือนกันว่าเดี๋ยวต้องฟังวิปรัฐบาลว่าจะว่าอย่างไร
1: เออไม่ได้ยินชื่อมานานเหมือนกันนะคุณสุทินเนี่ยหายไปพักใหญ่
0: ยังอยู่ค่ะ
1: ยังอยู่พักเพื่อไทยเนาะ
0: ยังอยู่ค่ะ
1: ค่ะยังไม่ไปตั้ง
0: ยังนะคะเนี่ยแหละก็เดี๋ยวรอติดตามกันในสัปดาห์หน้านะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ 18:00 น.ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
1: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
2: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเดินหน้าโครงการ Thailand Fast Pass กระตุ้นการลงทุนในประเทศตั้งเป้าสร้างการลงทุนได้กว่า 900,000 ล้านบาทสำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับคดีพนักงานต้อนรับสายการบินขนยาเสพติดข้ามประเทศเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเร่งขยายผลจับกุมเครือข่ายทั้งขบวนการประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวยกย่องความสำเร็จของสหรัฐอเมริกาเนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลเดินหน้าโครงการ Thailand Fast Pass กระตุ้นการลงทุนในประเทศยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจตั้งเป้าสร้างการลงทุนได้กว่า 900,000 ล้านบาท
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ Thailand Fast Pass เพื่อเร่งการลงทุนในประเทศโดยตั้งเป้าดึงการลงทุนผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ปีนี้กว่า 900,000 ล้านบาทมุ่งเน้นให้เกิดการลงทุนจริงในระบบเศรษฐกิจโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์ Thailand Fast Pass จะต้องเริ่มลงทุนจริงอย่างน้อยร้อยละ20ภายในปีนี้พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะแรงงานไทยผ่านโครงการสะพานเชื่อมทักษะหรือ Skill Bridge เพื่อยกระดับขีดความสามารถแรงงานและสนับสนุนภาคธุรกิจไทยโดยเฉพาะ SME ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและปรับตัวสู่เศรษฐกิจใหม่นอกจากนี้รัฐบาลจะใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ BOI และกองทุนที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและอุตสาหกรรมใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระยะยาวขณะที่การลงทุนปีนี้จะใช้หลายเครื่องมือร่วมกันไม่พึ่งงบประมาณแผ่นดินเพียงอย่างเดียวโดยมีทั้งการลงทุนรัฐวิสาหกิจวงเงินกว่า 270,000 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ10จากปีก่อนกองทุนนอกงบประมาณเช่น BOI และกองทุนพลังงานรวมถึงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนหรือ PPP และกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเช่น Thailand Future Fund
3: เราก็มีเงื่อนไขนะครับว่า1ก็คือว่าใครได้รับบัตร Thailand Fast Pass เนี่ยคุณจะต้องลงทุนอย่างน้อย 20% ในปีนี้มันก็จะช่วยทำให้เกิดเม็ดเงินการลงทุนจริงนะครับ2ก็คือคุณต้องมาช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีสอนทักษะให้กับคนไทยโดยเฉพาะในเรื่องของ Reskill Upskill ผ่านโครงการที่เรียกว่าโครงการสะพานเชื่อมทักษะ Skill Bridge เราก็ใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันมาช่วยส่งเสริมให้ SME ช่วยปฏิรูปเปลี่ยนผ่านพลังงานต่างๆเนี่ยช่วยให้เขาเข้าสู่แล้วก็ให้เขาทรานส์ฟอร์มไปสู่ธุรกิจใหม่มากขึ้นเม็ดเงินทั้งหมดเนี่ยปีนี้เนี่ยคาดว่าเม็ดเงิน BOI เนี่ยจะได้ประมาณสัก 900,000 ล้าน
2: นายเอกนิติยังกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากนี้รัฐบาลยังเร่งดึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI เพื่อเสริมเงินลงทุนและยกระดับเทคโนโลยีภาคการผลิตโดยทั้งหมดมุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาวผ่านการลงทุนการยกระดับทักษะแรงงานและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank 2026ในช่วงเดือนตุลาคมนี้เพื่อแสดงศักยภาพการจัดการวิกฤตและการพัฒนาประเทศในเวทีโลกนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ว่ากระทรวงการคลังได้ร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.และฝ่ายเลขาธิการของการประชุมเพื่อเตรียมงานอย่างใกล้ชิดซึ่งขณะนี้ประเทศไทยมีความพร้อมอยู่ในระดับ A โดยเฉพาะในส่วนของบุคลากรที่มีการอบรมเจ้าหน้าที่ประสานงานดูแลซึ่งเป็นการระดมกำลังจากข้าราชการกระทรวงการคลังธปท.สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐรวมถึงนิสิตนักศึกษาอาสาสมัครที่ให้ความสนใจสมัครเข้ามามากกว่าจำนวนที่ต้องการหลายเท่าทั้งนี้ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจะได้มีโอกาสแสดงบทบาทสำคัญโดยมีการหารือถึงการจัดการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งคาดว่าจะมีผู้แทนของประเทศไทยและตัวแทนจากกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าร่วมพูดคุยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงจุดยืนและเป็นตัวแทนของกลุ่มประเทศในภูมิภาคนี้ นายวินิจย้ำว่าโอกาสครั้งนี้สำคัญกว่าเพียงแค่จำนวนผู้มาเยือนหรือเม็ดเงินสะพัดในช่วงหนึ่งสัปดาห์แต่เป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะได้พื้นที่ในการสื่อสารสู่สาธารณะให้คนทั้งโลกเห็นความพร้อมและการจัดการภายใต้วิกฤตนอกจากนี้ในช่วงเวลาเดียวกันยังจะมีการประชุมของกลุ่มประเทศสำคัญอื่นๆเช่นกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ประเทศหรือ G7 และกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา24ประเทศหรือ G24 จัดขึ้นด้วยซึ่งจะยิ่งส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านบวกให้กับประเทศไทยจึงเชื่อมั่นว่าความพร้อมในครั้งนี้จะสร้างผลกระทบสำคัญในด้านบวกให้กับประเทศไทยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านโครงการดอกเบี้ยคนละครึ่งและเงินล้านที่2ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง
4: นางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองณกองทุนหมู่บ้านบ้านคำคลั่งหมู่ที่2ตำบลคำคลั่งอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าข่าวดีสำหรับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่ยืมเงินในปี2569คือผู้กู้จะชำระดอกเบี้ยเพียงครึ่งเดียวส่วนที่เหลือรัฐบาลจะเป็นผู้สนับสนุนตามหลักเกณฑ์ของโครงการซึ่งเป็นนโยบายที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญและมีความห่วงใยประชาชนมีเป้าหมายเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มสภาพคล่องให้ครัวเรือนส่งเสริมการประกอบอาชีพสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยรัฐบาลมุ่งหวังให้กองทุนหมู่บ้านเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและวางรากฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งและโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านระยะที่3หรือเงินล้านที่2เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญที่ช่วยให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนต้นทุนต่ำลดภาระดอกเบี้ยและนำเงินไปต่อยอดการประกอบอาชีพการเกษตรการค้าขายและธุรกิจชุมชนอันจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับหมู่บ้านและชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืนกรกฎภูมิสวทบุรีธานีรายงาน
1: รัฐบาลสนับสนุนสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ช่วงตั้งครรภ์จนถึงการดูแลบุตรเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับครอบครัวผู้ประกันตน
5: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ส่งผลให้มีผู้ประกันตนมีภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตรเพิ่มขึ้นรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือและบรรเทาภาวะทางการเงินโดยเพิ่มความมั่นคงในการเลี้ยงดูบุตรผ่านสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม3กรณีสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39เช่นกรณีค่าตรวจและฝากครรภ์สำนักงานประกันสังคมจ่ายให้ตามจริงไม่เกิน 1,500 บาทโดยแบ่งตามอายุครรภ์ตั้งแต่ไม่เกิน12สัปดาห์จนถึง40สัปดาห์ซึ่งผู้ประกันตนชายก็สามารถใช้สิทธิ์เบิกให้ภรรยาได้เช่นกันกรณีที่2ค่าคลอดบุตรรับเงินเหมาจ่าย 15,000 บาทต่อการคลอด1ครั้งโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งเงื่อนไขต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า5เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนที่ใช้สิทธิ์กรณีที่3เงินสงเคราะห์บุตรรับเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทต่อบุตร1คนคราวละไม่เกิน3คนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงครบอายุ6ปีบริบูรณ์สำหรับผู้ที่ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิ์ทั้งนี้รัฐบาลมุ่งมั่นดูแลผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในระยะยาวโดยผู้ประกันตนที่เข้าเกณฑ์สามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนได้สะดวกผ่านระบบ e-safe service หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศและสายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: แม่ทัพภาคที่2และแม่ทัพภาคที่3ตรวจเยี่ยมกำลังพลในพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
6: พลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3พร้อมด้วยพลโทวีรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2และคณะเดินทางลงพื้นที่แนวปฏิบัติการชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณปราสาทตาเมินทมปราสาทตาควายและเนิน350เพื่อพบปะกำลังพลจากกองทัพภาคที่3ซึ่งเดินทางมาสนับสนุนภารกิจของกองทัพภาคที่2ในพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์รับฟังผลการปฏิบัติงานและตรวจเยี่ยมกำลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการ ดยผู้บังคับบัญชาได้ให้ข้อแนะนำและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานพร้อมให้กำลังใจกำลังพลจัดชุดที่แมทกองบัญชาการกองทัพไทยด้วยพร้อมกันนี้แม่ทัพภาคที่3ได้เน้นย้ำกำลังพลว่าการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าวมีความสำคัญต่อภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศภายหลังการตรวจเยี่ยมแม่ทัพภาคที่2แม่ทัพภาคที่3และคณะได้ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ณอนุสรณ์สถานบริเวณเนิน350และปราสาทตาควายปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับคดีพนักงานต้อนรับสายการบินขนเฮโรอีนข้ามประเทศเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเร่งขยายผลจับกุมเครือข่ายทั้งขบวนการพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งยกระดับการดำเนินคดียาเสพติดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหลังเกิดคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมพร้อมกำชับให้เร่งสืบสวนขยายผลไปถึงผู้บงการนายทุนและเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังรวมทั้งเดินหน้ายึดทรัพย์และตัดวงจรการลักลอบลำเลียงยาเสพติดอย่างเป็นระบบส่วนความคืบหน้าคดีล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาที่ทำหน้าที่บรรจุยาเสพติดใส่กระเป๋าผ้าลายช้างไทยได้แล้วและจากการสอบสวนพบว่าผู้ต้องหารับกระเป๋าที่ซุกซ่อนเฮโรอีนจากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาก่อนนำมาเก็บไว้ที่ห้องพักในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยระหว่างการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบกระเป๋าและคราบเฮโรอีนซึ่งเป็นพยานหลักฐานสำคัญขณะนี้อยู่ระหว่างขยายผลติดตามผู้ว่าจ้างและผู้ร่วมขบวนการที่เหลือซึ่งคดีดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติจึงเตรียมแจ้งข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกับผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียซึ่งอยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์ของกลางเพื่อยืนยันน้ำหนักและจัดทำรายงานผลอย่างเป็นทางการพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าการดำเนินคดีจะไม่หยุดเพียงการจับกุมผู้ลำเลียงแต่จะสืบสวนขยายผลไปถึงผู้สั่งการผู้สนับสนุนและผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากขบวนการทั้งหมดโดยใช้ข้อมูลข่าวกรองการตรวจสอบเส้นทางการเงินการพิสูจน์หลักฐานและความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อรื้อถอนเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติทั้งระบบขณะที่จังหวัดพะเยาเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดอย่างเข้มข้นพร้อมขยายผลยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาทลายเครือข่ายยาเสพติดสกัดกั้นเส้นทางการลำเลียงทุกรูปแบบ
7: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าจังหวัดพะเยาเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดอย่างเข้มข้นภายใต้ยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาประกาศสงครามยาเสพติด5 action ทำทันทีตามนโยบาย Operation 90 Day ของรัฐบาลโดยที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถขยายผลจับกุมผู้ต้องหาและยึดของกลางได้อย่างต่อเนื่องอาทิวันที่23 เมษายน 2569คดีการลักลอบส่งยาเสพติดผ่านพัสดุเอกชนในพื้นที่อำเภอภูซางสามารถยึดเฮโรอีนน้ำหนักกว่า 3.5 กก.และเมื่อวันที่8 มิถุนายน 2569การส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักแหล่งซุกซ่อนยาเสพติดในตำบลฝ่ายกวางอำเภอเชียงคำสามารถยึดของกลางยาบ้าจำนวน8 ล้านเม็ดพร้อมไอซ์อีก1 กิโลกรัมทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่าน id line orn.pyao. สามารถแจ้งโดยตรงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดลดข้อกังวลของผู้ให้ข้อมูลซึ่งจังหวัดพะเยายืนยันที่จะเดินหน้าสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดสร้างความปลอดภัยให้แก่สังคมอย่างยั่งยืนวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: ชลประทานเชียงใหม่ระดมเรือขุดกำจัดผักตบชวาและวัชพืชบริเวณสะพานแม่สอยพัฒนาเพื่อเปิดทางน้ำป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เกษตรและชุมชน
8: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ร่วมกับนายอัธวิทย์นาควัชระผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่1เพื่อติดตามความคืบหน้าการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำณบริเวณสะพานแม่สอยพัฒนาตำบลแม่สอยอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เป็นการบูรณาการร่วมกันกับสำนักงานชลประทานที่1และเทศบาลตำบลแม่สอยโดยได้สนับสนุนเครื่องจักรกลหนักเรือขูดชนิดปูตักแบบแบ็คโฮลงโป๊ะเข้าจัดการพื้นที่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการไหลของน้ำเปิดทางน้ำไหลให้สะดวกยิ่งขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนเพื่อช่วยป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมและบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่โดยฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่7โครงการชลประทานเชียงใหม่ได้ประสานนายชาญชัยพระพันเพชรนายกเทศมนตรีตำบลแม่สอยเพื่อลงพื้นที่ติดตามการขุดลอกวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ ้ำบริเวณสะพานแม่สอยพัฒนาเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามเป้าหมายผมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามการแก้ปัญหาการระบายน้ำในพื้นที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลากำชับกรมเจ้าท่าเร่งเปิดทางน้ำและขุดลอกคลองสะกอมรับมือฤดูฝนแก้ปัญหาอุทกภัย
9: ที่คลองสะกอมอำเภอจนะจังหวัดสงขลานายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามปัญหาการระบายน้ำพร้อมมอบหมายกรมเจ้าท่าเร่งสำรวจและขุดลอกคลองสะกอมรวมถึงเปิดทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าจากการลงพื้นที่คลองสะกอมอำเภอจนะและเกาะแลหนังตำบลปากบางอำเภอเทพาพบว่าปัญหาหลักเกิดจากคลองและร่องน้ำตื้นเขินส่งผลให้การระบายน้ำไม่เพียงพอเกิดน้ำท่วมซ้ำซากในช่วงฤดูฝนและกระทบต่อปัญหาการสัญจรทางน้ำการประมงพื้นบ้านการประกอบอาชีพของประชาชนจึงมอบหมายให้กรมเจ้าท่าจัดทำแผนแก้ไขทั้งการขุดลอกคลองตูหยงและคลองสะกอมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำและฟื้นฟูเส้นทางน้ำเชื่อมต่อทะเลรองรับสถานการณ์น้ำหลากช่วงปลายปีนี้สำหรับแนวทางดำเนินงานแบ่งออกเป็น3ระยะได้แก่ระยะสั้นเร่งสำรวจสภาพร่องน้ำและเตรียมแผนขุดลอกคลองสะกอมและคลองตูหยงในปีงบประมาณ2570ระยะกลางดำเนินโครงการขุดลอกพร้อมปรับปรุงโครงสร้างระบบระบายน้ำและระยะยาวจัดทำแผนบริหารจัดการร่องน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อลดปัญหาการตื้นเขินในอนาคตธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสั่งการให้ผู้พัฒนานิคมอมตะซิตี้ระยองและอมตะยูเร่งแก้ปัญหาน้ำเสียไหลลงคลองสาธารณะและส่งแผนปรับปรุงภายในวันพรุ่งนี้เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในพื้นที่
10: นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอเปิดเผยว่าได้ออกคำสั่งด่วนที่สุดถึงผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยองและอมตะยูให้เร่งดำเนินการตาม6มาตรการเข้มงวดเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียและโคลนทะลักลงสู่ลำคลองสาธารณะในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองภายหลังการลงพื้นที่ตรวจสอบพบต้นตอของปัญหาใน2จุดหลักได้แก่มีการระบายน้ำปนเปื้อนโคลนจากการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่3และมีการนำน้ำที่มีสีขุ่นมีฟองและกลิ่นเหม็นรุนแรงจากระบบบำบัดน้ำแห่งที่4มารดน้ำต้นไม้จนไหลทะลักลงสู่รางระบายน้ำและคลองสาธารณะซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นการฝ่าฝืนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA โครงการส่วนขยายระยะที่6ที่กำหนดให้ใช้มาตรการห้ามระบายน้ำทิ้งออกนอกพื้นที่โครงการโดยเด็ดขาดทางนี้กนอจึงสั่งการให้ระงับการปล่อยน้ำเสียบล็อกน้ำที่มีกลิ่นเหม็นทันทีตรวจสอบหาสาเหตุเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำพร้อมประเมินความเสียหายเพื่อเยียวยาชุมชนโดยกำชับให้ผู้พัฒนาโครงการต้องจัดทำแผนดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทั้งหมดส่งให้กนอเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันพรุ่งนี้เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้รับ3รางวัลในงานเอเรีย2026ต่อเนื่องปีที่2ตอกย้ำการเป็นองค์การด้านความรับผิดชอบต่อสังคมระดับแนวหน้าของเอเชียนางสาวชนิกายุทธสารประสิทธิ์ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาองค์การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เป็นผู้แทนกฟผ.รับรางวัล Asia Responsible Enterprise Award 2026ที่ประเทศมาเลเซียเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาซึ่งเป็นรางวัลระดับนานาชาติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจัดโดย Enterprise Asiaเพื่อยกย่ององค์การในทวีปเอเชียที่สามารถดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลโปร่งใสและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งนี้กฟผ.ได้รับ3รางวัลสำคัญจากเวทีดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่2สะท้อนถึงการบูรณาการการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในทุกมิติจนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติประกอบด้วยรางวัล Green Leadership การเป็นผู้นำขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศรางวัล Investment in People ให้ความสำคัญกับคนผ่านการพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ และรางวัล Corporate Sustainability Reporting ซึ่งแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจผ่านการจัดทำ eGAT Sustainability Report 2024ซึ่งนำเสนอผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลหรือ ESG อย่างครบถ้วนสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: ธนาคารแห่งประเทศไทยจะปรับลดและยกเว้นค่าธรรมเนียมธนาคารรวม19รายการทยอยเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้ระยะแรกมี6รายการสำคัญเช่นขอสเตทเมนต์ผ่านออนไลน์ฟรีจำกัดค่าหนังสือรับรองฐานะทางการเงินไม่เกิน100บาทลดค่ารักษาบัญชีไม่เคลื่อนไหวเหลือไม่เกิน20บาทต่อเดือนและปรับลดค่าธรรมเนียมอื่นๆเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงช่วยลดรายจ่ายของประชาชนเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการและสนับสนุนให้บริการทางการเงินดิจิทัลได้สะดวกและเป็นธรรมมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
14: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพของสหรัฐซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคมของทุกปีพิธีเฉลิมฉลองซึ่งจัดขึ้นบริเวณเนชั่นมอลล์ในกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แสดงความยกย่องสำหรับความสำเร็จของสหรัฐอาทิชัยชนะในสงครามตลอดจนระบอบการปกครองของสหรัฐพร้อมเรียกร้องให้สภาคองเกรสเร่งผ่านกฎหมายจำกัดการลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์และกำหนดให้แสดงหลักฐานการเป็นพลเมืองของการลงทะเบียนเลือกตั้งซึ่งสหรัฐต้องหยุดยั้งภัยคุกคามจากรัฐที่คอมมิวนิสต์ที่มีอิทธิพลมากขึ้นโดยเร็วที่สุดอย่างไรก็ตามการกล่าวสุนทรพจน์ดังกล่าวของผู้นำสหรัฐมีขึ้นแม้จะเผชิญอุปสรรคด้านสภาพอากาศซึ่งรวมถึงคลื่นความร้อนที่ส่งผลให้หลายพื้นที่ในสหรัฐต้องยกเลิกภารกิจกิจกรรมกลางแจ้งและพายุฝนฟ้าคะนองจนทำให้มีการเลื่อนกำหนดออกไปเกือบ2ชั่วโมงต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่11เมื่อเวลา16นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนไมซักที่มีศูนย์กลางบริเวณเมืองหนานหนิงมณฑลกวางซีประเทศจีนมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ75กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชั่นและยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับโดยจะสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อไปจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ในช่วงวันที่5ถึงวันที่6กรกฎาคมนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่และภาคใต้มีฝนลดลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศ าศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางพะเยาแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากเชียงรายและน่านอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยอุดรธานีสกลนครและมุกดาหารโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดราชบุรีและอุทัยธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:48 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 23:53 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา5:41สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 16:42 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:32กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:55
15: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
16: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนMove and More 33ปีรอฟมมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
3: สวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวค่ะคุยสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศค่ะสัปดาห์นี้นะคะวันนี้เนี่ยจะชวนคุณผู้ฟังไปพูดคุยถึงโครงการศึกษาวิจัยด้านโบราณคดีสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นโครงการศึกษาวิจัยเรื่องผู้คนภาษาภูมิปัญญาร่วมรากสุวรรณภูมิค่ะนำไปสู่การสร้างฐานข้อมูลดิจิตอลเพื่อการสืบสานแล้วก็ต่อยอดนะคะเป็นการรวบรวมคลังปัญญาครั้งยิ่งใหญ่เลยก็ว่าได้ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะได้ไปพูดคุยกันกับอาจารย์ดร.อุเทนวงศ์สถิตค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออกคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะจะเข้ามาคุยในรายละเอียดกับเราในช่วงต่อไปค่ะส่วนช่วงนี้เหมือนเดิมนะคะรายการสบายๆหลังข่าวของเรามีชุดสมุดบันทึกจากธนาคารออมสินให้คุณ1ชุดค่ะส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210นะคะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะและผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณยุวดีสิริชัยวัฒนาโยธินจากจังหวัดปทุมธานีนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้ถึงเวลาพักแล้วค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนและช่วงต่อไปเราจะไปพูดคุยกันกับโครงการศึกษาวิจัยครั้งยิ่งใหญ่เรื่องผู้คนภาษาภูมิปัญญาร่วมรากสุวรรณภูมิกันกับอาจารย์อุเทนวงศ์สถิตค่ะ
4: รวยรวยรวย
5: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบบึ้มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป Mymo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: รวย
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: อยากถึงที่หมายเร็วไว
1: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ที
0: ลดการสร้างมลพิษ
1: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ทีย
0: กระดับคุณภาพชีวิต
1: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ที
0: ดีต่อคุณดีต่อโลกรอฟอร์มร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรอฟอร์มเรายกระดับชีวิตเมือง
2: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
3: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
4: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: เบา
5: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: ช่วงที่2นะคะบุฟังคะกลับมาค่ะเราจะได้คุยถึงโครงการศึกษาวิจัยครั้งยิ่งใหญ่เรื่องผู้คนภาษาภูมิปัญญาร่วมรากสุวรรณภูมิไปคุยกับอาจารย์ดร.อุเทนวงศ์สถิตอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออกคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะอาจารย์อุเทนพร้อมแล้วนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะอาจารย์ก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องของโครงการศึกษาวิจัยปัจจุบันเรื่องราวเกี่ยวกับดินแดนสุวรรณภูมิเนี่ยนะคะมาดูข้อสรุปกันว่ามันมีความคืบหน้าเป็นพื้นที่บริเวณใดบ้างคะอาจารย์คะ
2: ครับณปัจจุบันนะครับเราไม่ได้จำกัดหรือว่าชี้จำเพาะเจาะจงไปว่าเป็นพื้นที่ของประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับแต่ว่าเราหมายรวมทั้งภูมิภาคนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะใช้คำว่าสุวรรณภูมิเนี่ยให้มาแทนคำว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอุษาคณีเพราะอะไรครับเพราะว่าคำว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเราจะ

0: คัมภีร์นะครับที่สำคัญสำหรับบ้านเมืองที่นับถือพุทธศาสนานะครับก็คือมีปรากฏอยู่ในชาดกหลายๆเรื่องนะครับอย่างเช่นที่เรารู้จักกันดีนะครับพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 9ในหลวงรัชกาลที่ 9นะครับพระมหาชนกนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่กล่าวถึงดินแดนที่ชื่อว่าสุวรรณภูมินะครับทำไมนะครับดินแดนแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าสุวรรณภูมิหรือว่าแผ่นดินทองนะครับคือไม่ได้หมายความถึงทองที่เป็นสินแร่นะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูในคัมภีร์พุทธศาสนาเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นดินแดนที่ใครทำมาค้าขายด้วยแล้วกลับไปมีความมั่งคั่งเหมือนกับได้พบทองคำนะครับอันนี้เป็นนัยยะสำคัญอย่างหนึ่งที่เราอยากจะใช้คำเรียกภูมิภาคของเราเนี่ยให้มันสะท้อนตัวตนแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยความหมายครับ
1: ค่ะนะคะอันนี้จะย้อนให้ได้เห็นภาพกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะได้ไปคุยเรื่องของโครงการที่ริกรินกันไปตั้งแต่ช่วงแรกนะคะผู้ฟังทีนี้อาจารย์ทำไมจะต้องมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผู้คนเกี่ยวกับภาษาภูมิปัญญารุ่นรากสุวรรณภูมิแล้วคะหลายคนก็อาจจะอยากจะทราบนะคะอาจารย์อุเทนว่ามันมีความสำคัญอย่างไรและน่าสนใจอย่างไรเราถึงจะเป็นที่จะต้องไปศึกษาตรงนี้นะคะอาจารย
0: ์ถามผมอยากจะชักชวนท่านผู้ฟังแล้วก็นักวิชาการทุกท่านนะครับให้เดินทางย้อนเวลานะครับย้อนเวลากลับไปสู่ดินแดนที่ไม่มีเส้นแบ่งเขตแดนใด
1: ๆค่ะ
0: นะครับเราทราบกันดีว่าเส้นเขตแดนเนี่ยเป็นนวัตกรรมใหม่ที่นำเข้ามาพร้อมกับการล่าอาณานิคมและแนวความคิดแบบตะวันตกเราอยากจะย้อนไปก่อนหน้านั้นประมาณสัก1,000 ปีหรือว่า 2,000 ปีในช่วงที่ดินแดนแถบนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ของผู้คนที่อยู่ร่วมกันมาอย่างยาวนานนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าดินแดนเนี่ยไม่ได้มีขอบเขตที่เด่นชัดนะครับเป็นพื้นที่ที่ผู้คนเป็นอิสระมีนัยยะแล้วก็สามารถที่จะหลอมรวมนะครับผู้คนให้มีความสามัคคีสมัครสมานแล้วก็อยู่กันฉันมิตรนะครับกันอย่างยาวนานนับพันปีตรงนี้นะครับอยากจะแยกเป็นสัก3ประเด็นด้วยกันนะครับแปลว่าจะเป็นผู้คนภาษาและก็วัฒนธรรมร่วมรากหรือว่าภูมิปัญญาร่วมรากเริ่มแรกที่ผู้คนก่อนนะครับสำหรับดินแดนแห่งนี้เนี่ยเราจะพบว่าผู้คนในดินแดนนี้เนี่ยประกอบด้วยบุคคลที่พูดกันหลากหลายภาษานะครับก็ประกอบกันด้วยภาษาออสโตรเอเชียติกมี2กลุ่มที่ชัดเจนนะครับที่มีความสำคัญก็คือกลุ่มที่พูดภาษามอญเขมรกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มชาวไทยแล้วนะครับก็คือกลุ่มที่พูดภาษาไตขไดซึ่งก็จะมีรัฐชาติอยู่2รัฐชาติหรือว่า2ประเทศด้วยกันก็คือประเทศไทยแล้วก็ประเทศลาว
1: ค่ะ
0: นะครับกลุ่มที่3นะครับก็คือกลุ่มออสโตเนเชียนนะครับก็คือกลุ่มที่พูดภาษาอินโดนีเซียมาเลซึ่งรวมถึงบรูไนและก็ภาษาตากาล็อกของฟิลิปปินส์ด้วย
1: ตากาล็อกค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือกลุ่มที่พูดภาษาทิเบตโตเบอร์มานะครับก็คือกลุ่มที่พูดภาษาทิเบตพม่านะครับก็เป็นบรรพบุรุษของอีกคนที่พูดอีกหลากหลายภาษาในประเทศเมียนมานะครับซึ่งกลุ่มทั้งหลายเนี่ยก็มีการผสมผสานกันนะครับเราต้องทลายอคตินะครับสิ่งหนึ่งหรือว่าจุดสำคัญประเด็นหนึ่งในการที่เราจะต้องศึกษาวิจัยเนี่ยนะครับก็คือกระบวนการของสุวรรณภูมิเนี่ยนะครับที่โดดเด่นที่สุดนะครับคือการไม่ได้การที่จะจ้องจำกัดหรือว่าทำลายกันและกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแต่ว่าเป็นกระบวนการที่ผสมผสานกลมกลืนแลกเปลี่ยนเราจะเห็นหลักฐานทางโบราณคดีมากมายนะครับว่ากลุ่มคนทั้ง4กลุ่มเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวมีการแลกเปลี่ยนทำมาค้าขายแล้วก็อยากจะทลายอคติอีกนิดนึงนะครับคือคนโบราณเนี่ยนะครับตั้งแต่สมัยโบราณตั้ง 5-6,000 ปีมาแล้วเราเจอหลักฐานนะครับแต่ทางจารึกเนี่ยตั้งแต่การจารึกรุ่นแรกๆตั้งแต่ซูเมเรียนมาเนี่ยเราพบว่าคนโบราณเนี่ยมีภูมิปัญญาทางด้านภาษาสูงนะครับ
1: ค่ะ
0: ปัจจุบันเนี่ยเรามักจะจำกัดตัวเองแล้วก็เหมือนกับทำลายนะครับแล้วก็จำกัดความรู้ของเราแต่เพียงภาษาของตนเองเท่านั้น
1: จะรักในภาษาเราก็เข้าใจว่าในความเป็นการอนุรักษ์ภาษาเรานะคะอาจารย์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย
1: ค
0: นในอดีตเนี่ยสามารถจะพูดได้อย่างน้อยๆ 2-3 ภาษาอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็มีความเป็นเพื่อนมีความเป็น

0: มีกระจิตมีกระจายต่อกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับทีนี้จะมาพูดถึงประเด็นที่สองนะครับก็คือประเด็นเกี่ยวกับภาษา
1: ค่ะอาจารย์
0: นะครับภาษาอันนี้ถือว่ามีความสำคัญมากๆเพราะว่าในส่วนของภาษาเนี่ยเราพบว่ามีรากในทางภาษาเนี่ยอาจจะแตกต่างกันแต่ว่ามีจุดที่ร่วมกันมากนะครับอย่างแรกก็คืออักษรนะครับก่อนนี่จะมีแบ่งเราจะแบ่งแยกอักษรเป็นอักษรไทยอักษรพม่าอักษรเขมรหรือว่าอักษรอื่นๆเนี่ยเราร่วมรากกันโดยใช้อักษรพราหมีซึ่งใช้ในราชวงศ์ปัลลวะตั้งแต่พุทธศตวรรษที่11 12มา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแล้วก็ค่อยพัฒนากันร่วมมาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพื้นที่เนี่ยเราแลกรับตัวอักษรก็เป็นรากเดียวกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับจากนั้นภาษานะครับภาษานอกจากจะภาษาในกลุ่มที่เป็น4กลุ่มใหญ่ที่ผมพูดแล้วนะครับในทางภาษาศาสตร์นะครับเขาจะมีศัพท์เทคนิคขออนุญาตนิดนึงนะครับเรียกว่าสปราชบุญหรือว่าสหภาพทางภาษาก็คือกลุ่มภาษาที่ไม่ได้มีบรรพบุรุษร่วมกันโดยตรงแต่อาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกันมานานจนมีลักษณะร่วมกันผ่านการยืมแล้วก็ปฏิสัมพันธ์กันนะครับซึ่งภาษาในสุวรรณภูมิเนี่ยมีลักษณะนี้ชัดเจนมากนะครับก็คือภาษาการได้รับเอาภาษาสันสกฤตภาษาบาลีมาใช้นะครับขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างเช่นคำว่าภาษานี้เองเลยคือในต้นตำรับของภาษาสันสกฤตจะออกเสียงว่าภาษา
1: ภาษาน
0: ะครับ
1: อาจจะคุ้นเคย
0: ตัวภาษาไทยเรายืมมาใช้ก็เป็นภาษา
1: ค่ะอาจารย
0: ์นะครับพอไปเป็นพม่าภาษาพม่าออกคำออกเสียงคำนี้นะครับออกบาดา
1: บาดา
0: บาดา
1: ไม่เคยคุ้นเลยค่ะอาจารย
0: ์พอไปทางหมู่เกาะอย่างเช่นอินโดนีเซียก็ออกบาฮาซา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พอสูงขึ้นมาทางเวียดนามออกบักซา
1: บักซา
0: ภาษาเขมรที่ใกล้เคียงกับเราก็ออกเทียซา
1: ค่ะ
0: ครับจะเห็นว่าเรายืมต้นตำรับคือสันสกฤตมาแต่ว่าเราก็มาปรับใช้ให้คุ้นกับเสียงของแต่ละพื้นที่นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจก็คือมีคำยืมร่วมกันเป็นจำนวนมากซ
1: ึ
0: ่งจะสะท้อนถึงโครงสร้างทางภาษาด้วยคือไวยากรณ์ของกลุ่มทางสุวรรณภูมิเราเนี่ยเอาง่ายๆเลยนะครับเราจะมีส่วนขยายเนี่ยวางไว้หลังคำนาม
1: ค่ะอาจารย
0: ์นะครับอย่างเช่นคำว่าบ้านใหญ
1: ่
0: บ้านใหญ่ที่อาจจะมีใน
1: ยุทธการเมืองนี้จะได้ยินบ่อยนะอาจารย์ใช่ไหมกลุ่มบ้านใหญ่
0: เราสามารถเพิ่มความหมายที่สลับซับซ้อนไปเป็น2ชั้น3ชั้นได
1: ้ค่ะ
0: แต่ว่าเราจะเริ่มต้นด้วยคำว่าบ้านซึ่งเป็นคำนามแล้วก็ส่วนขยายก็คือใหญ
1: ่
0: เราไม่ได้ใช้ส่วนขยายมาวางไว้ข้างหน้าอย่างเช่น big house อย่างเช่นในภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นในการรับรู้ของคนในสุวรรณภูมิเราเริ่มต้นที่บ้านสิ่งที่มองเห็นได้ก่อนแล้วเราค่อยย้อนกลับไปถึงลักษณะอื่น
1: ๆค่ะอาจารย
0: ์นะครับซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับถ้าเปรียบเสมือนต้นไม้เราก็ถือว่าเรามีรากเดียวกันแล้วค่อยๆขึ้นไปเป็นการแตกปอออกหน่อแล้วก็แผ่กิ่งก้านสาขาไปเป็นรัฐชาติต่างๆในบริเวณที่เป็นอาเซียนในปัจจุบันนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งจุดมุ่งหมายของการศึกษาที่ฟังทูเนี่ยอาจจะเป็นอุดมคตินะครับ
1: ค่ะอาจารย
0: ์ก็คืออย่างที่จะลดอคติของคนในพื้นที่นะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รับทราบนะครับว
1: ่
0: าพื้นแผ่นดินตรงนี้เนี่ยเรามีภูมิปัญญาร่วมมีภูมิปัญญาร่วมรากเดียวกันไม่จำเป็นจะต้องมาทะเลาะกันนะครับผมยกตัวอย่างนะครับที่ผมให้สัมภาษณ์บ่อยๆก็คืออย่างเช่นเรื่องสงกรานต
1: ์ค่ะ
0: ซึ่งรูปคำศัพท์เนี่ยเป็นคำยืมแน่นอนมาจากคำว่าสังกรานติในภาษาสันสกฤตนะครับแปลว่าการข้ามผ่านก็คือดวงอาทิตย์ข้ามผ่านจากราศีมีนไปสู่ราศีเมษณปัจจุบันเนี่ยเราแทบจะเรียกว่าเป็นนิวเยียร์ของสุวรรณภูมิ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าในส่วนของพื้นที่ที่เป็นเมนแลนด์เซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยมีค การเฉลิมกันฉลองกันทั้งภูมิภาคนะครับแต่ว่าอาจจะเรียกแตกต่างกันไทยเราเรียกสงกรานต
1: ์
0: เราขึ้นทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วภาษาลาวเรียกสังขารนะครับคือออกเสียงกกับรอออกเป็นขอแต่ความหมายเดียวกันสังขาร
1: สังขารสงกรานต์
0: นะครับก็คือภาษาลาวออกรอเรือควบกล้ำไม่ได้ก็เลยออกเป็นสังขารนางสงกรานต์ก็เป็นนางสังขาร
1: นางสังขาร
0: นะครับภาษาพม่านะครับภาษาพม่าออกจัดจานแต่ว่าถ้าไปดูรูปตัวเขียนนะก็จะรู้ว่ามาจากคำว่าสงกรานต์นั่นเองแต่ว่าออกเสียงสำเนียงพม่าเป็นจัดจาน
1: คล้ายๆเหมือนกันนะจันเน
0: า
1: ะถ้าหลับตาพูดจะคล้ายๆกันไปหมดอ่ะ
0: ครับแล้วพม่าเนี่ยเจริญฉลองกันสองอาทิตย์เลยคือมันร่วมรากเดียวกันนะครับหรือแม้กระทั่งสิ่งนึงเนี่ยที่เราก็รับมานะครับจากทางอินเดียอย่างเช่นมหากาพย์รามยณะเราก็มาเป็นรามเกียรติทางเขมรก็เป็นเรียมเกียรตินะครับทางใต้ก็เป็นหิกายัตรามยณะซึ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่เรารับแล้วก็เอามาพัฒนาในท้องถิ่นจนกระทั่งอินเดียมาเองเนี่ยก็จะรู้สึกว่าชื่นชมนะครับว่ามีความแตกต่างจากท้องถิ่นของเขา
1: ค่ะ
0: นะครับและสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับความเป็นภูมิปัญญาร่วมรากของสุวรรณภูมิเราเนี่ยนะครับคือเรารับนะครับเลือกรับปรับใช้ให้เหมาะกับรสนิยมของคนในท้องถิ่น
1: ค่ะอาจารย
0: ์นะครับนักวิชาการตะวันตกนะครับเคยเตือนนักวิชาการด้วยกันเองนะครับว่าอย่าหลงกลนะครับสำหรับการตีความในเชิงวัฒนธรรมเพราะว่าคนกลุ่มเซาท์อีสต์เอเชียหรือว่าสุวรรณภูมิเนี่ยมีความชาญฉลาดในการที่จะรักษารากเหง้าของตัวเองนะครับคือรักษาประเพณีของตัวเองแต่ว่าเอาคติอินเดียมาฉาบผมยกตัวอย่างนะครับเรานับถือผีเรานับถือผีบรรพบุรุษคือในเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยในสุวรรณภูมิแล้วเนี่ยทุกชาติทุกภาษานับถือผีกันทั้งนั้น
1: ค่ะอาจารย
0: ์นะครับแต่ว่าเราก็จะจับเอาผีเหล่านี้เนี่ยไปยัดใส่ในบทบาทที่อาจจะเป็นพระอินทร์อาจจะเป็นพระพรหมหรือว่าเทพองค์อื่น
1: ๆค่ะ
0: นะครับอย่างเช่นของไทยเราเนี่ยเป็นภาพหนึ่งที่เห็นได้ชัดนะครับอย่างช่วงปีใหม่เนี่ยณปัจจุบันนี้ก็จะมีประเพณีมาที่เสาแรกนิยมไปไหว้อะไรครับเสาหลักเมือง
1: ต้องไปก่อนเลยเนาะต้นปี
0: เพราะว่าเสาหลักเมืองเราก็บอกว่าโอ้ยเสาหลักเมืองเนี่ยน่าจะเป็นคติจากอินเดียหรือเปล่าเพราะว่าเราขนานนามว่าเสาอินทขินคือเสาพระอินทร์แต่ว่าผมอยู่อินเดียมา4ปีกรุงนิวเดลีหรือว่ากรุงกาลกาต้าเมืองหลวงเก่าเนี่ยไม่เคยมีครับไม่มีเสาหลักเมืองครับ
1: ค่ะ
0: เขารับคติมาตอนท้ายๆเนี่ยเป็นเกตหรือว่าเป็นประตูเมืองด้วยซ้ำรับคติมาจากทางอังกฤษเห็นไหมครับว่าเราเนี่ยเอาคติความเชื่อของเราเรื่องเสาผีต่างๆเนี่ยนะครับ
1: ใช่ค่ะอาจารย
0: ์เอามาสวมนะครับแล้วเราก็สมมุติบทบาทเทวดาต่างๆเนี่ยให้กลายมาเป็นผีของเรานะครับเพราะฉะนั้นกษัตริย์ของเราเนี่ยนะครับจึงมีลักษณะหนึ่งที่พิเศษนะครับในอดีตกษัตริย์ในรัฐโบราณของสุวรรณภูมิเราเนี่ยในขณะที่อินเดียเองเนี่ยกษัตริย์เขาต้องกราบไหว้บรรดาเทพเจ้าสูงสุดอย่างเช่นพระนารายณ์นะครับกษัตริย์อยู่ในสถานะศาสนิก follower นะครับแต่ว่าในเซาท์อีสต์เอเชียกษัตริย์เราอ้างเลยครับอ้างเป็นอวตารเลยอ้างสถานะเทียบเท่ากับเทพเจ้าเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นคติที่แตกต่างจากอินเดียอินเดียมาเห็นแล้วก็จะงงมากนะครับว่าทำไมคติความเชื่อของเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยแตกต่างจากต้นฉบับไปได้ไกลนะครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยก็มีอีกหลายอย่างนะครับอ
1: ี
0: กหลายอย่างก็จะถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพยายามถอดรหัสหนาให้คนในสุวรรณภูมิเนี่ยได้เห็นถึงภูมิปัญญาที่มีร่วมกันมายาวนานเป็นพันปีนะครับเราอย่าไปหลงกับเขตแดนของภูมิภาคที่เพิ่งจะมาขีดเขียนกันเมื่อสัก200ปี300ปีเท่านั้นเองนะครับ
1: มากกว่านั้นแต่ทีนี้การศึกษาวิจัยครั้งนี้ค่ะอาจารย์ความท้าทายมันคืออะไรบ้างเราจะได้อะไรจากการวิจัยครั้งนี้ค่ะอาจารย
0: ์ครับอย่างแรกนะครับที่อาจจะฟังดูเป็น อุดมคตินิดนึงนะครับก็คือความรู้ความเข้าใจ ใจเพื่อนบ้านนะครับเข้าใจอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นเข้าใจถึงจุดประสงค์ของทางยูเนสโกที่ให้แต่ละประเทศนะครับให้ขึ้นมรดกทางวัฒนธรรมของตนเองซึ่งขึ้นมาเนี่ยแต่ละประเทศมีหน้าที่รักษานะครับไม่ได้ว่าหมายความว่าประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ
1: ส่วนใหญ่จะคิดกันไปทางนั้นนะว่าฉันเป็นเจ้าของ
0: ใช่ครับก็คือเรามีหน้าที่ที่จะรักษาและก็สืบต่อแล้วก็ต่อยอดไปในอนาคตนะครับทีนี้ในส่วนของการนำไปต่อยอดเนี่ยนะครับก็หลากหลายนะครับในทางระดับวิชาการนะครับก็อยากจะให้เกิดความรู้ใหม่ที่มองเซาท์อีสต์เอเชียหรือว่าสุวรรณภูมิเนี่ยในระดับภูมิภาค
1: ได้ค่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากที่จะไม่ทราบว่าในอนาคตนะครับว่าจะทำได้ขนาดไหนแต่ก็จะพยายามทำให้ได้มากที่สุดก็คือการละอคติและก็การเสริมสร้างนะครับในสิ่งที่จะเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคตนะครับ
1: ได้เลยค่ะอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์อุเทนค่ะ
0: ครับผมครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะพูดคุยกันเรื่องราวของโครงการนะคะโครงการเกี่ยวกับวิจัยเรื่องผู้คนภาษาภูมิปัญญาร่วมรากสุวรรณภูมิก็ได้ความรู้กันเยอะเลยทีเดียวนะคะดินแดนที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์โบราณในคดีภูมิปัญญาต่างๆตอนนี้กำลังจะถูกค้นคว้ารวบรวมข้อมูลต่างๆนี่ค่ะเพื่อนำไปสู่การต่อยอดให้แก่ลูกหลานของเราได้สืบสานต่อไปในอนาคตด้วยนะคะทิ้งท้ายกันหน่อยค่ะช่วงนี้ก็เรายังคงมีชุดสมุดบันทึกจากธนาคารออมสินมอบให้คุณผู้ฟัง1ชุดนะคะในรายการสบายๆหลังข่าวของเราส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวเลยค่ะที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะคะทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะสำหรับผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณยุวดีสิริชัยวัฒนาโยธินจากจังหวัดปทุมธานีขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะคะหมดเวลาแล้วค่ะผู้ฟังคะสำหรับรายการสบายๆหลังข่าววันนี้นะคะดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์ถัดไปสวัสดีค่ะ
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: สบายสบายหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงทุกวันอาทิตย์หลังข่าวภาคค่ำเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 92.5 MHz
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569ณสนามกอล์ฟริเวอร์เดลกอล์ฟคลับอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีกระทรวงคมนาคมเร่งพัฒนาท่าอากาศยานหัวหินรองรับการเปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศอีกครั้งภายในปีนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ตั้งเป้าเก็บชัยชนะอย่างน้อย2นัดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาด้วยวันที่5กรกฎาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขความยืนหยัดมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวเนซุเอลาความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาได้ดำเนินมาอย่างมั่นคงแน่นแฟ้นตลอดระยะเวลากว่า4ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันแม้ว่าทั้งสองประเทศจะอยู่ห่างไกลกันคนละภูมิภาคแต่เวเนซุเอลาและประเทศไทยจางยึดมั่นในสันติภาพความมั่นคงและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประชาชนของเราข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความเข้าใจความไว้เนื้อเชื่อใจและเจตจำนงอันดีที่มีร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความร่วมมือให้แน่นแฟ้นก้าวหน้าทั้งในระดับทวิภาคีและภายในกรอบความร่วมมืออาเซียนโดยเฉพาะในด้านการค้าการท่องเที่ยวการพัฒนาอย่างยั่งยืนและพลังงานเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:48 นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569และพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันกับทอดพระเนตรการฝึกซ้อมของนักกอล์ฟเยาวชนนักกอล์ฟอาชีพนักกอล์ฟอาชีพสตรีรวมถึงเทคโนโลยีการพัฒนากอล์ฟไทยสู่ความเป็นเลิศเพื่อความก้าวต่อไปในเวทีระดับโลกณสนามกอล์ฟริเวอร์เดลกอล์ฟคลับอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงสนามกอล์ฟริเวอร์เดลกอล์ฟคลับนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนายพงษ์รัตน์เหลืองทำรงเจริญนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยคณะกรรมการสมาคมและคณะผู้บริหารสมาคมกอล์ฟริเวอร์เดลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระพลาที่ประทับบริเวณกรีนหลุม18พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันและกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569เสร็จแล้วเสด็จออกจากพระพลาที่ประทับและประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นทีออฟหลุมที่18ทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟกลุ่มผู้นำเมื่อจบการแข่งขันพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนสมาคมผู้แทนสนามและผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานธงประจำการแข่งขันและพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลตามลำดับต่อจากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยัง All Thailand Golf Center เสด็จเข้าบริเวณกรีนซ้อมพัดทรงร่วมทดสอบการพัดระยะไกลและลูกสั้นกับทอดพระเนตรการฝึกซ้อมเทคนิคการพัดและลูกสั้นของนักกอล์ฟเยาวชนณบริเวณกรีนซ้อมพัดจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้อง High Performance Center ชั้น1ทอดพระเนตรการวิเคราะห์วงสวิงของนักกอล์ฟอาชีพสตรีการฝึกซ้อมวงสวิงในระยะต่างๆของนักกอล์ฟทีมชาติณช่องไดกอล์ฟแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้อง High Performance ชั้น2ทอดพระเนตรการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของนักกอล์ฟอาชีพสตรีด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงสนพระราชหฤทัยและพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการกอล์ฟอาชีพไทยและนักกีฬาประเภทต่างๆมาโดยตลอดอีกทั้งยังทรงพระปรีชาสามารถในกีฬาหลากหลายประเภทที่เป็นที่ประจักษ์แก่ประสบกรณิกรชาวไทยและในระดับสากลโดยการแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่2-5 กรกฎาคม 2569ณสนามกอล์ฟริเวอร์เดลกอล์ฟคลับอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีเป็นการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกอล์ฟไทยให้สามารถแข่งขันและสร้างผลงานในระดับสากลเพิ่มโอกาสการแข่งขันและยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับระดับสากลซึ่งสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านของการแข่งขันในครั้งนี้โดยมีนักกีฬากอล์ฟเข้าคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันกว่า300คนโดยผู้ชนะเลิศการแข่งขันจะได้รับเงินรางวัลพร้อมด้วยถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งถือเป็นเกียรติยศและเกียรติประวัติอันสูงสุดและยิ่งใหญ่แก่นักกอล์ฟอาชีพนักกีฬาทีมชาติเยาวชนบุคคลในวงการกีฬากอล์ฟไทยตลอดจนทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันพัฒนาวงการกีฬากอล์ฟไทยและเป็นพลังที่สำคัญที่จะผลักดันให้นักกอล์ฟไทยมุ่งมั่นพัฒนาสู่มาตรฐานในเวทีระดับประเทศและเวทีสากลอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปเวลา 17:29 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกณรงค์จารุเสรณีมวมปช.พ.ป.ร. 4ณเมนวัดโสมนัสวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 18:57 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงรักษากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สภากาชาดไทยเชิญชวนประสบกรณิกรทั่วประเทศร่วมบริจาคโลหิตในโครงการรวมพลังจิตอาสาทำความดีบริจาคโลหิตถวายองค์ราชันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาตลอดเดือนกรกฎาคมนี้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา74พรรษาในวันที่28 กรกฎาคม 2569นี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงดำรงตำแหน่งพระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทยและทรงสนับสนุนงานบริการโลหิตมาโดยตลอดดังพระราชดำรัสตอนหนึ่งที่เคยพระราชทานไว้ว่าการบริจาคโลหิตจึงเปรียบเทียบได้กับการบริจาคชีวิตเป็นทานซึ่งเป็นทานที่สูงควรแก่การยกย่องสรรเสริญอย่างยิ่ง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติจึงขอเชิญชวนประสบกนิกรทุกหมู่เหล่ามาร่วมสร้างทานบารมีอันยิ่งใหญ่ส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตลอดเดือนกรกฎาคม2569โดยสามารถเดินทางไปบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือฟิกสเตชันทั้ง7แห่งในกรุงเทพเช่นสถานีกาชาด11วิเศษนิยมบางแคเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์สาขาบางแคบางกะปิงามวงวานท่าพระศูนย์การค้าเอ็มโพเรียมและบ้านทรงไทยย่านวงสว่างหรือภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศรวมถึงโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทุกแห่งใกล้บ้านท่านประชาชนทยอยเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่อง
2: ตลอดทั้งวันของการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเป็นไปอย่างสมพระเกียรติมีประชาชนแต่งกายด้วยชุดไว้ทุกสีดำทยอยเดินทางมายังจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าสนามหลวงฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดระเบียบแถวทยอยเดินลงไปลงทะเบียนบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเพื่อลงทะเบียนและรับสติ๊กเกอร์แสดงตนก่อนเข้าถวายสักการะตามลำดับนางสาวสาสิเลขาดิเรกพิทักษ์จากกรุงเทพมหานครกล่าวว่ารู้สึกเสียใจต่อการสูญเสียและตั้งใจเดินทางมาถวายความอาลัยเนื่องจากทราบซึ้งในพระกรณียกิจของพระองค์ที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อช่วยเหลือประชาชนและสังคมพร้อมตั้งปณิธานว่าจะทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสืบไป
3: คือรักท่านนะคะแล้วก็เห็นตั้งแต่เด็กๆนอนเหมือนโตมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะมาถวายความอาลัยหลายด้านเลยนะคะที่ท่านทำประโยชน์ให้พวกเราค่ะทั้งในด้านช่วยเหลือสังคมที่เราเห็นกันอยู่ประจำก็คือเพื่อพึ่งพาญาติค่ะก็จะทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลค่ะทุกอย่างที่ทำได้ก็จะทำค่ะ
2: ด้านนางสาวเจนจิราดาดันจากจังหวัดแพร่กล่าวว่าแม้ไม่เคยมีโอกาสเข้าเฝ้าแต่ได้ติดตามพระกรณียกิจของพระองค์มาโดยตลอดและประทับใจในพระจริยวัตรอันเรียบง่ายรวมทั้งพระวิริยะอุตสาหะในการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
3: เสียใจเพราะว่าเห็นพระองค์ท่านมาตั้งแต่เด็กแล้วก็พระจันทร์สาก็พอๆกับเราก็เลยรู้สึกว่ามันพูดยากก็มันอยู่ข้างในอ่ะก็เสียใจค่ะแล้วก็ทุกอย่างที่เป็นพระองค์เลยก็เห็นท่านในเวลาออกไปทำพระราชกรณียกิจค่ะแทนพระองค์ก็คือพระองค์ไปแบบติดดินก็คือไม่ได้รู้สึกว่าพระองค์ท่านแบบสูงจนเราเอื้อมไม่ถึงอะไรเงี้ยค่ะ
2: ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนอย่างครบถ้วนอาทิจุดบริการอาหารและน้ำดื่มพระราชทานห้องน้ำสาธารณะหน่วยบริการทางการแพทย์และบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายหรือ Wi-Fi ฟรีพร้อมทั้งจัดระบบอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางโดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกจะรถรับส่งหรือชัตเทิลบัสให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากสถานีท่าพระสถานีสนามชัยสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหรือสายใต้ใหม่และประตูเทวาภิรมย์เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเป็นประจำทุกวันระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โดยจุดคัดกรองบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดรับการลงทะเบียนในเวลา 20:00 น.จึงขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติชวิสาปทุมมารายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งพัฒนาท่าอากาศยานหัวหินรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่จะเปิดเส้นทางอีกครั้งภายในปีนี้นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงแผนเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศที่ท่าอากาศยานหัวหินว่าจากการลงพื้นที่ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรับฟังความเห็นผู้ประกอบการเบื้องต้นที่ประชุมได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเส้นทางบินหัวหินกัวลาลัมเปอร์กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งรวมถึงการเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศใหม่อื่นๆซึ่งนอกจากจะช่วยกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นโดยตรงแล้วยังช่วยลดความแออัดของสนามบินหลักอย่างสุวรรณภูมิและดอนเมืองได้อีกด้วยพร้อมย้ำว่าการพัฒนาครั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดในระดับสากลโดยได้สั่งการให้กรมท่าอากาศยานเร่งปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานตามกรอบเวลาที่ชัดเจนปัจจุบันท่าอากาศยานหัวหินอยู่ระหว่างการก่อสร้างขยายอุโมงค์ถนนขยายอุโมงค์รถไฟและขยายพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งเพื่อรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ตามมาตรฐานของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยโดยมีกำหนดการแล้วเสร็จพร้อมเปิดรับเที่ยวบินระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการภายในปี2569นี้ด้านสายการบินแอร์เอเชียพร้อมเปิดบริการบินตรงระหว่างประเทศจากสนามบินหัวหินตามนโยบายรัฐบาลนายภัยรัตน์พรพัฒนานางกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชียกล่าวว่าหลังจากที่รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้ส่วนภูมิภาคผ่านการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการผลักดันท่าอากาศยานหัวหินให้มีความพร้อมรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบสายการบินแอร์เอเชียมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการสนับสนุนนโยบายนี้จึงร่วมกิจกรรมระดมความคิดเห็นกับผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกประกอบการพิจารณาการเปิดเส้นทางบินใหม่ระหว่างประเทศปัจจุบันแอร์เอเชียให้บริการบินภายในประเทศที่ท่าอากาศยานหัวหินเส้นทางหัวหินเชียงใหม่อยู่แล้ว4เที่ยวบินต่อสัปดาห์และจะเพิ่มเป็นบินตรงทุกวันในช่วงเดือนตุลาคมนี
4: ้คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 20:18 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายฮาดีปสิงห์ปูรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติของอินเดียเปิดเผยว่าวิกฤตด้านพลังงานจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านถือเป็นแรงกระตุ้นให้อินเดียเร่งขยายกำลังการผลิตและการจัดหาพลังงานภายในประเทศโดยอินเดียอยู่ระหว่างการประมูลพื้นที่ที่ยังไม่เคยสำรวจมาก่อนประมาณ 250,000 ตารางกิโลเมตรทั้งนี้อินเดียมีปริมาณการผลิตน้ำมันดิบในประเทศระหว่างปี2568ถึงปี2569อยู่ที่25ล้านเมตริกตันซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการใช้น้ำมันดิบของอินเดียเพียงร้อยละ10เท่านั้นขณะที่อินเดียถูกสหรัฐและยุโรปวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อน้ำมันของรัสเซียอย่างไรก็ตามอินเดียยืนกรานที่จะให้ความสำคัญต่อความต้องการด้านพลังงานของประเทศมากกว่าข้อพิจารณาด้านอุดมการณ์กระทรวงกลาโหมของไต้หวันออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพไต้หวันกลับมาเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหารโดยอ้างว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่นักเรียนจะต้องเข้าใจถึงภัยคุกคามต่อความมั่นคงของไต้หวันและตระหนักถึงภารกิจของกองทัพไต้หวันท่ามกลางภัยคุกคามทหารและการแทรกแซงจากทางการจีนที่เพิ่มขึ้น ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพจีนปฏิบัติการทางทหารรอบเกาะไต้หวันเกือบทุกวันโดยเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาไต้หวันตรวจพบเรือรบและเรือยามฝั่งจีนมากกว่า110ลำซึ่งถือเป็นสถิติสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาและถือเป็นสัญญาณของลัทธิขยายอำนาจทางทะเลที่ทอดยาวตั้งแต่ญี่ปุ่นไต้หวันฟิลิปปินส์ไปจนถึงเกาะบอร์เนียวสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA รายงานว่าแนวปะทะอากาศตามฤดูกาลที่กำลังทวีความรุนแรงและเริ่มเคลื่อนตัวในวันนี้ส่งผลให้กลุ่มเมฆฝนแผ่ปกคลุมหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของภูมิภาคคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นพร้อมประกาศเตือนภัยระดับที่4จากความรุนแรงทั้งหมด5ระดับจากเหตุฝนตกหนักตั้งแต่จังหวัดฟุกุโอกะไปจนถึงนากาซากิซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มพร้อมคาดการณ์ว่าหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของภูมิภาคคิวชูจะเผชิญฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันจันทร์นี้ JMA ยังขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของภูมิภาคคิวชูระมัดระวังดินโคลนถล่มและน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ราบต่ำเหตุฟ้าผ่าลมกระโชกแรงรวมถึงอันตรายจากพายุหมุนที่อาจเกิดขึ้นต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าเฉือนเอาชนะปารากวัย1-0ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับโมร็อกโกที่เอาชนะแคนาดาเจ้าภาพร่วมมา3-0สำหรับโปรแกรมในวันนี้จนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้บราซิลพบนอร์เวย์เวลา3:00 น.และอังกฤษพบเม็กซิโกเวลา7:00 น.ศึกอินไลน์ฟรีสไตล์เวิลด์คัพมิลาน2026ฮีโร่แบทเทิลคัพที่เมืองมิลานประเทศอิตาลีนักกีฬาทีมชาติไทยสามารถคว้ามาได้2เหรียญทองจากวิริศพลวงอัคคยากรในประเภทสไลด์รุ่นโปรเมนและเด็กชายคามินอินสว่างในประเภทแบทเทิลสลาลมรุ่นโปรเมนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมุ่งหน้าสู่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ระหว่างวันที่8-12กรกฎาคมนี้ก่อนออกเดินทางโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าการแข่งขันสัปดาห์นี้มีความสำคัญต่อการเตรียมทีมสำหรับศึก CV Cup 2026และชิงแชมป์เอเชียซึ่งจะเริ่มขึ้นในอีก8สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งการได้เผชิญหน้ากับ4ทีมชั้นนำของโลกได้แก่สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นบราซิลและตุรกีในสนามนี้ถือเป็นโอกาสในการทดสอบศักยภาพของทีมอีกด้วย
7: ผมว่าเราก็โชคดีนะในการแข่งขันในสัปดาห์ที่3เนี่ยเพราะว่าทีมที่เป็นผู้แข่งขันเราเนี่ยเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแล้วในอยู่ในกลุ่มเนี่ยเราจะได้รู้ว่าไอการเตรียมตัวของเราเนี่ยแล้วเพื่อไปแข่งขันเนี่ยเรามีความใกล้ชิดหรือว่าเราทำได้ดีที่สุดขนาดไหนกับทีมที่เหลือนะครับ
6: ด้านชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมกล่าวว่าเป้าหมายของทีมในสนามนี้คือการเก็บชัยชนะให้ได้อย่างน้อย2นัดแม้คู่แข่งทั้ง4ทีมจะเป็นทีมแถวหน้าของโลกก็ตาม
8: ก็เจอทีมที่แข็งแกร่งนะคะมีพละกำลังอย่างเช่นอเมริกานะคะแล้วก็ญี่ปุ่นเองก็ค่อนข้างเหนียวแล้วก็ตุรกีหนักมากส่วนบราซิลก็แน่นอนอยู่แล้วเขาน่าจะมาเต็มอยู่แล้วยังไงก็คิดว่าสู้ได้ค่ะแล้วก็เป็นเกมที่หนักแต่ว่ามันเป็นเกมที่ดีสำหรับพวกเราด้วยค่ะ
6: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม3ไทยพบสหรัฐอเมริกาในวันที่8กรกฎาคมเวลา 13:30 นวันที่9กรกฎาคมไทยพบญี่ปุ่นเวลา 17:20 นวันที่11กรกฎาคมไทยพบบราซิลเวลา 13:30 นและนัดสุดท้ายวันที่12กรกฎาคมไทยพบตุรกีเวลา 13:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569สนามที่2ที่สวนกีฬากมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสนามที่2จัดแข่งขันในรูปแบบเรซซิ่งระยะทางกว่า300เมตรเน้นทักษะความเร็วและการเข้าโค้งแตกต่างจากสนามแรกที่เป็นปั๊มแทร็กเพื่อให้เด็กๆได้พัฒนาทักษะหลากหลายและต่อยอดสู่การแข่งขันจักรยาน BMX ในอนาคตจนได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้ปกครองสำหรับผลการแข่งขันทั้งหมดสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน highcycling.or.th ทั้งนี้สนามที่3และสนามที่4จะจัดขึ้นที่เซ็นทรัลโคราชในวันที่19กรกฎาคมและ4สิงหาคมตามลำดับแข่งขันในรูปแบบเรซซิ่งภายในฮอลล์ปรับอากาศ พร้อมปรับรูปแบบสนามให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาชาย3คนประกอบด้วยธีรพัฒน์ปรือทองยศกรบูรพาและธนกฤตโชติเมืองปักในการลุ้นรางวัลนักฟุตบอลเยาวชนยอดเยี่ยมแห่งปี Young Player of the Year 2025-2026โดยจะประกาศผลในงาน FA Thailand Award ในวันที่7กรกฎาคมเวลา 17:00 นเป็นต้นไปที่ห้องประชุมพาวิเลียน A โรงแรม The Grand Four Wing Convention กรุงเทพมหานครนอกจากนี้หลังเสร็จสิ้นพิธีมอบรางวัลนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่จะแถลงความพร้อมของทีมชาติไทยสำหรับสู้ศึกชิงแชมป์อาเซียน AFF ฮุนไดคัพ2026ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมลครับ
10: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแล้วนะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก
11: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับและเป็นโลกเปลี่ยนสีโลกที่กำลังร้อนตับแตกร้อนชนิดที่เราไม่เคยรู้สึกมาไม่ว่าจะเป็นในไทยเอเชียยุโรปนี่โอ้คนยุโรปนี่ร้องอ้วกเลยนะเพราะว่าเขาไม่เคยเจออากาศร้อนขนาดนี้สิ่งที่คุณวิกรมอยากจะเล่าให้เราฟังคือว่าเราจะอยู่ยังไงกับโลกร้อนที่ยิ่งวันก็ยิ่งจะร้อนมากขึ้นสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีคร
2: ับ สวัสดีครับอาจารย์หยุ่นครับคุณฤชัยจำได้รองประธานาธิบดีอัลกอร์ไหม
1: ใช่อดีตรัฐมนตรีอัลกอร์ซึ่งเป็นคนริเริ่มเรื่องของแก้ปัญหาโลกร้อนแกก็ทำสารคดีชื่อ The Inconvenient Truth ซึ่งเป็นสารคดีตอนนั้นที่เขย่าขวัญคนทั้งโลกเพราะว่าเป็นคนแรกๆในระดับโลกนะที่พูดถึงปัญหานี้ตอนนั้นคนก็ไม่เคยเข้าใจเท่าไหร่นะคุณไม่รู้ว่ามันอะไรมันยังไงทำไมเราต้องกลัวมันปรากฏว่าแอลกอร์นี่สร้างปรากฏการณ์ขึ้นมาเลยแล้วรู้สึกจะได้รางวัลโนเบลด้วยนะ
2: โนเบลก็เพราะแกทำไอ้สารคดีนั่นแหละถามว่าสารคดีที่แอลกอร์ทำขึ้นมานั้นน่ะมันสะท้อนอะไรเอ่ยตอนนู้นเนี่ยเขาไปเอาไอ้การไปเจาะน้ำแข็งในขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้แล้วก็เจาะลงไปดูชั้นน้ำแข็งอะว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงมั่งก็ปรากฏว่าเขาเจอนะพวกเกี่ยวกับเป็นตะกอน
1: อ
2: ะก็คือผงที่อยู่ในอากาศเพราะในอากาศเนี่ยของในแต่ละปีเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าฝุ่นละอองหรือเท่าฐานที่เราปล่อยขึ้นไปในบรรยากาศ
1: ใช่
2: แล้วเขาก็ดูในย้อนกลับไปย้อนกลับไปเมื่อย้อนกลับไปกลับไปเขาบอกเอ๊ะทำไมมันสะอาดขึ้นอ่ะมันไม่มีเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันเกิดขึ้นในโลกเมื่อ100ปีที่แล้ว
1: ใช่
2: แล้ว100ปีก่อนนั้นถอยหลังไปเนี่ยไอ้น้ำแข็งอ่ะที่เป็นกาเซียเนี่ยเป็นธารน้ำแข็งอะไรต่างๆนี่เขาก็ทำไมเอ่ยมันสะอาดแล้วพอใกล้ขึ้นมาใกล้ขึ้นมาเรื่อยๆมันก็จะเปื้อนเปื้อนเปื้อนเปื้อนเปื้อนเปื้อนฉะนั้นเขาก็มามองว่าในแต่ละปีที่มันเพิ่มอัตราการเปื้อนอย่างนั้นเนี่ยมันจะไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะแย่เพราะว่าการเติบโตของเศรษฐกิจเพราะตอนนู้นสมัยเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วประชากรโลกยังไม่เยอะไงเมื่อคนไม่เยอะไอการใช้นะพวกพลังงานน้ำมันเอ่ยอะไรก็น้อย
1: ใช
2: ่เห็นไหมฮะวันนี้พอพวกคนมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นตอนนี้น่าจะ 8,400 กว่าล้านคนวันนี้นะแต่ทาง UN นี่ก็บอกว่าจะครบหมื่นล้านคนเนี่ยภายในอีกสักกี่ปีนะ10กว่าปีข้างหน้า
1: ใช่
2: ไม่ถึง20ปีฉะนั้นเมื่อปริมาตรคนเยอะการใช้นะไอ้พวกไม่ว่าจะน้ำมันเอ่ยอุตสาหกรรมต่างๆก็เยอะไงฉะนั้นตรงเนี้ยโลกจะอยู่ยังไงคุณวิชัยคิดว่าวันนี้เนี่ยเราบอกว่ามีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเยอะขนาดนี้คุณวิชัยดูสิแล้วถ้าอีก10ปี5ปีข้างหน้านี
1: ่
2: เราจะอยู่ไงวันนี้ทางยุโรปนี่แค่44องศาใช่ไหมสูงสุดอ่ะ
1: ใช
2: ่ก็ตายกันเป็นเบื่อแล
1: ้
2: วแล้วถ้ามาดูในเมืองแขกอ่ะแขกนี่ร้อนมากเลยนะคุณวิชัย
1: ร้อนมากแล้วก็ตายกันเยอะมาก
2: น่าสงสารเดี๋ยวว่าที่ไหนเลยก็ที่ประเทศไทยล่ะคุณวิชัยคิดว่าเนี่ยถ้าร้อนขนาด40องศาเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าอะไรตายก่อน หนึ่ง
1: ผม
2: นกมันก็ไม่รู้จักปรับตัวไม่อะไรเนี่ยเพราะเขาไม่รู้เรื่องนกตายใช่ไหมอันที่สองสัตว์เลี้ยงตายคุณยายคิดว่าไก่เลี้ยงไก่อะไรของที่เราเลี้ยงเอามากินเนี่ยมันจะอยู่ได้ยังไงอ่ะ
1: ยากอยู่ยาก
2: วัวแพะแกะ แล้วพวกนี้พอมันไม่สบายปั๊บนมเนื้อไข่ก็ลดลงไห
1: มอ
2: าหารของเรานี่คุณที่ชัยลดลงไหมเอ่ย
1: ลด
2: นะ
1: ลด
2: คุณที่ชัยดูสิว่าเมื่อสัตว์พวกนี้ได้รับผลกระทบด้วยการที่หนึ่งมันจะไม่ผลิตนะไข่นมตามปกติใช่ไหมแล้วก็ตายล่ะแล้วมันก็ยิ่งทำให้แหล่งผลิตพวกนี้ในหน้าร้อนตายไอ้การที่อากาศร้อนด้วยพระอาทิตย์นะให้ความร้อนต่อโลกเนี่ยเพราะว่าโลกร้อนไอ้น้ำท่านที่มันระเหยจากน้ำเข้าไปสู่บรรยากาศก็เยอะขึ้นเมื่อมันเยอะขึ้นมันก็อยู่ในทำไมบรรยากาศที่หุ้มห่อโลกเนี่ยมีปริมาตรของไอ้น้ำความชื้นสูงขึ้นเมื่อสูงขึ้นเนี่ยไอ้พวกเนี้ยที่มันมีทานเขาเรียกว่าทานน้ำกระแสน้ำอุ่นกับกระแสน้ำเย็นที่มันไหลไปใช่ไหม
1: ใช
2: ่ตรงไหนที่มันร้อนมันก็จะกระแสน้ำร้อนน้ำอุ่นไหลผ่านไปไอ้บริเวณนั้นก็จะร้อนพอมันร้อนปั๊บมันก็แรงไอ้กระแสน้ำเย็นนี่ไหลผ่านไปตรงไหนของทวีปมันก็จะเกิดความเย็นเพราะมันเป็นความเย็นปั๊บเนี่ยมันก็ดึงไอ้ความชื้นที่มันอยู่ในอากาศที่มันสะสมมาเยอะกว่าปกติเพราะว่าโลกร้อนมันเผาให้น้ำระเหยขึ้นไปมันก็จะกลายเป็นฝนตกแบบประเภทแบบคือตอนนั้นที่ผมจำได้ว่าฝนตกขนาดวันหนึ่ง500มิลเนี่ยที่ญี่ปุ่นตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยของญี่ปุ่นเนี่ยวันนั้นตกลงมาทีนึงนี่โอ้โหมันพังพินาศไปหมดเลยเพราะว่าปริมาตรน้ำมันอยู่ในบรรยากาศสูงแล้วประเทศไทยเราใช่ไหมเอางี้ว่ากรุงเทพเนี่ยคุณวิชัยเอาง่ายๆกรุงเทพเนี่ยถ้าเกิดว่าน้ำมันตกมาเท่ากับกำลังที่เราจะระบายน้ำออกไปได้เนี่ยผมว่าตกต่อเนื่องเลยเนี่ยไม่เกิน 30-40 มิลถ้าตกต่อเนื่องเลยเนี่ยเกิน 3-40 มิล 50 มิลไปเนี่ยโอ้โหเราก็เป็นเหมือนเมื่อก่อนแต่นี่เคราะห์ดีนะว่าเรามีตัวระบายน้ำที่บ้านผมเนี่ยอยู่บนคลองแสนแสบใช่ไหม
1: ใช
2: ่คลองแสนแสบเขาก็มีปั๊มตัวเบิ่มเลยนะที่ปลายของปั๊มออกไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้ก็ยังดีแต่ถ้าบริเวณที่มันไม่มีตัวระบายน้ำล่ะ
1: ใช่เกิดอะไรขึ้น
2: อ้วมประเดี๋ยวคราวนี้อันนี้ท่วมก็ท่วมแบบที่ตกไม่ขีดมิล50มิลทันทีท่วมอย่างกับญี่ปุ่นตกทิ้ง500มิลน่ะคุณวิชัยมากกว่านี้10เท่าคุณวิชัยคิดว่าเป็นไง
1: ท่วมท่วม
2: ผมเนี่ยในนิคมอมตะเคยตกทีเดียว200มิล
1: นั่นก็หนักมาก
2: หนักมากฉะนั้นตรงเนี้ยเมื่อโลกร้อนมันเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่ทำให้น้ำแล้งในฤดูแล้งแต่มันจะทำให้หน้าฝนน้ำท่วมดังนั้นตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ประเทศจีนเขาทำได้ถูกต้องทำได้ดีนะวันนี้ที่คนในยุโรปตายเนี่ยคุณทิชัยคิดว่าตายเพราะอะไร
1: ตายเพราะตายเพราะไม่ชินไงเพราะชีวิตอยู่กับอากาศเย็นอากาศหนาวมาตลอดแล้วมันพุ่งขึ้นไปความร้อนที่ชีวิตไม่เคยเจอมาก่อนแล้วก็บางคนไม่รู้อีโนยเนี่ยกระโดดลงไปในน้ำโอ้ยจมน้ำเลย
2: เออคราวนี้วันนี้เราต้องมาปรับตัวละว่าถ้าเราอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นหนึ่งแล้วไม่ไปอาบไปตากแดดคนฝรั่งเนี่ยชอบไปอาบแดดนะ
1: ใช่
2: เออเราอย่าไปทำงานกลางแดด
1: อ
2: ันที่สองนี่ผมว่าเราเนี่ยต้องปรับตัวในการทำงาน
1: อ
2: ย่างกับที่ผมว่าเมื่อกี้นี้
1: อ
2: ันที่สามเนี่ยผมว่าเรานะวันนี้ถ้าเกิดว่าเราไปดูเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ย
1: ครับ
2: เรื่องแอร์เนี่ยมันมีทั้งแอร์ร้อนและแอร์เย็นนะ

0: ก็ลบอันนั้นก็4-5 องศาเคยเจอ
1: เออผมก็คิดว่าถ้าเข้าหน้าหนาวอย่างนั้นก็ไปสั่งแอร์ที่ทำไมเอ่ยปรับได้ทั้งร้อนและทั้งเย็นอย่างเงี้ยเราก็ปรับตัวได้สบายหน้าร้อนเราก็เปิดแอร์หน้าหนาวเราก็เปิดฮีเตอร์แต่เรื่องหนึ่งที่สำคัญนะก็ความรู้ทางด้านการแพทย์ที่ผมเนี่ยให้ความสำคัญมากคือผมก็เอาพยาบาลนะมาเป็นที่ปรึกษาให้กับพนักงานพนักงานเนี่ยหรือควรจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะแล้วก็เวลามีปัญหาอย่างนี้หรือจะต้องทำอย่างไรถ้าเรามีอย่างที่ผมว่าทั้งหมดเนี่ยถ้าเราทำเนี่ยเราเท่ากับเราก็จะอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เป็นโลกร้อนได้ดีและไม่ได้รับผลกระทบถึงขั้นเสียชีวิตถึงขั้นอยู่ไม่ได้ถึงขั้นต้นทุนมันแพงไปหรือจะประสบปัญหาไหมคุณสุทธิชัยว่าไง
0: ใช่ใช่ก็มันอยู่ที่ว่ารัฐบาลจะช่วยแค่ไหนคุณวิกรมคิดว่าที่รัฐบาลบอกว่ากู้พรกเงินกู้มา200,000แรกเอาไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยคนยากคนจนอีก200,000 ล้านหลังเนี่ยจะให้คนไทยมีโอกาสเข้าไปสู่พลังงานสะอาดไปตั้งโซล่าแผงโน่ต่างๆนานาอันนี้จะเวิร์กไหมอันนี้จะเวิร์กไหม
1: ผมว่าอันหลังดีนะอันหลังเนี่ยเราให้เขาไปทำเป็นโซล่าเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะวันนี้พรบที่ให้ทุกคนเนี่ยสามารถจะผลิตไฟฟ้าเองใช้เองเนี่ยมันไปขัดกับของ e-gat เมื่อก่อนนะอีแกตเนี่ยก็ห้าม
0: เขาแก
1: ้กันแล้วก็นี่ไงเมื่อก่อนเนี่ยตอนเนี้ยถ้าเป็นอย่างนี้ไปเนี่ยก็ถ้ากับทุกคนเนี่ยสามารถผลิตไฟฟ้าแล้วก็เอาไฟฟ้าที่ตัวเองมีเนี่ยเอาไปใช้ใช่ไหมอันนี้การลงทุนแบบอย่างนี้เนี่ยโดยมีการสนับสนุนจากนะเงินกฎหมายแล้วก็ไอ้บริษัทผลิตไอ้โซล่าเซลล์เนี่ยในนิคมผมเต็มไปหมดเลยนะมีตั้งแต่เบอร์หนึ่งถึงเบอร์สองเบอร์สามของโลกเนี่ยอยู่ในนิคมอมตะเยอะแยะเลยผลิตที่นี่แล้วก็ใช้ที่นี่เห็นไห
0: ม
1: ผมว่าไอ้ตรงนี้ดีนะและที่สำคัญที่สุดเมื่อเขาใช้ตรงนี้เพิ่มขึ้นจากหลังคาคุณชายเห็นไหมว่าเวลาเขาไปวางบนหลังคาที่มันรับน้ำหนักได้เนี่ยมันจะมีช่องว่างระหว่างโซล่าแผงกับหลังคาไอ้ตรงหลังคาที่มีโซล่าแผงอยู่ข้างบนเวลาพระอาทิตย์ส่องลงมาปั๊บนะก็จะผลิตไฟฟ้าถูกต้องไห
0: ม
1: แดดเนี่ยมันจะส่งไม่ถึงหลังคาฉะนั้นไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามีช่องว่างก็จะเอาไอ้ความร้อนเนี่ยระบายออกไปฉะนั้นในหลังคาที่มีโซล่าแผงเนี่ยนะก็จะทำให้เย็นกว่าหลังคาปกตินะอันนั้นก็คือลดความร้อน
0: ใช
1: ่อันที่สองเราได้ไฟใช้แล้วไฟเนี่ยสารพัดอย่างโอ้เราใช้ได้หมดเลยนะต้องกับแอร์ตู้เย็นเรื่องแสงสว่างอะไรต่ออะไรใช้ได้หมดเลย
0: ใช
1: ่แล้วถ้ากลางคืนเราจะประหยัดไปอีกก็ใส่ไอ้สตอเรจไอ้เป็นแบตเตอรี่วันนี้ผมไปเมืองจีนมานะเขาทำแบตได้ดีมากมากแล้วก็ราคาไม่แพงนะฉะนั้นต้องบอกว่าต่อไปเนี่ยเราชาร์จถ่านชาร์จแบตในเวลากลางวันเรากลางคืนก็ใช้แล้วใช้กลางคืนไม่พอปั๊บก็ออโตเมติกนะมันสลับขั้วเอาไฟหลวงมาใช้ผมว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีแล้ววันนี้ประเทศจีนก็ทำกันทั้งแทบจะทั้งประเทศละ
0: ใช่
1: ฉะนั้นประเทศไทยเราก็ใช้อย่างนี้แหละดีแหละ
0: พอเกิดสงครามอิหร่านเราถึงมาพูดไงเรื่องโซล่าเอเนอร์จีความจริงต้องคิดก่อนใช่ไหมก่อนจะมีปัญหาวิกฤตน้ำมันไม่พอเอาทีนี้เอาว่ากันใหญ่เราต้องไปทำโซล่าเอเนอร์จีแล้วทำไมในภาวะปกติเราไม่รู้จักปรับตัวไม่ต้องรอให้มันเกิดวิกฤตก่อนไม่ได้เลย
1: คือความกระตือรือร้นแล้วก็วิสัยทัศน์ของเราในเชิงของตรงเนี้ยเราอาจจะอ่อนแอกว่าพวกญี่ปุ่นนะพวกเกาหลีไต้หวันเพราะว่าพวกนั้นเขาหนาวไง แล้วมีพัน

0: มีไต้ฝุ่นเข้า
1: อืม
0: ฉะ
1: อ
0: น
1: ื
0: ั้น
1: ม
0: ความกระตือรือร้นในการที่จะ
1: อื
0: ป้อง
1: ม
0: กันเนี่ยมันก็จะดีกว่าเรา
1: อ
0: เร
1: ื
0: าม เนี่ยในน้ำมีปลาในนามีข้าว
1: อ
0: แล
1: ื
0: ้ว
1: ม
0: อุณหภูมิต่างกันเนี่ยช่วงฤดูหนาวกับฤดูร้อนเนี่ยเ
1: อ
0: รา
1: ืม
0: ต่างกันนิดเดียวนะ
1: อ่า
0: ในหลักประมาณสัก20 กว่าองศา
1: อ่า
0: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นประเทศที่อยู่เอาไม่ต้องใครเอาปักกิ่งดีกว่า
1: ใช่
0: ปักกิ่งเนี่ยเวลาหน้าหนาวเนี่ยจะลบถึงประมาณ10 กว่าองศา
1: โอ้
0: แล้วเวลาหน้า
1: ลบ
0: ร้อ
1: เล
0: น
1: ย
0: นี่
1: น
0: จ
1: ะ
0: ะร้อนขึ้นไปถึง40 องศา
1: อื
0: ฉ
1: ม
0: ะนั้นอุณหภูมิสูงสุดกับต่ำสุดนี่เกือบ60 องศาเนี่ย
1: โอ้โหโอ้โห
0: ดังนั้นไอ้การที่อุณหภูมิมันต่างกันสูงขนาดนั้นทำให้คนเนี่ยเขาต้องเตร
1: อ
0: ีย
1: ื
0: ม
1: ม
0: ตัว
1: อืม
0: นะทั้งที่พักทั้งอาหารทั้งการแต่งตัว
1: อื
0: ฉ
1: ม
0: ะนั้นตรงนั้นก็จะต่างกับเมืองไทยเพราะว่าเราเนี่ยอยู่แบบสบายๆคุณชัยมีหน้าหนาวนี่คุณชัยก็อย่างน้อยก็ใส่เสื้อสักตัวสองตัว
1: แค่นั้นแห
0: เ
1: ล
0: ต
1: ะ
0: ็มที่พักกม
1: แ
0: ้า
1: แค่นั้น
0: ใช
1: แห
0: ่
1: ล
0: ไห
1: ะ
0: ม
1: อืม
0: แล้วก็หน้าร้อนก็เอาพักกม้าห่ม
1: อืมอื
0: แต่
1: ม
0: ถ้าเกิดคุณวิชัยไปอยู่ในประเทศจีนหรือประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็จะอยู่ไม่ได้แบบนั้น
1: อืมอืมอืมอืมใช่
0: ฉะนั้นความกระตือรือร้นของตรงนี้เราเนี่ยอาจจะเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมเรา
1: อืม
0: นะแล้วก็ความรู้อีก
1: อื
0: น
1: ม
0: ะพวกเราชอบไปดูหนังดูละครไง
1: ใช่
0: เอาไอ้เวลาเนี่ยไปดูพวกนั้นแต่พวกนั้นที่ไปดูเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณวิชัยเห็นไหมว่ามันไม่ได้ช่วยให้มีความรู้นี่เอ้าเมื่อก่อนนี่คุณวิชัยทำหนังสือพิมพ์เนี่ยผมชอบอ่านนะเพราะว่ามีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ใช่ไหมอันเนี้ยมันคือเกี่ยวกับการอ่านการดูถ้าเกิดว่าเราได้บริโภคนะสื่อเข้าไป
1: ครั
0: ท
1: บ
0: ี่มันมีประโยชน์มันก็ทำให้เราเนี่ยมีความรู้
1: อื
0: น
1: ม
0: อกจากความกระตือรือร้นที่เราอาจจะน้อยแล้วแต่วันนี้ธรรมชาติมันกำลังบีบคั้นให้เราต้องกระตือรือร้นเนี่ยอย่างกับหน้าร้อนที่ผ่านมาเราเห็นคนยุโรปตายแล้วนี่คนอเมริกาคุณธีชัยคิดว่าจะมีปัญหาเรื่องหน้าร้อนใช่ไหม
1: ก็เริ่มมีแล้วที่น
0: อ
1: ิ
0: ื
1: ว
0: ม
1: ยอร์กนายกเทศมนตรีนิวยอร์กมาเตือนแล้วบอกว่าน
0: อ
1: ี่นะระวังนะแต่ความร้อนอย่างที่เราไม่เคยเจอกำลังจะมาถ้าอเมริกาเจออย่างนี้ยุโรปเจออย่างนี้โลกมันก็จะเปลี่ยนอย่างมีนัยสำคัญถ้าคนเราคือยุโรปเนี่ยบ้านเขาสร้างแบบเก่าไม่มีหน้าต่างไม่มีประตูแล้วก็ทำเพื่ออากาศหนาวใช่ไหม
0: ใช่
1: เขาบอก
0: ใช
1: ว่
0: ่
1: าหลายบ้านเนี่ยคนแก่ที่อยู่คนเดียวตายก็เพราะว่าหายใจไม่ออกมั
0: ใช
1: น
0: ่
1: ร้อน
0: ใช่
1: และมันก็ไม่มีใครดูแลเหมือนกับญี่ปุ่นที่เราเคยได้ยินหนาวตายอ่ะหนาวตายในบ้านเพราะอยู่คนเดียวเหมือนกันนี่ยุโรปกำลังจะมีร้อนตายในบ้านสำหรับคนแก่อันนี้จะเป็นปรากฏการณ์ที่น่าตกใจมากนะครับเพราะว่าคนแก่ยิ่งเยอะลูกหลานก็ไม่ได้ดูแลไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วหนาวตายเนี่ยมันทรมานนะคุณมิตรร้อนตายก็ทรมานนะเราไม่รู้ว่าระหว่างหนาวตายกับร้อนตายอะไรทรมานกว่ากันนะคุณมิตรบ้าง
0: ก็ทรมานทั้งหมดแหละผมเนี่ยเคยไปหนาวนะลบ 22 องศานะที่ฮาบิน
1: อ
0: ่ะแล้วก็มีลมด้วยนะผมคิดว่าผมอยากจะกลับมาอยู่เมืองไทยจะกลับมาอยู่เมืองไทยก็40 กว่าองศาผมก็เพนไปอีกเห็นไห
1: ม
0: เราต้องปรับตัวเราต้องมีการวางแผนมิฉะนั้นคนที่จะมีปัญหาก็คือตัวเรา
1: ใช่
0: ฉะนั้นวันนี้ผมถึงเรียกว่าแฟนรายการเนี่ยที่ฟังเราแล้วเนี่ยลองช่วยส่งคอมเมนต์มานะว่าไอ้ที่เราพูดเนี่ยมันถูกต้องไห
1: ม
0: มีประโยชน์ไห
1: ม
0: และเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรนะผ
1: ม
0: ว่าตรงนี้มันมาจากสิ่งที่เราปฏิบัติแล้วทำแล้วแล้วมันกำลังเกิดกับเราในหน้าร้อนเพราะประเทศไทยนี่ร้อนมากคนแก่ในที่จริงคุณสุชัยดูสิบ้านอยู่แถวบ้านนอกเนี่ยหลังคาจะเป็นสังกะสีเพราะมันจะถูกดีแล้วก็ทนใช่ไห
1: ม
0: แล้วดูหลังคาเป็นสังกะสีเนี่ยเวลาหน้าร้อนไม่มีไอ้พวกฉนวนไม่มีอะไรแล้วร้อนขนาดไหน
1: ใช่ใช่ใช่
0: แล้วคนแก่ๆก็ติดเตียงนี่ทำยังไงที่อยู่ในบ้านเนี่ยก็เป็นเตาอบ
1: หนักเลย
0: ก็เป็นต่อไปก็กลายเป็นไก่อบฟางไปแหละ
1: หนักเลยแหละ
0: ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องมาดูว่า เราจะปรับตัวยังไงอย่าไปหวังพึ่งรัฐบาล
1: อย่าหวังพึ่งรัฐบาลเพราะอะไร
0: เพราะว่าเราต้องช่วยตัวเราเองก่อนให้รอดให้มากที่สุดแล้วหลังจากนั้นถ้ารัฐบาลสามารถช่วยแล้วมาถึงมือเราได้ ก็ถือว่าโชคดีไปแต่เราอย่าไปงอมืองอเท้าแล้วก็รอแต่รัฐบาลแล้วรัฐบาลไม่ได้ส่งมาให้เราก็ไปว่าไปอัดรัฐบาลไม่มีประโยชน
1: ์ไม่มีประโยชน์นะรัฐบาลก็ทำได้แค่นี้แหละนะ
0: โอ้ก็ที่ผ่านมาเนี่ย10ปีก็โตได้แค่ 1.9% GDP ชาวบ้านเขาโตกัน 4-5-6-7% ก็เพราะความสามารถของผู้นำไง
1: แต่ว่าที่น่าผมจะชวนคุณวิกรมคุยว่า12ปีรองนายกเอกนิติอีก12ปีประเทศไทยจะเป็นประเทศรายได้สูงแล้วตื่นเต้นนะผมตื่นเต้นนะคุณวิกรมช่วยวิเคราะห์คราวหน้าเรามาคุยกันว่าเป็นไปได้ไหมแล้วต้องทำอะไรเราถึงจะเป็นประเทศรายได้สูงเพราะคุณวิกรมพูดมาตลอด GDP เราต้องโตเกิน 5% มันถึงจะอยู่รอดได้คุณเองนิติรับลูกไปแล้วนะรับลูกไปแล้วฉะนั้นดูให้ดีว่าเราจะทำได้จริงไหมแล้วรัฐบาลต้องทำอะไรอีก
0: ต้องมาช่วยกันคิดต้องมาช่วยกันแนะนำคือคนที่เขาทำงานเนี่ยเป็นเหมือนกองหน้านะคุณสุริชัยฉะนั้นกองหน้าเนี่ยเขาจะไปเนี่ยเขาก็จะต้องไปทำให้ถูกต้องให้มันดีส่วนกองหลังเนี่ยเราส่งเสบียงเสบียงแห่งความคิดแล้วก็ข้อมูลมุมมองผมว่าตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเราเนี่ยประเทศเราเนี่ยเป็นของเราทุกคนนะคุณวิชัยใช่ไหม
1: ทุกคนนะทุกคนแต่มันเท่าเทียมกันหรือเปล่ามันเท่าเทียมกันหรือเปล่าม
0: ันก็ดูนิ้วคุณสุทธิชัยยังยาวไม่เท่ากันเลยในโลกนี้มันยากแต่สิ่งที่จะทำก็คือว่าเรามีเป้าหมายเดียวกันแต่เราต้องช่วยกันทำยังไงให้คนที่เขาอยู่กองหน้าเนี่ยเขาได้ข้อมูลนะแล้วกองหลังเนี่ยเราก็คอยที่จะเช็คตรวจอันนั้นทำถูกทำผิดใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่แล้วก็เสนอกันผมว่าเราเป็นคนที่ทำหน้าที่ตรงนี้เราไม่ได้หวังผลประโยชน์ทางด้านอะไรอย่างอื่นเราหวังว่ามันจะได้ดีขึ้นเรามักจะฝันเสมอว่าพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี
1: ้พรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้เราต้องมีความหวังเสมอแล้วก็คุณวิกรมอย่าหวังพึ่งรัฐบาลต้องพึ่งตัวเราเอง
0: ให้มากที่สุด
1: ให้มากที่สุดตนเป็นที่พึ่งแต่งตนนะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่าไปหวังพึ่งรัฐบาลหรือพึ่งใครทั้งสิ้นคิดเองต้องทำให้ได้มิฉะนั้นเราจะยากเราจะเหนื่อยลูกร้อนนี่เรื่องจริงใช่ไหมเอลนีโญซูเปอร์เอลนีโญนี่จะมีเรื่องฝนแรงด้วยนะคุณวิกรมเรื่องนี้เราควรจะคุยกันด้วยนะว่าเราจะเจอฝนแรงชนิดที่รุนแรงหนักหน่วงคุณวิกรมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ําด้านเขื่อนอยู่แล้วฉะนั้นเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องฝากกันช่วยกันคิดคุณวิกรมมีคําแนะนํากับรัฐบาลอย่างไรเรื่องเอลนีโญซูเปอร์เอลนีโญที่กําลังจะมา
0: ดีฮะช่วยกันเราต้องช่วยกันคิดแล้วก็ช่วยกันพูดในสิ่งที่มีเหตุและผลอย่าไปพูดไอ้คนบางทีเนี่ยพูดสักแต่พูดแล้วก็ไม่ได้มีความรู
1: ้
0: แล้วก็ไม่มีข้อมูลที่เป็นจริงฉะนั้นมันก็ทำให้คนเขาไขว้เขวนะคนฟังอ่ะวันนี้เราก็มีอะไรก็ไม่รู้เป็นข้อมูลที่คนไปพูดเนี่ยไม่รู้จริง
1: ไม่รู้
0: ผมนี่ก็ไม่ได้รู้จริงอะไรหรอกแต่หาแหล่งของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ บวกกับประสบการณ์ของเราเนี่ยทุกอย่างทุกสิ่งนะคุณริชัยที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยดูสิผมพูดถึงเรื่องเวียดนามเป็นยังไงผมพูดถึงเรื่องน้ำท่วมเป็นยังไงผมพูดถึงเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นยังไงนะล้วนแต่เราหวังดีต่อสังคมของเราทั้งสิ้นครับ
1: ถูกต้องถูกต้องนี่แหละครับวันนี้เรามาพูดคุยตั้งโต๊ะคุยกันเรื่องโลกร้อนปรากฏการณ์เห็นชัดแล้วนะไม่ต้องปฏิเสธกันแล้วนะว่าโลกมันร้อนขึ้นแน่นอนเราฐานะคนไทยแต่ละคนจะทำอะไรได้เพื่อดูแลตัวเราเองและเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับวันโลกาวินาศถ้าเราไม่ทำมันมีโลกาวินาศที่คุณวิกรมกับผมห่วงคือสงครามโลกครั้งที่3จะเกิดไหมนั่นก็โลกาวินาศและมาถึงวันนี้โลกมันจะร้อนจนกระทั่งโลกาวินาศไหม และมันจะโลกาวินาศเรื่องสงครามและเรื่องอากาศร้อนก่อนที่โลกาวินาศเพราะเราไม่มีกินเศรษฐกิจเราย่ำแย่ไหมเนี่ยมันเป็นวิกฤตทั้งสิ้นขอบคุณมากเลยครับคุณวิกรมสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับ
2: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเร่งตรวจสอบกรณีเอกชนปล่อยตะกอนดินไหลลงทะเลบริเวณเกาะสิเรจังหวัดภูเก็ตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเร่งตรวจสอบกรณีเอกชนปล่อยตะกอนดินไหลลงทะเลบริเวณเกาะสิเรจังหวัดภูเก็ตพร้อมสั่งระงับการปล่อยตะกอนดินเสี่ยงกระทบระบบนิเวศชายฝั่ง
6: นายปิ่นศักดิ์สุรัสวดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวถึงกรณีมีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีตะกอนจากพื้นที่เอกชนไหลลงสู่ทะเลบริเวณเกาะสิเรตำบลรัชดาอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเร่งตรวจสอบและสั่งให้ระงับการปล่อยตะกอนลงทะเลทันทีเพื่อป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่10จากการตรวจสอบพบพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของเอกชนเนื้อที่ประมาณ39ไร่เจ้าหน้าที่ได้ยื่นหนังสือแจ้งต่อผู้จัดการบริษัทผู้ครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าวให้ยุติการกระทำหรือกิจกรรมที่ทำให้ตะกอนหรือวัสดุไหลลงทะเลในทันทีพร้อมกำหนดให้จัดทำมาตรการป้องกันและควบคุมการชะล้างพังทลายของดินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระยะยาวติยาพันยังเทียนรายงาน
1: กองทัพบกชี้แจงกรณีฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าทหารไทยขว้างระเบิดไปยังฝั่งกัมพูชาจนทำให้กำลังพลกัมพูชาบาดเจ็บเป็นข้อมูลเท็จคาดว่าเป็นกำลังพลใหม่เหยียบทุ่นระเบิดของฝ่ายตนเองที่ตกค้างอยู
7: ่พลรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าเมื่อเวลา 12:35 นาทีที่ผ่านมามีทหารไทยจำนวน7นายลาดตระเวนเข้าไปในพื้นที่บริเวณช่องกลางอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์และขว้างระเบิดมือจำนวน1ลูกเข้าไปยังที่ตั้งของฝ่ายกัมพูชาเป็นเหตุให้ทหารกัมพูชาได้รับบาดเจ็บ3นายเป็นข้อมูลเท็จและเป็นการบิดเบือนความจริงอย่างสิ้นเชิงซึ่งจากการตรวจสอบอย่างเร่งด่วนกับหน่วยทหารที่รับผิดชอบในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวพบว่าเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาเองไม่ใช่เกิดจากการกระทำโดยฝ่ายไทยอย่างที่กล่าวอ้างโดยกองทัพบกประเมินว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากกำลังพลชุดใหม่ของฝ่ายกัมพูชาซึ่งยังขาดความชำนาญและไม่คุ้นเคยกับพื้นที่อันตรายเพ ลาดเหยียบทุ่นระเบิดของฝ่ายตนเองที่เคยตกค้างอยู่ติณยวิชเตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: เกษตรจังหวัดตรังเดินหน้าส่งเสริมการใช้ระบบน้ำในสวนทุเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาการตลาดทุเรียนจังหวัดตรังหลังพื้นที่ปลูกทุเรียนในจังหวัดตรังมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดกว่า 8,000 ไร่
8: นายจตุรงค์พรหมวิจิตรเกษตรจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานเกษตรจังหวัดตรังเดินหน้าจัดอบรมหลักสูตรการติดตั้งระบบน้ำในสวนทุเรียนแก่เกษตรกรผู้สนใจในพื้นที่จังหวัดตรังเพื่อส่งเสริมการใช้ระบบน้ำในสวนทุเรียนอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2569เพื่อมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรสามารถออกแบบติดตั้งและดูแลรักษาระบบน้ำทางการเกษตรได้อย่างถูกต้องซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการลดต้นทุนและเพิ่มปริมาณผลผลิตคุณภาพโดยปัจจุบันพื้นที่ปลูกทุเรียนในจังหวัดตรังมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดโดยพุ่งสูงถึง 8,057 ไร่การจัดการระบบน้ำจึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะกำหนดทิศทางและคุณภาพของทุเรียนตรังยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

พลงที่เป็นเพลงประกอบในการโฆษณาของสายการบินแห่งชาตินะครับการบินไทยแล้วก็วงคาราบาวได้ทำงานเพลงจนกระทั่งมีความรู้สึกเหมือนกันจะเป็นเพลงประจำของทางสายการบินแห่งชาติการบินไทยไปซะแล้วแล้วก็ในความรู้สึกในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังเป็นเรื่องของการต้องหาข้อมูลหลักฐานแล้วก็สิ่งต่างๆที่ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ได้ถูกนะครับถูกกักตัวไว้นะฮะต้องถือว่าเป็นผู้ที่ต้องถูกกักตัวไว้สำหรับการที่จะไปขึ้นศาลต่อไปที่ออสเตรเลียของพนักงานของแอร์โฮสเตสสาวท่านนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยแล้วก็ดูถึงเรื่องของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยนะครับพยานหลักฐานต่างๆที่กำลังยังรวบรวมกันอยู่ขณะนี้แล้วก็หาข้อมูลกันขนาดหนักกันทำหน้าที่กันอย่างหนักทั้งทุกภาคส่วนทั้งตำรวจปปส.ทั้งเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของทางสนามบินแล้วก็ทางนิติคอนโดแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะครับที่เกี่ยวข้องแล้วก็กำลังดูแลตรงนี้กันอยู่ก็คงจะมีความคลี่คลายออกมาเร็วๆนี้แหละครับแล้วก็คงจะต้องให้ความเป็นห่วงใยด้วยถึงแม้ว่าจะต้องถูกดำเนินคดีอะไรต่างๆเข้าไปในพื้นที่ของทางต่างประเทศต่างประเทศเขาเราก็ต้องให้กำลังใจว่าเขากว่าจะต้องขึ้นศาลเนี่ยต้องถูกจองจำในพื้นที่จำกัดเนี่ยนะครับที่ออสเตรเลียเนี่ยต้องเป็นเวลาร่วมเป็นเดือนก็ขาดอิสรภาพนะครับในระหว่างที่ต้องรอดำเนินคดีต่างๆกันอยู่นะฮะก็เป็นข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์กับผมพิจารุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงในคืนวันนี้ก็เลยเลือกเพลงนี้มาวันจริงวันนี้จะไปคุยกับพี่แฮทและวงคาราบาวที่เขาแสดงอยู่แถวใกล้ๆกับหอพักของลูกชายก็ปรากฏว่าไปไม่ไหวเพราะว่ามีภารกิจเยอะนะฮะก็เลยพอดีมีงานศพด้วยตอนช่วงเย็นที่ผ่านมาที่วัดบางแพรกเหนือเพิ่งจะกลับมาเป็นพี่ที่เคารพนับถือกันเป็นนักพากย์นะครับก็สูญเสียภรรยาไปก็เลยต้องไปร่วมฟังสวดศพที่ผ่านมาก็ในคิดว่าคงจะไปคุยกันในช่วงต่อไปตอนนี้เขาลงบุ๊กไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับการแสดงของทนดนตรีไลฟ์นะฮะแล้วก็เปิดให้คุณได้จองกันนะครับทั้งระดับต่างๆคนก็เฝ้าใจจดใจจ่อกันนะฮะซึ่งก็เข้าใจนะครับทุกคนก็อยากจะชมแต่ว่าเรามีพื้นที่จำกัดแล้วก็เราก็แบ่งเป็นเรื่องของการได้นะฮะให้คนที่เคยมาอยู่นะฮะคนที่มาชมเป็นประจำได้นะครับได้รับสิทธิ์ก่อนนะฮะแล้วแบ่งเป็นระดับต่างๆนะครับแต่ไม่ได้เป็นการแบ่ง ความไม่เท่าเทียมชนชั้นทั้งนั้นนะฮะก็เป็นการแบ่งไว้เพื่อที่จะให้สิทธิ์ของคนที่เขามาเป็นประจำสม่ำเสมอนะฮะที่ผ่านมาก็นำมาเป็นประจำสม่ำเสมอแต่ผมก็กำลังสารวนวุ่นวายอยู่กับเรื่องการเตรียมการในเรื่องของสถานที่เพราะว่าก็เป็นห่วงและกังวล นะครับคนดูเยอะๆมันแน่นๆมากๆเราก็ต้องดูแลเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของระบบการอพยพผู้คนถ้าว่าเกิดเหตุฉุกเฉินหรือว่าการทางหนีทีไล่ต่างๆนะฮะไม่อยากให้เกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นของข้อกังวลส่วนที่ได้แจ้งไปในเรื่องของหนี้สินที่ได้ต้องกู้มาสำหรับสหกรณ์ก็เพราะว่าจะต้องมีบางส่วนที่เราต้องใช้จ่ายโดยที่ทางราชการไม่สามารถที่จะนะครับเบิกได้นะฮะเช่นการดูแลเรื่องศิลปินเครื่องดื่มต่างๆที่ไม่สามารถที่จะเบิกทางราชการได้นะฮะก็ต้องดูแลกันนะครับอันนี้ก็ต้องมีงบส่วนตัวงบที่นะครับหามาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็สมาชิกก็ปรารถนาดีอยากจะทำ
ทำเสื้อบ้างอยากจะไปจัดกิจกรรมอะไรต่างๆได้ให้บ้างนะครับเพื่อที่จะเอาเงินมาใช้หนี้ให้ขอบคุณมากนะครับแต่ว่าอันนี้คงไม่ขอน้อมรับเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเราทำงานให้ทางราชการแล้วก็มีงบทางราชการแล้วนะครับส่วนที่เราจะไปนะฮะจัดสรรปันส่วนให้เพียงพอนั้นก็ขึ้นอยู่กับทางการดำเนินการของเราเองส่วนของผมเองก็คือเอาไว้ส่วนของที่กู้หนี้ยืมสินไว้ของสหกรณ์นี่ก็เอาไว้ใช้ส่วนตัวด้วยนะครับแต่นี้เราก็พอจะมีทางที่จะชดใช้ได้กับทางราชการกันไปแต่ว่าส่วนที่นะฮะที่จะทำหน้าที่ทำงานกันก็เดี๋ยวคงจะไปหลังจากเกษียณแล้วนะฮะว่าจะมีวิธีการที่เราจะไปร่วมกิจกรรมอันใดบ้างนะฮะอาจจะเป็นกิจกรรมของทางหน่วยงานหรือว่าทางส่วนอื่นๆที่เขานะครับสามารถที่จะได้ทำงานสนับสนุนกันได้เราก็ยินดีนะฮะก็จะเป็นงานสักส่วนรวมนะครับแต่ส่วนตัวนี้ก็จะขอไม่รับนะฮะไม่รับทั้งนั้นขอบคุณมากๆนะครับที่ปรารถนาดีไม่ว่าจะทั้งเรื่องเสื้อหรือว่าจะรวมไปการจัดของที่ระลึกหรือว่ารวมไปถึงเรื่องของการจะไปจัดนะฮะจัดคอนเสิร์ตกันแล้วก็รวมตัวกันนะครับต้องขอบคุณมากๆความปรารถนาดีแต่นี้เราก็ต้องขอไม่น้อมรับเพราะว่าไม่สามารถที่จะรับได้นะฮะทั้งเป็นในส่วนของหลังจากเกษียณราชการไปแล้วก็ตามทีไม่ได้เป็นราชการแล้วแต่ก็จะไม่ขอรับเพราะว่าอันนี้เราเป็นความตั้งใจที่จะทำงานเพื่อสังคมส่วนรวมแล้วก็ไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นที่เป็นแล้วก็มีอะไรต่างๆที่เราจะต้องหนี้สินต่างๆที่เราจะต้องไปชดใช้นั้นก็อาจจะเป็นส่วนของส่วนตัวก็แล้วกันนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆนะฮะเดินทางกันด้วยบทเพลงที่คุณได้ขอมาทั้งใน Google Form ที่แอดมินช้างน้อยหัสดินเทพหัสดินนายุทธยาได้ส่งมาให้แล้วแล้วก็ทั้งหมายเลขโทรศัพท์ของทนตนตรีหมายเลข0816346452หมายเลขโทรศัพท์0816346452นะครับคือวันนี้ก็ไม่แน่ใจนะฮะว่าคุณรัศมีมณีนินก็ยังเงียบหายไปตรงนั้นเที่ยวไปวิ่งแล้วเห็นมีทางเฟซที่ส่งภาพว่าข้อมือมีปัญหาเรื่องไม่แน่ใจว่ากระดูกหักอะไรหรือเปล่านะครับก็จะขอให้เธอได้พักไปก่อนก็แล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวถ้าติดต่อกันได้นะฮะสื่อสารกันได้ต่อไปก็จะได้นำเสนอกันในช่วงเวลาของเล่มแล้วเล่มเล่ากับรัศมีมณีนินทีมงานของทนดนตรีในคืนวันนี้คุณเมฆกันแก้วหลวงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจและการจันนันวสันต์วงสว่างสมเกียรติธรรมดีมนวิภาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองหัสดินเทพหัสดินนักธุยาช้างน้อยนักเดินทางและคุณทุนชัยกำรอดควบคุมเสียงในคืนวันนี้ก็ไปถึงท้องฟ้ากันกับสายการบินแล้วก็มาเพลงเกี่ยวกับท้องฟ้ากันสัก2เพลงกันละกันทีโบนนะครับเธอเห็นท้องฟ้านั่นใหม่และนกบินลัดฟ้ามาริโฮนาครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: 3:32 นเดินทางกันในครึ่งชั่วโมงแรกของถนนดนตรีในคืนวันอาทิตย์มาริโอน่าซึ่งก็ได้เชิญธงผืนใหญ่ขึ้นสู่ยอดเสาผมก็เลยถามไปว่าใครเป็นคนเชิญธงดูแข็งแรงเขาบอกคุณเลขาบอกอาจารย์ไข่กับพี่หญิงไม่น่าจะใช่มั้งนะดูแข็งแรงเป็นธงโลโก้16ปีแคมป์ไฟดนตรีมาริโอน่าแล้วก็เป็นพื้นสีดำเพื่อที่จะได้เป็นการครับแสดงถึงความอาลัยก็ในเรื่องกันนะครับที่เราได้สูญเสียในสิ่งต่างๆที่เรียกว่าเป็นส่วนที่มีความรักความผูกพันของคนทั้งชาตินะครับก็เป็นการแสดงความอาลัยสำเร็จในพระกรุณาธิคุณนะครับก็จะมีธงผืนใหญ่นี้นะครับก็เห็นเชิญธงขึ้นไปแล้วบนยอดเสาไม่รู้ว่าที่ไหนหรือว่าที่แคมป์ไฟหรือเปล่าก็เสาที่5ธันวาคมก็เชิญผมด้วยนะครับว่าจะต้องไปทำหน้าที่สืบ6ปีแคมป์ไฟดนตรีแผ่นดินนี้มีตำนานที่ไร่คุบกระพงก็ตอนนี้เปิดให้จองบัตรกันแล้วนะครับทาง0853734316 นะครับแล้วก็แอดไลน์เขามาริโอน่าแคมป์ไฟดนตรีกันได้เลยตอนนี้ก็ไปอุดหนุนอาจารย์ไข่กันเยอะๆแต่ว่าในช่วงปิดท้ายของถนนดนตรีในเดือนสิงหาคมก็จะมาที่ถนนดนตรีนะครับให้กับถนนดนตรีไลฟ์เป็นนะครับเป็นศิลปินปิดท้ายนะฮะปิดท้ายปีของถนนดนตรีไลฟ์กับมาริโอน่ากอดคอกันร้องเพลงนะฮะมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงแล้วก็คงจะได้มีธงโลโก้ของทนดนตรีบ้างถามคุณจอกวสันว่าจะทำได้ไหมเดี๋ยวเราจะขึ้นบนยอดเสาของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะฮะใครจะขึ้นไปกับผมบ้างเสาเราสูงนะครับของวิทยุแห่งประเทศไทยขึ้นไปสักครึ่งเสานี่คงใส่ขาสั่นพับๆนะครับก็นี่แหละครับคือกิจกรรมที่เราได้ร่วมกันกับศิลปินที่กันได้ทำงานทำหน้าที่กันตอนนี้ก็มาสู่เรื่องของหลังจากที่ปิดท้ายถนนดนตรีไลฟ์ไปเราก็จะเคลื่อนที่ไปทำงานให้กับพี่น้องที่ได้เคยมาช่วยถนนดนตรีเราก็จะไปตอบแทนเขาเหล่านี้นะครับทั้งองค์กรทั้งมูลนิธิสถาบันต่างๆหรือว่าตัวบุคคลด้วยที่ได้มาช่วยให้กับถนนดนตรีได้เดินทางกันมาสู่ปีที่3สำหรับถนนดนตรีไลฟ์และ31ปีของรายการถนนดนตรีก็จะเป็นการไปนะครับตอบแทนพระคุณของทุกท่านนะครับเดินทางกันด้วยเพลงวิชวิตดนตรีกวีศิลปะแล้วก็วันนี้งานวรรณกรรมไม่ได้นำเสนอครับแต่ว่ารอคุณรัศมีวณิดินที่จะหายจากอาการบาดเจ็บนะไปวิ่งมาคงจะล้มนะครับเพลงที่เมื่อวานนี้มีผู้ฟังขอมาทางนะฮะทาง Google Form นะฮะที่แอดมินได้ส่งมาให้แล้วมีเพลงติดค้างเมื่อวานผมไม่ได้จัดรายการเพราะว่าเปิดเทปของถนนดนตรีไลฟ์จุดพักของนักเดินทาง78ปีนักงานคารวานและคารวานน้อยกับดวงดาวเดียวได้ไป ยังคิดว่าช่วงท้ายเดี๋ยวจะขอเพลงเอานำเทปช่วงท้ายเมื่อคืนเนี่ยตอนช่วงท้ายที่นางหงาเล่นอย่างสนุกสนุกมากให้กับถนนดนตรีนะครับเพื่อจะเกษียณอายุราชการผมด้วยนะครับก็สนุกมากก็เมื่อวานฟังไม่จบนะครับเดี๋ยวจะให้คุณทุนชัยได้ช่วยเอาช่วงท้ายนะช่วงท้ายของเทปชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราจะเปิดกันในชั่วโมงสุดท้ายกันก็จะเป็นช่วงที่มีเพลงเร็วๆสนุกแล้วรายการเมื่อวานนี้ปิดสถานีไปซะก่อนนะฮะท่านที่ฟังทางวิทยุอาจจะไม่ได้ฟังเดี๋ยวผมจะให้ไปฟังกันอีกครั้งหนึ่งในคืนวันนี้นะครับเมื่อวานนี้มีเพลงที่คุณผู้ฟังไม่ได้เปิดให้คุณแตงหอมนะฮะขอเพลงจากอุบลราชธานีบอกคิดถึงเมื่อ20ปีที่แล้วคิดถึงบ้านศรีสะเกษนอนอยู่กระท่อมนาฟังวิทยุธานินชีวิตไปตามวิถีนี้โอ้โหฟังทนดนตรีมา20ปีแล้วนะฮะขอเพลงนี้ไว้อยากขึ้นสวรรค์และดอกไผ่บานที่คุณเด็กฟังทนขอ

วันที่13กรกฎาคมนี้ขอให้พี่แอดเล่นแต่เพลงช้าๆเพลงเก่าๆในยุคแบบเป็นโฟกกับพี่เล็กไม่เต้นกันเลยดีไหมแบบไม่ต้องเต้นนั่งฟังอย่างเดียวเนี่ยเพราะว่าก็อยากจะมีเพลงฟังอย่างเนี้ยเดี๋ยวต้องไปคุยกันนะครับว่าจะเป็นไปได้ไหมแต่ว่าถ้าเล่นโฟกเนี่ยมันจะต้องซ้อมกันเยอะเหมือนกับที่แกไปญี่ปุ่นมาก็เป็นดนตรีโฟกก็ต้องไปซ้อมกันเยอะจัดให้แล้วนะครับแล้วก็มีในไลน์ของทนดนตรีที่มีสมาชิก927ท่านยังไม่ครบพันทีวันนี้เป็นวันเกิดนัสเสกคนรักเพื่อชีวิตบอกมานัสเสกศักดิ์สิทธิ์เชื้อกลางครบ71ปีก็อะไรนะคุณหมีประตูรถหนีบนิ้วมืออ๋อครับครับผมทราบนะแล้วก็ที่ธงมาริโคน่าที่ชักอยู่บนยอดเสาอยู่ที่หุบกระพงคุณเลขาว่าหนูจะไปรักธงนี้อย่าเสี่ยงอย่าเสี่ยงแล้วก็ส่งพี่เมฆขึ้นไปอ๋อครับเพราะคุณเมฆเขาไม่ค่อยถนัดที่สูงเขาไปจนมากริมฝั่งน้ำเพราะว่าต้องวางเบ็ดนะครับแล้วตอนนี้เขามีเรื่องหนึ่งเขาอะไรนะเขาไปหาเต่าเหรอวันก่อนที่เครื่องส่งพันกิโลเออนะครับท่านตูนเถอะเพียวหน่อยอ๋อตูนบริสแลมเลยฮะครับก็คุณวสันต์วงสว่างเพื่อนจอกนักออกแบบบอกว่าน่าจะสูงมากไม่ได้ต้องขออนุญาตเดี๋ยวมีข้อห้ามอ๋อครับครับเออนะที่ไม่รู้เหมือนกันว่าธงผืนนี้ของมาริโคน่านี่ก็ชักไว้ที่เสาที่ไหนเดี๋ยวต้องไปชมที่แคมป์ไฟมาริโคน่าหรือว่าวันที่6สิงหาตอนอาจารย์ไข่กับมาริโคน่ามาก็ลองถามกันดูก็แล้วกันก็คิดว่าคงจะได้พูดคุยถึงเรื่องราวของคอนเสิร์ต16ปีแคมป์ไฟดนตรีแน่นอนนะฮะก็ดีพอดีเลยนะครับก็จัดปิดท้ายทนดนตรีไลฟ์แล้วก็ได้คุยกันทั้งศิลปินที่มาทุกท่านนะครับทุกศิลปินที่มาแสดงที่ถนนดนตรีไลฟ์ตลอด3ปีต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ค่ายเพลงทุกค่ายเพลงแล้วก็เจ้าของลิขสิทธิ์นะครับทั้งนอกจากทั้งศิลปินแล้วก็ที่เจ้าของลิขสิทธิ์ด้วยที่มอบลิขสิทธิ์ต่างๆในการที่เผยแพร่ให้กับถนนดนตรีเพราะเราก็จัดไม่ได้เป็นการหารายได้ใดๆทั้งนั้นนะครับให้คนเขาชมฟรีแล้วก็ได้จัดเป็นกิจกรรมเพื่อที่จะบันทึกรายการนะฮะเพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ทุกวันเสาร์ต้นเดือน4ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับเป้าหมายคือเรื่องนี้นะครับเรื่องการบันทึกรายการเพื่อออกอากาศและให้คุณได้เข้าชมในสถานที่ของทางราชการที่มีเอาไว้เพื่อใช้ประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมโดยถนนดนตรีได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ก็ทำหน้าที่ตรงนี้ซึ่งมีพื้นที่อยู่เพียงแค่1,000กว่าที่นั่งฉะนั้นถ้าคนเยอะเมื่อศิลปินที่มีชื่อเสียงและได้ความนิยมมีคนเยอะมากเราก็ต้องใช้วิธีการที่จะต้องลงทะเบียนก่อนล่วงหน้าและคนที่นะฮะมาที่หน้างานตอนนี้ก็คงจะต้องมารอคอยแต่ว่าตอนนี้นะฮะที่หน้างานไม่ต้อง walk in นะครับเพราะว่าสำหรับคาราบาวเนี่ยก็คงจะเต็มแน่ๆนะฮะหลังจากที่เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนกันเป็นช่วงเวลาของระดับนะฮะระดับต่างๆที่คุณที่เคยได้นะฮะมาชมก็จะได้รับสิทธิ์กันก่อนนะครับเดินทางกันในช่วงท้ายกับเพลงที่คุณผู้ฟังขอมาจากสุราษฎร์สาวสุราษฎร์ขอมานะครับทาง0816346452คุณเขาอย่าเยือกและถ้าเวลาทันผมจะเปิดเรฟูจีอีกเพลงหนึ่งครับ

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: สังคมปัจจุบันนี่มันเป็นสังคมโซเชียลนิยมเป็นโลกของคนเจนใหม่มีกระแสอะไรก็หวือหวาตามกันส่วนคนเสพเพลงเพื่อชีวิตนี่ส่วนมากจะเป็นพวกสวพวกอายุมากหน่อยเพราะนั้นพื้นที่ในโซเชียลของเพลงเพื่อชีวิตปัจจุบันนี้ก็จะลดน้อยลงถึงอย่างไรก็ตามแต่ผมก็ยังยืนยันว่าคุณค่าของเนื้อหาและก็ท่วงทํานองของเพลงเพื่อชีวิตนี้มันจะยังดำรงอยู่ไม่ลบหายตายจากสังคมไทยหรอกดำรงความเป็นเพลงเพื่อชีวิตที่มีคุณค่าอยู่ตลอดไปแม้ว่าในยุคโซเชียลนิยมจะซาลงไปบ้างแต่ว่าผมยังยืนยันว่าเพลงเพื่อชีวิตไม่ตายแน่นอน

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้สูญเสียและผู้บาดเจ็บกรณีเด็กขับรถชนพระสงฆ์ทุดงที่จังหวัดมุกดาหารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบหมายผู้ช่วยรัฐมนตรีลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้สูญเสียและผู้บาดเจ็บกรณีเด็กขับรถชนพระสงฆ์ทุดงที่จังหวัดมุกดาหารพร้อมกำชับเร่งเยียวยาฟื้นฟูสภาพจิตใจอย่างต่อเนื่อง
6: นางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหารร่วมกับศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือสรส.จังหวัดมุกดาหารเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวจากเหตุการณ์อุบัติเหตุเด็กขับรถชนคณะพระภิกษุสงฆ์เดินทุดงพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิสวัสดิการสังคมโดยได้รับฟังข้อมูลการดำเนินงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมกำชับให้พม.จังหวัดมุกดาหารประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพม.ในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วครอบคลุมและตรงกับความต้องการของแต่ละครอบครัวทั้งนี้กระทรวงพม.เน้นย้ำแนวทางการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อเยียวยาจิตใจและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตให้ครอบครัวผู้เสียหายและผู้ได้รับบาดเจ็บสามารถกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้โดยเร็วที่สุดสิระวันช่วยเท้ารายงาน
2: ถ้าอากาศยานเชียงใหม่ซ้อมแผนเผชิญเหตุเต็มรูปแบบ C-MEC 26บูรณาการทุกหน่วยรับมือเหตุโจมตีและก่อวินาศกรรม
7: นายการันธนกุลจีรพัฒน์ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่เปิดเผยว่าท่าอากาศยานเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุเต็มรูปแบบบทที่2กรณีการโจมตีด้วยอาวุธหรือการก่อวินาศกรรมและลอบวางเพลิงประจำปี2569ณท่าอากาศยานเชียงใหม่เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและประเมินความพร้อมในการเข้าควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนของขั้นตอนการฝึกซ้อมได้จำลองสถานการณ์คนร้ายใช้อาวุธบริเวณอาคารผู้โดยสารภายในประเทศเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้เข้าเผชิญเหตุในเบื้องต้นพร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อสั่งการจัดการพื้นที่อพยพผู้โดยสารไปยังจุดปลอดภัยสำหรับการฝึกซ้อม CMEC 26เป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบความพร้อมด้านบุคลากรและการสื่อสารตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการตลอดจนรักษามาตรฐานการดำเนินงานของท่าอากาศยานเชียงใหม่ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
2: จังหวัดนราธิวาสเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์5ปีกำหนดทิศทางเกษตรสู่ความยั่งยืน
8: นายเทิดศักดิ์รันจวนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสเชิญชวนเกษตรกรสถาบันเกษตรกรหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสถาบันการศึกษาผู้ประกอบการและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสระยะ5ปีปีพุทธศักราช 2571 ถึง 2575 เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาภาคการเกษตรของจังหวัดให้สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในวันอังคารที่7กรกฎาคมนี้ณห้องประชุมโรงแรมตันหยงหรือสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามออนไลน์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสสำหรับร่างแผนดังกล่าวมุ่งขับเคลื่อนภาคการเกษตรภายใต้วิสัยทัศน์เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีสินค้าเกษตรมูลค่าสูงขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ความยั่งยืนเชื่อมั่นว่าทุกความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆจะเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดอนาคตภาคการเกษตรของจังหวัดให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ถ้าเราพูดถึงเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยนะครับเริ่มต้นมาจริงๆจากเพลงชีวิตสมัยครูคำต้นสันพุนานนท์ถือว่าเสน่ห์โกมารชุนแต่ต่อมาเนี่ยที่มาเป็นเพื่อชีวิตแล้วก็เป็นแบบฉบับมากันจนถึงทุกวันเนี่ยนะครับเริ่มต้นจากหลังเหตุการณ์14ตุลาปี16คำว่าเพื่อชีวิตนั้นเกิดมาจากหนังสือของจิตภูมิศักดิ์ครับเพราะฉะนั้นเพลงเพื่อชีวิตถ้าพูดกันให้เต็มๆก็คือเพลงเพื่อชีวิตเพื่อประชาชนนั่นเองนะครับเพลงเพื่อชีวิตผมเชื่อว่ายังมีอยู่คู่สังคมไทยตลอดไปนะครับแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนซึ่งอาจจะเป็นร็อกก็ได้เป็นแจ๊สเป็นแร็ปเป็นอะไรก็ได้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับไปมองที่การทำงานของศิลปินนั้นๆไปดูที่ผลงานเพลงนั้นๆนะครับมันก็จะทำให้เพลงเพื่อชีวิตนั้นก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับ

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ก็มาชั่วโมงที่สองของทนดนตรีกับผมพิจารุ่งสมัยนะคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงกำลังอ่านก็อ่านจะจบแล้วแหละครับสิไรลาวปัญญาพันธพาณิชย์นักเขียนหนุ่มที่ไปพบกันเมื่อตอนที่เดินทางไปลาดใต้โหนดไปงานบ้านนักเขียนแล้วก็20ปีหุบเขาฝนโปรยไพรได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกันไม่มากนักในระหว่างทางและระหว่างที่พักแต่หลังจากนั้นแล้วเมื่อเขามอบหนังสือไว้ให้ก็เลยถ่ายนำในเรื่องเขามาถ่ายทอดว่าโอ้โหนี่ประเทศลาวนี่โดนทิ้งระเบิดมากมากจริงๆนะถึงขนาดว่าในเรื่องราวที่บอกว่าไม่สามารถจะทำนาทำไร่อะไรได้เลยเพราะว่าถ้าขุดลงไปหรือไถลงไปหรือแม้กระทั่งก่อกองไฟก็มีสิทธิ์ที่จะมีวัตถุระเบิดอยู่ใต้พื้นดินเต็มไปด้วยระเบิดทั้งนั้นในสมัยที่มีสงครามเวียดนามแล้วก็สงครามที่แม้กระทั่งอเมริกาเองที่ส่งทหารเข้ามารบทหารเองก็ไม่รู้ว่ารบเพื่อใครเพื่ออะไรครับแล้วก็ต้องสูญเสียชีวิตกันจำนวนมากมายมหาศาลแต่ว่าได้อ่านเรื่องราวแล้วก็เลยก็คงจะเช่นเดียวกับที่เพลงที่ได้บ่งบอกไว้ว่านะฮะไม่ว่าจะยังไงก็คงเหลือไว้นะฮะในคราบน้ำตาแล้วก็คนที่เป็นผู้ที่สูญเสียจากภัยสงครามก็คือผู้ที่บริสุทธิ์และไม่ได้รู้อินูอินเอทั้งหลายนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2นะครับเพลงที่คุณขอมาทางนะฮะทาง Google Form แบบฟอร์มที่ให้ไว้ในการขอเพลงนะครับก็คือวันเสาร์อาทิตย์นะครับเพลงเพื่อชีวิตที่ได้ถ่ายทอดให้กับคุณตรงนี้ครับบทเพลงที่มีเรื่องราวของการสะท้อนความเป็นจริงในการเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็สะท้อนในเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆของศิลปินที่ได้นำมาพูดถึงนะครับศิลปินลาวท่านนี้กวีสิไลนี่ผมกำลังดูเขาแต่งเพลงด้วยนะปัญญาเนี่ยเขาแต่งเพลงแล้วก็เห็นบอกว่าเขาสนิทกับอาจารย์ไข่มาริฮุน่ามากด้วยเขาเลยก็เลยส่งข้อความไปให้เขาเพื่อจะสื่อสารกันว่าคงมีโอกาสได้เดินทางไปที่ประเทศลาวบ้างในโอกาสต่อๆไปนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2กับเพลงของมาริโฮน่าเคเรือครับ

0: คำว่าเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคที่เราเรียกร้องสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยในสมัยนั้นเขาเรียกว่าทำงานเพื่อประชาชนก็เลยมีบทชี้นำเป็นทฤษฎีการทำงานศิลปะขึ้นมาก่อนหน้านั้นเราค่อนข้างจะเป็นอิสระเรามองศิลปะเป็นเรื่องบริสุทธิ์ศิลปะทำงานเพื่อศิลปะคงจะไม่มีเพื่ออย่างอื่นอย่างใดหลังจากศึกษาทฤษฎีเรื่องเพื่อชีวิตก็รู้ว่าการทำงานศิลปะมันมีความเป็นมาเป็นเรื่องวัตถุกำหนดจิตเพลงแต่ละเพลงหรือว่าบทกลอนบทข้อเขียนล้วนแต่มีความเป็นมาที่แน่นอนของคนที่ผลิตเขาอยู่จุดไหนเขาก็จะรับใช้สิ่งนั้น
1: สี่ทุ่ม27นาทีครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์ก็มีผู้ฟังจากหาดใหญ่โทรมาทาง0816346452 0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรีว่าถ้าเกษียณแล้วจะได้จัดใหม่อีกไหมบอกเสียได้ถ้าไม่ได้จัดทนดนตรีต่อก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้บริหารที่จะมารับตำแหน่งรับหน้าที่กันใหม่ว่าเขาจะมีนโยบายอย่างไรแต่ว่าถ้าผมเองก็ยินดีพร้อมอยู่แล้วสำหรับการทำรายการทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์ที่เราทำอยู่ที่สตูดิโอที่บ้านเป็นสตูดิโอที่ได้นะครับประกอบร่างเครื่องไม้เครื่องมือขึ้นมาก็เป็น10ปีแล้วนะครับก่อนโควิดอีกก็เลยทำให้คุณภาพของเสียงต่างๆก็ว่าก็ใกล้เคียงกับที่ห้องส่งที่อยู่ที่วิทยุแห่งประเทศไทยที่ทำงานนี่นะครับตอนนี้เราก็เครื่องมือเราพร้อมแล้วนะฮะทั้งการทำรายการแล้วก็ทั้งจะประกอบงานนะฮะส่วนตัวก็คือภาคหนังภาคซีรีส์วันนี้น้าคนที่สูญเสียภรรยาเสียชีวิตลงเขาก็เป็นนักพากย์นะครับวันนี้ก็นักพากย์ไปกันเต็มเลยเจอกันนะฮะทั้งคนพากย์รุ่นเก่ารุ่นใหม่มากันเต็มก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยเรื่องการพากย์สมัยใหม่เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับเปลี่ยนแปลงไปเยอะไม่เหมือนนักพากย์รุ่นเก่าๆสมัยก่อนนั้นนะครับวันเกิดนะเสกศักดิ์สิทธิ์นะฮะ71ปีก็ออกมาสักครู่นี้จากหาดใหญ่ขอเพียงหลังนะครับก็ผมก็ตอบได้คือว่าต้องรอแต่พร้อมนะครับพร้อมที่จะทำหน้าที่ก็คงจะทำไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะครับแต่เขาสั่งให้หยุดก็เลยก็จะหยุดถึงแม้จะเกษียณแล้วนะครับสำหรับวิทยุนะครับแต่ทีวีเนี่ยทาง NBT สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11ก็จะยุติในอีกประมาณ2เดือนไม่ประมาณนะครับก็อีก2เดือนข้างหน้านี่แหละครับอีก2ครั้งก็จะยุติแต่เทปนะฮะเทปรายการเนี่ยก็จะนำของเก่ามานำเสนอกันแล้วก็ทางช่อง11เขาจะให้มาดำเนินรายการคือทำเป็นรูปแบบรายการแล้วก็นำเทปที่ยังไม่ได้ออกอากาศทั้งหมดเนี่ยมาออกอากาศอันนี้กำลังรอพังรายการให้นิ่งๆก่อนนะฮะนะครับหลังพังรายการทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11ในช่วงวันเสาร์สี่ทุ่มถึงห้าทุ่มเดือนละสองครั้งต้นเดือนก็ติดตามกันได้ครับทางจอทีวีส่วนทางวิทยุก็ได้ยินเสียงกันแบบนี้ก็จะทำหน้าที่กันต่อไปและเศรษฐศิษย์เชื้อกลางนะครับเพลงผมเลือกเพลงนี้ให้กันแล้วกันนะครับเธอผู้เสียสละครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 16:37 นครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีในคืนวันอาทิตย์เสาร์และอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืน FM 92.5 MHz AM 819 891และ 1467 KHz พร้อมด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ที่ถ่ายทอดสัญญาณของรายการถนนดนตรีอยู่ในขณะนี้นะครับก็มีขอเพลงขอทานสะพานลอยจากวงคันไถยสาวน้อยบ่อไร่จังหวัดตราดแล้วก็มีขอปีกรักฟังที่กุชินารายแต่ว่าฟังสวท101ขอนแก่นหมายยกไก่นะฮะลังหัดใหญ่จากหัดใหญ่แล้วอะไรก็ได้จากเกาะสมุยก็ทุกท่านก็บอกว่าฟังกันมาเป็น20ปีอย่างนั้นเลยโอ้โหจะฟังอะไรกันเนิ่นนานต่อเนื่องขนาดนี้นะครับก็ทนดนตรีก็31ปีแล้วก็มันผูกพันกันนะก็มากกว่าความเป็นผู้ฟังผู้จัดหรือว่ารายการวิทยุธรรมดามันน่าจะเป็นแบบเหมือนสถานีวิทยุแห่งความเป็นพี่น้องกันไปแล้วนะครับก็มากกว่าความเป็นแค่การดำเนินรายการแล้วก็จัดรายการแล้วให้คุณฟังอย่างเดียวไม่ใช่มันผูกพันแบบมาเหมือนเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันไปซะหมดแล้วสำหรับถนนดนตรีไม่ว่ากิจกรรมใดๆทั้งกิจกรรมที่ถนนดนตรีเองได้ทำหน้าที่แล้วก็ที่ไปช่วยงานหรือว่าไปทำหน้าที่ให้กับกิจกรรมอื่นๆเขาจะมีงานเร็วๆนี้ในเดือนอะไรกรกฎาอ๋อสกดาเดี๋ยวของเราจบงานของเราก็จะมีงานอื่นๆอีกที่เขาจะให้ไปช่วยงานซึ่งจะเป็นช่วงนู่นน่ะพฤศจิกาที่เมืองการนะฮะไปเมืองการกันในคอนเสิร์ตใหญ่อีกคอนเสิร์ตหนึ่งก็เป็นทีมเดียวกันกับภาษาเนี่ยแหละครับแต่ว่าเป็นเพื่อนๆของทีมภาษาเขาก็ขอให้ไปช่วยพิธีกรนะฮะทางเราก็จะได้ไปเจอกันในช่วงเดือนพฤศจิกาด้วยย่นด้วยหลังจากที่เกษียณนะครับหลังจากสิงหาแล้วนี่ก็ตะเวนไปทำงานชดใช้เขานะครับคุณผู้ฟังขอหมาป่าเท่ากลางเมืองใหญ่หมาป่าเกมอะไรเนี่ยหมาป่าเนี่ยลูกสาวก็ดูในมือถืออยู่เรื่อยๆเลยนะครับนี่ก็อะไรใครโกหกอะไรเนี่ยหมาป่านะฮะคุณผู้ฟังขอเพลงนี้มานานๆได้ฟังสักครั้งหนึ่งก็มอบให้กันแล้วกันพอดีมีใช่ไหมครับคุณทุนชัยก็ฟังกันหมาป่าเท่ากลางเมืองใหญ่และต้อมสองวัยจากคุณจิมฟังอยู่ที่พัทยาครับ

ไร้เรี่ยวไร้แรงแย่งกินเจ้าถิ่นหมาเมืองฝูงใหญ่ถูกถึงรุมฟัดกัดไล่ส่งเสียงร่ำไห้

เรียกหาหมาป่าคืนถิ่นสู่น้ำสู่ดินสู่ถิ่นเคยนำหมาเท่าเจ้าฝันถึงวันไหวเยาว์เคยหอนเคยเห่าใต้เงาจันทรายามนี้หลับตาไร้พวกไร้เพื่อนฝันเจ้าลบเลือน

ท่านผู้มีเกียรติท่านสุภาพบุรุษท่านสุภาพสตรีก่อนที่ขบวนแห่ของผู้ประกอบการจะมาถึงเราขอเสนอบทเพลงที่สร้างขึ้นด้วยความยากลำบากและความพยายามอันมากมายมหาศาลกว่าจะได้นำมาเสนอต่อท่านในที่นี้

บทเพลงบทนี้มีชื่อว่าความฝันและความคิดอันชั่วร้ายของนักฟิสิกส์ประจำราชสำนักท่านกาลิเลโอ

วันที่นังหงามาแสดงทนดนตรีไลฟ์ก็เคยถามว่าน่าจะจำเพลงกาลิเลโอได้ไหมบอกโอ้จำไม่ได้แล้วล่ะแล้วก็สามารถที่จะได้พอเราก็เลยเลือกนำมาต่อกันกับเพลงมาป่าเท่ากลางเมืองใหญ่ของณต้อมกิติพงศ์คันธการที่คุณจิมก็มาจากพัทยาก็จะปิดท้ายด้วยงานซึ่งเป็นเพลงประกอบในละครเวทีนะฮะซึ่งนักงานก็จะมีส่วนทำเพลงประกอบทั้งรายการโทรทัศน์นะครับอย่างเช่นที่ได้เล่าให้ฟังถึงรายการในการของพี่โจ้บางจากสองโลกที่ทำเพลงสืบเพลงน้ำฝนแต่งเพลงชื่อว่าเพลงน้ำฝนแล้วก็บังเอิญพี่โจ้ก็บอกว่าชื่อของน้ำฝนนั้นคือชื่อเดียวกันกับชื่อของลูกสาวของพี่สืบนะคาสเทียนด้วยนี่นะครับก็คงจะได้ฟังกันเป็นเพลงท้ายแล้วก็ปิดท้ายในช่วงชั่วโมงที่สองกับกาลิเลโอกันคุณโยช่วยเล่าแบบย้อนวันหลังช่วงเหตุการณ์ประทับใจต่างๆเส้นทางการจัดรายการมาตลอด30ปีได้ไหมคะหรือตั้งแต่เริ่มแรกสุดยิ่งดีค่ะอยากฟังขอบคุณจากคุณคานาหรือกานา เดี๋ยวผมเขียนหนังสือแล้วมาช่วยอุดหนุนผมดีกว่านะฮะถ้าผมเขียนหนังสือสำเร็จเรียบร้อยนะครับก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันนะจะได้มีเงินไปใช้หนี้สหกรณ์ที่กู้เข้ามาปิดท้ายกันด้วยกาลิเลโอแล้วจะกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่จังหวัดสระบุรีติดตามปัญหามลพิษทางน้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: คณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีติดตามปัญหามลพิษทางน้ำพบโลหะหนักอันตรายปริมาณสูงเสี่ยงปนเปื้อนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและน้ำประปาน
6: ายพัทรคงลีลาพัฒน์ประธานคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะลงพื้นที่ตำบลห้วยแห้งอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเพื่อตรวจสอบปัญหามลพิษทางน้ำบริเวณใกล้โรงงานกำจัดขยะแห่งหนึ่งหลังได้รับผลกระทบจากน้ำเสียที่มีกลิ่นเหม็นและปนเปื้อนสารเคมีไหลลงสู่ลำคลองซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่เกษตรกรใช้เลี้ยงสัตว์และทำการเกษตรก่อนจะไหลต่อไปยังคลองเพียวและแม่น้ำป่าสักพร้อมกล่าวว่าผลการตรวจวิเคราะห์ของกรมควบคุมมลพิษและกรมโรงงานอุตสาหกรรมยืนยันว่าสถานการณ์อยู่ในระดับวิกฤตโดยพบน้ำมีสีดำมีกลิ่นเหม็นรุนแรงและตรวจพบสารโลหะหนักอันตรายปริมาณสูงเกินมาตรฐานบริเวณใกล้โรงงานกรมโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งตามมาตรา39แห่งพระราชบัญญัติโรงงานเพื่อสั่งระงับการดำเนินงานในส่วนการฝังกลบขยะอันตรายของโรงงานที่เป็นต้นเหตุชวิสาประทุมมารายงาน
1: จังหวัดเชียงใหม่ต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรม Air for All สู่การแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 เดินหน้าขยายผลทั่วภาคเหนือ
7: ดร.วิจารณ์สิมาฉายาประธานคณะกรรมการติดตามแผนงานวิจัยนวัตกรรมและการใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนฝุ่นละออง PM 2.5 แบบบูรณาการและมุ่งเป้าเป็นประธานเปิดกิจกรรมเสวนาผลสำเร็จของผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมทั้งส่งมอบนวัตกรรม Air for All ภายใต้แนวคิด2ปีแห่งการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์จริงขยายผลสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนภายในงานมีการส่งมอบผลงานนวัตกรรม Air for All จำนวน7ผลงานให้แก่หน่วยงานและผู้ใช้งานในพื้นที่เป้าหมายของภาคเหนือเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 และยกระดับคุณภาพอากาศในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพื้นที่ต้นแบบกิจกรรมเยาวชนต้นกล้าท้าหมอกควันเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนผ่านจากงานวิจัยสู่การปฏิบัติจริงคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ รายงาน
1: บราซิลขาดกำลังหลักก่อนดวลนอร์เวย์ด้านอังกฤษเช็คความฟิตแบ็คขวาก่อนพบเม็กซิโกในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายคืนนี้
8: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายคืนนี้ต่อเนื่องจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม2คู่คู่แรกบราซิลพบนอร์เวย์ลงสนามเวลา 3:00 น.สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพแซมบ้าจะยังไม่มีราฟินญาปีกตัวเก่งจากบาร์เซโลนาที่ได้รับอาการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อต้นขาขวาในเกมที่ถล่มเฮติ3ประตูต่อ0ในรอบแบ่งกลุ่มรวมถึงยังต้องเช็คความพร้อมของลูคัสปาเกต้าและคาซิมิโร่สองกองกลางคนสำคัญด้วยด้านนอร์เวย์ยังต้องเช็คความพร้อมของยูเลียนไรเยอร์สันที่มีอาการบาดเจ็บต้นขาในเกมพบเซเนกัลส่วนเกมรุกยังนำโดยเออร์ลิงฮาลันที่ยิงไปแล้ว5ประตูโดยมีมาร์ตินโอเดกาดและพาทริกเบิร์กคอยสร้างสรรค์เกมส่วนอีกคู่เม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบอังกฤษลงสนามเวลา 7:00 น.สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพสิงโตคำรามได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเดแคนไรท์ที่ถูกเปลี่ยนตัวออกช่วงท้ายเกมที่ชนะดีอาร์คองโกในรอบ32ทีมสุดท้ายโดยเป็นเพียงตะคิวและความอ่อนล้าจากการลงเล่นเท่านั้นส่วนตำแหน่งแบ็คขวายังเป็นปัญหาสำคัญเนื่องจากจาเรลคอนซาและริเจมยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บขณะที่ความพร้อมของทัพจังโก้ไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บตัวหลักพร้อมลงสนามทั้งหมดปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ลงเพื่อชีวิตเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อสมัย14ตุลาคม2516ในยุคของวงคาราวานนั้นนับเป็นเพลงเพื่อชีวิตมีทั้งในสายของเพลงสายวรรณกรรมสายของการแสดงและก็อื่นๆอีกมากมายเป็นการผสมผสานของคนในเจเนเรชันนั้นที่แข็งแรงที่ก่อกำเนิดของคำว่าเพลงเพื่อชีวิตขึ้นแล้วก็เป็นหมุดหมายเป็นหมุดใหม่หลักใหม่ที่สำคัญในเวลาต่อมาให้กับคนรุ่นหลังๆเป็นคุณอุปการของคนนำทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบันทึกของประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

เวลาที่ดนตรีจังหวะของมาริโฮน่าจะขยับได้นี่โหกว่าจะได้สักเพลงหนึ่งก็นี่น่าจะเป็นเพลงที่บอกเร็วที่สุดของมาริโฮน่าใช่ไหมตอนหลังก็มีเพลงเร็วหลายเพลงนะครับแล้วก็เห็นเพลงสำนึกเพลงอะไรนะเพลงสนุกตอนหลังๆนี้ก็มีเยอะมากขึ้นแต่ก็จังหวะอย่างนี้น่ารักดีขอมาจากขอนแก่นมาภายในต้นชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีคืนวันอาทิตย์ในคืนวันนี้ผมมีอยู่รุ่งสมัยและคุณทุนชัยกับรอดควบคุมเสียงก็จัดให้อีกหลายเพลงครับขอทานสะพานลอยจากวงคันไทยบ้างโอโหสิกรรมบ้างปีกรักบ้างลังบ้างเพลงช้าๆทั้งนั้นเลยก็จังหวะคึกคักกันสักหน่อยเมื่อสักครู่ที่ปิดท้ายไปกาลิเลโอกาลิเลอีเปิดไม่จบเพราะว่าความยาวตั้ง14นาทีกว่าก็มีผู้ฟังทางไลน์ส่งเข้ามาคุณเป็ด ND91 กาลิเลโอกาลิเลอีคุณตุ่มพัทยาก็บอกข้อมูลเพลงที่มาของเพลงมาให้ด้วยนะฮะว่าเป็นเพลงแต่งขึ้นเพื่อประกอบละครเวทีเรื่องกาลิเลโอของคณะประชาชนศึกษาราวปี2528นะฮะและการเปรียบเปรยเพลงนี้หยิบยกเรื่องราวของกาลิเลโอกาลิเลอีนักวิทยาศาสตร์ผู้ค้นพบว่าโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์แต่กลับถูกจองจำโดยศาสนาจักรในยุคนั้นนักงานใช้เรื่องนี้สะท้อนถึงสัจจะและความจริงของชีวิตที่แม้จะถูกปิดกั้นหรือกดขี่จากอำนาจใดๆความจริงก็ยังคงเป็นความจริงที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนะครับท่อนที่ร้องกาลิเลโอโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์นี่เองนะครับสัจจะนั้นมีชีวิตเอาคุณตั้มนะครับคุณตั้มภาษาอังกฤษมันก็ TUM คุณตั้มนะครับทำไมภาษาอังกฤษมันใส่ไม่โทรให้เราด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับก็ติดตามกันเป็นประจำทุกคืนวันเสาร์และอาทิตย์นะครับยังมีเพลงดีๆหลายเพลงนะฮะที่ในช่วงที่ผ่านๆมาก็อาจจะไม่ได้เปิดกันความยาวมากเหลือเกินนะฮะตอนนาแกก็จะลืมไปนะก็ไม่ค่อยได้เล่นกันเนี่ยนะครับจริงน่าจะเอาไว้มีโอกาสเลือกนำมาเล่นกันในคอนเสิร์ตต่างๆก็ดีเหมือนกันก่อนที่จะไปถึงในช่วงแคมป์ไฟมาริโฮน่าก็มาสนุนดนตรีกันนะฮะก็อีกเดือนหนึ่งครับหลังจากคาราบาวแล้วก็จะปิดท้ายด้วยมาริโฮน่าเอามิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงเมื่อสักครู่ได้พูดถึงนเสกศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เลยนึกถึงเพลงของนเสกขึ้นมาได้เพลงหนึ่งเด็กชายดอยครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ห้าทุ่ม26นาทีนะครับนักเดินทางของถนนดนตรีก็จะเดินทางกันอยู่ในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับเผยออกมาแล้วแคมป์ไฟดนตรีมาริโอน่าอันนี้เหมือนตอนที่ผมไปแรกเลยจำได้เลยปีแรกที่มีพี่แอดด้วยมีพี่โป่งด้วยโอ้แล้วก็มีศิลปินน้อยนักร้องลูกทุ่งตัวน้อยด้วยสองคนนะฮะโอ้สนุกแน่งานนี้นะครับก็ไม่ควรพลาด5ธันวาคมนะครับกำหนดไว้แล้วแล้วผมก็จะไปดูด้วยนะครับผมจะไปทำไปช่วยงานด้วยนะฮะก็จะไปเป็นพิธีกรให้ด้วยครับก็ถึงตอนแรกถ้าไม่เชิญก็ยินดีจะไปอยู่แล้วนะครับพอดีเขาจันไข่โทรมาเองเลยนะฮะก็แน่นอนครับเพราะว่าจันไข่ก็จะมาให้กับถนนดนตรีพวกเราก็เป็นเหมือนพี่น้องนะฮะก็คือมีอะไรก็ตอบแทนช่วยเหลือกันนะครับมีน้ำจิตน้ำใจกันถนนดนตรีก็จะเป็นสื่อกลางให้สำหรับการประชาสัมพันธ์แล้วก็ไปช่วยงานถ้าเห็นว่าเรายังมีศักยภาพพอที่จะทำงานได้ก็ยินดีครับเดินทางกันได้อยู่ตลอดตอนนี้ก็เข้าสู่ซีรีส์6แล้วนะฮะก็จะเดินทางไปในที่ต่างๆตามที่ที่เราอยากจะไปนะก็มีผู้ที่อยากจะให้เราไปหรือว่าผู้ที่เป็นมิตรของเราที่จะให้เราไปได้พบเจอกันหรือว่าไปช่วยงานหรือว่าไปมีอะไรกิจกรรมร่วมกันหรือว่าเจอหน้ากันก็ยังดีก็ดีใจครับแต่ผมไม่อยากไปเจอกันในงานขาวดำหรอกนะครับวันนี้ก็เจอนักพากย์เก่าๆหลายท่านก็เลยคือว่าเออมันก็วันเวลานะถึงทุกวันก็ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วเหมือนวันเวลาความสุขของถนนดนตรีไลฟ์ที่ผ่านไปเร็วมาก3ปีแล้วแป๊บเดียวก็20กว่าศิลปินนะฮะทุกวงปีละประมาณ9วงหรือ10วงก็เกือบ30วงดนตรีที่อยู่ในป้ายที่เพื่อนรักนักออกแบบคุณจอกวสันต์วงสว่างเขาทำป้ายเอาไว้ให้นะฮะตั้งแต่ปีแรกปีที่2แล้วก็ต่อไปเขาปีที่3แล้วอำลาถนนดนตรีที่ทำป้ายไว้แล้วแต่ยังไม่ได้เอามาส่งให้คุณโดมนครสวรรค์ไปทำนะฮะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งรอให้พร้อมๆกันกับป้ายของมาริโอน่ากันนะครับครับเพลงที่มีผู้ฟังที่ขอไว้ใน Google Form ตั้งแต่ช่วงต้นๆเลยนะครับในวันนี้ก็คงจะต้องทยอยมอบให้สำหรับเพลงจังหวะสนุกๆแล้วนะครับที่จะมอบให้เพราะว่าเดี๋ยวช่วงท้ายวันนี้ผมเอาเทปนะฮะที่เมื่อวานได้นำเสนอไปแล้วเวลาหมดไปซะก่อนทางวิทยุไม่ได้ฟังเพลงดีๆหลายเพลงอย่างเช่นเพลงปลายเพลงของจ๊อบบรรจบที่นางงามเอามาร้องแล้วก็เพลง อะไรอะนุ่มเพเนจรแล้วก็รู้สึกว่าวันจะจบที่นุ่มเพเนจรไปใช่ไหมครับก็เลยเลือกนำมาฝากอีกครั้งหนึ่งคุณตีบ้านสวนฟังจากสุพรรณบุรีขอเพลงนี้ไว้ฝนแรกครับ

วันที่13นี้ที่จะมีการแสดงของดนตรีไลฟ์หาหัวใจให้เจอกับเป็นสุขจะไปคุยกับพี่แอดว่าอยากให้เล่นเพลงที่ไม่ค่อยได้ฟังไม่ค่อยได้เล่นนะครับไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นักอย่างเช่นเพลงฝนดินอย่างเงี้ยนะครับหรือดอกไม้ริมทางนะฮะเพลงมาเล่นไม่รู้อาจารย์ได้หรือเปล่าเพราะมันออกไปแนวโฟล์กก็จะลำบากนิดนึงครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามกันแล้วก็ชื่นชอบกับคุณจออิ๋มขอบคุณสำหรับทุกบทเพลงดีๆมีคุณค่ารับฟังจากเถียงนาจังหวัดลพบุรีแม่นะอิจฉาฝนใกล้จะตกหรือยังครับนะฮะก็คุณตั้มบอก10เพลงคาราบาวที่มียอดวิวสูงที่สุดในปี2025นะครับเพลงแรกคือ Made in Thailand เพลงที่2คือบ้าเพลงที่3คือรักทรหดเพลงที่4นางงามตู้กระจกเพลงที่5ยายสำอางเพลงที่6รั้วทะเลนะฮะเพลงที่7ล้างบางเพลงที่8คนหนังเหนียวเพลงที่9ทะเลใจเพลงที่10มหาลัยนะฮะครับทะเลใจในวันที่13ก็คงจะได้ฟังกันอย่างเต็มที่เพราะว่าเป็นเนื้อหาของชื่อตอนว่าหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขนะฮะก็อีก2ครั้งนะครับเราก็แบ่งปันกันดูแลกันหลายคนอาจจะจองแล้วมาไม่บอกว่ามาไกลเพราะว่าจะต้องลางานบ้างอะไรบ้างนะครับก็ลองดูนะฮะถ้ายังไงถ้าจองไม่ได้ยังไงก็มาคือไม่อยากให้บอกเขาบอก walk in แหละครับแต่ว่าก็ข้างล่างนะฮะถ้าขึ้นไม่ได้ก็นั่งกันอยู่ข้างล่างก็ได้มันก็บรรยากาศเดียวกันนะครับก็ถึงแต่ว่าไม่ได้ดูบนเวทีแต่ก็เห็นอยู่ในสถานที่พื้นที่เดียวกันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นที่เขาเอกชนที่เขาจัดมีคาราบาวเนี่ยบางทีมองกันแทบไม่เห็นหรือว่าเข้าไปก็มองเหลือตัวนี้หนึ่งต้องดูจอเอาจอก็บางทีก็ไกลครับนี่เรานั่งกันใกล้ชิดสำหรับท่อนดนตรีไลฟ์ในครั้งนี้นะฮะก่อนจะล่ำลาในครั้งเดือนสิงหาคมกันต่อไปกับเพลงที่คุณขอมาแล้วผมว่าจะให้มอบให้กันในช่วงท้ายกับเทปที่เมื่อวานนี้ไม่ได้นำเสนอคือได้นำเสนอแต่ว่าไม่จบนะครับไม่จบนำเสนอแต่ไม่จบไม่ได้นำเสนอช่วงท้ายก็เลยคิดถึงเพลงคือเพลงดีๆนะครับที่นักงานนำมาเลือกมาเล่นแล้วก็มอบให้ถนนดนตรีแล้วบอกว่ามอบให้สำหรับคุณเป็นโยกเกษียณด้วยก็น้าแกตั้งใจเต็มที่แล้วก็มีความสุขนะฮะบอกว่าเล่นที่นี่แล้วมีความสุขแล้วก็คือได้นำเสนออย่างเต็มที่แล้วก็เป็นอิสระไม่ต้องคอยกังวลเรื่องเวลาไม่ต้องคอยกังวลเรื่องคิวเพลงหรือมีใครจะมาต่อรอคอยที่จะมา อยู่ข้างหลังนะครับก็เล่นแบบสบายๆแล้วก็เครื่องเสียงก็คุณภาพเสียงดีนะครับนาก็บอกว่าเสียงดีแล้วก็ผู้คนอยู่อบอุ่นเป็นกันเองน่ารักนี่ก็ทำให้ศิลปินได้แสดงออกได้อย่างเต็มที่ก็เช่นเดียวกันกับคาราบาวแล้วก็มาริโคนาที่จะมาในลำดับต่อไปก่อนจะปิดท้ายของทนดนตรีไลฟ์ในปีนี้ครับแล้วก็เดินทางกันมาจนถึงช่วงท้ายผมก็จะนำเพลงนะฮะที่คุณขอฝนจางนางหายแล้วก็จะมาต่อกับเพลงปลายเพลงของพี่จ๊อบบรรจบเพลงหนุ่มพเนจรแล้วก็เพลงมีเพลงของพี่จ๊อบด้วยแล้วก็เพลงหนุ่มพเนจรของนักงานแล้วก็เพลงสุรชัยสามช่ามาต่อกันในช่วงท้ายก่อนจะล่ำลากันไปในเวลาของทนดนตรีคืนวันนี้ขอบคุณทีมงานทุกท่านนะครับที่ทำหน้าที่ให้กับทนดนตรีทั้งคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองธนกิจหลักการชนันวสันต์วงสว่างมณิภาเทียมแสนสมเกียรติแท้เมณีเตือนใจชำนาญ

นะครับก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกันในค่ำคืนนี้นะครับส่งเกษียณคุณปิญโญรุ่งสมัยด้วยสองสามเพลงต่อไปนี้ก็แล้วกันนะครับพี่น้องครับเต้นสามซ่ากันนะครับนะ

ังคมปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสังคมโซเชียลนิยมเป็นโลกของคนเจนใหม่มีกระแสอะไรก็หวือหวาตามกันส่วนคนเสพเพลงเพื่อชีวิตนี่ส่วนมากจะเป็นพวกสวพวกอายุมากหน่อยเพราะนั้นพื้นที่ในโซเชียลของเพลงเพื่อชีวิตปัจจุบันนี้ก็จะลดน้อยลงถึงอย่างไรก็ตามแต่ผมก็ยังยืนยันว่าคุณค่าของเนื้อหาและก็ท่วงทำนองของเพลงเพื่อชีวิตนี้มันจะยังดำรงอยู่ไม่ลดหายตายจากสังคมไทยหรอกดำรงความเป็นเพลงเพื่อชีวิตที่มีคุณค่าอยู่ตลอดไปแม้ว่าในยุคโซเชียลนิยมจะซาลงไปบ้างแต่ว่าผมยังยืนยันว่าเพลงเพื่อชีวิตไม่ตายแน่นอน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องสองเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100 เมกะเฮิรตซ์การส่งกระจายเสียงเริ่มตั้ง

0: ควรจะปลูกต้นไม้ในใจคนเสียก่อนแล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเองพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่6เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันแรม7ค่ำเดือน8ปีมะเมียดิฉันมชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศกิติพงษ์พนมสวรรค์ปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรเวลา 5:30 นาทีเพลินเพลงจากทางสถานีเวลา 5:50 นาทีรายการธรรมะรับอรุณเวลา 6:00 ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 6:07 นาทีข่าวยามเช้าเวลา 7:00 ข่าวภาค 7:00 เวลา 8:00 เทียบเวลา 8:00 เคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการบันทึกสถานการณ์เวลา 9:00 ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:07 นาทีคุยข่าว 9:00 นเวลา 10:00 ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:07 นาทีรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยเวลา 11:00 ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:07 นาทีอบจ.พบประชาชนเวลา 12:00 ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครไปจนถึงเวลา 13:00 หลังจากนั้นจะเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ
1: คุณกำลังฟัง FM 100 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรท่านข่าวท่านเหตุการณ์สวทชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับอรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตครับเช้าวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการครับการนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เดี๋ยวพรในทุกวันจันทร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ก็จะมีคุณทรงพลผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์มาพูดคุยกับเราด้วยในการที่จะนำปัญหาประเด็นหรือข่าวสารใดๆที่มีอยู่ในสังคมปัจจุบันดูซิว่าเรามีหัวข้อธรรมะใดๆที่นำมาปรับใช้ให้เกิดความเป็นมงคลขึ้นในชีวิตของเราวันนี้เรามีประเด็นอะไรกันบ้างคุณสมบัติเชิญฟัง
0: ครับมีหลากหลายประเด็นนะครับเรื่องของประเด็นเนี่ยศีล5นะครับศีลคือความเป็นปกติมีศีลข้อหนึ่งฮะที่ห้ามดื่มสุรายาเมานะฮะสุราเมรยะมัชฌปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามนี้เนี่ยศีลข้อนี้เนี่ยคือบางคนเนี่ยพระอาจารย์ศีล5บอกโอ๊ยผมถือไม่ไหวขอถือศีล4ละกันเพราะว่าต้องไปสังสรรค์กับเพื่อนๆดื่มด้วยนะครับและในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมุมมองแล้วเนี่ยคือการดื่มสุราเนี่ยมันนำไปสู่เรื่องของการขาดสติทำอะไรที่ไม่ยั้งคิดหรือนำไปสู่ความประมาทนะครับบางครั้งประมาทเลินเล่อเนี่ยขับรถแล้วไปชนเขาหรือไปทะเลาะวิวาทเนี่ยนี่คือสิ่งที่ทางโลกและทางธรรมเนี่ยมองว่าการดื่มสุรานำพาไปสู่การทำสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรแต่มีข้อเห็นแย้งครับก็มีคนบอกว่าถ้าเราทานแอลกอฮอล์แล้วเมาเยอะด้วยนะครับแต่ไม่ได้ทำอะไรผิดนะฮะคือกินเหล้าเมาอยู่ที่บ้านอ่ะสุดท้ายเขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดพระอาจารย์นึกออกไหมผมก็ไม่ได้ไปขับรถชนคนตายผมก็ไม่ได้ไปด่าทอใครผมก็ไม่ได้ไปชกกับใครไปทะเลาะวิวาทกับใครกินเหล้ากินเบียร์อยู่ที่บ้านเนี่ยนั่นแหละแล้วแบบนี้เนี่ยให้มันผิดไหมพระอาจารย์คือถือศีล4ได้ไหมไม่ถือศีล5อ่ะพระอาจารย
1: ์โอเคเอาทีละเรื่องก่อนว่าโทษของสุราเนี่ยมันเกิดกับไม่ใช่แค่คนอื่นนะกับตัวเราก็เกิดด้วยคือเราจะดูอะไรที่มันเป็นคุณหรือเป็นโทษเนี่ยพระพุทธเจ้าให้มอง3ระยะ2นัยยะนัยยะแรกคือตัวเราคนอื่นและ2ฝ่ายนี่คือ3ระยะนะตัวเราคนอื่นและ2ฝ่ายนัยยะที่2คือปัจจุบันนี้ต่อมาและที่สุดต่อมาอีกนะคือ2นัยยะ3ระยะโอเคนะทีนี้ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยไม่ได้มีปัญหากับคนอื่นนี่เราไม่ได้ฆ่าใครเราไม่ได้ขับรถไปไหนเราก็นอนอยู่บ้านเมาแอเฉยแต่โทษเกิดขึ้นกับตัวเราพระพุทธเจ้าตรัสโทษของสุราเอาไว้แล้วความเป็นนักเลงสุราขึ้นมาอย่างนี้นะคำว่านักเลงเนี่ยคือหมายถึงว่าคุณเชี่ยวชาญด้านนี้เลยคุณจะเก่งว่าสุราอันนี้กินแล้วกับอันนี้ถึงจะอร่อยกับแก้มันนี่อะไรเป็นยังไงคือรู้วิธีกินรู้วิธีหาความสุขทางด้านนี
0: ้
1: หนึ่งโทษของมันคือจะเป็นบ่อเกิดแห่งโรค
0: ครับ
1: ตับเนี่ยเอาโดนก่อนใช่ไหมเลือดหัวใจสมองนี่ข้อที่สองด้วยคือเป็นเหตุให้ทอนกำลังปัญญาเราจะคิดอะไรไม่ค่อยออกมันก็จะเมามึนๆแล้วข้อที่สามเป็นเหตุให้เสื่อมทรัพย์กินนี่มันไม่ได้กินฟรีนะเสียเงินนะ
0: เสียตังค์ครับ
1: แล้วมันแพงกว่าน้ำเปล่าแน่นอนเอาอันนี้สุราเนี่ยนะแล้วยังเป็นเหตุให้เกิดโรคนะโรคคือโรคนี่คือเราพูดไปแล้วเนาะโรคคือร่างกายเราจะเสื่อมไปเนาะ
0: กินไปแล้วไม่ดีเนาะครับพูดง่ายๆกินไปแล้วเนี่ยมีแต่เสื่อมลงร่างกายจิตใจจะกดกับมันสนุกนะพระอาจารย์มันคลายทุกข์ไงพระอาจารย์คือคนที่ดื่มส่วนใหญ่อ่ะจิตใจเนี่ยคืออยากจะพ้นทุกข
1: ์ okay.
0: อยากจะพ้นทุกข
1: ์ก็เลยมาทำความเข้าใจก่อนว่าทุกข์สุขเนี่ยเรามีจากการดื่มสุราแน่นอนแต่ว่าโทษที่มันมีมาเราต้องมาเปรียบเทียบด้วยเพราะมันมาด้วยกันหนึ่งนอกจากเกิดโรคแล้วสองทอนกำลังปัญญาแล้วสามเสื่อมทรัพย์แล้วสี่ยังให้เกิดทะเลาะวิวาทถ้าจะมีการทะเลาะวิวาทมันจะเกิดง่ายกว่าตอนเมาแต่ตอนไม่เมาเนี่ยมันจะเกิดยากหน่อย
0: อ้าวครับ
1: นี่ก็ข้อที่สี่ละแล้วข้อที่ห้าเนี่ยจะทำให้เกิดไม่รู้จักละอายไม่รู้จักละอายแล้วข้อที่6ก็คือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการไม่รู้จักละอายอย่างเช่นว่าการที่เราจะพูดแบบแซวคนอื่นพูดเล่นพูดขนองเนี้ยตอนไม่เมาเนี่ยมันจะละอาย
0: ครับ
1: แต่พอเมาแล้วเอ้ยพูดได้ไม่เป็นไรตลกโปกฮาทำอะไรไม่รู้จักละอาย แล้วมันก็จะเป็นเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียงตามมาเพราะนั้นโทษเนี่ยมันจึงมีท่านจึงจัดหมวดพวกนี้อยู่ในสิ่งที่จะทำให้เราตั้งอยู่ในความประมาทแน่นอนว่าตอนที่เราทำเนี่ยคำนี้นะหมายถึงอะไรคำว่าการตั้งอยู่ในความประมาทหมายความว่าตอนที่คุณทำมันยังไม่เสียอะไรตอนที่เรากินเราก็มีของอยู่แล้วเราไม่เสียเงินเราก็ไม่ได้ทะเลาะกับใครเราก็ยังไม่ได้เป็นโรคอะไรเราก็ยังไม่ทำอะไรละอายฉันก็ยังมีสติสัมปชัญญะครบไม่เห็นมีโทษอะไรใน6อย่างนี้เลยตอนเรากินจิบแรกนะจิบแรกปีที่สองแต่ว่าถ้ามันจะมีตรงนี้มันจะมีตรงที่เราดื่มเหล้านี่แหละถ้าโทษ6อย่างนี้จะเกิดขึ้นมันจะเกิดตรงที่คุณดื่มเหล้านี่แหละไอ้ตอนที่ยังไม่เกิดเนี่ยท่านจึงเรียกว่าทำอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทซึ่งไม่ได้มีแค่ดื่มสุราอย่างเดียวอย่างเช่นมีการเล่นการพนันยังมีการคบเพื่อนชั่วตอนเล่นการพนันเราก็ยังไม่เสียนี่เราได้อยู่ใช่ไหมตอนที่คบเพื่อนชั่วเราก็ยังไม่มีอะไรเขายังช่วยเหลือเราอยู่แต่ถ้าปัญหามันจะเกิดตรงนี้ทำมันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทกันมาการคบเพื่อนชั่วการเล่นการพนันรวมถึงการดื่มสุราเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้กระเทือนใครอ่ะแต่มันกระเทือนตัวเราอ่ะถ้ากระเทือนตัวเราเช่นถอนกำลังปัญญาเป็นโรคเสื่อมทรัพย์คนอื่นที่อยู่รอบตัวเราก็กระเทือนไปด้วยแน่นอนมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นโทษมีแต่ท่านก็จึงว่างดคือเว้นการดื่มสุราเมรัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทแต่ถ้าจะดื่มจริงๆนะอย่างที่คุณชมบุญว่ารักษาศีล4ได้ไหมได้ก็เอาเปลี่ยนข้อ5นี่ไม่ต้องเอาข้อ5นี้ก็ได้เพิ่มสัมมาวาจามาอีก3ข้อสัมมาวาจาคือไม่พูดยุยงให้แตกกันไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อถ้าเรายังพอที่จะควบคุมวาจาของเราได้แสดงว่าการดื่มของเราเนี่ยมันยังไม่เกินขีดที่จะให้ประมาทเข้าใจมั้ย
0: เข้าใจครับ
1: เพราะว่าถ้ามันเข้าไปในร่างกายเรามากๆแล้วสุราเนี่ยแล้วมันทำให้สมองเรามันทำงานไม่เต็มที่ปุ๊บคุณเสื่อมกำลังปัญญาละมันก็จะออกผลมาเป็นวาจาที่เพ้อเจ้อหยาบพูดยุยงให้แตกกันนี่ก็จะเป็นเหตุทะเลาะวิวาทแต่ถ้าเราคุมวาจาเราได้กินแค่นี้พอนะนี้พอได้ก็ยังมีโทษน้อยหน่อยนั่นเอง
0: ก็เป็นเรื่องของสุรายาเมานะครับคือโดยหลักแล้วเนี่ยก็ไม่ควรที่จะไปยุ่งเกี่ยวเนี่ยเพราะว่า1เสียทรัพย์นะฮะเสียเงินซื้อ2เนี่ยเสียสุขภาพและสุดท้ายอันที่3เนี่ยอาจจะสูญเสียสติสัมปชัญญะในช่วงใดช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็ทำสิ่งที่ไม่สมควรไปได้อันนี้เป็นเรื่องจริงนะพระอาจารย์เพื่อนผมเนี่ยเขาเคยบอกว่าเมื่อดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปแล้วเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยอย่าเอาไปวางไว้ข้างตัวอย่าเล่นโซเชียล
1: ทำไม
0: เพราะว่าพอเมาแล้วเนี่ยโพสต์ไปทั่วเลยพระอาจารย์โพสต์ไปทั่วด่าคนเข้าไปทั่วหรือทำอะไรที่แบบพอตื่นมาพวกพระอาจารย์จะมีประโยคหนึ่งนะอยู่ในหัวเอ้ยไม่น่าเลย
1: ไม่น่าเลย
0: ว่าตื่นทำอะไรไปเอ๊ะทำไมคือกว่าจะรู้สึกตัวคือสายซะแล้วไงฮะคือทำไปเมื่อทุ่มสองทุ่มตอนดื่มกำลังเมาเช้ามาอ้าวตายแล้วฉันไปเขียนอะไรอย่างเงี้ยมีนะครับอาจารย์แล้วก็มีเยอะด้วยแล้วก็เลยบอกว่าโอ้ยตายแล้วเวลาผ่านไปสองทุ่มถึงเจ็ดโมงเช้าคนเห็นหมดแล้ว อะไรต่างๆที่เราเขียนไปบางทีเราก็ไม่น่าจะเขียนเลยบางทีไปด่าคนโดยที่บางทีคือในข่าวเราก็เห็นนะพระอาจารย์ที่ดาราบางทีก็เมาอ่ะเมาแล้วไปโพสไปเขียนอะไรแล้วก็ตอนหลังแล้วก็เกิดปัญหาปุ๊บก็บอกว่าอ๋อผมเมาครับ
1: นั่นแหละ
0: เราก็จะเห็นเลยเมาแล้วขับเลยมันก็เห็นนะคือสรุปแล้วเนี่ยไม่ดื่มมาดีที่สุดและที่สำคัญนะครับเอาคิดง่ายๆนะฮะเหล้านี่แพงนะพระอาจารย
1: ์เสียเงิน
0: ที่พระอาจารย์บอกอะแพงกว่าน้ำเปล่าเอาถูกจริงๆเนี่ยเบียร์ถูกเนี่ยยังไงก็แพงกว่าน้ำเปล่าพระอาจารย
1: ์
0: แล้วเราจะไปเสียเงินเพื่อที่จะทำให้ร่างกายเราเสียสุขภาพด้วยทำไมเนาะ
1: มันก็เลยมาถึงประเด็นตรงนี้คุณจงบนว่างั้นเราจะหาความสุขอะไรแทนเพราะว่าที่เขาไปดื่มเหล้ากันเขาก็หาความสุขไง
0: ใช่ใช่คือเขาหาความสุขบางคนเขาเรียกว่าอยากจะพ้นทุกข์ด้วยนะพระอาจารย์โอ้โหเครียดทั้งวัน เลยโอ้มันทุกข์มันอยู่บ้านแล้วมันโอ้โหเมียด่ากินเหล้าเลยเงี้ยมีอาจารย์คือยิ่งมันมีคือกินเพื่อดับทุกข์อ่ะผมบอกเลยกินเพื่อดับทุกข์คือนั่งสมาธิเนี่ยมันดับไม่ได้ไงพระอาจารย์โอ้แบบโดนด่ามาปุ๊บให้ไปนั่งสมาธิไม่ได้เอากินเหล้ากับเพื่อนเลยดับทุกข์นี่อย่างง
1: ี้หรืออีกแบบหนึ่งก็คือว่ามันต้องฉลองอย่างเงี้ยเช่นคุณประสบความสำเร็จในอันหนึ่งใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: นอกจากดับทุกข์แล้วก็ยังต้องฉลองความสุขก็ต้องด้วยการกินเหล้าอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจึงมาต้องมาดูตรงนี้ว่าเอ๊ะความสุขเนี่ยมันอะไรจริงๆคือความสุขที่ควรเสพก็มีความสุขที่ไม่ควรเสพก็มีอย่างเงี้ยนะความสุขที่ไม่ควรเสพก็คือจากการดื่มสุราจากการฆ่าสัตว์จากการลักทรัพย์เนี่ยเป็นความสุขอยู่แต่ความสุขแบบนี้ไม่ควรเสพแล้วก็ถ้าคุณจะฉลองจริงๆถ้าจะฉลองจริงๆคือเฮ้ยนี่มันเป็นเหตุการณ์ที่น่าจะดีใจอย่างเช่นวันเกิดอย่างนี้เป็นต้นนะคุณสมบัติ
0: คร
1: ับ โอ้กว่าเราจะเกิดมาเนี่ยมันยากกว่าจะแม่จะคลอดลูกโอ้ชีวิตหนึ่งต้องเสี่ยงเพื่อให้อีกชีวิตหนึ่งมาแล้วกว่าจะเกิดเป็นคนนี่โอ้ต้องทำความดีอย่างมากกว่าจะมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นยากขนาดนี้ต้องฉลองเหรอวะใช่ไหมฉลองมันก็เลยต้องดื่มสุราท
0: ี
1: นี้ก็เลยต้องมามองมุมนี้ว่าถ้าอะไรที่มันได้มายากๆแล้วเราได้มาไม่ว่าจะเช่นโครงการนี้สำเร็จหรืองานที่ยากๆสำเร็จวันเกิดได้มาเงี้ยปีละครั้งเท่านั้นเองก็ต้องฉลอง
0: ครับ
1: สิ่งอะไรที่มันได้มายากๆแล้วเราได้แล้วคุณสมบัติว่ามันมีค่ามากเราอยากให้มองมุมนี้ว่าสิ่งที่มีค่ามากเนี่ยเราไม่ควรจะมาทำลายเราควรจะต้องรักษาไว้ให้ดีได้มาแล้วเนี่ยเราควรจะต้องฉลองด้วยการที่ทำความดีทำอะไรที่มันทำได้ยากๆเพราะว่าถ้าเราทำอะไรที่มันทำได้ง่ายๆเนี่ยมันเสียชาติเกิดคือว่าคุณเกิดมาแล้วคุณทำอะไรที่มันไม่ดีคุณจะทำไปทำไมมันเสียเวลาคุณเกิดมาแล้วในเมื่อมันยากคุณทำสิ่งที่ทำได้ยากแล้วคุณทำได้แล้วคุณยิ่งควรจะต้องทำที่มันดีๆยิ่งขึ้นไปมันถึงจะดี
0: อัน
1: นี้คือเราต้องคิดแบบนี้ตรรกะความคิดต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นแทนที่เราจะทำความชั่วด้วยการดื่มสุราด้วยการหาความสุขที่มันไม่ดีเราก็มาหาความสุขที่มันดีนะเช่นให้ทานอย่างเงี้ยให้ทานมีความสุขก็ได้นะหรือช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นมีความสุขก็ได้เนี่ยบางทีบางคนวันเกิดใช่ไหมก็ไปบริจาคทานอันนี้ดีหรือวันเกิดแล้วก็ทำบุญใส่บาตรอันนี้ดีหรือวันเกิดแล้วก็ไปทำเป็นอาสาสมัครใดๆที่จะทำความเจริญความพัฒนาให้เกิดขึ้นอันนี้ก็ดีหรือมาปฏิบัติธรรมก็ดีขึ้นไปอีกเราก็เป็นความสุขที่ควรเสพมากยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นความสุขเราต้องดูว่าความสุขที่ควรเสพก็มีความสุขที่ไม่ควรเสพก็มี
0: ครับ
1: พระพุทธเจ้าก็ไม่เถียงหรอกว่ามันเป็นความสุขมันเป็นอยู่แต่ว่าโทษมันมากเราเห็นโทษของความสุขที่มีโทษเราก็อย่าไปเสพความสุขแค่นั้นเราให้มาเสพความสุขชนิดที่ดีๆนะก็เช่นจากสมาธิมันอาจจะเห็นไม่ชัดนะเพราะว่าจิตเรามันต้องละเอียดแล้วเราก็ค่อยๆฝึกไปแต่บางทีเราทำเองไม่ได้เราก็ให้เพื่อนช่วยมีกัลยาณมิตรที่จะคอยแนะนำจะเป็นครูบาอาจารย์บ้างเป็นเพื่อนเราบ้างในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่เราจะหาความสุขเช่นเล่นกีฬาก็มีความสุขได้เนาะมีโทษน้อยด้วยเราก็เปลี่ยนเป็นความสุขประเภทอื่นแต่เป็นการเฉลิมฉลองประเภทอื่นที่จะให้มีโทษน้อยมีคุณให้มากนั่นเองเช่น
0: บ
1: ้าง
0: ครับก็เป็นวิธีการมันมีอีกวิธีในการพ้นทุกข์นอกจากการดื่มสุรานอกจากการเฉลิมฉลองความสำเร็จคือผมว่ามันเป็นอายุของช่วงวัยด้วยสมัยผมเด็กๆสมัยผมเป็นวัยรุ่นเนี่ยวันเกิดทีไรฉลองกันทุกทีพออายุเยอะๆขึ้นมาหน่อยเปลี่ยนแล้วฉลองด้วยการเข้าวัดไปหาพ่อหาแม่อย่างเงี้ยคือมันอาจจะขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะหรือว่าความคิดอะไรต่างๆนะพระอาจารย์มันทำให้การกระทำของคนเนี่ยมันเปลี่ยนไปเริ่มรู้สึกว่าอ๋อโลกนี้มันเป็นอย่างนี้ไอ้ครั้งที่เราจะดื่มเหล้าฉลองกับเพื่อนเนี่ยทุกปีทุกวันเกิดของทุกคนเนี่ยแม่มันตายกันพอดีนะพระอาจารย
1: ์
0: 365วันเกิดก็สัก10คนเนี่ยโอ้โหตายละเราร่างกายมันก็ไม่ไหวอ่ะพระอาจารย
1: ์แล้วมันจะมีค่ายมแบบนี้อย่างเช่นว่าเราฉลองวันเกิดแล้วงั้นเราก็ไปออกกำลังกายกันตีปิงปองเล่นเทนนิสปั่นจักรยานวิ่งจ็อกกิ้งฉลองวันเกิดนี่มันจะดีหรือเปล่าไม่ต้องกินเค้กไม่ต้องกินอะไรให้มันสุขภาพมันแย่ใช่ไหมแต่ฉลองวันเกิดหรือไปใส่บาตรหรือไปทำบุญที่วัดฉลองวันเกิดอะไรเงี้ยเขาก็ทำกันเนาะก็ดีด้วย
0: มันขึ้น ขึ้นอยู่กับเพื่อนขึ้นอยู่กับสังคมด้วยนะมั้งพระอาจารย์เพราะว่าอย่างกลุ่มเพื่อนผมเนี่ยเวลาจะฉลองวันเกิดทีนะถ้าจะฉลองเนี่ยไปวัดทำบุญถวายสังฆทานหรือถ้าเกิดไม่ทำอะไรก็คือไม่ทำอะไรเลยนิ่งๆเลยอยู่กับพ่อกับแม่จบ
1: เ
0: ออแต่หลังๆจะเป็นแบบเนี้ยนิ่งๆอยู่กับพ่อกับแม่หรือมีอีเวนต์หน่อยก็ถวายสังฆทานไปทำอะไรกับครอบครัวก็ไม่ได้จะชวนเพื่อนชวนฝูงอะไรนะเออมันจะเป็นแบบนี้มากกว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าเออช่วงวัยเราเริ่มรู้สึกถึงเออบางสิ่งบางอย่างเหมือนจะหาความสงบแบบพระอาจารย
1: ์
0: มันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าหรือคือผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอ๊คนรุ่นวัยรุ่นหรือว่ารุ่นหลังๆเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าอ๋อเขายังต้องมีสังคมแต่พอเราอายุมากขึ้นเลข4เลข5เนี่ยเราอาจจะรู้สึกอ๋อเราต้องการความสงบแล้วเราต้องการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มันพ้นทุกข์ด้วยความสงบอาจารย์อาจจะเป็นมุมมองหนึ่งก็ได้
1: ใช่ใช่อายุที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันเป็นประเด็นอันหนึ่งที่ว่าจะทำให้อินทรีย์ของเรามีความแก่กล้าขึ้นด้วยอินทรีย์เนี่ยคือสภาวะความที่จิตของเรามันจะสุกงอมไปในทางที่จะเป็นนิพพานเนี่ยมากขึ้นเนาะอินทรีย์ก็ได้แก่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาถ้า5อย่างเนี้ยมันมีการพัฒนาเติบโตขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นไปเราก็จะทำให้จิตเราเนี่ยน้อมไปในการทำความดีได้ง่ายขึ้น
0: คร
1: ับ แล้วก็ทำความชั่วได้ยากขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นแสดงว่าอินทรีย์เราแก่กล้าตามอายุที่เราเพิ่มขึ้นได้นั่นเองใช่ป่ะ
0: ครับครับมีอีกประเด็นนึงพระอาจารย์บ่วงกรรมกับบ่วงทิพย์มันยังไงนะครับอาจารย์มีบ่วงชีวิตคนเรามีบ่วงแล้วคร
1: ับใช่คือเรื่องนี้พระอาจารย์ได้พูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในช่วงของสมการชีวิตสัปดาห์ที่แล้วที่พูดไปคนเดียวนะอธิบายถึงเรื่องของบ่วงเราพูดถึงคนที่เขาเป็นหนี้นะแล้วก็เป็นหนี้ติดหนี้ทั้งหนี้ธุรกิจหนี้ในระบบหนี้นอกระบบหนี้รถหนี้บ้านโอ้แล้วค่าใช้จ่ายก็เยอะแล้วพอเป็นหนี้พวกนี้ลักษณะแบบนี้คือเหมือนกับถูกบีบคั้นมากๆเราทำให้พระอาจารย์นึกถึงอุปมาที่พระพุทธเจ้าท่านยกขึ้นเรื่องเกี่ยวกับบ่วงนั่นคือกับดักก็เลยจะมาพูดเพิ่มเติมกับคุณสมบัติตรงนี้เป็นประเด็นที่เราให้คุยกันว่าทุกอันเนี้ยคุณสมบัติเรามีในสังคมเราเนี่ยมันจะมีบ่วงโดยที่เขาวางกับดักกันเอาไว้นะบ่วงกับดักก็ไว้อย่างเช่นระบบดอกเบี้ยอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นกับดักที่เขาวางเอาไว้ล่อไว้ให้เราเข้าไปติดแต่คนที่กู้เงินแล้วเนี่ยแล้วถ้าไม่ใช้เงินคืนตามที่
0: ตามสัญญา
1: ตามสัญญานะโอ้ดอกเบี้ยทบต้นขึ้นทบต้นขึ้นนี่โอ
0: ้แล้วมีเบี้ยปรับด้วย
1: นั่นนะโอ้แบบบานเลยพวกหนี้นอกระบบทั้งหนี้บัตรเครดิตหนี้ส่วนบุคคลใดๆเนี่ยแล้วทำไมไปถึงจุดนั้นได้ก็เพราะว่าคุณก็ติดบ่วงอีกอันหนึ่งคือบ่วงทางสังคมเช่นฉันต้องเที่ยวต่างประเทศฉันต้องใช้กระเป๋าแบรนด์เนมฉันต้องขับรถดีๆ
0: อันนั้นอันนั้นต้องบอกเลยนะสมควรที่จะโดน
1: ก็นี
0: ่ไม่น่าสงสารเลยเราจะไม่น่าสงสารเลย
1: หรือลูกต้องเรียนโรงเรียนอินเตอร์อย่างเงี้ยนะ
0: โอ้ย
1: ลูดผ่านบัตรเครดิตได้อย่างเงี้ย
0: ครับ
1: แล้วก็พอเป็นหนี้มากขึ้นมันหลุดยากละ
0: ใช่แต่ถ้าบ่วงด้วยความจำเป็นเนี่ยผมเห็นใจนะพระอาจารย์ไม่มีจะกินต้องไปกู้เขาเพื่อที่จะทำทุนเพื่อที่จะหาทำมาหาเลี้ยงชีพเนี่ยบางคนจำเป็นอย่างนี้จริงๆหรือบางคนเนี่ยโอ้ยไม่มีบ้านคืออันนี้อีกอันนึงนะคือโอ้ยบางคนต้องไปกู้เพื่อที่จะซื้อบ้านเพราะไม่งั้นก็ไม่มีบ้านจะอยู่ก็จำเป็น
1: อ
0: ่ะจำเป็นคือสัญญาสมมติไปกู้แบงก์อาจารย์โอ้โหสัญญามาเป็นปึกตัวหนังสือเล็กนิดเดียวคือด้วยความอยากได้เงินอ่ะไม่อารอดอกเบี้ยเท่าไหร่ก็ไม่ทนก็ต้องเซ็นแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้คือหลายคือบ้านมันเป็นปัจจัย4อันนั้นมันก็คือบางคนก็มีความจำเป็นไงคือถ้าทำด้วยความจำเป็นอันนี้น่าเห็นใจกู้เพื่อมามีที่อยู่กู้มาเพื่อทำมาหาเลี้ยงชีพแล้วก็กิจการเจ๊งหรือโดนไล่ออกเลย์ออฟเนี่ยก็สาหัสเหมือนกันแต่ถ้าเกิดกู้เพื่อความฟุ่มเฟือยอันนี้ไม่น่าเห็นใจใช
1: ่คือมันก็จะมี2ระดับที่เราจะต้องดูแยกกันจริงๆมี3ระดับด้วยนะคืออันดับแรกที่ว่าคุณมีหนี้ต้องกู้เงินแล้วด้วยความที่ฟุ่มเฟือยนะหรืออันที่2คือด้วยความจำเป็นอย่างที่คุณสมบัติว่าหรือระดับที่3เนี่ยคุณไม่เป็นหนี้เลยด้วยซ้ํานะมีเงินพอมีแรงต่างมากมายแต่ว่าในทุกระดับเนี่ยมันมีทั้งที่ติดบ่วงและไม่ติดบ่วงก็มี คำว่าที่บ่วงในที่นี้ก็คือความยึดถือที่คุณได้ยึดถือในเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาหรือเปล่าแล้วอย่างเช่นว่าคนที่ต้องยึดถือในสถานะทางสังคมว่าฉันต้องมีรถมีบ้านไปเที่ยวต่างประเทศลูกเรียนอินเตอร์อันนี้คือยึดถือนี่อันหนึ่งใช่ไหมยึดถือมาก
0: น่าสงสารมาก
1: ในขณะที่อีกคนหนึ่งเขาก็ไม่ได้จะยึดถือจุดนั้นแต่ว่าเขามีความจำเป็นในการต้องใช้เงินไอ้ความจำเป็นตรงเนี้ยเขาก็ยึดถือในความจำเป็นนั้น
0: ครับ
1: คุณโยมใช่ไหมคือความจำเป็นของแต่ละคนมัน
0: ไม่เหมือนกัน
1: มันไม่เหมือนกันแล้วมันก็เป็นจุดที่ทำให้เราต้องยึดถือ
0: จริตคนกิเลสคนเนี่ยมันไม่เท่ากันใช่ไหมพยายามจะบอกแบบนี้ใช่ไหม
1: แล้วกิเลสเนี่ยนะคุณโยมมันก็ทำให้สิ่งที่มันดูเหมือนไม่ค่อยจำเป็นก็จำเป็นขึ้นมา
0: ครับ
1: อย่างคนที่เขาว่าลูกต้องเรียนอินเตอร์เขาก็จำเป็นของเขา
0: ใช
1: ่ลูกที่ฉันต้องขับรถแบบนี้ฉันต้องไปเที่ยวต่างประเทศไม่ก็จำเป็นของฉันอย่างนี้เพราะกิเลสเขาว่าอย่างนี้ใช่ไหมเออเราความจำเป็นของเราอาจจะลดลงเพราะกิเลสคุณเบาบางกว่าแต่มันก็จะมีจุดที่เราจะต้องไปติดอยู่ดีนะอันนั้นมากหรือน้อยถ้าคุณติดมากคุณก็ถูกรัดแน่นตัวอุปมาตรงนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับไอ้บ่วงที่เขาทำจากเส้นเชือกที่เป็นเส้นหนังเนาะเส้นเอ็นแล้วมันก็คมด้วยแล้วถ้าตอนแรกๆมันหลวมๆอยู่เราก็ไม่รู้ตัวหรอกแต่พอมันเริ่มรัดแน่นเข้าปุ๊บเนี่ยมันจะต้องรัดถึงขาของกวางเนี่ยนะมันก็จะบาดทั้งหนังนะบาดหนังแล้วก็บาดเนื้อเข้าไปถึงเอ็นจนถึงกระดูกนั่นน่ะแต่เพราะมันรัดแน่นเข้าจะปากกัดก็ไม่ได้เพราะว่าเชือกมันคมอันนี้คือเหมือนกับว่าคนที่ติดบ่วงใดบ่วงหนึ่งแล้วไม่ว่าจะชื่อเสียงเงินทองความสำเร็จอันใดอันหนึ่งแล้วเวลาจะพยายามจะปลดเนี่ยมันก็จะเจ็บด้วย
0: ครับ
1: ก็เลยจะต้องมาดูว่าบ่วงในที่นี้คืออะไรแล้วท่านก็เปรียบกับความยึดถือนั่นเองแล้วความยึดถือเนี่ยเป็นบ่วงของมนุษย์ก็จะแบ่งเป็น2 อย่างบ่วงของมนุษย์ก็คือพวกดอกเบี้ยระบบเงินตราที่เขาวางแผนเอาไว้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยเป็นบ่วงอันหนึ่งที่ทำให้ทุกคนต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันแล้วคุณหยุดขับเคลื่อนไม่ได้เลยเศรษฐกิจมันเหมือนจักรยานที่คุณต้องปั่นไปข้างหน้าถ้าคุณหยุดปุ๊บล้มทันทีไม่ได้ในหลวงเราเนี่ยจึงมีระบบเศรษฐกิจพอเพียงที่จะทำให้การดำเนินไปเนี่ยมันเป็นไปได้หยุดก็ได้ดำเนินไปก็ไม่มีปัญหาแต่ก็ได้มีระบบเศรษฐกิจพอเพียงแต่ว่าเศรษฐกิจของระดับมหาภาคระดับโลกที่เขามีดอกเบี้ยเป็นตัวขับเคลื่อนเนี่ยมันเป็นระบบเศรษฐกิจที่ว่าต้องไปข้างหน้าอย่างเดียวช้าเกินไปก็ไม่ได้เร็วเกินไปก็ไม่ได้ถ้าเร็วเกินไปเขาต้องเอาดอกเบี้ยขึ้นเพื่อให้เศรษฐกิจมันชะลอลงเนาะช้าเกินไปเขาก็ต้องออกดอกเบี้ยลดเพื่อให้เศรษฐกิจมันเดินหน้าแต่ดอกเบี้ยนี่จะเป็นเหมือนกับคันบังคับที่เขาจะปรับแต่คือที่พูดเรื่องนี้เพราะว่าตอนเนี้ยในสถานการณ์ที่เรากำลังพูดคุยอยู่เนี่ยหลังจากมีประธานเฟดคนใหม่มีเรื่องระบบการเงินใหม่ world order ใหม่เขาเพิ่มดอกเบี้ยแล้วคุณสมบัติ
0: ครับ
1: เพราะว่ารู้สึกเงินมันเฟ้อมากขึ้นเนาะก็เศรษฐกิจล้ำหน้าเกินไปเขาต้องชะลอลงแล้วมันก็จะเข้าสู่ภาวะทั้งเงินฝืดและเงินเฟ้อไปในเวลาเดียวกันแต่ถึงแบบนี้ปุ๊บเราก็จะของก็แพงเงินก็น้อยแล้วมันก็จะเกิดสภาวะต่างๆเกิดขึ้น
0: เขาเรียกว่าข้าวของแพงค่าแรงถูกใช
1: ่ไหมใช่สภาวะนี้แหละทั้งเงินฝืดและเงินเฟ้อในเวลาเดียวกัน
0: ครับ
1: ทีนี้ก็เลยมาถึงจุดที่ว่าถ้าอยู่อย่างเนี้ยธรรมะเนี่ยเราจะช่วยยังไงจะช่วยเรายังไง
0: ช่วยยังไง
1: ช่วยตรงที่ว่า1เวลาที่เราจะหาความสุขตรงความสุขที่เกิดจากในโลกอย่างที่คุณสมบูรณ์พูดมาตั้งแต่ตอนต้นนะว่าดื่มสุรามีความสุขใดๆพวกนี้อันนี้เป็นความสุขที่อยู่ในโลกเราก็เรียกว่าโลกธรรมเราจะมีเงินทองอาหารปัจจัย4ใดๆชื่อเสียงลาภยศสรรเสริญสุขพวกนี้จะมีอยู่ในโลกอยู่แล้วแต่ทีนี้ถ้าเราไปยึดติดตรงนี้เมื่อไหร่ปึ้งนะฉันชอบเงินทองฉันชอบสิ่งของฉันชอบยศตำแหน่งสรรเสริญเราติดอยู่แล้วปึ๊บเนี่ยเวลามันเสื่อมไปเราจะทุกข์มากไงเราจะทุกข์มากตรงนี้ก็คือเราจะมีความยินดีในลาภยศสรรเสริญสุขยินร้ายในเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์อย่างเงี้ยเราจะทุกข์มากคือเราติดบ่วงแล้วเราจะถูกบีบคั้นทีนี้พอถูกบีบคั้นปึ๊บบางทีมันทำชั่วได้เช่นด่าลูกได้ด่าผัวได้ด่าเจ้านายได้ลงโซเชียลโพสต์ลงโซเชียลไม่อายใครกินเหล้าทำอาชญากรรมโกงได้ทุกอย่างอันนี้คือติดกับดักของมารเต็มๆตรงที่ว่า มันก็จะทำให้เราแบบทำไม่ดีไงหรือถ้าเราไม่ไปถึงขนาดทำไม่ดีเราก็จะถูกบีบคั้นเราก็จะแบบโอ้อยู่ไม่เป็นสุขมันก็จะแฮปปี้เราอยู่ไม่เป็นสุขแต่ว่าทางออกอื่นมีทางออกที่พระพุทธเจ้าให้ไว้ก็คือถ้าเรามีเงินทองมีหนี้เงินทองนี่ขึ้นมาในรูปของหนี้ก็ตามหรือว่าเป็นไม่มีหนี้ก็ตามเนี่ยนะหรือตำแหน่งหรือใดๆเนาะเงินทองสรรเสริญก็คือลาภยศสรรเสริญสุขเนี่ยเราไม่ยินดีในสิ่งนี้เราไม่ยินดีในสิ่งนี้หมายความว่าถ้ามันไม่มีนะเช่นเราไม่มีเงินเรามีหนี้แทนแล้วเราก็ถูกด่าแทนแล้วเราก็ไม่มียศแทนเสื่อมจากยศแล้วเราก็มีความทุกข์อยู่ตรงนี้เราก็จะไม่ยินร้ายที่เรายินร้ายในทุกข์ที่เรามีอยู่ตอนนี้เพราะเรายินดีในสุขที่มันยังไม่เกิดขึ้น
0: ครับ
1: ที่เรายินร้ายในความเสื่อมลาภที่เรามีตอนนี้เช่นเรามีหนี้เพราะเราได้ยินดีในเงินที่เรายังไม่มีเข้าใจไหมเรายินดีในเงินที่เรายังไม่มีเราจึงยินร้ายในหนี้ที่เรามีอยู่ตอนนี้แสดงว่าคุณก็ยังมีความยินดียินร้ายนั่นแหละแต่ถ้าเราไม่ยินร้ายด้วยการที่เราก็ไม่ยินดีนั้นเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายเนี่ยเราอยู่กับมันได
0: ้ครับ
1: จุดประสงค์ที่เราต้องอยู่กับมันได้เพราะอะไรก่อนคุณสมบูรณ์เพราะว่าถ้าสมมติเราอยู่กับหนี้เฮ้ยคุณต้องออกจากหนี้นี่นะคุณต้องออกจากหนี้นี้แต่ถ้าว่าจิตใจของคุณเนี่ยมันไม่สมดุลอ่ะมันคิดอะไรไม่ออกเนี่ยมันออกจากนี่ไม่ได้มันหลุดจากบ่วงเนี้ยไม่ได้ไงนึกถึงสัตว์ที่ติดบ่วงเนาะถ้ามันตกใจมันวิ่งมันดิ้นพล่านยิ่งรัดแน่นเข้าแน่นเข้ามีแต่แน่นเข้าเพราะนั้นทำไงเฮ้ยคุณต้องนิ่งๆก่อนดีดูดีสถานการณ์เป็นไงเนี่ยมันรัดตรงไหนเราจะกัดตรงไหนเราจะหาช่องยังไงเหมือนกันว่าถ้าเราตกอยู่ในตอนนี้เรามีนี่แล้วถ้าคุณยินดียินร้ายโอ้ยินดีในการที่เมื่อไหร่จะปลดหนี้ยินร้ายในตอนที่ว่าฉันมีนี่อยู่ตอนนี้คุณจะคิดอะไรไม่ออกเลยคิดอะไรไม่ออกพอคิดอะไรไม่ออกปุ๊บมันทำอะไรไม่ได้ทำไงตอนนี้นิ่งๆก่อนนิ่งๆก่อนตั้งสติดิตั้งสติตั้งสติแล้วไม่ยินดีไม่ยินร้ายแต่พอตั้งสติได้ปุ๊บนี่มีเท่าไหร่เป็นนี่แบบไหนแล้วมีค่าใช้จ่ายอะไรเราลิสต์มันดูเสร็จปุ๊บเราจะกำจัดตรงนี้เราจะลดค่าใช้จ่ายตรงนี้เราจะเปลี่ยนนี่รูปแบบนี้ให้ดอกเบี้ยเป็นงี้มันจะค่อยคิดออกขึ้นมา
0: ครับ
1: มันจะค่อยคิดออกขึ้นมายศก็เหมือนกันตำแหน่งก็เหมือนกันแล้วเสื่อมยศก็เหมือนกันถูกด่าว่าก็เหมือนกันมีดราม่าทางโซเชียลก็เหมือนกันเราต้องนิ่งๆก่อนอย่ายินดีอย่ายินร้ายดูสถานการณ์รอบคอบเราอยู่ตรงไหนอยู่กับมันแล้วเรารู้แล้วเราถึงจะหาทางออกได้ว่าเป็นยังไงซึ่งทางออกนี้นะพระพุทธเจ้าให้แนวไว้แล้วด้วยก็จะประกอบด้วยองค์ประกอบ8อย่างอันประเสริฐ
0: ครับ
1: จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ8อย่างนี้ก็คือไม่ด่าใครไม่ว่าใครนี่คือสัมมาวาจาไม่คิดร้ายกับใครนั่นคือสัมมาสังกัปปะเราก็ต้องไปตามทางที่ถูกต้องนั่นคือสัมมาทิฏฐิจ
0: ิ
1: ตเราจะต้องมีความสงบระงับนั่นคือสัมมาสมาธิสัมมาวายามะมีสัมมาสติด้วยมันก็ต้องอยู่ตามแนวศีลสมาธิปัญญาทางต้องออกทางนี้เท่านั้นทางอื่นไม่มีออกเพราะฉะนั้นพอเราไม่ได้ยินดีไม่ยินร้ายอยู่นิ่งๆแบบตั้งสติดีๆแล้วเราจะเจอทางออกคือมรรคแปดซึ่งจะออกได้จากทุกสถานการณ์ไม่ว่าคุณจะถูกด่าถูกนินทาเป็นหนี้อยู่มีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เราจะเจอทางออกซึ่งทางออกนี้คือมรรคแปดแน่นอนเราจะออกจากสถานการณ์ที่มันถูกบีบคั้นเนี่ยได้จุดนั้นนี่คือจึงบ่วงและทางหลุดออกจากบ่วงที่อยากจะเพิ่มเติมจากเอพิโซดที่แล้วที่ได้พูดไปด้วย
0: คือครับบ่วงคือภาระผูกพันที่เราสร้างขึ้นในโลกแห่งนี้นะครับแต่ละคนมีบ่วงมากน้อยไม่เท่ากันความจำเป็นก็ไม่เท่ากันดังนั้นหลักการที่พระอาจารย์บอกเนี่ยก็สามารถไปปรับใช้ได้นะครับไม่ใช่กดตายตัวที่จะต้องโอ้ต้องหลุดจากบ่วงสมมติมี3บ่วงเนี่ยเอาทีละบ่วงเอาทีละบ่วงแล้วก็เอาที่เท่าที่ทำได้เท่าที่เราไหวนะครับอันนี้ก็คือบ่วงมันก็เป็นฟุ้งนะพระอาจารย์
1: ใช่ป่ะใช
0: ่บางทีคนก็ไม่ได้อยากจะหาบ่วงตรงนี้นักหรอกเพียงแต่ว่าความจำเป็นทางสังคมความจำเป็นในทางชีวิตมันทำให้คนเราเนี่ยไปติดบ่วงโดยที่ไม่รู้ตัวถ้าติดแล้วเนี่ยวิธีการปลดภาระต่างๆเนี่ยก็มียากมีน้อยแตกต่างกันไปนะก็ต้องอดทนแล้วก็สู้ กันเป็นวันๆไปนะฮะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเพราะนี่คือรายการสมการชีวิตนะครับธรรมะและปรุ
1: ณ
0: คือต้องใช้ธรรมะไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตไม่มีสูตรตายตัวนะครับจะใช้สูตรนี้ไปใช้กับนายคนนี้แล้วไปใช้กับอีกคนหนึ่ง 100% เป็นไปไม่ได้ต้องค่อยๆปรับใช้ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องค่อยๆทำด้วยหลักการที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว
1: ้ใช่แนวทางก็จะมีคือสูตรตายตัวไม่มีอยู่แล้วแต่แนวทางหลักๆเนี่ยก็คือมรรค8นั่นเองแนวทางหลักๆก็คือศีลสมาธิปัญญาแล้วเราก็มาปรับในอาชีพของเราในสถานการณ์ของเราแล้วก็ค่อยๆปรับแต่อยู่ในแนวทางคือมรรค8นั่นเองเป็นว่า
0: ครับครับพระอาจารย์เคล็ดลับการมองหาความสุขง่ายๆระหว่างวันในยุคที่ชีวิตเป็นแบบนี้พระอาจารย์ทำยังไงดีครับชีวิตแบบนี้นี่คือสถานการณ์แบบนี้เลยทั้งเศรษฐกิจทั้งสังค
1: ม
0: แล้วก็อื่นๆเนี่ยรู้สึกหรือเราหรือผมแก่มากเกินไปทำให้ผมรู้สึกโลกมันโหดร้ายมากคือเด็กๆเนี่ยโลกมันสว่างสวยหมดเลยนะอาจารย
1: ์
0: เวลามันผ่านไปช้าๆนะแต่เดี๋ยวนี้เวลาผ่านไปเร็วแล้วก็รู้สึกว่าเรารู้สึกว่าสังคมมันโหดร้ายมากขึ้นคนเริ่มเห็นแก่ตัวกันมากขึ้นแล้วก็สุดท้ายทุกคนก็จะต้องทำเพื่อตัวเองหมดอะแม้แต่ตัวเรา
1: เจ็บปานก็สำหรับตัวเองนะสำหรับพระอาจารย์เองเนาะสมมติถ้าแบบวุ่นวายนั่นนี่เนี่ยคือบางทีเรามองเห็นสิ่งต่างๆคุณสมบัติสื่อทางโซเชียลสื่อข่าวสถานการณ์นั่นนี่เนี่ยเรารับรู้ผ่านหูผ่านตาเนี่ยตาเรามองไปข้างหน้าบางทีมันมองข้ามจมูกเราไปนิดเดียว
0: ครับ
1: เข้าใจไหมทางออกจริงๆมันอยู่แค่ปลายจมูกเรานี่เองทางที่จะให้เราแบบหาความสุขระหว่างวันมันอยู่ปลายจมูกเรานี่เองในที่นี้พระอาจารย์ทำไงก็คือดูลมหายใจบางทีเราลืมดูลมไป
0: ครับ
1: เราสนใจกับสิ่งอื่นๆนะคนมาหาข่าวสารในอินเทอร์เน็ตดูไปแล้วมองข้ามจมูกมองข้ามจมูกจมูกนี่อะไรลมหายใจเราต้องดูลมพอเราดูลมปุ๊บนี่สติจะมาทันทีสติมาตรงไหนคือตรงที่เราระลึกถึงลมลมหายใจเรามีอยู่แล้วใช่ไหมสมมติตอนที่เราไม่มีสติเนี่ยเราก็หายใจไปเฉยแต่พอเราเฮ้ยเราหายใจอยู่นะเรามันนึกถึงลมความระลึกได้นั่นคือสติความระลึกได้คือสติสติมันจะมาช่วยยังไงตรงนี้สำคัญเนาะเพราะว่าตอนที่เรามีสติอยู่กับลมเราไม่ลืมลมเนี่ยนะเราก็รับรู้เสียงได้เรารับรู้ข่าวได้เราดูสิ่งต่างๆนั่นนี่ได้เราเห็นได้เราได้ยินได้ใช่ไหมแต่เราไม่ลืมลมนะในขณะที่เราไม่ลืมลมเนี่ยคือคุณไม่ลืมเนี่ยคือไม่เผลอไม่เผลอนี่คือไม่เพลินหมายความว่าในขณะที่เรารับรู้ข่าวเราก็ไม่เพลินไปในข่าวเรารับรู้เสียงเขาด่าเราก็ไม่เพลินไปในเสียงที่เขาด่าเพราะอะไรนะเพราะเราไม่ลืมลมไม่ลืมคือไม่เผลอไม่เผลอคือไม่เพลินเรารับรู้เสียงอยู่แต่เราไม่เพลินไปตามเสียงที่ด่านั้นเราดูข่าวอยู่แต่เราไม่เพลินไปตามข่าวที่เราเห็นนั้นแต่นะแต่ถ้าเมื่อไหร่เราลืมลมลืมคือเผลอเผลอคือเพลินจิตของเราจะเพลินไปตามเสียงที่เขาด่านั้นจิตของเราจะเพลินไปตามข่าวที่เราอ่านนั้นพอเพลินไปแล้วปุ๊บจิตเราจะแกว่งเลยคุณสมบุญเขาด่าจิตเราตกเลยเขาชมจิตเราขึ้นเลยข่าวดีจิตเราขึ้นเลยข่าวร้ายจิตเราตกเลยจิตเราจะขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวาตามกระแสที่มันมากระทบ
0: เพราะ
1: เราเพลินไปตามเสียงนั้นภาพนั้นข่าวนั้นสัมผัสนั้น
0: ครับ
1: การตั้งสติจึงเป็นจุดเริ่มของการที่เราจะหาความสุขณที่นี่เดี๋ยวนี้เราอย่ามองข้ามจมูกของเราไปไงพอเรานึกถึงลมปุ๊บอย่าไม่ครั้งนึงนะนึกถึงลมระลึกถึงลมความระลึกได้นั่นคือสตินึกถึงคือไม่ลืมนึกได้นี่คือไม่ลืมไม่ลืมคือไม่เผลอไม่เผลอคือไม่เพลินเราก็จะไม่เพลินไปตามเสียงที่ได้ยินได้ยินเห็นภาพอยู่แต่ก็ไม่เพลินไปตามภาพที่เห็นนั้นข่าวนั้นแต่ไม่เพลินปุ๊บจิตเราจะไม่แกว่งจิตเราอาจจะรับรู้เฉยๆแต่อาจจะแบบรู้สึกว่ามันสุขรู้สึกว่ามันทุกข์แต่จะไม่แกว่งไปตามสุขและทุกข์นั้นรับรู้อยู่ว่านี่คือสุขรับรู้อยู่ในวันนี้คือทุกข์แต่ไม่เพลินคือไม่แกว่งไปตามนั้นมันพออยู่ได้พออยู่ได้แล้วก็ค่อยๆดูว่าจะตัดสินใจยังไงจะพูดอะไรจะคิดยังไงเพื่อให้สถานการณ์มันเป็นยังไงอันนี้มันก็ค่อยเป็นไปได้ เราก็ต้องมีสติสัมปชัญญะนั่นเองเยี่ยมมาก
0: สำหรับคนที่ทำงานหนักพักผ่อนน้อยควรเริ่มต้นสอดแทรกการปฏิบัติธรรมในกิจวัตรประจำวันยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
1: โอ้ทำงานหนักพักผ่อนน้อยนี่อาจารย์อยากจะให้เน้นเรื่องนอนเลยคุณสมบัติจริง
0: ๆต้อง
1: เพราะว่าถ้าคุณทำ
0: อะไรบ้าง
1: มันต้องนอนน่ะนอนแล้วที่นอนมันจะไม่ใช่ว่านอนแล้วแบบนอนไม่หลับนะเพราะคุณทำงานหนักแล้วคุณพักผ่อนน้อยแล้วนอนมันก็เลยนอนไม่ค่อยหลับไม่ได้เราต้องนอนให้หลับตรงจุดที่ว่าจะนอนหลับนี่คือมันไม่ใช่ว่าเอ็นกายไปนอนไปแล้วมันก็หลับไม่ใช่แต่มันต้องอยู่ที่ทำจิตด้วยคือเราต้องทำจิตคือเมตตาก่อนนอนและหลังตื่นนอนก่อนนอนเราต้องแผ่เมตตาก่อนคุณสมบัติเพราะว่าถ้าเราไม่แผ่เมตตาคือจิตเราไม่มีเมตตาในการหลับเนี่ยมันจะมี3อย่างนอนก็หลับไม่เป็นสุขตอนฝันก็ฝันร้ายตื่นก็ตื่นไม่เป็นสุขก็มาตื่นไม่เป็นสุขนี่หมายความว่าตื่นมาแล้วยังเหนื่อยอ่อนเพลียเพราะว่าคุณหลับไม่เป็นสุขตื่นก็เลยตื่นไม่เป็นสุขจะให้หลับก็เป็นสุขหมายถึงตอนนอนคุณได้พักผ่อนเต็มที่ระหว่างนอนอยู่ถ้าฝันก็ไม่ฝันร้าย
0: ครับ
1: และถ้าตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่เหนื่อยอ่อนมีความสุขร่างกายมีกำลังพลัง3อย่างเรื่องการนอนเนี่ยได้มาจากการแผ่เมตตาคุณสมบัติถ้าเราเหนื่อยอ่อนคุณต้องพักให้เต็มที่ต้องด้วยการเจริญเมตตาก่อนนอนเราแผ่เมตตาเลย
0: ครับ
1: ก่อนนอนเราเจริญเมตตาเลยและการเจริญเมตตานี่ทำได้ทั้ง3ทางเลยเนาะกายวาจาใจกายเรายกไว้เราพูดถึงวาจาอย่างนี้ก็ได้นะสมมติเราคิดในหัวเราต้องมีคำพูดนี้คุณก็พูดบทแผ่เมตตาก็ได้หรือกำหนดจิตแผ่เมตตาไปเลยโดยที่ไม่ต้องมีคำพูดก็ได้ฉันตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาแผ่ให้กับตัวเราเองผ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนเหมือนคนเป่าสังมีกำลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ทุกคนได้ยินได้แผ่ไปเสร็จปุ๊บแล้วก็นอนไปนอนก็ตั้งจิตไว้ด้วยว่าโอเครู้สึกตัวเมื่อไหร่ก็จะลุกขึ้นทันทีอย่างเงี้ยแล้วการนอนแบบนี้จะทำให้เราสามารถพักผ่อนได้เต็มที่หมายถึงหลับเป็นสุขระหว่างนอนก็ไม่ฝันร้ายแล้วตื่นขึ้นมาก็จะมีกำลังมีพลังตื่นขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราก็แผ่เมตตาอีกแผ่เมตตาคือตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาเราแผ่กับตัวเราเองผ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนเบื้องล่างเราแผ่กับสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยจิตที่มีเมตตาเอาแล้วจิตเราจะมีเมตตาได้ไงอยู่ๆเมตตามันจะมาได้ไงแล้วคุณจะเอาเมตตาที่ไหนมาแผ่ใช่ไหม
0: ค
1: ุณก็คิดเรื่องที่ให้มันจะมีอารมณ์ด้วยกับเมตตาขึ้นมาไงเช่นอะไรบ้างเช่นนึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านมีเมตตามีกรุณานึกถึงตอนที่ท่านแผ่เมตตาเรานึกถึงตอนนั้นเราก็ได้กระแสแห่งความรักความเมตตามาหน่อยหนึ่งหรือนึกถึงคนที่มีเมตตากับเราเนี่ยอาจจะแม่เราเจ้านายเราคนที่เขารักเราเขามีเมตตากับเราเราก็จะได้กระแสแห่งความรักความเมตตานั้นมาด้วยนึกถึงได้กระแสแห่งความรักความเมตตานี้มาแล้วเราทำจิตให้เป็นสมาธิแล้วแผ่ไปเนี่ยเมตตายิ่งใช้ยิ่งมากยิ่งเอามาทำบ่อยๆยิ่งเจริญพอเราเจริญเมตตางี้ปุ๊บเราจะพักผ่อนเต็มที่นอนหลับฝันดีตื่นมามีกำลังพลังแล้วพอจิตใจเราแจ่มใสงี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาเนี่ยมันก็จะไปในทางที่ดีๆหมดเลยนะคุณสมบัติเนาะเพราะว่าพอเราแผ่เมตตาไปเรื่อยๆแล้วคนเขามองมาทางเราหรือนึกถึงเราเนี่ยเขาจะได้กระแสแห่งความสุขนี้ไปด้วยก็คือสมมติถ้าเราเปรียบเทียบว่าถ้าเราคิดร้ายกับคนอื่นนะเช่นเราคิดร้ายกับไอ้หมอนั่นคิดไม่ดีกับไอ้หมอนี่นะคนนั้นเขาคิดถึงเราปุ๊บเนี่ยเขาจะได้กระแสแห่งความพยาบาทได้กระแสแห่งความทิ่มแทงไปจากเรานะโอเคไหมเพราะฉะนั้นเราอยากคิดไม่ดีกับใครทีนี้พอเราคิดดีกับทุกคนคนอื่นๆเขาก็จะรับกระแสแห่งความรักความเมตตาความสบายใจจากเราพอเขาได้นึกถึงเราปุ๊บแล้วเขาสบายใจเนี่ยเรื่องดีๆอะไรต่างมันเกิดขึ้นได้หมดเรื่องดีๆอะไรที่มันจะไม่ดีมันก็คือแคล้วคลาดไปในทางดีได้
0: ครับ
1: จะมีแต่ผลดีเพราะฉะนั้นข้อแนะนำของพระอาจารย์สำหรับคนที่พักผ่อนน้อยทำงานหนักเครียดต่างๆเนี่ยนอนเลยนอนให้ถูกด้วยนะอย่างที่ว่าต้องนอนด้วยเมตตานั่นเองเป็นป่ะ
0: ถ้านอนไม่หลับอ่ะพระอาจารย์กังวลเนี่ยทำไง
1: ก็นี่ไงว่าจะนอนให้หลับก็ต้องด้วยเมตตานี่ไงมันจะแก้ปัญหานี้ไปในตัวเพราะว่าถ้าเรานอนไม่หลับแล้วเราเครียดเราก็พักผ่อนน้อยมันยิ่งจะเป็นลูปที่ตกต่ำลงเรื่อยๆไงเขาเรียก vicious cycle ยิ่งแย่ลงยิ่งพอพักผ่อนน้อยปุ๊บสมองไม่แจ่มใสยิ่งคิดงานไม่ออกเครียดอีกก็นอนไม่หลับอีกนอนไม่หลับก็พักผ่อนน้อยยิ่งต่ำลงจ
0: ุ
1: ดที่มันจะพลิกกลับได้คือตรงที่เราต้องเจริญเมตตาตรงนี
0: ้
1: เมตตามันจะคลายปมนี้ได้แล้วเราก็จะก้าวหน้าขึ้นหมายความว่าพอเราพักผ่อนเต็มที่เราจิตใจเราแจ่มใสเราคิดงานออกมันก็ไม่เครียดเราก็นอนหลับสบายไม่เครียดเราก็เจริญเมตตาได้ดีขึ้นนอนหลับสบายจิตใจแจ่มใสคิดงานออกมันก็ไม่เครียดเราก็มีเมตตาได้ง่ายมันก็จิตใจแจ่มใสร่างกายเราก็ดีขึ้นมันจะมีแต่เจริญขึ้นนะ
0: ครับพระอาจารย์ณวันเนี้ยคนเราเนี่ยนะฮะเข้าวัด
1: เยอะขึ้น
0: นะส่วนนึงเนี่ยอาจคนทุกข์มากขึ้นไหมพระอาจารย์หรือผมคิดไปเองพระอาจารย์รู้สึกไหมในฐานะที่พระอาจารย์เนี่ยเป็นพระแล้วอยู่วัด เข้าวัดทุกวันนี้เยอะขึ้นแล้วก็ช่วงวัยรู้สึกว่าจะเด็กลงสมัยก่อนมีแต่คนแก่มันเป็นอย่างนั้นไหมพระอาจารย์ในมุมมองพระอาจารย
1: ์ดูจากสถิติดีกว่านะคุณสมบัติเน
0: า
1: ะเอารุ่นพระอาจารย์ตอนที่มาบวชใหม่ๆเราพระบวชที่วัดบวรเนี่ยนะอันนี้บอกได้เลยเป็นสถิติ
0: ยี่สิบปีที่แล้ว
1: เนี่ยพระบวชในพรรษารุ่นพระอาจารย์เนี่ย53 รูปวัดบวรนะรุ่น10 ปีก่อนพระอาจารย์บวชคือรุ่นพระพี่เลี้ยงของพระอาจารย์เนี่ย30 ปีที่แล้วเนี่ย125 รูป
0: โอ้ก็สองเท่ากว่าน
1: ะคือจาก125ลดลงมาเหลือ50 กว่านะแล้วทุกวันเนี้ยจาก10 ปีท่านเองนะ10 ปีนะแล้วทุกวันนี้20 ปีถัดมาเนี่ย30 ปีที่แล้วเนี่ยแล้วมา20 ปีที่แล้วมาจนถึงวันเนี้ยทุกวันเนี้ยพระบวชในพรรษาเนี่ยแค่20 รูป
0: บวชพระน้อยลง
1: พระที่บวชในพรรษาน้อยลงนะแต่พระที่บวชนอกพรรษาบวช15 วันเนี่ยมากขึ้นเป็นแบบ2-3 เท่าเลย
0: ครับ
1: ก็คือหมายความว่าคนเข้าวัดอะเยอะขึ้นแต่เข้าวัดแบบสั้นๆแล้วพวกดูอย่างนี้ได้เลยคือคนบวชเนี่ยบวชในพรรษาเนี่ยน้อยลงแต่บวชที่แบบ15 วันบวชระยะสั้นเนี่ยมากขึ้น
0: คร
1: ับ ก็คือต้องบอกได้เลยว่าโลกมันก็เปลี่ยนไปนะคนที่จะมาแบบทำอะไรที่มันจริงๆจังๆยาวๆนานๆเนี่ยมันน้อยลง
0: คือคนที่พร้อมจะบวชเต็มพรรษาเนี่ยคือต้องละงานจริงๆไงคือต้องสลัดจริงๆพระอาจารย์พวกเดือนโอ้ขึ้นไปเนี่ยต้องมีบางคนมีเมียมีลูกมีพ่อมีแม่มีอะไรตอนนี้ต้องสลัดทั้งหมดพระอาจารย์ยากงานเนี่ยก็ต้องสลัดทั้งหมดโอ้โหค่อนข้างยาก
1: ก็ได้แค่15 วันอย่างเงี้ยนะในระยะสั้นหรือข้อจริยธรรมที่เราก็ดูได้คุณสมบัติข้อจริยธรรมเนี่ยเราดูแนวโน้มได้เลยว่าเฮ้ยคนอายุมากเนี่ยลดลงคนอายุน้อยนี่เพิ่มขึ้นอันนี้ก็ดูได้ฮะ
0: แล้วทำไมคนอายุมากมันน้อยลงอ่ะ
1: ก็อาจจะเป็นที่ว่าเขาทำเป็นแล้วเขาไปทำที่บ้านหรือเขาก็ตายไปอะไรไปใช่ไหมแต่คนรุ่นใหม่กลับมากขึ้นก็อาจจะด้วยความที่อย่างที่คุณสมพลตั้งไว้เป็นข้อสมมติฐานนะว่าเขาอาจจะมีทุกข์มากขึ้นหรือเขาอาจจะมีปัญญามากขึ้นก็ได้เนี่ยทำให้เขาเห็นว่าฉันควรจะมาหาความสุขแบบนี้ดีกว่า
0: พระอาจารย์อันนี้ข้อสังเกตผมนะปฏิบัติธรรมเข้าวัดและอะไรอื่นๆผมเห็นผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายจริงไหมฮะผมอันนี้ผมรู้สึกของผมนะผมมองไปทางไหนเนี่ยผู้หญิงหมดเลยผู้ชายเนี่ยคือมีสัดส่วนน้อยกว่า ม
1: ี
0: สัดส่วนน้อยกว่าตรวจมนข้ามปีเนี่ยผมก็เห็นเวลาไม่ได้ไปเองนะฮะเห็นกล้องทีวีแพนไปปุ๊บโอ้โหผู้หญิง70-80%ผู้ชายมันหายไปไหนหมดหรือว่าคนเขาแซวไงแบบโอ้ยแสดงว่าผู้หญิงเข้าวัดเนี่ยกิเลสเยอะส่วนผู้ชายเนี่ยสูงส่งแล้วมันไม่ต้องเข้าวัดซึ่งไม่จริงไงก็เลยงงแต่จริงๆนะพระอาจารย์ตอนผมไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนไหนโศกหรือที่ไหนกับพระอาจารย์ผมก็สงสัยเหมือนกันเฮ้ยเพิ่งสังเกตเฮ้ยผู้หญิงเยอะอ่ะ
1: ใช่
0: ผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายแล้วจริงๆเนี่ยก็มันก็ลำบากนะคือผู้หญิงกับพระเนี่ยมันก็ต้องห้าม
1: ระวังต้องระวัง
0: อยู่แล้วไงไอ้ผมก็สงสัยเฮ้ยแล้วทำไมผู้หญิงมันเยอะกว่าผู้ชายพระอาจารย
1: ์มันก็มองได้2 มุมนะคุณสมพลมุมแรกอย่างที่ว่า ผู้หญิงอาจจะรู้สึกว่าชีวิตฉันมันทุกข์มากกว่ามองมุมนี้ว่าเขาอาจจะมีปัญญามากในการที่จะเห็นทุกข์ได้คนจะเห็นทุกข์ได้นี่ต้องมีปัญญาอะไรคุณสมบุญผู้หญิงก็แสดงว่าผู้หญิงเขาฉลาดกว่าผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยฉลาดเลยซื่อบื้อผู้ชายก็ไปหาความสุขแบบว่ากินเหล้ากินอะไรแล้วดูสัดส่วนนะอย่างที่คุณสมบุญว่าปฏิปทาเนี่ย3:1นะไม่ใช่2:1นะอย่างเนี้ยผู้หญิง3ส่วนผู้ชายส่วนเดียว
0: ใช่คร
1: ับ แล้วทีนี้เรากลับกันนะไปดูในคุกคุกนี่ก็4:1นะ4ส่วนผู้ชาย1ส่วนผู้หญิง
0: ครับ
1: โอเคไหมในคุกเนี่ยมันกลับเป็นอย่างนั้นไปใช่ไหมแล้วก็งงๆเหมือนกันนะก็อาจจะมองมุมนี้ได้ว่าเขามีปัญญามากกว่าผู้หญิง
0: แต่ยุคคือแบบ20 ปีที่แล้ว 15 ปีตั้งแต่ปีอัดตั้งแต่ปี54ที่ผมปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์เนี่ยจนถึงวันนี้ผมก็เห็นสัดส่วนผู้หญิงก็เยอะขึ้นนะแล้วก็ผู้ชายก็คือสัดส่วนเท่าเดิมเพียงแต่ว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยก็คือว่ามีคนรุ่นใหม่เนี่ยอายุไม่เยอะเนี่ยก็มากขึ้นสมัยก่อนจะเห็นแต่คนอายุเยอะๆแก่ๆมาปฏิบัติธรรมใช่ไหมเดี๋ยวนี้คือแบบสมัยนั้นนะผม30 กว่าผมก็ยังว่าโอ้ผมเด็ดสุดแล้ว

0: แต่ผู้ชายที่เลือกทางดีก็มีผู้หญิงที่เลือกทางไม่ดีก็มีแต่ทีนี้การรู้ธรรมเนี่ยมันไม่ได้จำกัดเฉพาะว่าผู้ชายหรือผู้หญิงไงได้หมดไม่จำกัดเฉพาะเด็กหรือแก่คนสมัยปัจจุบันหรือสมัยก่อนหรือว่าเป็นเพศทางเลือกหรือเพศสภาพใดๆเขาไม่ใช่จำกัดตรงนั้นเราได้หมดทุกคนเราเปิดกว้างหมดทุกคนเพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจจุดนี้ปุ๊บเราพ้นทุกได้นะคนที่ไม่ดีมีก็ไปละคนที่มีดีเราก็มาทางนี้เราก็จะแก้ทุกด้านนี่เจ็ดวัน
1: ครับก็วิธีการพ้นทุกเนี่ยก็คือมีหลายวิธีนะจริงๆแล้วอ่ะไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าวัดอย่างเดียวอยู่บ้านก็ได้ปฏิบัติธรรมก็ได้นะครับสำคัญคือการปฏิบัติใช่ไหมพระอาจารย
0: ์
1: คือรู้เยอะแต่ปฏิบัติไม่ได้เนี่ยมันก็เกิดประโยชน์น้อยไม่ใช่ไม่เกิดเลยนะปฏิบัติคือถ้ารู้แล้วมันอย่างน้อยมันคิดได้ไงพระอาจารย์
0: เจ้าบ้านคือวิธีการปฏิบัติเนี่ยแนวเนี่ยมันมีอยู่นะแนวก็คือมรรคแปดแต่รูปแบบเนี่ยมีหลายรูปแบบที่คุณจงวนมารูปแบบนี้ได้ไม่จำกัดเลยแต่ต้องอยู่ในมรรคแปดนะไม่ว่าจะรูปแบบของการอยู่วัดไปวัดก็รูปแบบหนึ่งคุณจะต้องหาว่าห่มขาวก็อีกรูปแบบหนึ่งคุณจะอยู่ที่ทำงานแล้วคุณก็พูดดีๆการมีเมตตาการนั่นก็อีกรูปแบบหนึ่งแต่เป็นทางที่จะปฏิบัติทำได้ขับรถเขาจะมาปาดหน้าเราก็ให้ทางเขาเราก็มีเมตตามีอยู่เบคานั่นก็เป็นการปฏิบัติธรรมอยู่ในมรรคแปดอีกรูปแบบนึงและได้หลายรูปแบบจริงๆได้ทุกรูปแบบทุกอาชีพทุกเพศสภาพทุกวัยแต่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในมรรคแปดและแนวที่พระพุทธเจ้าทำเป็นทางเอาไว้แต่ถ้าเราไม่หลุดจากทางเนี้ยโอ้เรามันยืดหยุ่นมากหลากหลายมากเดี๋ยวไม่มีข้ออ้างที่ว่าเราจะไม่ทำเลยมันไม่ได้ก็ทำได้แน่นอน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นทางออกมีอยู่หนทางมีอยู่เดี๋ยวเหมือนพระพุทธเจ้าบอกว่าเอ้ยทางไปทางนี้แม้แต่ว่าถ้าเขาไม่เดินทางนี้ให้ทำยังไงท่านก็เป็นผู้แต่ได้บอกทางเท่านั้นที่จะเดินไปเราต้องเดินไปเองนั่นเองเราก็จึงมีรายการแบบนี้อย่างคุณจงพลมาพูดกับพระอาจารย์ก็คุยเพื่อที่ว่าจะชักชวนให้ท่านผู้ฟังไปทางที่มันถูกต้องที่จะพ้นทุกข์ได้นั่นเองใช่ไหม
1: ครับผมเชื่อว่าทุกคนก็รู้ผิดรู้ชอบอ่ะรู้ดีรู้ชั่วเอาผมพูดจริงๆนะคนที่ทำผิดเนี่ยในทางโลกเนี่ยอาชญากรผู้ก่ออาชญากรรมเนี่ยบางคนรู้ทุกอย่างพระอาจารย
0: ์
1: กฎมงกฎหมายรู้แล้วก็เลยพยายามแหกช่องกฎหมายมันรู้หมดแหละ อยู่ที่ว่าเราจะแบบทำไม่ทำถามว่าขโมยของเขารู้ไหมว่ามันผิดลักทรัพย์มันผิดโอ้รู้ยิ่งกว่ารู้อีกพระอาจารย
0: ์
1: แต่เขาก็ยังทำนั่นคืออะไรนั่นคือหมายความว่าความจำเป็นของชีวิตสิ่งที่จำเป็นต้องทำอ่ะบางคนทำชั่วเนี่ยแต่สภาพสังคมมันบังคับอ่ะพระอาจารย
0: ์
1: มันก็จำเป็นอ่ะมันเป็นกรรมของแต่ละคนหรือเปล่าพระอาจารย์สมมติผมไม่มีจะกินแล้วผมจำเป็นที่ผมจะต้องทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อจะทำให้ผมมีชีวิตรอดแต่มันไม่ใช่วิธีทางที่สุจริตค้ายาเสพติดหรืออะไรพวกเนี้ยพระอาจารย์
0: คือ
1: เป็นกรรมของแต่ละคนหรอหรือเราเลือกไม่ได้
0: คือคำว่ากรรมนี่คือการกระทำอยู่แล้วเขาเลือกได้ว่าเขาจะทำหรือเขาจะไม่ทำใช่ไหมเขาจะทำดีหรือคือคนที่รู้ว่าดีหรือชั่วเนี่ยแสดงว่าเขามีสมาธิถี่แล้วคุณสมบัติ
1: ครับ
0: มีสมาธิถี่แล้วรู้แยกแยะได้ว่าอะไรดีอะไรชั่วนี่คือมีสมาธิถี่แล้วแต่เขาอาจจะทำดีไม่ได้ทำดีไม่ได้คือยังไม่มีสัมมาวายามะการลงมือทำจริงแน่แน่จริงเนี่ยเขายังทำไม่ได้ฉันยังมีมิจฉาวายามะอยู่ฉันยังระลึกถึงความดีไม่ได้ฉันยังมีมิจฉาสติอยู
1: ่
0: พอมีมิจฉาสติมิจฉาวายามะการขับดันไปในทางสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันจึงไปไม่ได
1: ้
0: พอมีมิจฉาวายามะมิจฉาสติมันก็จึงขับดันไปในทางมิจฉาทิฏฐิไอ้สัมมาทิฏฐิที่มีตะเกียมันหายไปแล้วเลยเพราะความขับดันจากมิจฉาวายามะมิจฉาสติจึงผลักดันให้มิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันเจริญจึงผลักดันให้สัมมาทิฏฐิเนี่ยมันลดกำลังลงพอเราทำชั่วไปสัก 2-3 ครั้งมันก็ทำได้ง่ายขึ้นไงสัมมาทิฏฐิที่มีมันก็อ่อนลงอ่อนลงมิจฉาทิฏฐิที่มีน้อยมันก็เพิ่มขึ้นเพราะกำลังของมิจฉาสติมิจฉาวายามะที่มันผลักดันไปมันก็จึงเป็นลักษณะการบีบคั้นให้เราไปทำชั่วพอทำชั่ว1ครั้ง2ครั้งโกงแค่แสนหนึ่ง 200,000 ต่อไปโกง5ล้าน10ล้านมันง่ายแล้วทำด่าคนคนหนึ่งสองคนไม่เป็นไรรู้สึกไม่ดีแต่พอทำไปสี่คนห้าคนมันด่าได้ง่ายขึ้นนะด่าได้แบบไม่ต้องอายใคร

0: อย่างเงี้ยก็เพราะมันไปอย่างนี้ไงมิจฉาเพราะฉะนั้นเราจึงต้องปรับกายวาจาใจให้ตรงกันหมายความว่าเฮ้ยเราคิดดีอยู่นะโอเคงั้นคุณพูดดีทำดีด้วยมันต้องปรับไปทั้งหมดไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันคิดไม่ดีฉันก็เลยต้องพูดดีไม่ได้ฉันก็เลยต้องพูดตามที่ฉันคิดไม่ดีแล้วก็จะบอกว่าเป็นคนตรงนะคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นเออนี่ไม่คิดไม่ถูกพูดไม่ถูกคุณก็ต่อให้คุณคิดไม่ดีคุณคิดปรารถนาอะไรกับเขาอย่างเงี้ยคุณไม่จริงไม่แบบไม่ชอบเขาอย่างเงี้ย
1: เออไม่ชอบ
0: เราก็ต้องพูดเขาดีๆจะพูดไม่ดีกับเขาไม่ได
1: ้ไม่พูดเลยก็ได
0: ้เอาไม่พูดเลยก็ได้ไม่
1: พูด
0: เลยถึงเขาก็ยังทำความดีก็ไม่ทำความชั่วเขาไม่ได้ลงมือลงไม้อย่างนี้ใช่ไหมล่ะเพราะนั้นการวาจาใจเราต้องไปทางเดียวกัน
1: วาจาคือบางทีนะคนที่พูดตรงๆถ้าพูดแล้วเนี่ยไปกระทบกระเทือนใจเขามันก็ไม่ถูก
0: ไม่ถูกอยู่แล้วใช่
1: ไอ้ครั้งที่จะไม่พูดเลยเนี่ยมันดีสุดไหมหรือว่าคือถ้าไปพูดแล้วไปทำในสิ่งที่มันขัดแย้งกับความรู้สึกของตัวเองเนี่ยนะมันจะกลายหาว่าเป็นคนเสแสร้งภาษาหยาบๆเนี่ยมันมีอีกอันนึงนะครับอาจารย์เสแสร้งอันนี้มันจะผิดไหม
0: คือเราต้องดัดจริต
1: ใจเราคิดอย่างนึงอ่ะใจเราคิดอย่างนึงบอกโอ้มันไม่ดีไม่ได้เลยแต่พอถึงเวลาสวัสดีครับอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคนเสแสร้งไงพระอาจารย์แล้วก็จะถามว่าเฮ้ยไอเนี่ยเสแสร้งหรือเปล่าม
0: ันเป็นงี
1: ้การละครไหม
0: คนเราเนี่ยมันต้องดัดจริตคุณสมพล
1: โอ้
0: ดัดจริตหมายถึงว่าไงก็ถ้าจริตเรามันไม่ดีเราก็ต้องดัดให้มันดีสิ
1: โ
0: อ้ถ้าเราคิดไม่ดีเราต้องดัดความคิดของเราให้ดีนะไม่ใช่ว่าเราจะไปดัดวาจากับเราให้ตามความคิดนะ
1: ครับ
0: เข้าใจไหมคือถ้าเราความคิดเราคิดไม่ดีเขาเราไม่ชอบเขาอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วเราก็เลยจะมาดัดวาจากับเราให้ด่าเขาอย่างเงี้ยคุณจะดัดวาจาให้มันไปเบี้ยวตามความคิดที่ไม่ดีไม่ถูก
1: ครับ
0: ถ้าวาจาเราจะพูดดีๆคุณเป็นปีกับวาจาคุณก็อย่าไปพูดแบบประจบประแจงนั่นก็ไม่ดีสุดตรงเพราะว่าความไม่ดีมันสุดตรงสองข้างตกไปข้างหนึ่งก็ไม่ได้ต้องออกตรงกลางกลางๆก็คือพูดดีๆการไม่กระแนะกระแหนไม่ประชดประชันไม่ประจบประแจงนี่กูดีๆอย่าไปอีกข้างหนึ่งว่าประจบประแจงกันไปก็ดูออกใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่แต่ว่าต่อให้เราคิดไม่ดีกับเขาเราก็ต้องปุยปีวาจาพูดตรงกลางๆสายกลางใช่ไหมแล้วเราก็ต้องปรับจิตของเราให้มันมาทางกลางอย่าให้พูดไปสุดตรงอีกข้างหนึ่งอ่ะคือไม่ด่าก็จริงแต่อย่าไปประจบมันก็ไม่ดีทั้งคู่ต้องตรงกลางแล้วเราก็ปรับจิตปรับใจของเราที่มันไม่ดีไม่ตรงให้มาตรงกับวาจาของเราให้มาตรงกับกายของเรากายของเรามีศีลวาจาของเรามีสัมมาวาจาเฮ้ยจิตของเรามันยังโคตรอยู่ปรับมันมาเคียนมันมาปรับมันมามีสัมมาทิฏฐิมามีสัมมาวายามะมาสัมมาทิฏฐิเราก็จะเจริญขึ้นเราก็จะมาตรงตามทางได้แน่ๆเจริญป่ะ
1: ครับเออครับเอ๊ะพระอาจารย์เวลาวันพระทีไรเนี่ยเขาบอกว่าทำบุญวันพระจะได้บุญใหญ่กว่าวันธรรมดาจริงเหรอครับจริงไหม
0: ฤกษ์งามยามดีนะเวลาไหนเนี่ยคือเวลาที่เราสะดวกหนึ่งเวลาที่จิตเราเป็นกุศลสองเวลานั้นน่ะคือเวลาที่ดีเลย
1: โอ้
0: จะเป็นวันพระหรือไม่ใช่วันพระจะเป็นคืนเดือนหงายคืนเดือนมืดได้หมดได้หมดถือว่าฤกษ์งามเวลานั้นเช้ากลางวันเย็นดีตรงนั้นที่เรามีความสะดวกและเรามีจิตที่เป็นกุศลแล้วก็พอเขาพูดถึงวันพระนี่ก็เพราะว่าเออนัดหมายกันนะอ่ะคือซึ่งวันพระเนี่ยตั้งแต่พระพุทธเจ้าคือไม่ได้มีในศาสนาพุทธเอางี้แล้วกันวันพระเนี่ยมีในศาสนาพราหมณ์แล้วถ้าพระสันจำไม่ผิดน่าจะอุบาสกสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะน่าจะเป็นพระเจ้าพิมพิสารหรือว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี่แหละขอว่าเออน่าจะมีวันที่เรามานัดทำความดีกันบ้างนะทุกเจ็ดวันสิบห้าวันอะไรเงี้ยท่านจึงค่อยมาทำเรื่องนี้ภายหลังเดี๋ยวไม่ได้เป็นการที่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนกำหนดมาตั้งแต่แรกซึ่งแนวความคิดของท่านเนี่ยก็คือว่าทุกเวลาเป็นความดีได้หมดเช้ากลางวันเย็นค่ำเดือนมืดเดือนหงายได้หมดนะขอให้มีความสะดวกและจิตที่เป็นกุศล
1: ตรง
0: จุดนั้นทำความดีได้บุญมากนั่นเองใช่ปะ
1: ความสะดวกและมีจ
0: ิ
1: ตอันเป็นกุศลนะฮะแล้วก็ไม่ต้องไปถือฤกษ์ถือยามใช่ไหมพระอาจารย
0: ์ใช่ๆ
1: ไม่ต้องไปถือฤกษ์ถือยามคืออย่าคิดว่าทำความดีนิดเดียวจะไม่เกิดผลหรือคิดว่าทำความชั่วนิดเดียว จะไม่เป็นไรเออมันเกิดผลทั้งนั้นนะฮะเอออย่ามองว่าการทำดีและทำชั่วเนี่ยเล็กน้อยจะไม่เกิดผลมันเกิดผลกับตัวเราทั้งสิ้นนะครับแต่ก็สนับสนุนแล้วครับให้ทุกคนเนี่ยทำความดีละเว้นความชั่วแล้วก็แสวงหาการดับทุกข์ที่สมบูรณ์แบบโดยถูกต้องนะฮะโดยถูกต้องเอาละครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวนะครับที่นำมาพูดคุยกันนะครับในรายการธรรมะรับอรุณช่วงของสมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตทุกวันจันทร์นะครับวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วครับผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาลาท่านฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
0: เดี๋ยวบ้าน

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีตั้งทีมมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นสมาชิกOECD เสริมศักยภาพกลไกทางเศรษฐกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
4: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
5: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: นายกรัฐมนตรีตั้งทีมมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นสมาชิก OECD เสริมสร้างศักยภาพกลไกทางเศรษฐกิจการพัฒนาที่ยั่งยืนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
9: นายอังสิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของกระทรวงมหาดไทยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการโดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการร่วมกันผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571โดยคณะกรรมการจะทำหน้าที่ครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดนโยบายวางแผนภาพรวมปรับปรุงข้อกฎหมายและกฎระเบียบของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลถือเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปและยกระดับประเทศในหลายมิติเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสิทธามาตรสาพันธ์รายงาน
2: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่11จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะ 1-3 วันนี้
10: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่11จังหวัดได้แก่จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์จันทบุรีและตราดเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะ 1-3 วันนี้ เนื่องจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกที่มีฝนตกหนักวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: เออร์ลิงฮาลันเหมา2ประตูพานอร์เวย์ชนะบราซิล2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศครั้งแรกในประวัติศาสตร์
11: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายบราซิลพบนอร์เวย์เป็นเกมที่เต็มไปด้วยความเข้มข้นและสูสีทั้ง2ทีมเปิดเกมแรกกันอย่างสนุกผลัดกันรุกผลัดกันรับตลอดทั้งเกมก่อนที่นาทีที่79เออร์ลิงฮาลันจะหม่งประตูให้นอร์เวย์ออกนำ1ประตูต่อ0ช่วงท้ายเกมนาทีที่90ฮาลันคนเดิมมายิงประตูที่2ของตัวเองจากนั้นนาทีที่90บวก10เนมาร์มายิงจุดโทษให้ทัพแซมบ้าไล่ตามมาเป็น1ประตูต่อ2แต่ไล่ไม่ทันจบเกมนอร์เวย์เอาชนะบราซิล2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างอังกฤษหรือเม็กซิโกที่จะลงสนามเวลา 7:00 น.นอกจากนี้จะเป็นการเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของนอร์เวย์อีกด้วยส่วนทัพแซมบ้าตกรอบ16ทีมสุดท้ายในรอบ36ปีปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569นะคะตรงกับแรม7ค่ำเดือน8ปีมะเมียเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงศ์อุบลค่ะและคุณพฤกแก้วพิบูลสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณพิริยาพรในเช้าวันจันทร์แบบนี้นะครับผมแหมสำหรับใครที่เป็นคอกีฬาก็น่าจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ในช่วงเช้าวันนี
0: ้หลัง
1: จาก
0: ที่ผลบอลหรอ
1: บราซิลนะครับผมแชมป์โลกนั้นก็พลาดท่าแพ้นอร์เวย์ไป2ประตูต่อ1ก็ตกรอบนะครับเป็นนอร์เวย์ที่เข้าสู่รอบต่อไปนั่นเองนะครับส่วนวันนี้เดี๋ยว 7:00 นมีลุ้นกันนะฮะคู่ของเม็กซิโกเจ้าภาพเจ้าบ้านด้วยจะเจอกับอังกฤษนะครับ
0: ค่ะเช้านี้นะคะอยู่กับเรา2คนนะคะมาติดตามข่าวสารโอ้โหมาถึงคุณก็อัปเดตเลยนะคือดิฉันให้คุณพักหายใจหายคอก่อนได้นะ
1: อ๋อประเด็นคือยังไม่ได้นอนนั่นเองนะฮะ
0: เพราะว่าดูบอลอยู่เหรอ
1: ดูบอลอยู่ดูบอลอย
0: ู่เช้านี้มาติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะคะมีการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะวันนี้เป็นฉบับที่13แล้วค่ะสำหรับเรื่องของการแจ้งเตือนพายุไมซักนะคะโดยช่วงเวลา1นาฬิกาของวันนี้ที่ผ่านมาพายุโซนร้อนไมซักค่ะได้มีการอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันแล้วนะคะแล้วก็เมื่อตี4ที่ผ่านมามีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณมณฑลกวางซีที่ประเทศจีนนะคะกวางซีซึ่งก็มีความเร็วของลมเนี่ยสูงสุดใกล้ศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะตอนนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนตะวันออกเล็กน้อยแล้วก็คาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและจะสลายตัวที่บริเวณประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อไปนะคะซึ่งอิทธิพลของพายุไมซักและก็ร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยก็เลยส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยยังคงมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่นะคะส่วนภาคกลางภาคตะวันออกนะคะจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับภาคใต้ช่วงนี้จะมีฝนน้อยหน่อยนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยตอนนี้มีกำลังปานกลางค่ะทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยมีคลื่นอยู่ประมาณ2เมตรด้วยกันส่วนทะเลอันดามันตอนล่างวันนี้คลื่นสูงอยู่ที่ 1-2 เมตรนะคะก็ยังไงเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงเรื่องของการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะคุณผู้ฟังติดตามเรื่องของการพยากรณ์อากาศการแจ้งเตือนได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าอยากให้คุณผู้ฟังวางแผนการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยให้ระมัดระวังให้ดีนะคะแล้วก็ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตามช่องทางต่างๆได้เลยหนึ่งในช่องทางนั้นก็คือหลังจบข่าวต้นชั่วโมงของสวท.เริ่มตั้งแต่9นาฬิกาไปจนถึง16นาฬิกานะคะก็ติดตามพยากรณ์อากาศได้ทุกชั่วโมงเลยค่ะ
1: ครับผมซึ่งในเรื่องของอิทธิพลของพายุไมซักนะครับที่มีผลมาน่าจะประมาณสัก 4-5 วันแล้วนะครับก็อย่างในพื้นที่ที่มีผลกระทบนะครับก็คือในภาคตะวันออกครับก็อย่างเช่นจันทบุรีระยองตราดและชลบุรีนะครับโดยสำหรับในพื้นที่ของชลบุรีนะครับจากข่าวที่มีมาเมื่อวานนะครับก็ในบริเวณของพื้นที่ในซอยเขาน้อยนะครับพัทยาจังหวัดชลบุรีเองนะครับก็มีฝนที่ตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าของเมื่อวานคือวันอาทิตย์นะครับทำให้น้ำเนี่ยท่วมสูงนะครับเลยฟุตบาทไปแล้วก็มีกระแสน้ำที่ค่อนข้างจะไหลเชี่ยวและก็แรงประกอบกับเป็นทางลาดลงเขาทำให้น้ำก็ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนะครับกระแสน้ำก็จึงเชี่ยวและแรงกว่าเดิมนะครับอย่างเช่นรถเก๋งที่ขับมาตามทางก็มีการประสบอุบัติเหตุด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับพอไปดูกันที่การรายงานของทางปภ.เองนะครับโดยทางปภ.ครับหรือว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับก็มีการเปิดเผยนะฮะว่ามีการแจ้งเตือนประชาชนใน55จังหวัดครับครอบคลุมครับภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้นะครับเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มนะครับตั้งแต่ช่วงของวันเสาร์นะฮะถึงวันนี้คือวันจันทร์ที่6กรกฎาคมครับซึ่งเกิดจากอิทธิพลของพายุไมซักนะครับแม้ว่าจะไม่กระทบโดยตรงแต่ก็มีอิทธิพลที่ทำให้ประเทศไทยในพื้นที่ที่กล่าวไปมีฝนตกค่อนข้างที่จะหนักด้วยนะครับและเมื่อ วันที่ผ่านมานะครับก็มีการรับรายงานนะฮะจากปภ.ของพื้นที่ภาคตะวันออกก็คือจันทบุรีระยองตราดและชลบุรีนะครับโดยสำหรับจังหวัดจันทบุรีนะฮะก็มีน้ำท่วมขังเส้นทางการจราจรถนนสุขุมวิทนะครับหน้าวัดมังกรบุพผารามนะครับถนนเส้นทางมะขามขลุงนะครับแล้วก็ภายในบริเวณของชุมชนวัดทองทั่วนะครับแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่ได้มีการนำป้ายเตือนไปติดตั้งแล้วก็เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่นะครับนอกจากนี้มีน้ำท่วมขังแล้วก็ล้นตลิ่งเข้าท่วมส่วนผลไม้ในที่ลุ่มต่ำดีว่าเป็นช่วงที่ทุเรียนออกมาน่าจะหมดแล้วเกือบจะหมดแล้วเหมือนกันนะครับก็ในพื้นที่อำเภอเมืองจันทบุรีนะครับอำเภอเขาคิดชะกูดอำเภอมะขามอำเภอท่าใหม่และอำเภอขลุงนะครับซึ่งตรงนี้คาดว่าถ้าเกิดฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเติมก็น้ำจะเข้าสู่ภาวะปกติได้นั่นเองนะครับส่วนขยับมาที่จังหวัดระยองนะครับช่วงเช้านะฮะเมื่อวานเนี่ยมีการเกิดเหตุวัตภัยหรือว่าเรื่องของลมพายุครับในพื้นที่บ้านวังว่าหมู่ที่1ตำบลวังว่านะครับก็มีบ้านเรือนเสียหาย5หลังคาเรือนนะครับรวมไปถึงครับในพื้นที่ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะฮะขนาด8นิ้วแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือนะครับที่ถนนสายวังตาพินนะครับห้วยปราบน้ำมีการท่วมผิวจราจรความสูงประมาณสัก15เซนติเมตรนะครับยาวเกือบ300เมตรนะครับส่วนตราดก็มีฝนตกหนักพื้นที่อำเภอบ่อไร่นะครับน้ำหลากเนี่ยเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนะครับในพื้นที่ของอำเภอบ่อไร่เนี่ย16หลังคาเรือนด้วยกันนะครับนอกจากนี้ครับยังมีในพื้นที่นะครับอีกหลายๆพื้นที่นะครับผมที่มีความเสียหายนะฮะอย่างที่อำเภอตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่ก็มีอีก7หลังคาเรือนครับส่วนชลบุรีนะฮะหนักเลยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอบางละมุงก็คือพัทยาหรือว่าอำเภอศรีราชาตำบลบ่อวินนะครับมีน้ำท่วมน้ำหลากเข้าท่วมนะฮะบ้านเรือนประชาชนเนี่ยก็ท่วมเรื่องของถนนและก็มีกองวัสดุโฟมเนี่ยที่ถูกพัดมากับน้ำเนี่ยนะครับไหลเต็มถนนแล้วก็มีการเข้าบ้านเรือนประชาชนนะครับที่อำเภอศรีราชาตรงนี้ก็ทางท้องถิ่นนะครับแล้วก็ทางอปพร.อาสาสมัครก็ช่วยกันในการสำรวจความเสียหายบางคนบอกว่าเอฟโฟมตรงนี้มาจากไหนนะครับส่วนหนึ่งถ้าเกิดใครได้ไปชลบุรีบ่อยๆแล้วเส้นทางที่เป็นสะพานเลียบชลมารคแล้วก็จะออกมาเส้นที่จะมากรุงเทพเส้นสายเก่าก็จะเห็นว่ามีโฟมเนี่ยขายกันเยอะมากนะครับซึ่งโฟมส่วนหนึ่งอาจจะมาจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเก็บรักษาอาหารทะเลพวกปลากุ้งหรือปูก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าก็มีปริมาณค่อนข้างจะเยอะนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ครับปภ.ก็มีการเน้นย้ำในพื้นที่เสี่ยงนะครับให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและวันนี้ครับวันที่6ยังเป็นอีก1วันที่ต้องเฝ้าระวังด้วยนะครับ
0: ค่ะนอกจากนี้วันนี้กรมทรัพยากรธรณีมีการแจ้งเตือนเฝ้าระวังนะคะที่จะเสี่ยงเกิดดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่11จังหวัดค่ะโดยศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากค่ะก็ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนในพื้นที่11จังหวัด11จังหวัดคือที่จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์จันทบุรีและจังหวัดตราดนะคะเฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะ 1-3 วันนี้เนื่องจากอิทธิพลของพายุไมซักค่ะและร่องมรสุมที่พัดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนแล้วก็นอกจากนี้นะคะส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะมีฝนตกหนักวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยได้มากกว่า100มิลลิเมตรนะคะแล้วก็เริ่มมีน้ำป่าเนี่ยไหลหลากบางพื้นที่แล้วด้วยนะคะซึ่งเขาเฝ้าระวังกันคาดว่าอาจจะส่งผลทำให้ดินถล่มได้ยังไงขอให้อาสาสมัครเครือข่ายนั้นเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีค่ะเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังแล้วก็วัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องด้วยถ้าเกิดว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นนะคะให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้กับประชาชนในหมู่บ้านนั้นรับทราบแล้วก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเข้าปฏิบัติตามแผนที่เฝ้าระวังกันไว้ที่ได้มีการอบรมกันไว้แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยมีการขอให้อาสาสมัครนะคะเครือข่ายเนี่ยแล้วก็11จังหวัดเนี่ยเฝ้าระวังกันไว้นะถึง 1-3 วันนี้นะคะก็ยังไงคุณผู้ฟังติดตามเรื่องของสภาพอากาศตรวจเช็คดีๆว่าเอ๊ะน้ำในหมู่บ้านเราคอยสังเกตสังกากันให้ดีมันเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนหรือบางทีเนี่ยใครที่จะต้องเดินทางขึ้นทางเขาหรืออะไรเงี้ยระวังหน่อยฝนตกหนักๆเนี่ยดินมันอุ้มน้ำอาจจะมีการแบบสไลด์หรือถล่มลงมาได้นะคะ
1: นะครับช่วงนี้จะไปไหนเดินทางไปที่ไหนก็ดูเรื่องของอากาศด้วย วยแล้วก็ดูเรื่องความปลอดภัยด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าเราเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะฮะแล้วฝนก็ยังไม่ทิ้งช่วงนะครับก็จากประกาศกรมอุตุก่อนหน้านี้ก็คือฝนจะทิ้งช่วงประมาณสักกลางๆเดือนกรกฎาคมฉะนั้นตอนนี้ถ้าพูดถึงว่าเป็นเรื่องที่ต้องระวังก็คือฝนตกหนักก็ต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมแต่ถ้าพูดถึงว่าเป็นมุมในแง่ดีก่อนที่ฝนจะทิ้งช่วงถ้าพื้นที่ไหนอ่างเก็บน้ำไหนนะฮะหรือว่าพื้นที่เก็บน้ำของเกษตรกรที่ไหนสามารถจะเก็บได้คือต้องเป็นช่วงนี้ที่เก็บน้ำแล้ว
0: ใช่ก็เหมือนเป็นการเติมน้ำ
1: แต่อาจจะเติมน้ำเยอะนิดนึงก็ล้นตลิ่งด้วยก็มีเหมือนกันนะครับมาดูกันที่เรื่องที่จะเกิดขึ้นในช่วงประมาณสักอีก3เดือนจากนี้ไปเดือนนี้กรกฎาคมสิงหาคมกันยาแล้วก็ตุลาอีก3เดือนจากนี้ไปจะเป็นงานใหญ่นะครับผมงานใหญ่นะฮะเป็นงานระดับโลกคือถ้าฟุตบอลก็บอลโลกแต่งานนี้ก็เป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจการคลังเรื่องของการเงินก็คืออันนี้เป็นงานระดับโลกนั่นคือการประชุม IMF แล้วก็ World Bank นั่นเองนะครับซึ่งไทยเราครับพร้อมจะเป็นเจ้าภาพจะประชุม IMF World Bankช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพในการจัดการกับวิกฤตและการพัฒนาของประเทศสู่เวทีโลกครับซึ่งเรื่องนี้ครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิครับเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF World Bank Annual Meeting 2026ครับซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้แล้วนะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับซึ่งเรื่องนี้ครับกระทรวงการคลังได้ร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยและฝ่ายเลขาธิการของการประชุมครับเพื่อเตรียมงานอย่างใกล้ชิดซึ่งขณะนี้ไทยเรานะครับความพร้อมอยู่ในระดับ A ก็คือพร้อมเกือบจะที่สุดแล้วถ้ามากกว่านี้คือ A บวกบวกบวกบวกแล้วนะครับโดยเฉพาะในส่วนของบุคลากรที่มีการอบรมเจ้าหน้าที่ในการประสานงานดูแลซึ่งเป็นการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ข้าราชการจากกระทรวงการคลังจากธนาคารแห่งประเทศไทยและจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐรวมไปถึงน้องๆนิสิตนักศึกษาอาสาสมัครที่ความสนใจสมัครเข้ามามากกว่าจำนวนที่ต้องการหลายเท่านะครับทั้งนี้ครับไทยเราในฐานะเจ้าภาพจะมีโอกาสแสดงบทบาทสำคัญโดยมีการหารือถึงการจัดการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งคาดว่าจะมีผู้แทนของประเทศไทยและตัวแทนจากกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าร่วมพูดคุยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องครับเพื่อเป็นการแสดงจุดยืนครับและเป็นตัวแทนของกลุ่มประเทศในภูมิภาคนี้ครับซึ่งตรงนี้ครับทางท่านผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็ย้ำนะครับว่าโอกาสนี้สำคัญกว่าเพียงแค่จำนวนผู้ที่มาเยือนหรือเม็ดเงินสะพัดในช่วงหนึ่งสัปดาห์แต่เป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะได้พื้นที่ในการสื่อสารสู่สาธารณะให้คนทั้งโลกเห็นความพร้อมและการจัดการภายใต้วิกฤตนอกจากนี้ครับในช่วงเวลาเดียวกันยังมีการประชุมของกลุ่มประเทศสำคัญสำคัญอื่นๆเช่นกลุ่ม G7 หรือว่ากลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาตินะครับและกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา24ประเทศหรือว่า G24 ครับซึ่งจัดขึ้นในครั้งนี้ด้วยนะฮะก็จัดขึ้นที่ไทยเหมือนกันนะครับจะยิ่งช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านบวกให้กับประเทศไทยจึงเชื่อมั่นว่าความพร้อมในครั้งนี้จะสร้างผลกระทบสำคัญในด้านบวกให้กับประเทศครับซึ่งไทยเราเคยเป็นเจ้าภาพครั้งแรกนะฮะย้อนไปนะครับเมื่อปี2534ก็คือเกือบจะ20กว่าปีแล้วนะครับเปรียบเทียบกับครั้งนี้ซึ่งห่างกัน35ปีจึงมีความแตกต่างกันนะครับชัดเจนเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องการสื่อสารนะครับอดีตการทำข่าวมีข้อจำกัดด้านอุปกรณ์และเวลาแต่ปัจจุบันครับทุกเรื่องที่ถูกประชุมอยู่นั้นจะมีการเผยแพร่ออกไปได้แทบในวินาทีนั้นถ้าเป็นเรื่องที่สามารถเผยแพร่ได้นะครับการสื่อสารข้อมูลต่างๆจะไหลไปเร็วครับผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตอินเทอร์เน็ตครับเชื่อว่าจะเกิด impact สำคัญนะครับนอกจากนี้ครับทางศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับการประชุมครั้งนี้ซึ่งสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อ35ปีที่แล้วเพื่อรองรับการประชุมเมื่อครั้งแรกนะครับครั้งนี้จะได้กลับมาเป็นสถานที่แห่งการประชุมอีกครั้งก็มีการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของกรุงเทพครับและไทยในช่วงที่ผ่านมาที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมากเป็นโลกยุคที่อินเทอร์เน็ตดังนั้นแอร์ไทม์จึงมีค่าอย่างยิ่งที่จะใช้ประโยชน์ร่วมกันผมเปรียบเทียบอย่างนี้ครับอย่างตอนนี้บอลโลกง่ายๆเลยคืองานใหญ่ของฟุตบอลของกีฬาตอนนี้เม็กซิโกเป็นเจ้าภาพทุกสื่อจับตาที่เม็กซิโกเป็นเจ้าภาพเขาสามารถเสนออะไรได้มากมายอย่างเช่นวันนี้เขาเจออังกฤษเขาก็ให้แฟนบอลไปจุดพลุหน้าโรงแรมที่อังกฤษพักอันนี้เป็นความได้เปรียบของเจ้าภาพซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องดีนะแต่ก็เป็นความได้เปรียบของเจ้าภาพฉะนั้นปีนี้ไทยเราเป็นเจ้าภาพเราก็น่าจะมีความได้เปรียบอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันที่แสดงให้โลกได้เห็นในการประชุมที่เป็นประจำปีหรือเป็นที่สุดของงานด้านเศรษฐกิจการคลังนั่นเองนะครับ
0: ค่ะชาวกรุงเทพมหานครนะคะในช่วงเดือนตุลาคมเนาะก็จะต้องเตรียมพร้อมนะคะในการที่จะเป็นเจ้าบ้านในการจัดประชุมครั้งยิ่งใหญ่เลยนะคะ IMF World Bank 2026แล้วก็มีการประกาศวันหยุดด้วยนะ
1: เฉพาะในกรุงเทพนะ
0: ใช่แค่ในกรุงเทพมหานครนะ
1: แต่เราไม่ได้หยุดนะรู้เปล่า
0: โอ้เรามีเวรเนาะ
1: เออเรามีเวรเราไม่ได้หยุดเน
0: า
1: ะ
0: เศร้าเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: เราต้องทำตามข่าวแล้วก็ดำเนิน
0: ข่าวใช่แต่เราต้องรายงานความเคลื่อนไหวคุณผู้ฟังได้ติดตาม
1: หยุดนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้หยุดนะฮะแล้วแต่หน่วยงานนั้นๆพิจารณานะฮะหรือถ้าหยุดทำงานที่ออฟฟิศก็เวิร์กฟอร์มโฮมส่วนเราสองคนไม่ได้หยุดนะ
0: ไม่ได้หยุดค่ะเพราะว่ามาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ
1: มีข่าวเช้าเนาะมีข่าวยามเช้าด้วย
0: ใช่ถูกต้องนะคะมาอีกหนึ่งเรื่องค่ะมาดูเรื่องของการยกระดับนะคะมาตรการปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลกันหน่อยค่ะตอนนี้รัฐบาลได้มีการยกระดับมาตรการการปราบปรามยาเสพติดรอบด้านพร้อมที่จะเดินหน้าปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดค่ะเพื่อเป็นการตัดวงจรเครือข่ายข้ามชาตินะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นการถอนรากถอนโคนผู้กระทำความผิดค่ะโดยเรื่องนี้นะคะคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าตอนนี้ปัจจุบันเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยคือมีความซับซ้อนมากขึ้นแล้วก็จะใช้ช่องทางการคมนาคมขนส่งกระทำความผิดรัฐบาลจึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานค่ะบูรณาการทำงานร่วมกันในทุกมิติทั้งเรื่องของการข่าวบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะเพื่อปิดทุกช่องทางของกลุ่มผู้ค้าสำหรับปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดนะคะครอบคลุมแผนปฏิบัติงาน7ด้านด้วยกันค่ะก็คืออาจจะมีการยึดทรัพย์เครือข่ายค้ายาและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องมีการลดผลกระทบต่อประชาชนการจัดตั้ง1อำเภอ1ศูนย์บำบัดและการแก้ไขปัญหาผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดซึ่งเขาดำเนินการมาเรามาดูกันในช่วง8เดือนที่ผ่านมา8เดือนที่ผ่านมาก็เริ่มตั้งแต่1ตุลาคม2568นะคะถึง31พฤษภาคม2569ที่ผ่านมานั้นก็เรียกได้ว่ามีผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมเราได้เห็นกันก็คือการปราบปรามนะคะก็สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้กว่า 200,300 รายด้วยกันตรวจยึดยาบ้าได้กว่า997ล้านเม็ดไอซ์กว่า39ตันและอายัดทรัพย์สินได้มูลค่ากว่า 7,600 ล้านบาทนะคะในด้านการป้องกันและบำบัดเนี่ยเขาก็นำผู้เสพนะคะไปเข้าสู่กระบวนการบำบัดกว่า 40,000 คนแล้วค่ะพร้อมกับขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันกับชุมชนและสถานศึกษามีการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงแล้วก็ให้ความรู้เยาวชนผ่านโครงการครูตำรวจแด่ที่ย่อมาจาก DARE นะคะกว่า 20,000 ขออภัยค่ะ 250,000 คนนอกจากนี้เนี่ยจากกรณีที่เป็นข่าวโด่งดังพนักงานต้อนรับสายการบินหนึ่งที่เกิดขึ้นท่านนายกรัฐมนตรีก็กำชับเลยค่ะให้หน่วยงานด้านการบินและความมั่นคงนั้นต้องยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยานโดยให้ยึดหลัก Zero Trust นะคะหรือว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานเดียวกันกับทุกคนเพื่อปิดช่องโหว่การลักลอบขนสิ่งผิดกฎหมายอย่างสิ้นเชิงค่ะซึ่งท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็ย้ำนะตอนนี้รัฐบาลมุ่งขับเคลื่อนเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดถือว่าเป็นวาระแห่งชาติเพื่อตัดวงจรเครือข่ายแล้วก็บำบัดรักษาผู้เสพค่ะรวมไปถึงสร้างสรรค์สังคมไทยคือให้ปลอดจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะ
1: ครับผมพูดถึงเรื่องของยาเสพติดนะครับเป็นคดีเป็นกรณีที่ทำให้หลายๆภาคส่วนก็ตื่นตัวมากขึ้นนะครับทั้งวงการที่เกี่ยวกับเรื่องการปราบปรามและวงการของสายการบินต่างๆนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรครับได้มีการสั่งยกระดับการดำเนินคดียาเสพติดในลักษณะขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหลังเกิดคดีของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะครับชาวไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมพร้อมกำชับให้เร่งสืบสวนขยายผลไปถึงผู้บงการนายทุนและเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังนะครับรวมไปถึงเดือนหน้ายึดทรัพย์และตัดวงจรการลักลอบลำเลียงยาเสพติดอย่างเป็นระบบครับหลังจากมีข่าวนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีข่าวเรื่องของยาเสพติดที่อินโดนีเซียด้วยเหมือนกันนะครับส่วนข่าวนี้ครับคดีนี้ความคืบหน้าล่าสุดนะครับเจ้าที่สามารถจะจับกุมผู้ต้องหาที่ทำหน้าที่บรรจุยาเสพติดใส่กระเป๋าผ้าลายช้างได้แล้วพูดว่าบรรจุไม่พอนะฮะต้องเรียกว่าลักลอบเพราะตั้งใจแอบยาไว้ในกระเป๋าผ้าแล้วเย็บอย่างดีเลยนะครับจากการสอบสวนนะครับพบว่าผู้ต้องหารับกระเป๋าที่ซุกซ่อนเฮโรอีนจากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาก่อนนำมาเก็บไว้ที่ห้องพักในอยุธยาครับโดยระหว่างการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบกระเป๋าและคราบเฮโรอีนซึ่งเป็นพยานหลักฐานสำคัญครับขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลติดตามผู้ว่าจ้างและผู้ร่วมขบวนการที่เหลือซึ่งคดีดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติจึงเตรียมแจ้งข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับพร้อมประสานความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจนะครับของทางสหพันธรัฐออสเตรเลียซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ของกลางเพื่อยืนยันน้ำหนักและจะทำรายงานผลอย่างเป็นทางการครับพร้อมกันนี้ครับทางรองเจรตำรวจแห่งชาติครับพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ในฐานะของโฆษกทางสำนักตำรวจชาตินะครับมีการยืนยันว่า การดำเนินคดีนั้นจะไม่หยุดเพียงแค่การจับกุมผู้ลำเลียงแต่จะสืบสวนขยายผลไปถึงผู้สั่งการผู้สนับสนุนและผู้ได้รับประโยชน์จากขบวนการทั้งหมดโดยใช้ข้อมูลข่าวกรองและการตรวจสอบเส้นทางการเงินการพิสูจน์หลักฐานและความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อรื้อถอนเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติทั้งระบบเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับที่ไม่ใช่เป็นแค่ประเทศไทยแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ต้องส่งผลไปถึงประเทศอื่นอย่างเช่นออสเตรเลียด้วยเหมือนกันนั่นเอง
0: ค่ะคือหลังจากนี้เนี่ยคนที่ถือพาสปอร์ตไทยเนี่ยก็คือลำบากหน่อยนะคือ
1: เข้าโดยเฉพาะการเข้าออสเตรเลียนะ
0: ถูกแต่ดิฉันว่าหลายประเทศอ่ะใครที่เข้าต่างประเทศบ่อยๆก็จะรู้ว่าคือจริงๆอ่ะเขาก็ตรวจเข้มงวดเหมือนกันนะ
1: โดยเฉพาะ
0: โดยอย่างเกาหลีอย่างเงี้ย
1: ถ้าญี่ปุ่นไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร
0: ่ใช่แต่ว่าถ้าอย่างเกาหลีอย่างถ้าถือพาสปอร์ตไทยเนี่ยคือโอ้โหโดนเพ่งเล็งแล้วเพ่งเล็งอีก
1: จริงๆก็คือมีที่มานั่นเองเพราะว่าเรามีผีน้อยผีน้อยคือแรงงานที่ไปก็คืออาจจะเป็นลูกทัวร์ก่อนพอถึงเกาหลีปั๊บฟิวว
0: ับ
1: วับแล้วผีน้อยเราที่เกาหลีเยอะมากอย่างเช่นถ้าใครจำได้ตอนช่วงของโควิด -19 ที่เราต้องรับผีน้อยเหล่านี้กลับมาเพื่อจะมารักษาหรือกลับมาจากเกาหลีอ่
0: ะ
1: ทั้งหมดคือโอ้โหเป็นพันที่เป็นแรงงานเถื่อนนะฮะก็เลยผีน้อยเกาหลีเขาก็เลยเฝ้าระวังโดยเฉพาะคนไทยว่าเอ๊ะคนไทยคนนี้จะมาเที่ยวจริงหรือจะมาแล้วก็จะวาร์ปเลยนั่นเองนะฮะ
0: โอ้บางคนดูน่าเชื่อถือแต่ยังไม่ผ่านตม.ก็มีนะก็เลยส่งผลเนี่ยอย่างเรื่องยาเสพติดแบบเนี้ยก็ออสเตรเลียใครจะเดินทางช่วงนี้ก็คืออาจจะลำบากหน่อย
1: โดยเฉพาะคนไทยเราก็ลำบาก
0: แต่ถ้าคุณปกติคุณไม่มีอะไรก็ดิฉันว่ามันก็
1: แต่ความถ้าสมมุตินั้นเราสองคนถ้าเราเพิ่งเคยไปออสเตรเลียใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แล้วเราบริสุทธิ์จริงๆอ่ะแต่เราอาจจะภาษาอังกฤษไม่คล่องเราอาจจะไปหาเพื่อนถ้าเราโดนซักเยอะๆโดนเข้าห้องเย็นเราอาจจะแบบ
0: ก็
1: เครียดก็ได้
0: ค่ะก็มันก็ส่งผลหลายอย่างนะเพราะฉะนั้นก็ต้องจับตามองเรื่องนี้ว่าสรุปจริงๆแล้วเนี่ยคือจะยังไงในฝั่งของแอร์โฮสเตสสาวที่มีการโดนจับกุมไป
1: อันนั้นคือเรื่องต่างประเทศจริงๆมีเรื่องในประเทศอยากคุยกับคุณเรื่องนึงด้วย
0: เรื่องอะไร
1: เรื่องกรณีเมื่อวานที่เราสองคนขับรถด้วยกันทั้งคู
0: ่
1: เรื่องกรณีที่มีท่านหนึ่งแล้วกันไม่พูดแล้วกันเอารถไปจอดไว้ตรงหน้าบ้านฝั่งตรงข้ามแล้วประเด็นคืออิฐของบ้านฝั่งตรงข้าม
0: ล่วงลง
1: ใส่รถประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เมื่อวานที่ผ่านมานะฮะในสื่อต่างๆเรียกว่าถกเถียงกันร้อนแรงนะคร
0: ับ คุณคิดเห็นว่าไง
1: ผมพูดได้เหรอผมพูดว่า
0: เขาบอกว่าคิดเห็นส่วนตัว
1: คนดีๆเขาไม่จอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่น
0: อันนี้จริงอันนี้หนึ่งก็คือคุณผิดตั้งแต่คุณไปจอดขวางหน้าบ้านคนอื่นแล้วไหมอ่ะ
1: ใช่ต่อให้บ้านนั้นจะเป็นบ้านที่ไม่มีคนอยู
0: ่
1: แต่ก็เป็นทรัพย์สินที่ไม่ควรถ้าเกิดวันดีคืนดีเขากลับมาแล้วขวางหน้าบ้านเขาจะต้องมีธุระต้องไปเอาเอกสารเร่งด่วนอันนี้ก็ผิดแล้วแล้วบ้านตัวเองมีที่จอดก็ไม่จอดนั่นเอง
0: แล้วทำไมไม่จอดบ้านตัวเองงง
1: อย่างซอยบ้านคุณที่ผมเคยไปอ่ะ
0: ค่ะ
1: โอ้ไม่มีใครจอดขวางหน้าบ้านคนอื่นเลยนะเพราะว่าน่าจะมีความสตริกหรือว่าอาจจะตะโกนด่ากันได
0: ้คือแต่ละหมู่บ้านเนาะเดี๋ยวยิ่งหมู่บ้านใหม่ๆสมัยเนี้ยเขามีความเข้มงวด
1: ใช่อ
0: ย่างหมู่บ้านนี้ท่านก็คือห้ามจอดหน้าบ้านเลยค
1: ุณถ้าหน้าบ้านตัวเองก็ไม่ได้
0: ไม่ได้ฮะคือถ้าส่งของเล็กๆน้อยๆแป๊บเดียว10นาทีอะไรเงี้ยได้แต่ถ้าคุณจะจอดครึ่งวันเป็นวันข้ามคืนไม่ได้
1: คือเพราะว่าหมู่บ้านคุณพลอยเขามีที่จอดรถในบ้านให้แล้วก็กรุณาเอามาจอดในบ้านส่วนถ้าผมไปเนี่ยผมเป็นผู้ไปเยี่ยมเยียนก็มีที่จอดส่วนกลางที่ก็ต้องแลกบัตรเพื่อจอดนั่นเองก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: จอดส่วนกลางได้หน้าส่วนได้แต่อย่ามาจอดหน้าบ้านนั่นเอง
0: ใช่ถูก
1: ในเคสนี้ก็แล้วแต่มุมมองละกันนะครับ
0: ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้6:30 น.นะคะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้ากลับมาติดตามตีคล้องร้องข่าวกันค่ะ
1: ครับ
2: คืน11 มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะ เหตุหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
8: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงสงศพเป็นกรณีพิเศษพระราชทานพวงมาลาและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่พระภิกษุที่มรณภาพจากเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนขณะเดินธุดงค์กับพระราชทานตะกร้าสิ่งของพระราชทานแก่ญาติของพระภิกษุสงฆ์ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่4กรกฎาคม2569เวลา 16:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพพระภิกษุที่มรณภาพจากเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนขณะเดินธุดงค์เหตุเกิดบริเวณหน้าตลาดนาสีนวลถนนมุกดาหารดอนตาลขาเข้าเมืองตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารครับจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569และตั้งศพ บำเพ็ญกุศลณวัดน้ำขุนอำเภอน้ำขุนจังหวัดอุบลราชธานีแล้วในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงสงศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของพระภิกษุสงฆ์ที่มรณภาพด้วยยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของพระภิกษุสงฆ์อย่างหาที่สุดมิได้ครับไปกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เดินทางไปเปิดงานที่ชื่อว่า Thailand Gold Summit 2026ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่5กรกฎาคม2569นางสาวสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานกล่าวเปิดและปาฐกถาในงาน Thailand Gold Summit 2026ภายใต้หัวข้อที่ชื่อว่า Thailand's Golden Opportunity โอกาสทองของประเทศไทยในโลกยุคใหม่ครับซึ่งจัดโดย Business Tomorrow ได้ร่วมกับทันโลกกับ Trader KP ณ True Digital Park กรุงเทพมหานคร โดยในช่วงหนึ่งนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์ยังเร่งขยายตลาดใหม่ควบคู่กันทั้งการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA กับสหภาพยุโรปซึ่งมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการเปิดตลาดใหม่ในแอฟริกาลาตินอเมริกาและการผลักดันการเจรจา FTA กับประเทศที่มีศักยภาพประเทศไทยมีจุดแข็งที่สำคัญนั่นคือความเป็นกลางในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีทำเลที่ตั้งเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียและมีเครือข่ายความตกลงการค้าเสรีกับประเทศต่างๆจำนวนมากมายจึงเป็นปัจจัยสำคัญแล้วครับที่ช่วยดึงดูดการค้าและการลงทุนจากทั่วโลกโดยรัฐบาลจะใช้ศักยภาพดังกล่าวนี้สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนว่าประเทศไทยเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่พร้อมเติบโตไปด้วยกันบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันแม้ว่าสถานการณ์โลกจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่จากแนวทางการดำเนินนโยบายดังกล่าวก็ส่งผลให้การส่งออกของไทยในช่วง5เดือนแรกของปี2569คือตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมปี2569เติบโตในระดับสูงต่อเนื่องเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าเกษตรที่กลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีสะท้อนว่าการกระจายตลาดการสร้างมูลค่าเพิ่มและการใช้จุดแข็งของประเทศไทยกำลังเดินมาถูกทางแล้วนั่นเองครับไปกันที่ประเด็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งให้หยุดทันทีทันใดเลยครับหลังพบพื้นที่เอกชนปล่อยตะกอนไหลลงทะเลบริเวณเกาะสิเรจังหวัดภูเก็ตเสี่ยงกระทบระบบนิเวศชายฝั่งครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่5กรกฎาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเร่งตรวจสอบกรณีมีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีตะกอนจากพื้นที่เอกชนไหลลงสู่ทะเลบริเวณเกาะสิเรตำบลรัศดาอำเภอเมืองภูเก็ตเมื่อวันที่3กรกฎาคม2569พร้อมสั่งให้ระงับการปล่อยตะกอนลงทะเลโดยทันทีทันใดไม่ต้องรอเพื่อป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยให้ดร.ปิ่นศักดิ์สุรัสวดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่10ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนที่สุดแล้วจากการตรวจสอบก็พบแล้วครับว่าพื้นที่ดังกล่าวนี้เป็นพื้นที่ของเอกชนเนื้อที่ประมาณ39ไร่3งาน83ตารางวาเจ้าหน้าที่จึงได้ยื่นหนังสือแจ้งต่อผู้จัดการบริษัทผู้ครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าวบอกว่าให้ยุติการกระทำหรือกิจกรรมที่ทำให้ตะกอนหรือวัสดุไหลลงไปในทะเลในทันทีพร้อมกำหนดให้จัดทำมาตรการป้องกันและควบคุมการชะล้างพังทลายของดินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระยะยาวกันด้วยแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปหากตรวจพบว่าการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็จะดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพุทธศักราช2558และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยให้คงความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนต่อไปนั่นเองครับและไปกันที่เรื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้สั่งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมไปตรวจสอบเหตุน้ำซัดกำแพงพังขยะมหาศาลถล่มหมู่บ้านตำบลบ่อวินหากเข้าองค์ประกอบโรงงานก็บังคับใช้พระราชบัญญัติโรงงานเอาผิดทันทีทันใดปล่อยไว้ไม่ได้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้เปิดเผยถึงกรณีที่มีข่าวฝนตกหนักมวลน้ำและเศษขยะไหลทะลักลงมาปะทะรั้วหมู่บ้านจนพังถล่มที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนั้นได้มีการสั่งการนายพรยศกลั่นกรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมบอกว่าให้ไปประสานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีสิไปเข้าตรวจสอบกันหน่อยหากพบหลักฐานอย่างเช่นมีการใช้เครื่องจักรอย่างเช่นรถตักรถโฟล์คลิฟต์ มีการจ้างคนงานที่เข้าเกณฑ์และมีการประกอบกิจการในลักษณะคัดแยกหรือฝังกลบหรือรีไซเคิลจะถือว่าสถานที่ดังกล่าวนี้เข้าข่ายเป็นโรงงานตามกฎหมายกันด้วยซึ่งถ้าเข้าองค์ประกอบความเป็นโรงงานครบถ้วนแล้วทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีก็จะบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535ทันทีเลยล่ะครับโดยดำเนินคดีฐานตั้งและประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตคือฝ่าฝืนมาตรา12นั่นเองครับอันนี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทด้วยกันหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้ตามมาตรา50และมาตรา52ครับและนอกจากนี้ก็สามารถสั่งการให้ระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนโดยหยุดการประกอบกิจการทันทีพร้อมสั่งให้ปรับปรุงลานกองเก็บเศษโฟมให้มันปลอดภัยได้ทันทีแล้วครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นตนเองคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ย้ำให้ทางอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมบอกว่าให้ไปติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและรายงานความคืบหน้าให้ตนได้ทราบและประชาชนได้รับทราบเป็นระยะกันต่อไปด้วยครับและไปกันที่ภารกิจรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยได้สั่งการให้สคบเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายกว่า150คนด้วยกันกรณีถูกหลอกซื้อแพ็คเกจแสวงบุญอุมเราะห์พร้อมเตือนพี่น้องประชาชนบอกว่าให้ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจก่อนชำระเงินทุกครั้งครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวไทยมุสลิมทั้งหลายโปรดฟังทางนี้ครับพี่น้องชาวไทยมุสลิมในเรื่องนี้นั้นนางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้มอบหมายให้นางสาวพัชรินทร์ ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปลงพื้นที่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรับฟังข้อร้องเรียนและเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องมุสลิมทั้งหลายแหล่จากจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า150คนแล้วครับที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อแพ็คเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์แต่ว่าไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดเวลาพร้อมสั่งการให้ทางสคบนี่แหละไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเพื่อติดตามดำเนินคดีและเร่งคืนความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายโดยเร็วที่สุดแล้วครับในเบื้องต้นนั้นก็พบผู้ได้รับผลกระทบประมาณ150คนด้วยกันมูลค่าความเสียหายกว่า 3,700,000 บาทเลยแหละครับโดยผู้เสียหายได้ชำระเงินค่าแพ็คเกจคนละ 25,000 บาทขณะที่การตรวจสอบก็พบอีกว่าองค์กรผู้รับดำเนินการนั้นไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวครับและผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์เรียบร้อยแล้วโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมผู้ต้องหาและแจ้งข้อกล่าวหาในเบื้องต้นพร้อมทั้งได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิมทั้งหลายนะครับบอกว่าที่ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์บอกว่าให้ตรวจสอบใบอนุญาตของผู้ประกอบการกับกรมการท่องเที่ยวก่อนชำระเงินนะครับย้ำให้ตรวจสอบใบอนุญาตของผู้ประกอบการกับทางกรมการท่องเที่ยวก่อนชำระเงินครับและเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ทุกครั้งหากถูกละเมิดสิทธิ์ก็สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือศูนย์ดำรงธรรมสายด่วน1567เพื่อรับการช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องโซล่าภาคประชาชนตอนนี้บอกว่าสมัครออนไลน์ได้แล้วโซล่าภาคประชาชนผ่านเว็บไซต์กฟน.คือการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟผ.หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปลี่ยนหลังคาบ้านเป็นแหล่งผลิตไฟช่วยลดค่าไฟขายไฟส่วนเกินสร้างรายได้เสริมอีกต่างหากครับพี่น้องเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการโซล่าภาคประชาชนเพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านอยู่อาศัยได้ติดตั้งโซล่ารูฟท็อปผลิตไฟฟ้าใช้เองลดภาระค่าไฟและแถมยังจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบเป็นการเปิดทางให้พี่น้องประชาชนก้าวจากผู้ใช้ไฟฟ้าสู่ผู้ร่วมผลิตพลังงานสะอาดของประเทศไทยนั่นเองครับพร้อมทั้งมีส่วนช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลในระยะยาวกันด้วย ทีนี้ประชาชนเองก็สามารถยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการดังกล่าวผ่านระบบออนไลน์ได้แล้วนะครับโดยผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการสมัครผ่านระบบ My Energy ของการไฟฟ้านครหลวงหรือตัวย่อกฟน.ส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าในจังหวัดอื่นๆนั้นก็สมัครผ่านระบบ PPIM ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกฟผ.โดยโครงการนี้จะมีการรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นเวลา10ปีด้วยกันโดยสามารถเสนอขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์และทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลก็มอบหมายให้ทางกระทรวงมหาดไทยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปบูรณาการร่วมกันในการให้บริการแบบ One Stop Service แหละครับเพื่อลด

คนต่อเดือนไม่เกิน3คนตั้งแต่แรกเกิดจนครบ6ปีเลยทีเดียวครับเอ้ามาฟังรายละเอียดข่าวดีนี่กันว่ายังไงครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่5กรกฎาคม2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ส่งผลให้ผู้ประกันตนนั้นมีภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตรเพิ่มขึ้นทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือและบรรเทาภาระทางการเงินเพิ่มความมั่นคงในการเลี้ยงดูบุตรของผู้ประกันตนทั้งหลายโดยผู้ประกันตนทั้งหลายตามมาตรา33และมาตรา39ที่มีบุตรก็สามารถใช้สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมได้3กรณีด้วยกันประกอบไปด้วยกรณีที่1คือค่าตรวจและฝากครรภ์ผู้ประกันตนหญิงรวมถึงผู้ประกันตนชายก็สามารถเบิกค่าตรวจและฝากครรภ์โดยสำนักงานประกันสังคมจ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 1,500 บาทครับส่วนกรณีที่2นั่นก็คือกรณีคลอดบุตรครับผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39ที่ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า5เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนเดือนที่ใช้สิทธิ์ก็มีสิทธิ์ได้รับเงินกรณีคลอดบุตรจำนวน 15,000 บาทต่อการคลอด1ครั้งครับและสามารถเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งส่วนกรณีที่3นั่นก็คือกรณีสงเคราะห์บุตรครับผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39ที่มีการนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิ์โดยจะจ่ายให้บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงอายุครบ6ปีบริบูรณ์เดือนละ 1,000 บาทต่อบุตร1คนคราวละไม่เกิน3คนครับและทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ประกันตนก็สามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านระบบ e-self service หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศไทยเลยละครับหรือว่าจะเป็นสายด่วน150615 06ซึ่งเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงสำหรับสายด่วน1506ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของศิลปะไทยๆที่เป็นที่อนุรักษ์และตกทอดมาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดคือโขนนี่แหละครับศิลปะโขนไทยตอนนี้ถือว่ายังได้ใจคนรุ่นใหม่อยู่แน่ๆนอนๆแล้วล่ะครับเพราะว่าอะไรครับมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงมากมายเลยทีเดียวเอ้ามาดูกันครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เปิดพื้นที่สำหรับการคัดเลือกนักแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาระหว่างวันที่4ถึงวันที่5กรกฎาคม2569ณสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ศาลายาจังหวัดนครปฐมครับซึ่งก็มีเยาวชนผู้มีความสามารถด้านนาฏศิลป์ไทยจากทั่วประเทศไทยแล้วครับเข้าร่วมในการออดิชั่นรวมทั้งสิ้น 1,135 คนซึ่งก็เพิ่มสูงขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมาการที่มีผู้สนใจเข้าร่วมออดิชั่นเพิ่มสูงขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมาอย่างนี้มันก็สะท้อนให้เห็นแล้วล่ะครับว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจเยาวชนรุ่นใหม่สะท้อนความสนใจของเยาวชนรุ่นใหม่ต่อศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ตกทอดมาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดของเราซึ่งก็ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติแล้วครับและทั้งนี้ทั้งนั้นการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาจัดขึ้นเพื่อสนองพระราชเสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยก็ไปดูกันได้เลยครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่ประเด็นเรื่องของการเยือนประเทศไทยของคณะเครือข่ายรัฐสภากองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือตัวย่อ IMF และกลุ่มธนาคารโลกภายใต้โครงการที่ชื่อว่า Parliamentarians in the Field
พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายโครงการ Parliamentarians in the Field เป็นเวทีสำคัญแล้วครับที่เปิดโอกาสให้สมาชิก

0: รัฐสภาจากนานาประเทศได้มีการลงพื้นที่เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงด้านเศรษฐกิจและในปีนี้โครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นที่ประเทศไทยนี่แหละครับซึ่งประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี่แหละครับโดยระหว่างวันที่23ถึง25มิถุนายนที่ผ่านมาคณะผู้แทนได้มีการเข้าเยี่ยมชมและหารือเชิงนโยบายกับหน่วยงานสำคัญในหลายภาคส่วนด้วยกันทั้งรัฐสภากระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรอบด้านการศึกษาดูงานครั้งนี้ก็ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจเชิงลึกต่อแนวทางการพัฒนาและการรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเหล่านี้ก็ล้วนสอดคล้องกับบทบาทการสนับสนุนของ IMF และกลุ่มธนาคารโลกแหละครับซึ่งสะท้อนพลังความร่วมมือระหว่างประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างครอบคลุมยืดหยุ่นและยั่งยืนครับพร้อมทั้งเป็นการต่อยอดสู่เวทีโลกในการประชุมสำคัญที่จะมีขึ้นณประเทศไทยระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ด้วยครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
2: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
1: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
2: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
1: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
2: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง

0: 6:56 กลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าในช่วงท้ายนะครับผม
1: ค่ะช่วงนี้ทักทายคุณผู้ฟังค่ะทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีคุณพงศักดิ์ค่ะสวัสดีป้าวันดีนะคะแล้วก็พี่สุนทรหนองน้ำขาวบอกชัดเจนตีคล้องร้องข่าวนะคะคุณมาลีสวัสดีน้องพลอยน้องพีสวัสดีด้วยนะคะ
0: สว
1: ัสดีคุณพงนเรศน้องชาตรีคุณนิดหน่อยพี่คณาวุฒิสวัสดีค่ะพี่ติมคลองเตยนะคุณเจนจิราแล้วก็พี่ภัทรพรคุณจิรารัตน์นะคะสวัสดีทุกๆท่านค่ะทักทายมานะคุณเขมิกาบอกสวัสดีค่ะยามเช้าที่เขาชะกันฝนตกนะแล้วก็คุณอันนาคุณนพพรสวัสดีค่ะโอ้คอมเมนต์รันเร็วมาก
0: พื้นที่ภาคตะวันออกตอนนี้ฝนตกนะครับฝนตกหนักด้วยนะครับผมมาปิดท้ายกันนิดนึงข่าวก่อนจะไปฟังข่าวภาค7:00 นนะครับก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเราก็คือการประกาศปรับราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ประกอบด้วยสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่8ริ้วนะครับแล้วก็สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรีนะครับมีสหกรณ์ของเชียงใหม่ลำพูนนะครับแล้วก็มีผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อยนะฮะมีการออกมาประกาศแจ้งสมาชิกแล้วก็เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ให้ใช้ราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มสำหรับไข่น้ำหนัก 20.5 กิโลกรัมขึ้นไปที่ฟองละ3.80 บาทนะฮะหรือว่า114 บาทต่อแผงคือเป็นการปรับเพิ่มขึ้นนะครับ20 สตางค์ต่อฟองจากราคาเดิมนะครับโดยจะใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาในครั้งต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามครับก่อนหน้านี้นะครับก็มีการปรับราคาตั้งแต่3.40 บาทนะครับมาเป็น3.60 บาทนะครับตั้งแต่28 มีนาคมตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณเกือบจะ4 เดือนก็มีการปรับเพราะว่ามีการตรึงราคาไว้เป็นเวลา3 เดือนนะครับตอนนี้ปรับเพิ่มขึ้นเป็น3.80 บาทหรือว่า114 บาทต่อแผงนะครับ
1: และ วันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการข่าวยามเช้าแล้วค่ะคุณผู้ฟังติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ถึงวันอาทิตย์เลยนะคะวันนี้ขอบคุณการติดตามทุกๆช่องทางค่ะหมดเวลาลงแล้วดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
0: ผมพฤทธิ์แก้วพิบูลนะครับแล้วก็ทีมงานคุณบุญประกอบอบกลิ่นและทีมงานนิวมีเดียลาไปก่อนพบกันได้ใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หน่วยงานด้านการบินและความมั่นคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยานเดินหน้าปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดนายกรัฐมนตรีตั้งทีมมหาไทยขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาภายในปี2571
1: ผู้นำสหรัฐเตรียมพบหารือกับผู้นำยูเครนระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนอร์เวย์ชนะบราซิล2-1ผ่านเข้ารอบ8ทีมในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หน่วยงานด้านการบินและความมั่นคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยานเดินหน้าปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดตัดวงจรเครือข่ายข้ามชาติและขุดรากถอนโคนผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าปัจจุบันเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติมีความซับซ้อนและใช้ช่องทางการคมนาคมขนส่งในการกระทำความผิดรัฐบาลจึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกมิติทางด้านการข่าวการบังคับใช้กฎหมายและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อปิดทุกช่องทางของกลุ่มผู้ค้าสำหรับปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดครอบคลุมแผนปฏิบัติงาน7ด้านหลักซึ่งผลการดำเนินงานในช่วง8เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569มีผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมได้แก่ด้านการปราบปรามสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้กว่า 200,000 รายยึดยาบ้าได้กว่า997ล้านเม็ดไอซ์กว่า39ตันและอายัดทรัพย์สินได้มูลค่ารวมกว่า 7,600 ล้านบาทส่วนกรณีพนักงานต้อนรับสายการบินที่เกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานด้านการบินและความมั่นคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยานโดยยึดหลักซีโร่ทรัสต์หรือการตรวจสอบมาตรฐานเดียวกันกับทุกคนเพื่อปิดช่องโหว่การลักลอบขนสิ่งของผิดกฎหมายอย่างสิ้นเชิงพร้อมย้ำรัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนการปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติด้านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งยกระดับการดำเนินคดียาเสพติดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหลังเกิดคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมพร้อมกำชับให้เร่งสืบสวนขยายผลให้ถึงผู้บงการนายทุนและเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังรวมทั้งเดินหน้ายึดทรัพย์และตัดวงจรการลักลอบลำเลียงยาเสพติดอย่างเป็นระบบส่วนความคืบหน้าคดีล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ทำหน้าที่บรรจุยาเสพติดใส่กระเป๋าผ้าลายช้างได้แล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลติดตามผู้ว่าจ้างและผู้ร่วมขบวนการที่เหลือคดีดัง